0: And okay, Perth, go on. Just give me a reason why we have to learn about the restaurant.
1: เพราะว่าจะได้รู้ว่าในร้านอาหารมีอาหารอะไรบ้าง
0: Probably Perth, ไหนลูก Okay, very good. That's a good answer. นะครับ We have to learn about how much food in the restaurant and what else?Why do we have to learn about the restaurant? มีอีกเมื่อกี้เพิร์ทบอกว่าเป็นอาหารแล้วว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารในร้านอาหารแล้วอะไรอีกลูก Very good นะครับ We want to learn about the way how to communicate in the restaurant นะครับเรานะครับจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ communicate นะครับหรือว่าการสื่อสารนะครับในร้านอาหารด้วยนะครับทีนี้เด็กๆลองบอกก่อนนะครับว่าเวลาที่เราเข้าไปในร้านอาหารแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการสื่อสารไหมระหว่างใครกับใครลูกลองเดาดูสิเรากับใครลูกกับพนักงานนะครับเวลาที่เราเข้าไปปุ๊บคำแรกที่พนักงานก็จะพูดกับเราเนี่ยคือคำว่าอะไรอะไรลูกมากี่ท่านอะไรอีกสวัสดีครับสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะมีอีกไหมโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่คำตอบที่เด็กๆตอบมาเนี่ยถูกหมดเลยนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับว่าเราจะเรียนอะไรบ้างนะครับดับแรกเลยนะครับก็บอกว่าเด็กๆสามารถออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเมนูอาหารได้นะครับ2นักเรียนเข้าใจนะครับบทสนทนาเกี่ยวกับการสั่งอาหารในร้านอาหารนะฮะได้3นักเรียนสามารถฟังและเติมบทสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์นะครับการสั่งอาหารในร้านได้และข้อ4นะครับนักเรียนสามารถแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการสั่งอาหารได้นะครับนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับแน่นอนว่าร้านอาหารทุกร้านจะต้องมีอะไรลูกมีอะไรครับมีเมนูนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวให้นักเรียนนะฮะนำใบความรู้ที่9นะครับชื่อเรื่องว่าเมนูนะครับขึ้นมาและเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมกันเลยนะครับทีนี้ครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในเมนูเนี่ยนะครับเขาจะบอกอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าในเมนูจะบอกชื่ออาหารแล้วก็ราคาใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอาหารประเภทแรกก่อนก็คือพวก starters ก็คืออาหารอะไรลูกบอกก่อนสิอาหารเรียกน้ำย่อยนั่นเองนะครับทีนี้รายการเมนูอาหารเนี่ยนะครับอาจจะมีแตกต่างจากใบงานของนักเรียนเล็กน้อยนะครับซึ่งคุณถวันก็จะได้เพิ่มเมนูบางอย่างเข้ามานั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเมนูแรกนะครับเด็กๆลองอ่านให้ถวันฟังสิครับคืออะไรลูกอะไรฮะFrench fries นะครับก็คือมันฝรั่งทอดนั่นเองนะครับ How much does it cost เท่าไหร่ลูกนะครับ50 bahtนั่นเองนะครับ50 bahtต่อไปเมนูต่อไปคืออะไรครับ Mushroom soup นะครับก็คือพวกซุปนั่นเองซุปอะไรลูก Mushroom ซุปเห็ด How much does it cost เท่าไหร่ฮะ60 bahtนั่นเองนะครับเด็กๆสังเกตได้ว่า THB เนี่ยจะเป็นสกุลเงินของประเทศอะไรลูก
2: ไทย
0: นั่นเองนะครับต่อไป Gaelic bread ขนมปังที่เป็นขนมปังกระเทียมนั่นเองนะครับ35 bahtต่อไป next อะไรฮะ fruit salad นั่นเอง how much does it cost 80 bahtแปดสิบบาทแพงไหมต่อไปนะฮะอีกประเภทหนึ่งก็คืออาหารประเภทอะไรฮะของหวานนั่นเองนะครับก็คือ dessert นะครับคำนี้เราอ่านว่า dessert อ่านออกเสียงน้องครูลูก dessert นะฮะแต่ก่อนหน้านี้เราเรียนคำว่าอะไรลูก sweet นะครับก็สามารถแปลว่าของหวานได้เอาล่ะเรามาดูพวก dessert บ้างว่ามีอะไรบ้างเมนูแรกคือพวกไอศกรีมใช่ไหมไอศกรีม

ทีนี้มันมี2รสชาติไอศกรีมอะไรบ้างฮะวานิลาแอนด์ช็อกโกแลตไอศกรีม How much does it cost 80บาทนะฮะ80บาทนั่นเองนะครับต่อไป next banana pancake banana pancake นะครับก็คือพวกอะไรฮะแพนเค้กต่างๆนั่นเองนะครับ How much does it cost 50บาทนะครับ And then we have sticky rice with mango Sticky rice with mango เมนูนี้คืออะไรลูกข้าวเหนียวมะม่วง How much does it cost 50บาทนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดู drinks บ้างก็คือเครื่องดื่มต่างๆนะครับเครื่องดื่มต่างๆมีอะไรบ้างเด็กๆดูสิ Orange juice นะฮะ Orange juice 35บาท Apple juice 35บาท Lemon tea นะครับ Lemon tea ก็คือชามะนาว40บาท Mineral water นะครับก็คือน้ำแร่นั่นเองนะครับน้ำแร่นะฮะ30บาท Next We have main course also Our restaurant haveMain course also นะครับเรามี main course ด้วยก็คืออาหารหลักของเราเรามาดูซิอาหารหลักของเราเนี่ยมีอะไรบ้างอ้าวดูซิเมนูแรกคืออะไรลูกแฮมชีสแซนด์วิชเท่าไหร่ลูก75บาท Fried rice นะฮะ Fried rice ข้าวผัดเท่าไหร่ครับ55บาท Vegetarian pizza Vegetarian pizza นะครับก็คือพิซซ่าหน้าผักนั่นเองนะครับ100บาท Thai papaya salad or som tam อะไรลูกก็คือส้มตำนั่นเองนะครับหรือว่า Thai papaya salad นั่นเองนะครับส้มตำจานละเท่าไหร่ฮะ50บาทเท่าไหร่ฮะ50ต่อไป noodles อะไรฮะก๋วยเตี๋ยวชามละ40บาทนั่นเองนะครับนี่เราได้เรียนเกี่ยวกับเมนูไปแล้วนะครับเอาล่ะเรามาถึงช่วงของที่เราอยู่ในร้านอาหารเด็กๆครับอย่างที่ขวัญบอกไปข้างต้นว่าในร้านอาหารเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการพูดคุยสนทนาใช่ไหมระหว่างพนักงานกับลูกค้านะครับทีนี้เด็กๆลองบอกขวัญนิดครับว่าถ้าผู้อันเป็นลูกค้านะฮะเข้าไปรับประทานอาหารในร้านแล้วก็นักเรียนเป็นพนักงานนะฮะนักเรียนจะพูดกับขวัญว่าอย่างไรลองดูซิประโยคแรกที่เด็กๆจะพูดกับขวัญคือนะฮะมาริจะพูดว่าไงลูกNo answer จะพูดว่ายังไงครับจะต้องมีการสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมฮะรับอะไรดีคะมากี่ท่านอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนะฮะบทสนทนานะครับที่เกิดขึ้นในร้านอาหารให้นักเรียนนำไปความรู้ที่10ขึ้นมาครับเรื่อง eating out นะครับ eating out ดูฉากแรกก่อนเด็กๆคิดว่าผู้ชายทางซ้ายมือของนักเรียนเนี่ยนะครับของซ้ายมือนักเรียนดูจอเป็นหลักนะเพราะว่าฉากของนักเรียนกับจอครูเนี่ยอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะทีนี้คนที่ถือสมุดตรงเนี้ยนักเรียนคิดว่าเขาเป็นพนักงานหรือว่าเป็นลูกค้าลูกพนักงานส่วนคนทางขวามือตรงนี้น่าจะเป็นคนลูกค้านั่นเองนะฮะเอาล่ะทีนี้พนักงานเสิร์ฟก็จะต้องถามนะฮะเขาถามว่าอะไรเด็กๆฟังเขาถามว่า What would you like to have What would you like to เด็กๆ repeat after me ลูก One two three go What would you like to have What would you like to have Again please What would you like to haveประโยคคำถามนี้แปลว่าคุณจะรับอะไรดีครับพนักงานเสิร์ฟก็ถามว่าคุณจะรับอะไรดีครับ
What would you like to

0: have ทีนี้ลูกค้านะครับเขาบอกว่า I like to have pizza and spaghetti I like to have pizza and spaghetti เขาต้องการอะไรลูกต้องการอะไรครับพิซซ่าแล้วก็สปาเกตตี้นั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆครับเวลาที่เราต้องการอยากจะบอกว่าฉันต้องการบางอย่างเด็กๆใช้ประโยคนี้ได้เลยลูก I like to have I like to have เอาใหม่นะเมื่อมีพนักงานถามว่า What would you like to have นะครับเราสามารถตอบได้ว่า I like to have แล้วตามด้วยอาหารที่เราต้องการอยากได้นะครับทีนี้เอาใหม่ลูกอ่านตามครูใหม่ครับ What would you like to have แปลว่าอะไรแล้วเมื่อสักครู่แปลว่าอะไรแล้วครับเอาใหม่ลูก What would you like to haveประโยคคำถามนี้แปลว่าอะไรนะคุณจะรับอะไรดีครับวิธีการตอบเราก็ต้องตอบว่า I like to have พร้อมกันลูก
1: I like to have
0: นะครับฉันต้องการรับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่น I like to have pizza and spaghetti ต้องการอะไรลูกลูกค้าคนนี้ต้องการอะไรลูกพิซซ่าแล้วก็สปาเกตตี้นะครับทีนี้ดูฉากต่อไปเลยนะครับนะครับเดี๋ยวดูฉากต่อไปเลยทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฉากต่อไปฉากต่อไปพนักงานเสิร์ฟเขาก็ถามอีกว่า Would you like anything to drink ดูนะเด็กๆอ่านพูดลูก Would
1: you
0: likeAnything to drink? Would you like anything to drink?
1: Would you
0: like
1: anything
0: to drink?
1: Would you like anything to drink?
0: ประโยคคำถามนี้แปลว่าคุณจะรับอะไรลูกคุณจะรับเครื่องดื่มอะไรหรือเปล่านะครับเรามาดูซิว่าผู้ชายคนนี้เขารับอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่า
1: Yes I'd like to have a glass of orange juice
0: ผู้ชายคนนี้ต้องการอะไรลูก ต้องการอะไรครับน้ำส้มกี่แก้ว1แก้วนั่นเองนะครับ I'd like to have a glass of orange juice นั่นเองนะครับต่อไปนะครับฉากต่อไปพนักงานนะครับก็ถามอีกนะครับว่า
1: Would you like to have some dessert? Would you like to have some dessert?
0: ประโยคคำถามนี้แปลว่าอะไรลูกลองบอกขวัญสิคุณต้องการอะไรลูกของหวานหรือเปล่านะครับผู้ชายคนนี้ตอบว่า
1: Of course
0: แน่นอน
1: I like to have chocolate ice cream. I like to have chocolate ice cream.
0: เขาต้องการอะไรครับ ไอศกรีมรสช็อกโกแลตนั่นเองนะครับทีนี้พอเราได้รับประทานอาหารแล้วนะครับเราต้องมีการสั่งอะไรลูกให้เก็บอะไรเก็บตังค์นะครับเก็บเงินนะครับทีนี้ถ้าเราจะเรียกพนักงานมาเก็บเงินนะครับในภาษาอังกฤษเราจะใช้ประโยคว่า
1: Can I have the bill please
0: นะครับเด็กๆอ่านพร้อม
1: Can I have
0: the bill please
1: Can I have the bill please
0: Can I have the bill pleaseแปลว่าขออะไรครับขอเก็บเงินหน่อยนะครับขอบินหน่อยนะครับเพื่อที่จะจ่ายเงินนะครับทีนี้พนักงานเสิร์ฟเขาบอกว่า here you are นะครับนี่คือรายการสินค้านะครับที่เราได้สั่งไปนะครับพร้อมกับใบเสร็จที่พ พนักงานเขามาให้เรานั่นเองเพื่อที่จะให้เราจ่ายตังค์นะครับทีนี้ต่อไปเดี๋ยวนะครับเราจะมาลองทำแบบฝึกหัดดูซิในใบงานที่14ชื่อเรื่องว่า at the restaurant เขาบอกให้นักเรียนทำอะไรฟังนะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ย listen carefully and fill in the blanks listen carefully and fill

0: ทีนี้ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปฟังเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ก่อนว่ามีคำว่าอะไรบ้างอ่ะเด็กๆลองอ่านคำศัพท์คำแรกก่อนฟังหน่อยสิลูกใช่ปาปายาแซลัดหรือส้มอะไรส้มตำนั่นเองนะครับต่อไป a bottle of water นะครับก็คือน้ำกี่ขวด1ขวดนะครับต่อไป grilled chicken คืออะไรครับ grilled chicken ไก่อะไรgrill chicken คือไก่ย่างนั่นเองนะครับไก่ย่างปิ้งนั่นเองนะฮะถ้าไก่ทอดคือ fried chicken นะครับต่อไปอะไรลูก sticky อะไร sticky rice with mango sticky rice with mango ก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวนะครับให้นักเรียนฟังดีๆนะแล้วก็เอาคำตอบนะฮะใส่ลงไปAre you ready?
1: Yes.
0: Okay.
2: What would you like to have?
0: พนักงานเสิร์ฟถามว่าอะไรฟังอีกทีนะ
2: What would you like to have?
0: What would you like to have? คุณจะรับอะไรดีนะครับทีนี้ลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเขาต้องการอะไรเอาฟังดีๆนะ
3: I'd like to have Thai papaya salad and grilled chicken.
0: I'd like to have อะไรนะอีกฝั่งอีกครั้งนึงนะ
3: I'd like to have Thai papaya salad and grilled chicken
0: Okay, one more time
3: I'd like to have Thai papaya salad and grilled chicken
0: พอรู้คำตอบหรือเปล่าลูกว่าเขาต้องการอะไรรู้ยังลูกมีอะไรบ้างข้อหนึ่งอะไรครับอะไรฮะไทยปาปายาแซลัดแอนข้อ2ฟังใหม่อีกรอบนึง
3: I'd like to have Thai papaya salad and grilled chicken
0: Have you finished?

0: โอเคทีนี้เดี๋ยวเราฟังอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าเราทำถูกไหม
1: I'd like to have Thai papaya salad and grilled chicken
0: ใครจะช่วยครูอันเฉลยข้อที่1ว่าผู้หญิงคนนี้เขาต้องการอะไรบ้าง Perth
2: Thai papaya salad
0: Number 1 is Thai papaya saladAnd number two, ใครจะเฉลยให้ครูอันฟังหน่อย Belle
2: Grilled chicken
0: Grilled chicken เดี๋ยวเรามาดูว่าถูกต้องไหมนะครับ Number one, Thai papaya salad And number two, grilled chicken Very good ฟังอีกครั้งหนึ่ง
1: I'd like to have Thai papaya salad and grilled chicken
0: โอเค Have you finishedCan I move to the next slide? โอเคเดี๋ยวไปฉากต่อไปเลยนะครับทีนี้ผู้ชายคนนี้ก็ถามต่อนะครับถามว่าอะไรฟังดีๆนะ
3: Would you like anything to drink?
0: Would you like anything to drink? Would you like anything to drink?
3: Would you like anything to drink?
0: คุณต้องการรับเครื่องดื่มอะไรไหมนะครับผู้หญิงคนนี้ตอบว่าอะไรครับฟังดี
1: ๆ Yes, I'd like to have a bottle of water. Yes, I'd like to have a bottle of water.
0: พอจะเดาคำตอบออกไหมลูกว่าเขาต้องการอะไร
1: Yes, I'd like to have a bottle of water.
0: พอจะเดาออกไหมลูกว่าเขาต้องการอะไรลูกรู้คำตอบหรือยัง

0: ทีนี้ใครก็ได้ช่วยขวัญเฉลย number 3หน่อย first again okay
1: a bottle of water
0: a bottle of water is it correct that's correct answer very good นะเดี๋ยวเรามาฟังอีกครั้งหนึ่งครับ
2: Yes, I'd like to have a bottle of water.
0: Yes, I'd like to have a bottle of water. ขอน้ำเปล่านะฮะ1ขวดนั่นเอง Okay. Can I move to the next slide?
3: Yes.
0: ต่อมานะครับฉากต่อมาพนักงานเสิร์ฟผู้ชายคนนี้ก็ถามอีกนะฮะถามว่าอะไรเด็กๆตั้งใจฟังครับ
4: Would you like to have some dessert?Would you like to have some dessert?
0: Would you like to have some dessert? Would you like to have some dessert? คุณต้องการของอะไรลูกของหวานหรือเปล่านะครับผู้หญิงคนนี้ตอบว่าอะไรตั้งใจฟังครับ
2: Of course, I'd like to have sticky rice with mango.
0: One more time.
2: Of course, I'd like to have sticky rice with mango.
0: Of course, I'd like to have อะไรครับคำตอบคืออะไรครับ Sticky rice with sticky rice with mango เดี๋ยวคุณครูให้ดูคำตอบสักครู่นึงนะฮะ

0: Have you finished? Okay, can I move to the next slide? Okay, นะเอาล่ะทีนี้พอเรารับประทานอาหารเสร็จปุ๊บอย่างที่ขวัญเคยบอกว่าเราต้องเรียกพนักงานมาเพื่อที่ดูอะไรลูกขอบิลนะครับขอใบเสร็จเพื่อที่จ่ายตังค์ผู้หญิงคนนี้เขาก็ถามนะฮะถามถึงบิลนะครับหรือว่าใบเสร็จเนี่ยนะครับ
1: Can I have the bill please?
0: Can I have the bill please? นะครับขอดูใบเสร็จหน่อยจะได้จ่ายตังค์ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่า
2: Here you are
0: นะครับนี่ขอบคุณนะครับต่อไปเป็นร้านอาหารร้านใหม่ละนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเมนูร้านอาหารที่นี่นะฮะมีเมนูอะไรบ้างนะครับเด็กๆช่วยอ่านก่อนฟังหน่อยครับเมนูแรกคืออะไรครับ
3: เฟรน
0: ช์ฟรายส์นะครับช็อกโกแลตไอศกรีมนะครับฮาวายเอียนพิซซ่านะครับ a glass of water นะครับทีนี้เดี๋ยวทีนี้ผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นครูอั๋นเองครูอั๋นไปสั่งอาหารนะครับในร้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเด็กๆต้องฟังให้ชัดนะฮะว่าครูอั๋นเนี่ยไปสั่งอาหารอะไรบ้างโอเคนะมีพนักงานผู้หญิงถามครูอั๋นว่าอะไรเอาฟัง
1: What would you like to have
0: เขาถามว่าอะไรนะ
1: What would you like to have
0: What would you like to have ครูอั๋นบอกว่า I like to haveเอาใหม่นะ I'm sorry เดี๋ยวฟังใหม่นะครับฟังใหม่ผู้หญิงคนนี้ก็ถามว่า
1: What would you like to have
0: What would you like to have ทีนี้เดี๋ยวคุณครูอันสั่งว่าอะไรนะครับฟังครูอันสั่งว่า I like to have Hawaiian pizza and French fries อีกครั้งนะ I like to have Hawaiian pizza andFrench fries พอรู้คำตอบพี่ยังว่าขวัญสั่งอะไรลูกทีนี้ใครนะครับจะเฉลยข้อ5ขวัญฟังหน่อยเพราะขวัญสั่งอะไรไปเพิร์ทมาสั่งอะไรไปลูก
4: Hawaiian pizza
0: Hawaiian pizza That's very good เก่งมากเลยนะครับต่อไปนะครับข้อ number 6ใครที่จะเฉลยให้ครูบ้างเบนเล
5: French fries
0: French fries Very good เก่งมากครับทีนี้ Can I move to the next slide?
5: Yes.
0: เดี๋ยวคุณไปสไลด์ถัดไปเลยนะ
1: What would you like to have?
0: ผู้หญิงคนนี้เขาถามขวัญอีกว่า
1: Would you like anything to drink?
0: อีกครั้งนะ
1: Would you like anything to drink?
0: Would you like anything to drink? คุณต้องการรับเครื่องดื่มอะไรไหมครูอั๋นตอบว่า yes ฟังดีๆนะ yes I like to have a glass of water I like to have a glass of water yes I like to have a glass of water ครูอั๋นต้องการอะไรเอ่ยเสร็จหรือยัง Have you finished? Have you finished? Yes, I like to have a glass of water. มีใครจะเฉลยข้อ7ให้ขวัญฟังหน่อยครับโอเคเบลลี่
5: A glass of water.
0: A glass of water. Very good. Okay. Can I move to the next slide? เดี๋ยวไปสไลด์ไปเลยนะ
1: Would you like anything to drink?
0: นะเมื่อสักครู่พนักงานถามนะฮะ Would you like to have? Would you like anything to drink? ขวัญก็บอกว่า Yes, I like to have a glass of water. ต่อมานะครับฉากนี้นะครับพนักงานนะครับเขาถามผู้อ่านว่าอะไรฟังดีๆนะ
1: Would you like some dessert?
0: Would you like some dessert? คุณต้องการของหวานไหมผู้อ่านบอกว่า Of course. I like to have chocolate ice cream. นะครับ I like to have chocolate ice cream. Of course, I like to have chocolate ice cream. ข้อ 8 นะครับ Of course, I like to have chocolate ice cream. Have you finished?
2: Yes.
0: Okay, มีใครจะเฉลยข้อ 8 ให้ผมฟังหน่อยครับ Perth?
4: Chocolate ice cream.
0: Chocolate ice cream. นะครับ Breaker chocolate ice cream. เดี๋ยวมาฟังใหม่นะ
1: Would you like some dessert?
0: Would you like some dessert? Of course, I like to have chocolate ice cream. ทีนี้พอขวัญรับประทานอาหารเสร็จขวัญก็เรียกนะครับเพื่อให้มาเก็บตังค์ขวัญก็จะพูดว่า Can I have the bill, please?Can I have the bill, please? นะครับพนักงานเสิร์ฟเขาบอกว่า
1: Here you are.
0: You are. Here you are. นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวนะครับหลังจากนี้หลังจากที่เราได้ฟังแล้วนะครับเราจะทำกิจกรรมนะครับที่เรียกว่า role play นะครับ Let's do a role play ก็คือเดี๋ยวครูอ่านจะให้นักเรียนเนี่ยจับกลุ่มกันเพื่อที่จะแสดงบทบาทสมมุตินะครับว่านักเรียนได้เข้ามาในร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็จะมีพนักงานเสิร์ฟนะครับแล้วก็จะเป็นการสมมุติการสั่งอาหารนะครับที่ร้านอาหารนะครับโอเคทีนี้เด็กๆเข้าใจที่ขวัญพูดไหมลูกก็คือเดี๋ยวเรามี5กลุ่มใช่ไหมก็จะเป็น

0: อาหาร5ร้านนั่นเองนะครับแล้วให้นักเรียนแสดงนะครับ1จะต้องเป็นพนักงานเสิร์ฟ2นะฮะจะต้องเป็นลูกค้านะครับเข้าไปรับประทานอาหารในร้านนะครับเดี๋ยวคุณครูอันมีบทสนทนาให้นะครับซึ่งดังนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูบทสนทนานะครับ A กับ B นะครับซึ่ง A เนี่ยจะเป็น waiter หรือพนักงานเสิร์ฟส่วน B จะเป็นลูกค้า customer นะครับ A ก็ถามว่าอะไรเด็กๆอ่านหรือขวัญฟังพร้อมกันลูก 1 2 3 go
1: Would
0: you like to have again please what would you like to have
1: what would you like to
0: haveWhat would you like to have นะครับแปลว่ารับอะไรดีครับจะรับอะไรดีนะครับ B ตอบว่า I like to have พร้อมกันครับ I like to have
1: I like to have
0: I like to have
1: I like to have
0: แล้วตามด้วยอาหารที่นักเรียนต้องการอยากสั่งนะครับมะลิ What would you like to haveWhat would you like to have? สมมุติว่าเธอเข้าไปร้านอาหารแล้วทีนี้ครูเป็นพนักงานเสิร์ฟ What would you like to have?
2: I like to have pizza and papaya salad.
0: Okay. Thank you for your answer. ทีนี้นะครับอย่างที่มาลีตอบนะครับก็คืออาหารที่เราต้องการนะครับลงไปนะครับทีนี้พนักงานเขาถามอีกว่า Would you like anything to drink?คุณต้องการเครื่องดื่มไหมคอปเจอร์ Would you like anything to drink? Use the microphone please Would you like anything to drink?
2: I like to have a glass of water
0: A glass of water Okay, thank you for your answer ทีนี้พนักงานก็ถามอีกว่าต้องการของหวานอะไรไหม Would you like to have some dessert? Would you like to have some dessert? คุณต้องการของหวานหรือเปล่านะครับ Pert Would you like to have some dessert? Would you like to have some dessert?
2: Of course, I'd like to have chocolate ice cream.
0: นะครับทีนี้วิธีการตอบถ้าเราต้องการอยากได้ของหวานวิธีการตอบเราก็สามารถตอบได้ว่าOf course, I like to have แล้วก็ตามด้วยของหวานนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเวลาที่เราต้องการนะฮะจะจ่ายเงินเช็คบิลนะครับเราก็สามารถที่จะเรียกพนักงานโดยการถามว่า Can I have the bill please? Can I have the bill please? นะครับลงไปได้นะครับทีนี้ครับนี่คือบทสนทนานะครับที่เด็กๆจะต้องไปฝึกกับเพื่อนในกลุ่มนะครับอย่าลืมว่าในกลุ่มนี้จะต้องมีทั้งพนักงานเสิร์ฟแล้วก็ลูกค้านั่นเองนะครับที่เข้าไปใช้บริการในร้านอาหารนะฮะซึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับคุณครูอ่านให้นักเรียนฝึกซ้อมตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: เอาละหมดเวลานะครับเหลียวคุณครูนะครับในช่วง wrap up เนี่ยนะครับจะให้ตัวแทนนะครับหรือว่าอาสาสมัครนะครับนักเรียนเนี่ยลองออกมา present ดูสิครับว่าถ้าเรานะครับได้เข้าไปใช้บริการในร้านอาหารเนี่ยในฐานะลูกค้าแล้วก็จะมีพนักงานเสิร์ฟเนี่ยนะครับระหว่างเรากับพนักงานเสิร์ฟเนี่ยเราจะคุยแล้วก็พูดคุยกันว่าอย่างไรนะครับขออาสาสมัครก่อนเลยนะครับใครอยากจะออกมานะครับน่าเฉลียนแล้วพูดให้เพื่อนฟังเพิร์กจากใครลูกเบนนี่คัมออนทีนี้เดี๋ยวนะเบนนี่เป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วก็เพิร์กเป็นลูกค้าพนักงานเสิร์ฟ1 2 3 go
1: What would you like to have?
2: I'd like to have grilled pork and sticky riceg
0: rilled pork and sticky rice, okay. And
1: would you like anything to drink?
2: Yes, I'd like to have a glass of water.
0: A glass of water.
1: Would you like to have some
0: dessert?
1: Dessert.
2: Of course. I'd like to have chocolate ice cream.
0: Chocolate ice cream. คิดตังลูก
2: Can I have the blue bill, please?
1: Here you are.
0: Okay, เอาปรบมือเพื่อนหน่อยนะครับ you can have a seat. มีคนอื่นอีกไหมมีคนอื่นอีกไหมลูกกลุ่ม number one. Two. Four. กลุ่ม number five. ไม่มีเลยนะครับวันนี้นักเรียนไม่มีจิตอาสาเลยโอเคไม่เป็นไรครับเอาล่ะทีนี้ก่อนที่เราจะจากกันนะครับในชั่วโมงนี้คุณครูอั๋นมีแบบประเมินตนเองนะมาให้นักเรียนทำนะครับซึ่งให้นักเรียนนะครับลองประเมินตนเองดูนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่อง Healthy Living นะครับซึ่งตรงนี้นะครับนักเรียนสามารถประเมินได้นะครับตอนที่นักเรียนว่างหรือว่าใช้เวลาว่างในการทำแบบประเมินตรงนี้ได้นะครับเอาละทีนี้ before we leave today I have the next lesson to let you know we are going to learn about keeping yourself clean นะครับหัวข้อที่จะเรียนในชั่วโมงถัดไปก็คือ keeping yourself clean นะครับใบงานนะครับหรือสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาก็คือใบงานที่15นะครับเรื่อง keeping yourself clean ใบงานที่16เรื่อง adverb ofFrequency นะครับแล้วก็ใบงานที่17เรื่อง I do it every day นะครับเอาล่ะทีนี้ Do you have any questions มีคำถามไหมไม่มีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวควรจะมีคำถามมาลิ Would you like to have some dessert
2: Of course, I like to have chocolate ice cream.
0: Would you like anything to drink?

0: Yes, I like to have Cora.
1: โอเคซึ่งดาวทีนี้นะครับถ้าไม่มีคำถามนะครับก็หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแก่นักเรียนนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับเวลาที่เด็กๆ เข้าไปร้านอาหารนะครับก็จะต้องดูเมนูนะครับศึกษาเมนูแล้วก็พูดคุยนะครับสื่อสารกับพนักงานเสิร์ฟนะครับให้ได้นะครับโอเค I think this is enough for today so thank you for your attention นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับในความตั้งใจของนักเรียนด้วยนะครับ See you next time bye bye

0: Whoa!
1: บูดรถไฟเป็นซุปดูสิหัวรถตักไอ้น้ำโอ
2: ้คุณเวลาคุณพาพวกเรามาในรัชสมัยสมเด็จพระปิยมหาราชแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้านี่คือรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ช่วงเวลานั้นเรียกได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ของสยามประเทศเลยนะรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ภัยจากการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจตะวันตกปรากฏชัดเจนทรงพระราชดำริปฏิรูปบ้านเมืองในทุกๆด้านเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยรวมทรงพัฒนาในด้านคมนาคมโดยสร้างรถไฟสายแรกคือสายกรุงเทพนครราชสีมาจัดให้มีการไปรษณีย์และโทรเลขระบบน้ำประปาและระบบสาธารณูปโภคต่างๆมากมายนอกจากนั้นพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการแผ่พระเกียรติยศและเผยเกียรติภูมิของไทยไปสู่นานาประเทศ
2: และพระองค์ยังเสด็จเยี่ยมเยียนท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะคุณเวลา
3: ที่เรียกกันว่าเสด็จประพาสต้นใช่ไหมครับ
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมเยือนท้องถิ่นต่างๆเพื่อทอดพระเนตรและรับฟังสุขทุกข์ของประสบนิกรด้วยพระองค์เองพระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเข้าใจประสบนิกรดียิ่งทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายนานับประการแต่ที่อยู่ในความทรงจำของอาณาประชาราษฎร์คืออะไรอยู่เย็นและเป็นสุขตอบได้ไหม
2: การเลิกทาสค่ะ
1: ทรงเลิกทาสด้วยความละมุนละม่อมโดยใช้วิธีผ่อนปลนไปเป็นระยะจนระบบไพร่และระบบทาสหมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดิน
3: เพราะเหตุนี้ชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินจึงต่างเทิดพระองค์เป็นพระปิยมหาราช
2: ซึ่งมีความหมายว่ากษัตริย์อันเป็นที่รักสูงสุดของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ
1: ทรงปฏิรูปการศึกษาไทยจากการเรียนกันเฉพาะแต่เจ้านายและผู้ชายกลับกลายเป็นการศึกษาอย่างมีระบบมีระเบียบแบบแผนทรงให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่บรรดาเจ้านายและลูกหลานข้าราชบริพารและโปรดให้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดมหันพารามเพื่อขยายการศึกษาสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกทั้งโรงเรียนราชโรงเรียนหลวงรวมไปถึงโรงเรียนของสตรีก็เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีมากมายเกินจะพรรณนาอีกหนึ่งประการสำคัญนั่นคือทรงรักษาอิสรภาพของชาติไว้ได้รอดปลอดภัยในขณะที่หลายๆประเทศต้องตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชจึงยังคงจรัสงามอยู่กลางดวงใจไทยทั้งแผ่นดินมาจวบจนทุกวันนี
4: ้ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่23การมีส่วนร่วมขอเพิ่มถังขยะตรงหน้าห้องน้ำหญิงแปดเสียงแล้วอยากให้มีกิจกรรมตลาดนัดอีกครั้ง2เสียง
2: พี่ร่มเย็นทำอะไรอยู่หรอคะนี่กระดาษอะไรคะเต็มไปหมดเลย
0: เป็นความคิดเห็นจากกล่องรับความคิดเห็นในโรงเรียนไงเป็นสุข
2: หูความคิดเห็นเป็นร้อยๆเลยเหรอ
0: พี่ชอบนะจะได้รู้ว่าส่วนรวมมีความคิดเห็นยังไง
5: การมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของผู้อื่นมีประโยชน์กับทุกๆคนนะเป็นสุขโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านก็มีสอนไว้ตัวอย่างเหมือนจักรยาน3ตอนที่ต้องใช้คนปั่น3คนน่ะถ้าคนปั่นคนแรกปั่นอยู่คนเดียวกว่าจะไปถึงที่หมายย่อมใช้เวลานานและคนที่ปั่นเพียงคนเดียวก็จะเหนื่อยมากเพราะต้องแบกรับน้ำหนักของอีก2คนไปด้วยแต่ถ้าทั้ง3คนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันปั่นไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกๆคนก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะช่วยกันปั่นแบ่งเบาความเหนื่อยซึ่งกันและกันและยังสนุกที่ได้มีส่วนร่วมอีกด้วยไงในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนำประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าไม่ว่าประเทศของเราจะประสบกับปัญหาหรือภาวะอันไม่ปกติใดๆคนไทยเราจะหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นปัญหาหรือภาวะการนั้นๆไปได้อย่างแน่นอน
2: การมีส่วนร่วมดีอย่างนี้นี่เองงั้นเป็นสุขขอมีส่วนร่วมกับพี่ร่มเย็นในการช่วยจัดหมวดความคิดเห็นของทุกคนนะคะ
6: เป็นสุขเข้าใจได้เร็วมากนะแล้วก็ทำได้ดีมากที่จะช่วยพี่เขานะจ๊ะนี่แหละคือการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งนะจ๊ะ
7: ดีเลยเป็นสุขแบบเนี้ยแป๊บเดียวงานพี่ก็สำเร็จเพราะมีน้องคอยช่วยยอดเยี่ยมไปเลย
8: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการ

0: การเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่เธอฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
3: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: ่งรับปริญญาบ้างเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
3: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ่อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จ้าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับนักเรียนครับเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนของเรากันนะครับวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะเลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับก่อนจะเข้าบทเรียนกันครูเกมมาให้นักเรียนเล่นนะครับเกมนี้นะครับนั่นก็คือหาได้ให้รางวัล นั่นเองนะครับโดยปริศนาที่นักเรียนเห็นอยู่นั้นนักเรียนจะต้องหาให้ได้ว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะครับนักเรียนปลายทางก็ช่วยกันร่วมกันหาคำตอบได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะขึ้นเวลาให้เพียง2นาทีเท่านั้นถ้านักเรียนพร้อมแล้วเอากระดาษขึ้นมาเลยครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มปฏิบัติได้เลย

0: หมดเวลาแล้วครับเอาละครับทุกคนยกมือขึ้นยกมือขึ้นไม่มีใครทำต่อแล้วนะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งมีกี่คำเอ่ย5คำเดี๋ยวเรามาดูเฉลยการนักเรียนปลายทางตั้งใจดูเฉลยนะครับว่าถูกกับที่ตนเองได้คิดไว้หรือไม่ที่ได้ทำไว้หรือไม่นะครับเรามาดูคำแรกกันดีกว่าคำแรกคือคำว่าอะไรเอ่ยประชาธิปไตยนักเรียนประชาธิปไตยใครเป็นใหญ่ที่สุด
1: ประชาชน
0: ประชาชนเป็นใหญ่ที่สุดใช่ไหมอำนาจเป็นของประชาชนทีนี้ต่อไปอะไรเอ่ยคำนี้คืออะไรเอ่ย
1: เสร
0: ี
1: ภาพ
0: เสรีภาพที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปจำได้ไหมเสรีภาพในการนับถือศาสนาเราที่เป็นคนไทยมีเสรีภาพที่จะนับถือศาสนาอะไรก็ได้นะครับตามที่รัฐธรรมนูญได้ระบุไว้ต่อไปอะไรเอ่ยคำนี้เท่าเทียมรัฐธรรมนูญบอกว่าทุกคนที่เป็นคนไทยมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมกันได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเหมือนกันทุกคนนะครับไม่มีใครเป็นอภิสิทธิชนเหนือใครนะครับต่อไปคำนี้คือคำว่า
1: ไ
0: ทยนะครับก็เราเรียนประชาธิปไตยของไทยใช่ไหมก็ต้องมีคำว่าไทยสุดท้ายคือคำว่าอะไรเอ่ยแน่นอนครับประชาชนนั่นเองยอดเยี่ยมมากครับทั้งหมดมีทั้งหมด5คำด้วยกันมีใครถูกบ้างถูกครบหมดเลยมีไหมโอ้มีอยู่1คู่นะครับยอดเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวไปเอารางวัลจากครูนะครับต่อไปนักเรียนทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูนะกิจกรรม

ต่อไปของเราเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ลักษณะสำคัญทางขออภัยครับลักษณะสำคัญของประชาธิปไตยว่าประชาธิปไตยนั้นมีลักษณะสำคัญอย่างไรนะครับเรามาดูลักษณะสำคัญของประชาธิปไตยประกอบไปด้วย1คือความเสมอภาคกันนะครับทุกๆคนอย่างที่ครูเคยบอกแล้วนักเรียนทุกคนเสมอภาคกันประชาชนคนไทยทุกคนเสมอภาคกันนะครับต่อไปมีคำว่าสิทธิเราเคยได้เรียนเรื่องสิทธิอะไรบ้างนักเรียนสิทธิเด็กใช่ไหมเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิของเราว่าเราซึ่งเป็นเด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยเรามีสิทธิอะไรบ้างใช่ไหมครับและสุดท้ายคือเสรีภาพนะครับนี่ก็คือเป็นลักษณะสำคัญของประชาธิปไตยทีนี้เรามาดูเนื้อหากันดีกว่านะครับความเสมอภาคความเสมอภาคนั้นนะครับคือความเท่าเทียมกันของคนในสังคมเป็นความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์นะครับและเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมเหมือนกันมีศักดิ์ศรีนักเรียนและครูมีศักดิ์ศรีเท่ากันนะครับทุกๆคนที่เป็นคนไทยมีศักดิ์ศรีเท่ากันมีเกียรติยศมีคุณค่าในความเป็นคนอย่างเดียวกันนะครับนี่คือความเสมอภาคทีนี้ความเสมอภาคประกอบไปด้วยอะไรบ้างความเสมอภาคประกอบไปด้วยเสมอภาคในด้านความเป็นมนุษย์เสมอภาคตามกฎหมายอย่างที่ครูบอกแล้วว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับใครไม่ใส่หมวกกันน็อกเวลาขับขี่จักรยานออกไปก็ผิดกฎหมายเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมมีความเสมอภาคในการรับสมัครรับเลือกตั้งมีความเสมอภาคทางด้านการเมืองนะครับมีความเสมอภาคในด้านโอกาสต่างๆและก็มีความเสมอภาคในการใช้สิทธิเลือกตั้งซึ่งเรารู้หรือยังว่าเราจะได้เลือกตั้งตอนอายุเท่าไหร่เอ่ย18ปีบริบูรณ์ใช่ไหมจึงสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้แต่ตอนนี้เราเป็นนักเรียนเราสามารถวอร์มเสียงของเราก่อนก็คือทำกิจกรรมอะไรเอ่ยในโรงเรียนที่เป็นการเลือกตั้งเลือกตั้งอะไรนะสภานักเรียนนะครับเป็นการใช้สิทธิของเราในโรงเรียนนั่นเองเลือกตัวแทนนะครับไปปฏิบัติหน้าที่แทนเรานะครับต่อไปครับนักเรียนเสรีภาพนะครับเสรีภาพก็คืออิสระของบุคคลที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความประสงค์ของตนโดยไม่อยู่ภายใต้การกดขี่ของรัฐเว้นแต่อยู่ภายใต้กรอบกติกาที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นในหลักประชาธิปไตยเสรีภาพนะครับคือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าของสังคมอย่างที่ครูเคยบอกแล้วนักเรียนเรามีเสรีภาพที่จะเล่นสื่อโซเชียลมีเดียได้เรามีเสรีภาพที่จะแสดงออกทางการความคิดเห็นของเราได้แต่เรามีสิทธิ์ที่จะไปด่าคนอื่นได้ไหมไปโพสต์ด่าคนอื่นในโซเชียลได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับซึ่งอาจจะผิดกฎหมายได้นะต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเสรีภาพเสรีภาพในการนับถือศาสนานะครับอย่างที่ครูบอกว่าเราทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ยล้วนแล้วแต่มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาจะนับถือศาสนาพุทธก็ได้นับถือศาสนาคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับแต่ต้องไม่กระทบกับสิทธิหน้าที่ของบุคคลอื่นนะครับต่อไปครับเสรีภาพที่จะเลือกอาชีพนะครับที่ถูกกฎหมายตามอิสระเราเมื่อเติบโตขึ้นจะประกอบอาชีพอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดกฎหมายนั่นเองนะครับต่อไปเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเห็นไหมนักเรียนเราทุกคนมีเสรีภาพที่จะพูดแสดงความคิดเห็นได้ไม่มีใครสามารถมาปิดปากเราได้แต่สิ่งที่เราพูดนั้นจะต้องพูดในเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมผลดีนะครับไม่กระทบสิทธิของผู้อื่นนะครับต่อไปครับเรามาดูสิทธิกันบ้างสิทธินะครับก็คืออำนาจอันชอบธรรมตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประกอบไปด้วยอะไรบ้างสิทธิเสรีภาพในการใช้ชีวิตนะครับในชีวิตของเราย่อมมีสิทธินะครับเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้นะครับตามที่รัฐธรรมนูญนะครับขออภัยครับตามที่รัฐธรรมนูญเนี่ยได้ระบุไว้สิทธิต่อไปคือสิทธิส่วนตัว

ัวนะครับสิทธิข้อที่3คือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยนะครับและสุดท้ายคือสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐนะครับนี่คือสิทธินั่นเองไหนเราลองมาทบทวนความจำกันหน่อยนักเรียนซึ่งเป็นเด็กเนี่ยเราจะต้องได้รับสิทธิอะไรบ้าง1คือสิทธิอะไรเอ่ยสิทธิอะไรนะสิทธิการมีชีวิต

0: สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาใช่ไหมสิทธิที่จะได้รับอะไรอีกการปกป้องคุ้มครองและสิทธิสุดท้ายคือสิทธิอะไรนะสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและในชุมชนนั่นเองนะครับนี่คือสิทธินะครับทีนี้เรามาดูนะครับเรารู้จักสิทธิเสรีภาพกันแล้วทีนี้ครูมีคำถามคำถามนี้ถามว่าส่วนใหญ่เรามักบูลลี่กันเรื่องอะไรครูยังไม่บอกนะว่าบูลลี่คืออะไรให้นักเรียนลองตอบมาก่อนนะครับขอกลุ่มที่1ขอตัวแทน1กลุ่มกลุ่มที่1ละกันอ่ะกลุ่มที่1ไหนลองบอกสิว่าเราส่วนใหญ่เนี่ยเรามักบูลลี่กันเรื่องอะไรเอ่ยลองดูลองดูจับไมค์ขึ้นมาเลยตอนนี้เราต้องให้กำลังใจกลุ่มที่1นะครับลองนึกดูลองนึกดูครูเชื่อว่าทุกคนเนี่ยผ่านเรื่องบูลลี่มาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำหรือว่าจะได้รับการกระทำจากคนอื่นนะครับหรือว่ามีกลุ่มอื่นอยากจะตอบบ้างมีไหมมีไหมเอ่ยไม่มีเลยเหรอนักเรียนปลายทางล่ะครับนักเรียนปลายทางส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราบูลลี่กันเราบูลลี่กันเรื่องอะไรบ้างก็สามารถพูดคุยกันในห้องเรียนได้นะครับไม่มีเลยใช่ไหมนักเรียนต้นทางมีอ่ะกลุ่มที่4ไหนลองบอกให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางฟังหน่อยสิครับ
1: เรื่องส่วนสูงและน้ำหนักค่ะ
0: เรื่องส่วนสูงและน้ำหนักใช่ไหมอาจจะเป็นคำว่าอะไรบ้างคำว่าเตี้ยคำว่าสูงใช่ไหมหรือว่าน้ำหนักอย่างที่เพื่อนบอกว่าน้ำหนักก็อาจจะเป็นอ้วนบ้างผอมบ้างนะครับนี่ก็คือเรื่องที่เราบูลลี่กันใช่ไหมทีนี้เรามาดูนักเรียนบูลลี่กันเรื่องอะไรบ้างนะครับในโรงเรียนในสังคมนะครับตัวอย่างที่ครูนำมาเช่นการแต่งตัวนะครับการแต่งตัวแบบนู้นแบบนี้ใส่กางเกงขายาวขาสั้นแบบนู้นแบบนี้นี่คือประเด็นที่หนึ่งนะครับที่เรามักจะบูลลี่กันนะครับประเด็นที่สองคือสีผิวคนนี้สีดำผิวสีดำคนนี้ผิวสีเหลืองคนนี้ผิวสีขาวใช่ไหมต่อไปบูลลี่กันเรื่องที่3คือเรื่องรูปร่างหน้าตาหุยทำไมเธอขี้เหร่จังเลยเนี่ยทำไมเธอไม่สวยไม่หล่อเลยเนี่ยนี่เราเคยพูดเคยบูลลี่กันใช่ไหมครับต่อไปผลการเรียนทำไมเธอได้เกรดแค่นี้ทำไมเธอได้เกรดแค่2แค่3เองไม่เหมือนเราเลยได้เกรด4นี่ก็เป็นการบูลลี่อย่างหนึ่งใช่ไหมครับต่อไปนิสัยบางอย่างนะครับอาจจะมีความชอบบางอย่างมีนิสัยบางอย่างที่เพื่อนอาจจะไม่ชอบเราเช่นอาจจะนิสัยชอบอ่านหนังสือตอนเที่ยงทุกวันเงี้ยเพื่อนก็สามารถบูลลี่ได้ว่าโอ้ทำเป็นเก่งจังเลยไปอ่านหนังสือทำเป็นขยันจังเลยนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการยังไงเป็นการพูดใช่ไหมนักเรียนทำให้เพื่อนเนี่ยเหมือนว่าโดนกระทบกระทั่งเป็นการรังแกทางด้านวาจานั่นเองนะครับต่อไปรสนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นรสนิยมต่างๆเช่นรสนิยมทางเพศนะครับที่เรามักจะพูดเรื่องบูลลี่กันนะครับทีนี้นักเรียนครับขอถามหน่อยคำนี้แค่พูดเล่นๆเรียกว่าบูลลี่ได้ไหมได้ไหมได้ใช่ไหมนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดว่าการที่เราพูดเล่นกับเพื่อนนะครับตัวอย่างนะครูบอกว่าไอ้เตี้ยครูบอกว่าไอ้เตี้ยกับนักเรียนคนหนึ่งครูบอกว่าเฮ้ยเธอครูแค่พูดเล่นๆถามว่าเป็นการบูลลี่ไหมบูลลี่นะครับพูดเล่นเท่ากับบูลลี่นั่นเองนะครับนักเรียนเพราะว่าอะไรเอ่ยคำพูดสามารถสร้างบาดแผลทางใจได้ถึงแม้เราจะบอกว่ามันเป็นแค่การล้อเล่นแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่ดีก็ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งนั่นเองนะครับการพูดเล่นๆกันก็เป็นการบูลลี่ดังนั้นเวลาเราจะพูดอะไรกับเพื่อนเราต้องมีสติเราต้องนึกไว้เสมอว่าคนฟังเขาจะรู้สึกอย่างไรใช่ไหมครับต่อไปครับนักเรียนเรามาดูการบูลลี่ในโรงเรียนกันดีกว่าใครเคยโดนบูลลี่ในโรงเรียนบ้างมีไหมโหมีเยอะแยะเลยไหนขอแชร์ประสบการณ์หน่อยไม่เป็นไรเราถือว่าเป็นบทเรียนให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันกลุ่ม 5เคยโดนบูลลี่เรื่องอะไรบ้างในโรงเรียนอ่ะ1 คน 1 คนกล้าหาญจับไมค์ขึ้นพูดได้เลยครับ
1: ลักษณะตัวค่ะ
0: ลักษณะตัวเขาว่ายังไงเขาบูลลี่ยังไงครับ
1: เหมือนว่ามีนักเรียนคนนึงมาบูลลี่วันใหม่

0: ทำไมเธออ้วนอย่างนี้
1: อ่ะอันนี้ก็คือการบูลลี่ใช่ไหมเป็นการแสดงบทบาทสมมุตินะครับยอดเยี่ยมมากครับต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3ไหนลองแชร์ประสบการณ์หน่อยสิครับว่าโดนบูลลี่เรื่องอะไรนะครับ
2: โดนบูลลี่เรื่องหน้าตาครับ
1: หน้าตาเขาว่ายังไงเขาว่าเรายังไงเอ่ย
2: ว่าผมว่าไอ้หลังดองครับ
1: โอเคไม่เป็นไรครับยอดเยี่ยมครับนั่งลงนะครับมีคนอยากจะแชร์อีกไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บไว้รอบนอกได้นะครับเอาละครับนักเรียนเรามาดูการบูลลี่กันดีกว่าว่าการบูลลี่คืออะไรทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งให้นักเรียนตั้งใจฟังนะครับเนื้อหาจากนี้เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างสำคัญเกี่ยวกับการบูลลี่นะครับดังนั้นตั้งใจดูตั้งใจฟังนะครับการกลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียนหรือว่าการบูลลี่นะครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเรามาดูนักเรียนลักษณะหรือว่าประเภทของการแกล้งกันนะครับการกลั่นแกล้งทางร่างกายตัวอย่างเช่นการชกต่อยการผลักการตบตีนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการบูลลี่หรือการบูลลี่ประเภททางสังคมหรือการด้านสังคมด้านอารมณ์เช่นไปกดดันเพื่อนทำงานอยู่กลุ่มเดียวกันแต่กดดันเพื่อนแบ่งแยกนะครับและยั่วยุนี่ก็ถือว่าเป็นการบูลลี่เช่นเดียวกันบูลลี่ต่อมาคือบูลลี่ทางวาจาวาจาเนี่ยครูมักเห็นบ่อยเลยนะครับนักเรียนมักจะดูถูกกันนินทากันเยาะเย้ยกันเสียดสีกันโกหกบิดเบือนโกหกใส่ร้ายเพื่อนกันนี่ก็ถือได้ว่าเป็นบูลลี่ทางวาจาต่อไปนะครับคำนี้นักเรียนทุกคนมีสื่อโซเชียลมีเดียใช่ไหมนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะเคยกระทำพลั้งพลาดไปบ้างไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางอินบ็อกซ์ในแชทต่างๆนะครับอาจจะพูดบูลลี่เพื่อนได้บ้างใช่ไหมตัวอย่างเช่นอาจจะพิมพ์ว่าร้ายเพื่อนอาจจะพิมพ์หรือว่าโพสต์ในสื่อเนี่ยว่าร้ายโกหกใส่เพื่อนหรือว่าด่าทอเพื่อนนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการบูลลี่นะครับเราเรียกว่าไซเบอร์บูลลี่นั่นเองนะครับเป็นการโพสต์ข้อความโจมตีคนอื่นนะครับกลั่นแกล้งทางโลกออนไลน์นะครับคุกคามทางเพศนะครับนี่คือประเภทของการกลั่นแกล้งหรือว่าการบูลลี่นั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนผลกระทบเรามาดูผลกระทบกันนะครับหลังจากที่เราเนี่ยถูกกลั่นแกล้งถูกบูลลี่แล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแน่นอนว่าคนฟังคนที่ถูกกระทำมีภาวะซึมเศร้ามีความวิตกกังวลนะครับผลก็คือมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านการนอนหลับการรับประทานอาหารอาจจะนอนไม่หลับเพื่อนมาด่าเราทีเดียวเนี่ยเรานอนไม่หลับเลยใช่ไหมกินไม่ได้เลยนะครับหรือมีภาวะซึมเศร้าอาจส่งผลไปถึงวัยผู้ใหญ่ก็ได้นะครับพอเราเติบโตขึ้นเนี่ยความทรงจำนี้เรายังอยู่นะครับทำให้เราเป็นภาวะซึมเศร้าได้นะครับมีปัญหาด้านสุขภาพประสิทธิภาพในการเรียนลดลงเพราะว่าความมั่นใจของเราเนี่ยมีความลดลงเวลาเราอยากจะตอบคุณครูเนี่ยก็ไม่กล้ายกมือแล้วใช่ไหมเพราะว่าเพื่อนมาบูลลี่เราใช่ไหมครับต่อไปส่งผลต่อความรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับเรารู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครอยู่กับเราเลยมีแต่คนบูลลี่เราเห็นไหมดูหน้าสงสารนะครับสูญเสียความสนใจในกิจกรรมที่พวกเขาเคยสนุกนะครับและสุดท้ายมีแนวโน้มนะครับที่จะออกจากโรงเรียนกลางคันมากขึ้นเห็นไหมผลกระทบของการบูลลี่เนี่ยเราคิดว่าเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องล้อเล่นแต่คนฟังคนที่โดนกระทำเนี่ยนักเรียนมีผลทางใจนะครับเยอะแยะมากมายเลยถึงขั้นต้องออกจากโรงเรียนเสียสุขภาพนะครับดังนั้นนึกไว้เสมอนะครับจะพูดอะไรจะทำอะไรให้นึกถึงใจคนอื่นด้วยนะครับทีนี้เรามาดูผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งขออภัยครับผู้ที่กลั่นแกล้งผู้อื่นผู้ที่กลั่นแกล้งผู้อื่นเนี่ยก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คืออาจจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เสพติดแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดอื่นๆนะครับมีพฤติกรรมลักขโมยเรียนไม่จบนะครับมีพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันควรอาจจะเป็นอาชญากรในอนาคตได้นะครับเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเนี่ยมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกับคู่สมรสหรือลูก และคนใกล้ตัวได้นี่คือผลกระทบจากคนที่ไปบูลลี่คนอื่นนะครับเห็นไหมอันนี้ก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันดังนั้นเราควรที่จะต้องบูลลี่คนอื่นไหมไม่ต้องมันส่งผลกระทบต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับทีนี้ทำอย่างไรล่ะถ้าเราโดนบูลลี่นักเรียนเราจะทำยังไงดีสมมติว่าครูเนี่ยถูกบูลลี่ว่าครูเนี่ยครูกรอ้วนจังนี่คือความบูลลี่ของครูนะครูโดนบูลลี่อย่างนี้ครูต้องทำอย่างไรนะครับนั่นก็คือตั้งสตินะครับให้รู้ว่าเราเนี่ยกำลังโดนบูลลี่อยู่นะครับอย่าให้คนอื่นเนี่ยที่มาว่าเราว่าครูกรเนี่ยอ้วนเนี่ยให้เขารู้สึกสนุกนะครับเราจะต้องเป็นยังไงนักเรียนต้องตั้งสติไว้นะครับอยู่ในที่ปลอดภัยอยู่กับเพื่อนที่เข้าใจเรานะครับต่อไปหากการกลั่นแกล้งยังรุนแรงนักเรียนก็ให้พูดคุยกับผู้ใหญ่ที่เข้าใจและเรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาก็คือถ้าอยู่ในโรงเรียนมีคนมาบูลลี่เราบูลลี่เยอะๆเลยเราเดินหนีออกไปแล้วแต่เขาก็ยังเดินมาบูลลี่เราต่อมาพูดมาว่ามาทำร้ายร่างกายเราต่อเราต้องปฏิบัติยังไงนักเรียนบอกใครเอ่ยบอกใครครับพ่อแม่เหรอในโรงเรียนบอกใครเอ่ยบอกครูใช่ไหมหรืออย่างที่ครูบอกว่าเดินจากไปอย่างสงบไม่ใส่ใจนะครับใครมาบูลลี่เราเนี่ยเราเดินออกเลยนะครับมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นและเห็นคุณค่าของตนเองไม่เลือกใช้กำลังเพราะนั่นคืออาจจะเป็นสิ่งที่ผู้กลั่นแกล้งต้องการก็ได้นะครับสมมติว่าเราโดนกลั่นแกล้งเราโดนบูลลี่แล้วเราไปด่าเขากลับเราไปตบตีเขากลับแบบนี้ไม่สมควรนะครับเดินหนีออกมาเลยนะครับนักเรียนไม่งั้นเขาจะเป็นยังไงนักเรียนเขาจะอย่างที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้วเขาอยากจะมาหาเรื่องใช่ไหมอยากจะมาบูลลี่เรานะครับดังนั้นเมื่อเจอสิ่งเหล่านี้ที่มาบูลลี่เราต้องนิ่งต้องมีสติเดินหนีเมื่อมีปัญหามากขึ้นก็ไปปรึกษากับคุณครูนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวครูได้จัดนิทรรศการนะครับเกี่ยวกับการบูลลี่ในโรงเรียนเราจะไปเห็นหลักฐานกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในโรงเรียนเมื่อมีการบูลลี่กันในโรงเรียนวังไกลกังวลมีการบูลลี่กันเรื่องอะไรบ้างนะครับและแนวทางในการแก้ไขปัญหาใครจะเป็นคนหยุดการบูลลี่ในโรงเรียนได้เราไปดูกันเลยครับ

0: ตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ในห้องเรียนกันแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนจากที่ไปดูนิทรรศการขอตัวแทน1คนกลุ่มที่1เป็นไงบ้างครับ
1: ได้รับความรู้จากการไปดูนิทรรศการการบูลลี่ครับ
0: ยอดเยี่ยมมากครับนั่งลงได้ครับความรู้ที่นักเรียนหมายถึงก็คือเป็นยังไงเอ่ยเราได้เรียนรู้ว่าเมื่อโดนบูลลี่เราจะทำอย่างไรใช่ไหมแล้วเราจะยุติความรุนแรงยุติการบูลลี่ในโรงเรียนได้อย่างไรใช่ไหมนั่นก็คือตัวของพวกเรานั่นเองนะครับทีนี้เรามาเข้าสู่กิจกรรมกันดีกว่าหลังจากที่เราไปเรียนรู้นิทรรศการแล้วนะครับนั่นก็คือฮีลใจให้ไกลจากคนบูลลี่นะครับกติกานะครับเดี๋ยวครูจะมีโพสต์อิทนะครับให้นักเรียนนะครับร่วมกันแชร์นะครับร่วมกันเขียนร่วมกันแชร์ขอเริ่มนะครับตั้งแต่โพสต์อิทสีอะไรเอ่ยโพสต์สีส้มนะครับอันนี้ออกจากคล้ายๆจะเป็นสีชมพูแล้วแต่ขอเป็นสีส้มนะครับโพสต์สีส้มให้นักเรียนเขียนเรื่องที่เคยบูลลี่ผู้อื่นนะครับนักเรียนจะต้องเขียนเรื่องที่เคยบูลลี่ผู้อื่นนักเรียนปลายทางหากไม่มีโพสต์ก็เขียนข้อนี้ลงไปแล้วก็เขียนว่านักเรียนเคยบูลลี่ผู้อื่นอย่างไรบ้างลงในสมุดหรือว่ากระดาษก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มปฏิบัติได้เลยครับ

หมดเวลาแล้วครับเอาละครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเสียงเบามากเลยปรบมือ1ครั้ง2ครั้งชี้ไปที่คนที่กำลังทำอยู่ใครนะใครนะเอาละครับมองมาที่ครูนักเรียนเดี๋ยวต่อไปโพสต์อิฐสีส้มที่นักเรียนเขียนว่านักเรียนเคยบูลลี่คนอื่นอย่างไรนะครับให้มาติดที่ชั้นเรียนในหัวข้อทบทวนความรู้สึกนะครับถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่1 2 3 4 5ออกมาติดได้เลยครับทีละกลุ่มลูกทีละกลุ่ม

เอาละครับนี่ก็คือนักเรียนต้นทางเป็นโพสต์อิทสีส้มที่นักเรียนต้นทางนั้นไปบูลลี่คนอื่นนะครับเดี๋ยวครูจะสุ่มตัวอย่างให้ฟังนะครับสีผิวว่าดำบ้างเตี้ยบ้างนะครับก้างปลาแห้งหัวลูกชิ้นนี่คือคำที่เราไปบูลลี่คนอื่นใช่ไหมนักเรียนนักเรียนนักเรียนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเมื่อกี้เราเรียนรู้ไปแล้วเราบอกว่าการบูลลี่เป็นเรื่องตลกไหมไม่ตลกไม่ตลกเลยเพราะคนฟังเขาจะรู้สึกดีไหมคนฟังเขาหัวเราะด้วยไหมไม่เขาเกิดบาดแผลในจิตใจนะครับต่อไปกิจกรรมที่2โพสต์อิดต่อมาคือโพสต์อิดสีเขียวนั่นก็คือให้นักเรียนเขียนเรื่องที่เคยโดนผู้อื่นบูลลี่บ้างเราเคยโดนผู้อื่นบูลลี่อย่างไรให้เขียนลงในโพสต์อิดสีเขียวถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

หมดเวลาแล้วครับทุกคนวางดินสอลงชี้ไปที่คนที่กำลังเขียนอยู่ใครเขียนอยู่นะใครเขียนอยู่นะเอาละครับนักเรียนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งกิจกรรมต่อไปให้นักเรียนนำโพสต์อิฐสีเขียวที่นักเรียนเคยไปบูลลี่คนอื่นให้ติดในขออภัยครับเคยโดนผู้อื่นบูลลี่ให้ไปติดในมุมมองกลับนะครับขอเริ่มกลุ่มที่1เลยครับ

ี่คือมุมมองกลับหรือว่าสิ่งที่เคยโดนผู้อื่นบูลลี่นะครับว่านักเรียนต้นทางเคยโดนคนอื่นบูลลี่อย่างไรบ้างตัวอย่างเช่นเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะครับช็อกโกแลตเดินได้คนแคละอะไรเนี่ยไก่ฟรีไฟคืออะไรครับล้อชื่อล้อความสูงหมู3ชั้นเป็นคำที่เป็นยังไงนักเรียนอย่างที่บอกแล้วเน้นย้ำว่านี่คือเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องตลกนะครับไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาขบขันกันแต่คนฟังนั้นเขามีแผลทางใจนะครับต่อไปนักเรียนเรามาเข้าสู่ประเด็นสุดท้ายคือโพสต์อิทสีอะไรเอ่ยสีเหลืองให้นักเรียนต้นทางนะครับเขียนถ้อยคำดีๆที่อยากได้แทนคำบูลลี่ในโพสต์อิทสีเหลืองอย่าลืมนะครับนักเรียนปลายทางก็เขียนลงในสมุดได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเขียนกันได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเขียนเสร็จหรือเปล่าเอ่ย
1: เสร็จ
0: แล้วนะครับเอาละครับให้นักเรียนนำโพสต์อิทสีเหลืองที่เขียนว่าอยากได้ถ้อยคำดีๆนะครับแทนคำบูลลี่คือคำว่าอะไรนะครับให้นักเรียนเอามาติดในช่องเปลี่ยนแปลงตนเองนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วกลุ่มหนึ่งเอามาติดได้เลยครับ

และนี่นะครับก็เป็นถ้อยคำดีๆที่นักเรียนต้นทางอยากได้อยากฟังจากคนที่มาบูลลี่เขาขออ่านนะครับตัวอย่างให้ฟังเนาะน่ารักนะครับหน้าตาดีจังผิวขาวจังเลยครับอันนี้ก็คือพูดใช่ไหมอยากได้คำนี้ใช่ไหมมีคนสวยน่ารักจังตัวเล็กน่ารักมากๆนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่นักเรียนต้นทางอยากฟังนะครับอยากได้จากคนที่บูลลี่เขานะครับเอาละครับนักเรียนกิจกรรมนี้ก็จบลงเรียบร้อยนะครับก็คือกิจกรรมไม่บูลลี่กันนะครับในโรงเรียนนั่นเองนะครับขอให้นักเรียนจำกิจกรรมนี้ไว้เวลาที่เราไปบูลลี่คนอื่นให้นึกถึงตัวเราที่เคยโดนบูลลี่นะครับว่าเรารู้สึกอย่างไรนะครับก็ต้องปฏิบัติกับเพื่อนให้ดีนะครับและเราจะได้สิ่ง

0: ที่ดีกลับคืนมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยครับนักเรียนครับจากที่เราทำกิจกรรมจบไปแล้วก็ขอส่งท้ายคำนี้ครับประโยคนี้สังคมจะดีขึ้นหรือไม่อยู่ที่ตัวของหนูเองนะครับอย่าลืมการบูลลี่นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องตลกนะครับดังนั้นจะทำอะไรให้คิดก่อนพูดคิดก่อนทำนะครับต่อไปเรามาดูกิจกรรมนักเรียนรู้จักคำนี้หรือเปล่าเอ่ย LGBTQ นั่นก็คือความหลากหลายทางเพศมีใครรู้จักเพศที่ครูระบุมาบ้างมีไหมมีหรือเปล่าเอ่ยอ่ะกลุ่มที่5ไหนลองบอกสิว่าเรารู้จักเพศอะไรบ้างนะครับ
1: Lesbian gay ค
0: ่
1: ะ
0: Lesbian gay นะครับยังมีคนอื่นที่รู้จักอีกไหมครับมีหรือเปล่าเอ่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่า LGBTQ+ หรือว่าความหลากหลายทางเพศนั้นประกอบไปด้วยเพศอะไรบ้างนะครับเรามาดูกัน LGBTQ เริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยก็คือ L ก็คือ Lesbian ก็คือผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงใช่ไหมต่อไป G ก็คือเกย์นะครับเกย์ผู้ชายที่ชอบผู้ชายหรืออาจกล่าวถึงคนที่ชอบเพศเดียวกันนะครับต่อไป B คือไบเซ็กชวลนะครับชอบได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับต่อไป T คือทรานเจนเดอร์บุคคลข้ามเพศการเปลี่ยนเพศสภาพไปเป็นเพศตรงข้ามนะครับต่อไปคำนี้คือคำว่า queen นะครับ queer นะครับอ่านว่า queer นะครับก็คือคนที่ไม่ได้จำกัดขออภัยครับคนที่ไม่ได้จำกัดกรอบว่าจะต้องชอบเพศไหนและก็บวกหรือว่า plus นะครับก็คือคำว่าความหลากหลายทางเพศด้านอื่นๆนะครับวันนี้ทำไมครูจึงนำ LGBTQ มาให้นักเรียนรู้จักเพราะอยากให้นักเรียนนั้นเมื่อเรามีสิทธิเสรีภาพแล้วเราจะต้องเคารพความแตกต่างด้วยนะครับคนอื่นไม่เหมือนเรานะครับนักเรียนเราก็ต้องเข้าใจและเคารพเขาเขาอาจจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือเป็นเพศเหล่านี้เขามีศักดิ์ศรีความเป็นคนเหมือนกันไหมเหมือนกันเขามีสิทธิเสรีภาพเหมือนกันไหมเหมือนกันดังนั้นเราจะไปว่าไปด่าเขาได้ไหมไม่ได้เพราะเขาคือคนเหมือนกับเรามีสิทธิมีความเสมอภาคเท่าเทียมกับเราทีนี้เรามาดูภาพนี้กันดีกว่านักเรียนครูมีภาพนี้มาให้นักเรียนดูในกิจกรรมความรู้สึกฉันใครจะเข้าใจนะครับให้นักเรียนดูนะตอนนี้ให้นักเรียนสังเกตภาพนี้ก่อนนะครับกิจกรรมนี้ให้สังเกตก่อนยังไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเลยนักเรียนครับขอถามนักเรียนเห็นภาพอะไรบ้างในนี้มีคนแล้วเป็นยังไงเอ่ยภาพทางด้านขวาเป็นยังไงครับนักเรียนขวาของครูเป็นยังไงเอ่ยดูก่อนผู้นี่เขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงแต่เขาเล่นอะไรเอ่ยบาสเกตบอลและคนนี้ล่ะผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผ
0: ู้
2: ชาย
0: ผู้ชายเขาเล่นอะไรตุ๊กตาทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายผู้หญิงเล่นอะไรเหมือนเดิมและผู้ชายเล่นตุ๊กตาเหมือนกันไหมแต่สิ่งที่แตกต่างกันคืออะไร
2: คนรอบข
0: ้
2: าง
0: คนรอบข้างใช่ไหมคนรอบข้างฝั่งนู้นเป็นไงเขาเหมือนจะดีใจด้วยไหมปลื้มไหมไม่ใช่ไหมด้านนี้ล่ะ
2: ด
0: ีใจปลื้มใจใช่ไหมนักเรียนถ้านักเรียนเป็นเด็กทั้งสองคนฝั่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกของเรียน
2: ด
0: ี
2: ใจ
0: ดีใจไหมไม่ดีใจเลยใช่ไหมเพราะคนข้างเราสนับสนุนให้เราเป็นแบบนี้ไหมไม่ใช่ไหมเขาดูเหมือนจะเป็นยังไงท่าทางมีการรังเกียจด้วยใช่ไหมเราอาจจะเสียใจใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากลับมาอยู่ในฝั่งนี้ล่ะนักเรียนเป็นยังไงเอ่ยเราจะดีใจไหมถ้าคนรอบข้างเข้าใจเรานะครับแล้วก็รู้สึกดีไปกับเรานะครับแม้ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามใช่ไหม ทีนี้กิจกรรมต่อไปเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนวาดอีโมจิรู้จักอีโมจิไหมอีโมจิแสดงความรู้สึกว่าฝั่งนี้นักเรียนจะให้แสดงอีโมจิแสดงอย่างไรบ้างและฝั่งนี้จะมีลักษณะอีโมจิหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนรีบเร่งเขียนนะครับรีบเร่งวาดอีโมจิสักครู่หนึ่งครับ

หมดเวลาแล้วครับเอาละครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของนักเรียนต้นทางนะครับสักคน2คนนะครับว่าเขาวาดอีโมจิออกมาเป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ

และนี่นะครับก็เป็นอีโมจิแสดงความรู้สึกนะครับของนักเรียนต้นทางนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะมาเล่านะครับเรื่องราวของเด็กทั้งสองคนนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับนักเรียนครับเรามาดูนะครับในรูปที่นักเรียนอยู่เห็นอยู่นั้นนะครับนั่นก็คือเป็นเด็กสองคนผู้หญิงชื่อว่าต้นข้าวส่วนผู้ชายชื่อว่าต้นกล้าเด็กทั้งสองคนนักเรียนครับเด็กทั้งสองคนนั้นเป็นเด็กทั่วไปเหมือนกับพวกเรานะครับที่มีความชอบเป็นของตนเองเพียงแต่ว่าความชอบของเด็กทั้งสองคนนี้ไม่เป็นไปตามที่ทุกคนต้องการทุกคนต้องการให้ต้นข้าวแต่งตัวผู้หญิงแต่งตัวเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยเล่นตุ๊กตาน่ารักน่ารักส่วนต้นกล้าก็ต้องแต่งตัวเท่ๆหล่อๆเตะฟุตบอลหรือเล่นหุ่นยนต์แต่ความเป็นจริงแล้วนะครับเพียงแค่ความชอบของเด็กทั้งสองคนนั้นสลับกันซึ่งพอเป็นเช่นนี้แล้วเด็กทั้งสองคนจึงโดนกลั่นแกล้งและต่อว่าจากเพื่อนๆและครอบครัวเหมือนกับรูปทางฝั่งซ้ายนะครับส่วนรูปทางขวาเป็นรูปในจินตนาการของเด็กทั้งสองคนที่ต้องการให้ทุกคนยอมรับและเข้าใจพวกเขานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของต้นข้าวและต้นกล้านะครับนักเรียนเข้าใจความรู้สึกของเด็กทั้งสองคนนี้ไหมครับเข้าใจแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเราไปดูขั้นสรุปของเรากันดีกว่านะครับขั้นสรุปนะครับเป็นการประเมินนะครับว่านักเรียนนั้นรู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นและที่สำคัญเลยนักเรียนเคารพในความหลากหลายสิ่งที่เราเรียนรู้กันคือความหลากหลายทางเพศนั่นเองถ้านักเรียนรู้เข้าใจและเคารพในความหลากหลายนะครับที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนรู้แต่ยังไม่ปฏิบัติตามยังไม่เคารพในความหลากหลายนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้านักเรียนไม่รู้จักนะครับปกป้องไม่รู้จักสิทธิเสรีภาพและยังไม่เคารพสิทธิเสรีภาพไม่เคารพความหลากหลายของผู้อื่นนะครับก็ประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากยกมือครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้ไม่เป็นไรครับยอดเยี่ยมครับใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับต่อไปนะครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนกันในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพราะเราจะได้ใช้โปรแกรมในการสร้างงานนำเสนอกันค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลแต่เช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมต่างๆคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะอย่างที่บอกนักเรียนไปแล้วนะคะวันนี้เราได้เรียนกันในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลซึ่งเป็นครั้งที่2แล้วนะคะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะอธิบายวิธีการเลือกแผนภูมิที่เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูลใช้โปรแกรมตารางทำงานสร้างแผนภูมิที่เหมาะสมกับข้อมูลได้ถูกต้องและรวดเร็วสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะใช้โปรแกรมตารางทำงานในการสร้างแผนภูมิจากข้อมูลที่กำหนดให้อย่างถูกต้องและรวดเร็วจะเห็นว่าวันนี้เราจะมีการใช้โปรแกรมตารางทำงานในการสร้างแผนภูมิจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราใช้การวาดด้วยมือลงในชุดกิจกรรมนะคะเป็นแผนภูมิต้นไม้แต่ในวันนี้เราจะมีการใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยค่ะเอาละค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาและก็ได้ปฏิบัติในวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนช่วยกันสังเกตก่อนว่ากิจกรรมแรกนะคะคือตอนนี้คุณครูมีข้อมูลให้2ชุดข้อมูลข้อมูลแรกจะเป็นข้อมูลตารางข้อมูลที่2จะเป็นในรูปของแผนภูมิแท่งนะคะแต่ทั้ง2แบบนี้คือข้อมูลของจำนวนนักเรียนคำถามแรกเลยนักเรียนดูภาพนี้ไว้นะสังเกตให้ดีนะเป็นแบบตารางแล้วก็แบบแผนภูมิแท่งคุณครูมีคำถามมาถามค่ะคำถามของครูมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดมีความน่าสนใจเพราะเหตุใดย้อนกลับไปที่รูปเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะคะจากรูป2รูปนี้การนำเสนอข้อมูลทั้ง2แบบทั้งแบบข้อมูลแบบตารางแล้วก็แบบแผนภูมิแท่งนักเรียนคิดว่าการนำเสนอข้อมูลแบบไหนน่าสนใจเพราะเหตุใดขอตัวแทนคนแรกค่ะสักหนึ่งคนลูกทางด้านหน้าคนแรกนะคะเรียนรองวิเคราะห์จากแผนภูมินี้อ่ะขอไมโครโฟนให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางสามารถวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันได้นะคะว่าจากรูปภาพการนำเสนอข้อมูลทั้ง2แบบนี้นักเรียนคิดว่าแบบใดมีความน่าสนใจเพราะเหตุใดค่ะในแผนภูมิในแผนภูมิแล้วก็ข้อมูลตารางนักเรียนคิดว่า2แบบนี้การนำเสนอข้อมูลแบบไหนน่าสนใจคะ
1: แบบที่1ครับ
0: นักเรียนเลือกเป็นแบบที่1ข้อมูลตารางใช่ไหมลูกเพราะเหตุใดคะ
1: เพราะว่าอ่านได้ง่ายครับแล้วสามารถมองเห็นได้ง่าย
0: ข้อมูลตารางเพราะว่าอ่านได้ง่ายมองเห็นได้ง่ายแสดงข้อความอย่างชัดเจนใช่ไหมคะขอบคุณมากนะคะมีนักเรียนคนใดที่เห็นต่างจากเพื่อนไหมคะที่เลือกแบบที่2มีไหมลูกทางด้านหลังทางด้านหลัง1คนที่เลือกแบบที่2เชิญค่ะจากที่เมื่อสักครู่นี้เพื่อนเลือกแบบที่1ที่เป็นข้อมูลตารางครูอยากทราบว่าที่นักเรียนเลือกแบบที่2ที่เป็นในส่วนของแผนภูมิแท่งนักเรียนคิดว่าทำไมแผนภูมิแท่งถึงมีความน่าสนใจคะ
2: เพราะว่ามีสีสันสวยงามค่ะ
0: เห็นชัดเลยว่าแผนภูมิแท่งมีสีสันที่สวยงามดึงดูดความสนใจได้ง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะมีในส่วนของตัวหนังสือที่อาจจะเล็กไปบ้างแต่ในเรื่องของสีสันมีความสวยงามแล้วก็เห็นได้ชัดกว่าในเรื่องของรูปแบบตารางใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะเอาละค่ะจากที่นักเรียนได้ตอบกันมาแล้วก็ถือว่าชัดเจนเลยนะคะคนแรกบอกว่าข้อมูลตารางเนี่ยน่าสนใจกว่าคนที่สองเป็นแผนภูมิแท่งซึ่งไม่มีใครที่ตอบผิดทั้งหรือตอบผิดในส่วนนี้นะคะเพราะว่าการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทั้ง2รูปแบบเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ความเหมาะสมของเรียนนะคะนักเรียนอาจจะเลือกในรูปแบบของการเข้าใจง่ายมองเห็นข้อมูลได้ครบถ้วนจึงเลือกเป็นแบบที่1รู้สึกว่าน่าสนใจกว่าแต่อีก1คนอาจจะเลือกในรูปแบบของความสวยงามนะคะสีสันน่ามองจึงเลือกเป็นแบบที่2นะคะสามารถเลือกได้ทั้ง2แบบเลยแต่นักเรียนอย่าลืมว่าจะต้องอธิบายเหตุผลประกอบให้สอดคล้องกันกับรูปแบบที่นักเรียนเลือกด้วยนะคะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ตอบมาแล้วนะคะแนวคำตอบของคุณครูค่ะข้อมูลจำนวนนักเรียนแผนภูมิแท่งน่าสนใจมากกว่าตารางเพราะดูสวยและเข้าใจง่ายในส่วนของแนวคำตอบของครูคุณครูจะเลือกในแบบ ที่2ที่เป็นแผนภูมิแท่งแต่ถามว่ารูปแบบแรกที่เพื่อนตอบมาผิดไหมก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าเพื่อนอธิบายคำตอบแล้วก็เหตุผลได้ชัดเจนก็ถือว่าถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะจากที่เราได้ตอบคำถามกันไปแล้วนักเรียนจะเห็นว่าวันนี้เรามีในเรื่องของแผนภูมิแท่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนช่วยกันอ่านพร้อมๆกันเสียงดังๆในเรื่องของเนื้อหาของแผนภูมิแท่งว่าการสร้างแผนภูมิแท่งนี้ควรจะทำอย่างไรมีข้อดีอย่างไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

ช่แล้วค่ะให้นักเรียนนึกถึงครั้งที่แล้วนะคะการสร้างแผนภูมิด้วยมือครั้งที่แล้วเราทำในเรื่องของแผนภูมิต้นไม้ใช่ไหมลูกอาจจะมีบางส่วนที่นักเรียนอาจจะเผลอวาดผิดไปบ้างและอาจจะทำให้ข้อมูลบางส่วนเนี่ยขาดหายไปนะคะแต่การที่เราทำข้อมูลจำนวนมากๆแล้วเขียนออกมาในรูปแบบของแผนภูมิเนี่ยอาจจะทำได้ยากนะคะเนื่องจากครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นจำนวนข้อมูลที่น้อยนะคะก็เลยสามารถเขียนด้วยมือได้แต่ถ้าหากครูมีข้อมูลให้นักเรียนจำนวนมากเลยนักเรียนจะไม่สามารถวาดได้ถูกต้องอาจจะวาดได้แต่ข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนนะคะบางจุดอาจจะมีตกหล่นลงไปบ้างเพราะฉะนั้นจึงมีการใช้โปรแกรมตารางทำงานเข้ามาช่วยในการสร้างแผนภูมินะคะซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยจะช่วยให้การสร้างแผนภูมิของนักเรียนเนี่ยสะดวกรวดเร็วแล้วก็สามารถตกแต่งเลือกสีสันได้ตามความชอบของนักเรียนเลยนะคะทำให้ประหยัดเวลาแล้วก็ได้แผนภูมิที่สวยงามน่าสนใจด้วยนะคะเอาล่ะหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับแผนภูมิแท่งกันไปแล้วนะคะต่อไปเลยค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูมีใบงานให้ทำอีกเช่นเคยใบงานในวัน

0: นี้มีชื่อว่าแปลงร่างสร้างแผนภูมิเห็นไหมคะเราจะได้ลงมือสร้างแผนภูมิกันด้วยตัวเองโดยใช้โปรแกรมตารางทำงานเช่นเคยนะคะก่อนจะเข้าสู่ใบงานนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทของครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนเลยค่ะบทบาทของครูปลายทางนะคะครูสาธิตวิธีการสร้างแผนภูมิโดยใช้โปรแกรมตารางทำงานตามขั้นตอนในใบงานที่2ข้อที่1และให้นักเรียนปฏิบัติตามจากนั้นครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-6 คนให้แต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานที่2ข้อที่2และตอบคำถามในใบงานนั่นเองค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนปฏิบัติตามที่ครูสาธิตวิธีการสร้างแผนภูมิโดยใช้ตารางทำงานตามขั้นตอนในใบงานที่2ข้อที่1จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานที่2ข้อที่2และตอบคำถามในใบงานค่ะอันดับแรกเลยเดี๋ยวเรามาชมใบงานกันก่อนนะคะในส่วนของใบงานนักเรียนจะเห็นว่าข้อที่1จะเป็นตัวอย่างที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามที่คุณครูสาธิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่าข้อที่1มีอะไรบ้างโจทย์ข้อที่1นะคะศึกษาความรู้เรื่องการสร้างแผนภูมิด้วยโปรแกรมตารางทำงานการสร้างแผนภูมิไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิวงกลมสามารถสร้างได้อย่างง่ายดายด้วยโปรแกรมตารางทำงานเพราะฉะนั้นในข้อแรกนะคะนักเรียนจะต้องศึกษาข้อมูลการสร้างแผนภูมิในใบงานโดยศึกษาจากที่คุณครูสาธิตให้ดูเดี๋ยวเราจะลงมือทำไปพร้อมๆกันนะคะโดยในใบงานนะคะข้อที่ 1.1 อันดับแรกเลยนักเรียนเปิดโปรแกรมตารางทำงานและเปิดไฟล์ใบงาน02หน่วย5ดังรูปแล้วก็ 1.2 ลากเมาส์คลุมข้อมูลที่ต้องการตั้งแต่เซลล์ A1 ถึง B7 อ่ะในระหว่างนี้ให้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในข้อที่ 1.1 เปิดโปรแกรมตารางทำงานให้เรียบร้อยแล้วจึงเปิดไฟล์ใบงานนะคะตอนนี้ให้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมนี้ปฏิบัติไปพร้อมๆกันในระหว่างที่ทำใบงานนะคะแล้วก็เปิดโปรแกรมหากนักเรียนมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามให้ถามกับครูปลายทางได้เลยโดยไฟล์ใบงาน02หน่วย5นะคะคุณครูปลายทางได้เตรียมไว้ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถเปิดไฟล์ไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเอาล่ะนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าไฟล์งานนะคะอยู่ตรงส่วนไหนอันดับแรกให้นักเรียนนะคะสังเกตบนหน้าจอเดสก์ท็อปของนักเรียนเลยสังเกตบนหน้าจอเดสก์ท็อปเลยนะคะบนหน้าจอนักเรียนจะมีไฟล์ที่ชื่อว่าใบงาน02หน่วย5ใช่ไหมลูกเจอไหมคะนักเรียนเจอไฟล์ที่ครูให้ดูไหมคะเจอไหมลูก
1: เจอ
0: นะอ่ะอันดับแรกนะคะตามโจทย์ในข้อที่ 1.1 เขาบอกว่าให้นักเรียนทำการเปิดไฟล์งานใบงาน02หน่วยที่5วิธีการเปิดไฟล์ก็คือการนำเมาส์นะคะมาวางไว้ที่ไฟล์งานหลังจากนั้นให้นักเรียนคลิกซ้าย2ครั้งหรือที่เราเรียกกันว่าดับเบิลคลิกนะคะเพื่อเป็นการเปิดไฟล์งานขึ้นมานักเรียนดับเบิลคลิกเปิดไฟล์งานเลยค่ะเอาล่ะตอนนี้เมื่อนักเรียนเปิดไฟล์งานขึ้นมาแล้วนะคะนี่จะเป็นในเรื่องของข้อมูลจำนวนนักเรียนนะคะโดยในตารางจะมีแสดงในเรื่องของระดับชั้นแล้วก็จำนวนนักเรียนคอลัมน์ A นะคะจะแสดงรายละเอียดระดับชั้นคอลัมน์ B จะแสดงจำนวนนักเรียนนะคะก่อนที่จะไปกันต่อคุณครูขอถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนเรียกชื่อเซลล์กันถูกไหมคะรู้จักชื่อเซลล์ไหมลูกเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้นะคะตัว A ทางด้านบนที่นักเรียนเห็นเป็นตัวภาษาอังกฤษนะคะเราจะเรียกกันว่าคอลัมน์ถ้าคุณครูพูดถึงคอลัมน์ A ก็คือในแนวตรงแบบนี้นะคะตัว B ก็คือคอลัมน์ B เพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษทางด้านบนเราจะเรียกกันว่าคอลัมน์นะคะส่วนหมายเลขที่อยู่ทางด้านซ้าย1 2 3 4 5เรียงลงมาเราจะเรียกกันว่าแถวนะคะเพราะฉะนั้นตัวภาษาอังกฤษเรียกว่าคอลัมน์แถวจะเป็นหมายเลขนะคะถ้าคุณครูบอกว่าให้นักเรียนใส่ข้อมูลในเซลล์ A3 เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องหาคอลัมน์ A ก่อนนะคะแล้วก็แถวที่3และช่องที่มาบรรจบกันในเซลล์ A3 ก็คือป.2นี่คือวิธีการเรียกชื่อเซลล์นะคะจากในโจทย์ข้อที่ 1.1 เราได้ทำการ

เปิดไฟล์เรียบร้อยข้อที่ 1.2 เขาให้นักเรียนทำการเลือกชุดข้อมูลชุดข้อมูลที่ต้องการจะเลือกนะคะได้แก่ข้อมูลชุด A1 ถึง B7 อ่ะนักเรียนบอกคุณครูหน่อยว่าเซลล์ A1 คือเซลล์ช่องไหนลูกเซลล์ A1 คือเซลล์ช่องไหนคะระดับชั้นถูกไหมลูกแล้วก็เซลล์ B7 ก็คือคอลัมน์ B แถวที่7 B7 ก็คือจำนวนนักเรียนป.6นะคะในข้อที่ 1.2 ให้นักเรียนทำการเลือกชุดข้อมูลนักเรียนทำไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะวิธีการเลือกชุดข้อมูลให้นักเรียนนำเมาส์มาคลิกซ้าย1ครั้งที่ช่อง A1คลิกซ้ายค้างไว้นะคะคลิกซ้ายค้างไว้ที่ช่อง A1 ระดับชั้นคลิกซ้ายค้างไว้นะแล้วนักเรียนขยับเมาส์ให้ทำการเลือกข้อมูลให้ครบตั้งแต่ A1 ถึง B7 เห็นไหมลูกขยับเมาส์แบบนี้นะคะให้เส้นกรอบสีเขียวลากมาถึงป.6จำนวนนักเรียน37ตรงนี้เลยลากลงมาเลยนะเมื่อคลุมแบบนี้ครบเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนปล่อยมือจากเมาส์ได้เลยนี่คือวิธีการในการเลือกข้อมูลถูกไหมลูกอ่ะตอนนี้เราได้ข้อที่ 1.1 แล้วก็ 1.2 ไปแล้วในระหว่างนี้นักเรียนเตรียมดูนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรต่อในข้อต่อไปนะคะในข้อที่ 1.3 นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกเมนู Insert แล้วเลือกชาร์ตดังนี้โดยให้เลือกเป็น Insert Column All Bar Chart นะคะเลือกข้อมูลแรกจะได้แผนภูมิแท่งดังรูปนักเรียนบางคนกำลังงงคุณครูให้ทำอะไรนะจะต้อง Insert อย่างไรเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวดูโจทย์กันก่อนเนาะในข้อที่ 3.1 ส่วนที่1นะคะเขาจะให้นักเรียนเนี่ยเริ่มลงมือแทรกแผนภูมิแท่งโดยใช้ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้เลยที่เราได้ทำการเลือกกันไว้แล้วเนาะและในข้อที่ 1.3 ยังมีต่ออีกนะคะส่วนต่อไปจะเป็นในเรื่องของการ insert pie or donut chart นะคะจะเป็นการเลือกข้อมูลแรกจะได้แผนภูมิวงกลมเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้เป็นแผนภูมิแท่งแล้วก็แบบที่2จะเป็นแผนภูมิวงกลมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้สร้างแผนภูมิ2แบบเลยนะคะนี่คือส่วนของ 1.1 และ 1.3 เดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันก่อนดีไหมคะแล้วค่อยลงมือปฏิบัติใบงานในส่วนสุดท้ายที่นักเรียนจะต้องทำด้วยตัวเองเนาะเดี๋ยวเรามาลงมือทำไปพร้อมๆกันหลังจากที่เราได้ดูโจทย์กันไปแล้วนะคะต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยเมื่อสักครู่นี้เราได้ทำการเลือกชุดข้อมูลเรียบร้อยแล้วถูกไหมลูกลำดับต่อไปในข้อที่ 1.3 ส่วนแรกเขาต้องการให้นักเรียนสร้างแผนภูมิแท่งตอนนี้เราเลือกชุดข้อมูลเรียบร้อยลำดับต่อไปให้นักเรียนหาคำสั่งคำว่าแทรกค่ะคำว่าแทรกในภาษาไทยถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า insertinsert เขียนยังไงก็ตามในโจทย์ใบงานในชุดกิจกรรมเลยถ้าเป็นภาษาไทยจะเป็นคำว่าแทรกสระแอท้อทหารรอเรือกอไก่นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า insert insert นะคะ insert เนาะนักเรียนคลิกซ้ายตรงคำสั่งแทรกหรือ insert ได้เลยหลังจากนั้นนักเรียนเห็นตรงส่วนนี้ไหมลูกเห็นตรงชุดคำสั่งที่เป็นคำว่าแผนภูมิไหมคะเห็นไหมลูกเห็นนะอันดับแรกในข้อที่ 1.3 ตอนที่1ต้องการให้นักเรียนสร้างแผนภูมิแท่งเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ที่เป็นแผนภูมิแท่งนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของแท่งสี่เหลี่ยม3แท่งเรียงชิดติดกันแบบนี้ก็คือแผนภูมิในชุดแรกรูปแรกเลยใครเจอแผนภูมิแท่งตรงส่วนนี้แล้วบ้างยกมือเก่งมากๆนะคะเอามือลงได้นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเลือก
ตรงลูกศรนี้นะที่อยู่ข้างหลังแผ่นภูมิแท่งนะคะที่เป็นลูกศรลงด้านล่างนี้นะคะเมื่อนักเรียนคลิกซ้ายแล้วจะมีลักษณะของแผ่นภูมิแท่งเยอะแยะมากมายขึ้นมาเดี๋ยวนักเรียนยังมองไม่เห็นภาพด้านล่างเมื่อนักเรียนนำเมาส์ไปชี้ในรูปแบบของแผนภูมิแท่งในลักษณะต่างๆเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นไหมคะมีแผนภูมิแสดงขึ้นมาทางด้านล่างแล้วก็มีการ

มิติก็ได้เลือกตามใจชอบของนักเรียนเลยคุณครูขอเลือกเป็นคอลัมน์3มิติก็แล้วกันนะคะนักเรียนเลือกตามความชอบของนักเรียนได้เลยค่ะเมื่อเลือกได้แล้วให้นักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งที่รูปแบบนั้นเป็นอันเสร็จสิ้นแผนภูมิเห็นไหมคะนี่ตอนนี้คุณครูมีแผนภูมิ1แผนภูมิที่เป็นข้อมูลเดียวกับตารางนักเรียนสามารถขยับแผนภูมิเปลี่ยนตำแหน่งได้นะโดยวิธีการนำเมาส์มาคลิกที่รูปแผนภูมิแล้วก็ขยับซ้ายขวาได้เลยนี่คือวิธีการแทรกแผนภูมิแบบที่1บางคนบอกว่าคุณครูคะสีน้ำเงินหนูไม่ชอบเลยเปลี่ยนสีได้ไหมคะเปลี่ยนได้ค่ะวิธีการเปลี่ยนสีนะคะให้นักเรียนมาที่แถบเครื่องมือด้านบนเห็นไหมลูกแถบเมนูด้านบนเห็นไหมคะตอนนี้เราอยู่ที่แผนภูมิเนาะแล้วจะมีกับคำว่าเปลี่ยนสีตรงนี้นักเรียนเลือกสีได้เลยอยากได้แผนภูมิสีอะไรนะคะเป็นสไตล์ไหนโทนไหนแล้วก็เห็นไหมลูกมีรูปแบบเยอะแยะมากมายเลยลองเลือกเล่นดูนะคะนี่อาจจะเลือกเป็นแบบทึบแบบนี้ก็ได้แล้วก็มีตัวเลขแสดงด้านบนนะคะมีหลายรูปแบบเลยเปลี่ยนสีตามใจชอบได้เลยนะคะอยากได้สีสไตล์ไหนแนวไหนนักเรียนเลือกได้เลยนะคะนี่คือการเลือกสีแล้วก็การสร้างแผนภูมิแบบที่1นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแผนภูมิแท่งของเรานะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเด็กๆพอทำได้ไหมคะพอทำได้ไหมลูกมีใครติดปัญหาตรงไหนอยากให้คุณครูเข้าไปช่วยเหลือไหมคะตอนนี้นักเรียนกำลังเลือกสีแผนภูมิกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะบางคนเลือกลวดลายได้น่ารักเลยเก่งมากๆทุกคนเลยนะคะนักเรียนปลายทางละขั้นแผนภูมิออกมาได้อย่างไรบ้างมีสีสันอย่างไรเลือกรูปแบบไหนอย่าลืมนะคะว่าเลือกได้ตามใจชอบได้เลยนักเรียนในโจทย์ข้อที่ 1.3 เราไม่ได้สร้างแผนภูมิแท่งอย่างเดียวถูกไหมลูกเราจะต้องสร้างแผนภูมิวงกลมด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ได้แผนภูมิแท่งแล้วให้นักเรียนพักการตกแต่งไว้สักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวเรามาทดลองสร้างแผนภูมิวงกลมกันก่อนนะคะแล้วเวลาที่เหลือจะได้เอาไปทำใบงานส่วนอื่นอีกนะลูกนะตอนนี้เราได้แผนภูมิแท่งเรียบร้อยแล้วการสร้างแผนภูมิวงกลมนะคะใช้วิธีการเดียวกันกับการสร้างแผนภูมิแท่งเลยต่างกันแค่ตอนที่เราเลือก insert แผนภูมินั่นเองอันดับแรกเหมือนเดิมค่ะนักเรียนเราต้องทำการเลือกชุดข้อมูลตั้งแต่ A1 ถึง B7 นักเรียนทำไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้ทำได้นะลูกเลือกนะคะชุดข้อมูลตั้งแต่ A1 ถึง B7 โดยทำการคลิกซ้ายค้างไว้ที่ช่องของ A1 ระดับชั้นนะคะแล้วลากคลุมดำลงมาแบบนี้ให้ถึงเซลล์ B7 ป.6 จำนวนนักเรียน37ตรงนี้เลยนะเลือกเซลล์นะคะตั้งแต่ A1 ถึง B7 แบบนี้เลยแล้วก็เหมือนเดิมเลยลูกเมื่อเราเลือกเซลล์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องไปที่เมนูแทรกหรือ insert นะคะเมนูแทรกหรือ insert นะอย่าลืมว่าต้องเลือกชุดข้อมูลก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะต้องทำการเลือกสร้างแผนภูมิวงกลมสัญลักษณ์แผนภูมิวงกลมก็เป็นรูปวงกลมเลยค่ะนักเรียนหาสัญลักษณ์นี้ให้เจอนะคะแล้วก็เหมือนเดิมคลิกซ้ายเข้าไปแล้วก็เลือกเลยว่าต้องการให้แผนภูมิวงกลมแสดงผลออกมาในรูปแบบใดมีแบบวงกลม2มิติวงกลม3มิติแล้วก็เป็นแบบแผนภูมิโดนัทลองเลือกดูนะคะนักเรียนอยากได้แบบไหนต้องการรูปแบบใดเลือกได้เลยเมื่อเลือกได้แล้วเช่นเคยคลิกซ้าย1ครั้งแล้วก็ได้แผนภูมิเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เช่นเคยนั้นนักเรียนต้องการจะเปลี่ยนสีสามารถเปลี่ยนได้เหมือนเดิมนะคะตรงส่วนที่เป็นแถบเมนูทางด้านบนนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนสีรูปแบบนะคะเลือกได้เลยเดี๋ยวคุณครูขยายให้จะได้เห็นชัดๆนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนสีเรียบร้อยเลือกรูปแบบนะคะอยากได้แผนภูมิรูปแบบไหนนะคะ
เมื่อ

เลือกเสร็จเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นนี่คือในส่วนของแผนภูมิแท่งและแผนภูมิวงกลมนะคะเอาล่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างทำได้ไหมคะตอบเสียงดังๆให้คุณครูชื่นใจหน่อยว่าทำได้ไหมลูกทำได้นะคะเก่งกันทุกคนเลยนักเรียนปรบมือให้กับตัวเองก่อนเสียงดังๆเลยตอนนี้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติสร้างแผนภูมิด้วยตัวเองกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปเรามาดูกันต่อว่านักเรียนจะต้องทำใบงานต่ออะไรกันบ้างนะคะโดยในใบงานนะคะยังจะมีข้อต่อไปที่เป็นในข้อที่2ในเรื่องของใช้โปรแกรมตารางทำงานสร้างแผนภูมิจากข้อมูลในตารางต่อไปนี้ในรูปแบบที่เหมาะสมพร้อมตกแต่งให้สวยงามนักเรียนจะเห็นว่าในใบงานนะคะจะมีตารางแสดงจำนวนคนที่ชอบอาหารแต่ละชนิดโดยในตารางนี้นะคะจะมีในเรื่องของรายการอาหารแล้วก็จำนวนคนที่ชอบจะมีตั้งแต่ข้าวมันไก่ข้าวผัดกะเพราก๋วยเตี๋ยวราดหน้าแล้วก็ผัดไทยนะคะโดยตารางนี้นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติอันพิมพ์ด้วยตัวเองนะคะสามารถใช้ไฟล์งานเมื่อสักครู่นี้ได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะพิมพ์ไปพร้อมกับนักเรียนอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราพิมพ์ไปพร้อมกันได้ว่าจะต้องพิมพ์ออกมาในรูปแบบใดทำได้อย่างไรนะคะแต่ในใบงานยังมีคำถามเพิ่มเติมนะคะในใบงานให้นักเรียนเขียนแสดงชนิดของแผนภูมิที่เลือกว่านักเรียนเลือกแผนภูมิแบบใดเมื่อสักครู่นี้เราเลือกทำทั้งแผนภูมิแท่งและแผนภูมิวงกลมนะคะให้นักเรียนเลือกสร้างแผนภูมิแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็อธิบายด้วยว่าทำไมถึงเลือกเป็นแผนภูมิชนิดนั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนวาดภาพแผนภูมิที่นักเรียนได้ทำการสร้างลงในชุดกิจกรรมในกรอบสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้นะคะใครเลือกแผนภูมิแท่งก็วาดรูปแผนภูมิแท่งลงไปพร้อมกับระบายสีประกอบให้สวยงามได้เลยนะคะใครเลือกแผนภูมิวงกลมก็ระบายสีแผนภูมิวงกลมแล้วก็วาดให้สวยงามระบายสีให้สวยงามเลยนะคะเอาล่ะนักเรียนในส่วนของตารางสุดท้ายที่เราจะต้องลงมือปฏิบัติในใบงานมีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมก่อนจะลงมือทำไหมลูกมีไหมคะไม่มีแสดงว่าตอนนี้นักเรียนเตรียมพร้อมที่จะลงมือทำกันแล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยเริ่มตื่นเต้นอยากจะพิมพ์ข้อมูลแล้วนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลงมือทำใบงานแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะปฏิบัติไปพร้อมๆกันในการพิมพ์ข้อมูลในตารางเมื่อสักครู่นี้แล้วก็อย่าลืมว่าจะต้องเลือกแผนภูมิที่จะต้องทำการสร้างนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากที่ครูพิมพ์ตารางเสร็จแล้วครูจะขอตัวแทนนักเรียนหนึ่งคนในห้องนี้นะคะออกมาปฏิบัติทั้งด้านหน้าห้องเพื่อให้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ดูไปพร้อมๆกันว่าในการสร้างแผนภูมิด้วยตัวเองและนักเรียนทำด้วยตัวเองนั้นจะต้องทำด้วยวิธีใดบ้างนะคะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะต้องพิมพ์ข้อมูลอย่างไรนะคะนักเรียนเราเปิดไฟงานเดิมเมื่อสักครู่นี้นะคะในใบงานนักเรียนจะต้องพิมพ์ข้อมูลตารางใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนเริ่มพิมพ์ในคอลัมน์ A10 เลยค่ะในเซลล์ A10 นะคะนักเรียนนำเมาส์มาคลิกที่เซลล์ A10 แล้วพิมพ์หัวตารางได้เลยตามในโจทย์ใบงานนะคะรายการอาหารแบบนี้เลยส่วนในเซลล์ B10 ก็จะเป็นในชื่อของจำนวนวงเล็บหน่วยเป็นคนนะคะนักเรียนพิมพ์ตารางนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะในส่วนของรายการอาหารเซลล์ A11 นะคะจะเป็นข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ต่อไปข้าวผัดกะเพรานะคะนักเรียนพิมพ์ไปพร้อมๆกันได้เลยนะต่อไปนะคะเซลล์ A13 จะเป็นก๋วยเตี๋ยวA14 จะเป็นราดหน้านะคะนักเรียนพิมพ์ไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยและสุดท้ายจะเป็นผัดไทยแบบนี้นะคะส่วนจำนวนคนก็ตามในตารางเลยนะคะข้าวมันไก่นะคะ20 คนข้าวผัดกระเพรา

0: ว28คนก๋วยเตี๋ยว32คนราดหน้า15คนแล้วก็ผัดไทย5คนนักเรียนพิมพ์ข้อมูลไปพร้อมๆกันได้เลยแต่ว่าในใบงานนะคะเราจะมีในส่วนของหัวตารางที่เป็นรายการอาหารกับจำนวนคนนักเรียนจะเห็นว่ามีการใส่สีแรงเงาสีฟ้าใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรามาแรงเงาหัวตารางพร้อมๆกันใครที่ยังพิมพ์เมนูอื่นยังไม่เรียบร้อยนักเรียนดูไปพร้อมๆกันก่อนว่าวิธีการแรงเงาหัวตารางหรือใส่สีให้หัวตารางทำอย่างไรหัวตารางนะคะจะเป็นในส่วนของรายการอาหารแล้วก็จำนวนคนนักเรียนคลุมดำนะคะเลือกเซลล์ A10 แล้วก็ B10 ก็คือคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากเมาส์ให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นแบบนี้นะคะแล้วให้นักเรียนไปที่เมนูของหน้าแรกและหาสัญลักษณ์รูปถังสีตรงนี้ค่ะและนักเรียนก็เลือกสีหัวตารางได้เลยเห็นไหมอยากได้หัวตารางสีไหนนักเรียนก็เลือกได้เลยนะคะเรียบร้อยเสร็จสิ้นการใส่หัวตารางแล้วนะคะส่วนลำดับต่อไปในการสร้างแผนภูมิคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วนะคุณครูจะไม่ได้สาธิตไปพร้อมกับนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้นักเรียนให้พิมพ์ข้อมูลในตารางตามในโจทย์ให้เรียบร้อยใส่สีส่วนของหัวตารางนะคะใครจะใส่สีในส่วนของข้อมูลด้วยก็ได้เช่นเดียวกันแล้วแต่นักเรียนเลยขึ้นอยู่กับความชอบของนักเรียนนะคะใครจะใส่เส้นตารางก็ได้นะนักเรียนจะเห็นว่าในช่องตารางเนี่ยไม่มีเส้นขอบแสดงผลขึ้นมาเลยเส้นตารางจะอยู่ข้างๆกับถังสีเลยนะคะอยู่ข้างๆกันเลยจะเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแล้วก็มีเส้นประอยู่ข้างๆกันนักเรียนสามารถเลือกคำว่าเส้นขอบทั้งหมดได้เลยเพื่อเป็นการเปิดเส้นขอบให้กับตารางแบบนี้เลยนะคะนี่เลือกตรงนี้เส้นขอบทั้งหมดนะคะแล้วก็ลงมือสร้างแผนภูมิได้เลยนะคะอย่าลืมนะในใบงานเราจะต้องมีการบันทึกคำตอบลงไปด้วยนะคะว่านักเรียนเลือกสร้างแผนภูมิแบบใดแล้วก็ทำไมถึงเลือกแบบนั้นแล้วก็วาดรูปลงไปด้วยอย่างที่บอกแล้วตอนนี้คุณครูบอกว่าพอทำใบงานในข้อนี้คุณครูจะขอตัวแทนนักเรียน1คนนะคะออกมานั่งปฏิบัติทางด้านหน้าห้องนี้ในการสร้างแผนภูมิต่อจากตารางโดยเป็นแนวทางแล้วก็ปฏิบัติไปพร้อมกับนักเรียนปลายทางเลยนะคะเดี๋ยวขอนักเรียน1คนมาเป็นตัวแทนในการปฏิบัติสร้างแผนภูมิทางด้านหน้าค่ะขอตัวแทนสัก1คนลูกใครได้บ้างคะที่จะออกมาปฏิบัติเป็นแนวทางแล้วก็ทำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆปลายทางค่ะขอ1คนค่ะนักเรียนทางด้านหน้าเชิญค่ะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะเชิญเลยเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะสาธิตเป็นการทํางานไปพร้อมๆกับเพื่อนๆปลายทางเลยนะว่าวิธีการในการสร้างแผนภูมินักเรียนจะทําได้อย่างไรบ้างนะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยไหนลองตอบครูซิว่าเซลล์ที่เราจะใช้ในการสร้างแผนภูมิที่เป็นชุดข้อมูลลูกเริ่มจากเซลล์ไหนบ้างคะ
1: เซลล์ A10 ถึงเซลล์ B15 ค่ะ
0: ตั้งแต่ A10 ถึง B15 ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนลงมือปฏิบัติในการเลือกชุดข้อมูลนะคะที่เป็นเซลล์ A10 ตั้งจนถึงเซลล์ B15 ได้เลยค่ะอันดับแรกนำเมาส์ไปคลิกซ้ายค้างไว้ตรงเซลล์ A10 เลยลูกรายการอาหารแล้วก็คลุมดำเก่งมากๆนะคะลำดับต่อไปจะต้องทำการแทรกแผนภูมิใช่ไหมคะโดยการแทรกแผนภูมิจะต้องไปที่เมนู insert ไปเลยด้านบนหรือภาษาไทยเรียกว่าเมนูแทรกนะคะขยับเมาส์ขึ้นไปที่เมนูแทรกเลยค่ะหลังจากนั้นเลือกแผนภูมินักเรียนจะเลือกเป็นแผนภูมิชนิดใดคะ
1: จะเป็นแผนภูมิแท่งแล้วกันค่ะ
0: เลือกเป็นแผนภูมิแท่งนะเพราะนั้นนำเมาส์ไปคลิกเลือกที่แผนภูมิแท่งได้เลยลูกอยากได้รูปแบบไหนเลือกได้เลยนะคะในระหว่างนี้นักเรียนในห้องนี้ก็ลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันนักเรียนปลายทางก็ลงมือทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเลือกได้เลยลูกอยากได้ลักษณะไหนแล้วก็ขยับแผนภูมิลงมาด้านข้างนิดนึงเลือกตรงนี้ขยับลงมานะคะตอนนี้ได้แผนภูมิแท่งเรียบร้อยตกแต่งสีเพิ่มเติมเลยอยากได้สีแบบไหนลองตกแต่งสีเปลี่ยนสีให้กับเพื่อนๆได้ชมไปพร้อม

ันหน้าเลือกรูปแบบเรียบร้อยเสร็จสิ้นนะคะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะขอบคุณนะคะเข้าที่ได้เลยเอาล่ะตอนนี้นะคะตัวแทนนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเป็นแนวทางคร่าวๆไปแล้วนะคะในระหว่างนี้เวลาที่เหลืออยู่นะคะนักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองได้เลยอย่าลืมว่าจะต้องบันทึกคำตอบในใบงานด้วยนะว่าทำไมถึงเลือกสร้างแผนภูมิชนิดนี้เพราะอะไรแล้วก็วาดแผนภูมิลงไปให้สวยงามระบายสีตกแต่งให้เรียบร้อยด้วยนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่เราได้ทำใบงานกันไปพอสมควรแล้วนะคะนักเรียนได้รังสรรค์แผนภูมิของตัวเองออกมาได้อย่างสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวจะให้ตัวแทนนักเรียน2คนออกมานำเสนอคำตอบดูว่านักเรียนมีการสร้างแผนภูมิแบบใดนะคะเลือกเป็นแบบไหนแล้วก็วาดภาพออกมาได้อย่างไรเพราะเหตุผลอะไรบ้างขอตัวแทนนักเรียน2คนทางด้านหน้าเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนค่ะเชิญเลยเดี๋ยวเริ่มจากคนแรกเนาะคนที่สองเชิญเลยค่ะอันดับแรกแนะนำตัวแล้วก็เริ่มนำเสนอได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อปันปันค่ะ
0: ปันปันชนิดแผนภูมิที่ปันปันเลือกเป็นแผนภูมิอะไรคะ
1: แผนภูมิแบบแท่งค่ะ
0: แผนภูมิแบบแท่งนะคะเหตุผลที่เลือกเพราะอะไรลูก
1: เพราะทำง่ายสวยงามดูได้ง่ายและดูแล้วเข้าใจค่ะ
0: ก็คือสร้างได้ง่ายใช่ไหมคะแล้วก็ดูแล้วเข้าใจโดยสีสันที่เราเลือกก็คือสีส้มใช่ไหมคะก็ดังรูปที่ได้วาดออกมาเลยวาดได้สวยงามระบายสีได้น่ารักมากนะคะเก่งมากๆเลยคนต่อไปค่ะแนะนำตัวแล้วก็นำเสนอเลย
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อออโต้ครับ
0: ออโต้ออโต้เลือกนำเสนอเป็นแผนภูมิแบบใดคะ
2: วงกลมครับ
0: แผนภูมิวงกลมเหตุผลที่เลือกคืออะไรลูก
2: ดูง่ายและเข้าใจง่ายครับ
0: จะเป็นเหตุผลใกล้เคียงกันเลยก็คือดูง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็สร้างออกมาได้ง่ายเพราะว่าเราใช้โปรแกรมอะไรคะโปรแกรมตารางอะไรนะ
3: ตาราง
0: โปรแกรมตารางทำงานนะคะในการสร้างทำให้สร้างได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วซึ่งรูปภาพที่นักเรียนวาดออกมาทั้งสองคนสวยงามแล้วก็น่ารักทั้งคู่เลยนะคะเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนค่ะขอบคุณนะคะไปเลยลูกค่ะเอากลับไปด้วยเลยเอาล่ะหลังจากที่นักเรียนนำเสนอกันมายังมีอีกหลายๆคนนะคะที่ได้สร้างแผนภูมิได้สวยงามเช่นกันนะคะนักเรียนสามารถนำเสนอมาพร้อมกันได้เลยนะคะไม่ว่านักเรียนปลายทางจะมีการเลือกแผนภูมิแบบใดอย่าลืมว่าจะต้องให้เหตุผลประกอบด้วยนะคะหลังจากที่นักเรียนนำเสนอไปแล้วเรามาดูแผนภูมิของคุณครูกันบ้างดีกว่าว่าคุณครูเลือกสร้างแผนภูมิอย่างไรในส่วนของแนวคำตอบนะคะในแผนภูมิที่คุณครูได้สร้างนะคะคุณครูเลือกสร้างเป็นแผนภูมิแท่งนั่นเองนะคะครูเลือกเป็นแผนภูมิแท่งเพราะว่าแสดงความแตกต่างของจำนวนผู้ที่ชอบอาหารแต่ละชนิดได้ชัดเจนเช่นเห็นได้ชัดว่าอาหารชนิดใดที่มีคนชอบมากที่สุดและน้อยที่สุดนะคะเป็นการเปรียบเทียบลักษณะของแท่งแผนภูมิที่เห็นได้ชัดเลยนี่ก็คือรูปภาพแผนภูมิแท่งที่ครูได้เลือกสร้างนะคะก็อาจจะเหมือนกับนักเรียนหลายๆคนนะคะแต่ว่าสีสันอาจจะไม่ได้สวยงามสู้นักเรียนได้เพราะว่านักเรียนของครูทุกคนนี้นะคะได้เลือกสีสันที่สดใสสวยงามน่าสนใจกันมากเลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะในส่วนของสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลในรูปของแผนภูมินั่นเองนักเรียนช่วยคุณครูตอบเสียงดังๆได้ไหมวันนี้เราได้ทำอะไรไปบ้างคะสร้างแผนภูมิแผนภูมิแบบไหนบ้างลูกแผนภูมิแท่งแล้วก็แผนภูมิวงกลมโดยใช้โปรแกรมตารางทำงานนะคะเป็นการใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยเพื่อประหยัดเวลารวดเร็วนะคะแล้วก็ได้สีสันที่สวยงามตามความชอบของนักเรียนเลยเก่งมากๆทุกคนเลยนะคะเอาล่ะเรามาดูสรุปบทเรียนเพิ่มเติมของคุณครูกันดีกว่านะคะการใช้โปรแกรมตารางทำงานสร้างแผนภูมินำเสนอข้อมูลโดยแผนภูมิที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลการนำเสนอข้อมูลที่ดีจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจน่าสนใจค่ะเพราะฉะนั้นข้อดีของแผนภูมิในวันนี้ก็คือเข้าใจง่ายใช่ไหมคะมีจุดเด่นสีสันสวยงามเมื่อผู้อ่านได้อ่านแล้วก็จะเกิดความสนใจนะคะมีความเข้าใจในเนื้อหาและข้อมูลได้ง่ายขึ้นนั่นเองนักเรียนสามารถนำทักษะในครั้งนี้นะคะไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันหรือการเรียนการสอนในเรื่องอื่นๆได้นะหากมีชุดข้อมูลที่ต้องการจะนำมาสร้างนะคะสามารถลงมือทำเพื่อเป็นการทบทวนจากครั้งนี้ไปด้วยนะคะเอาล่ะนักเรียนคะในครั้งก่อนที่เราจะเจอกันในครั้งหน้าครูฝากการบ้านหนึ่งอย่างให้นักเรียนกลับไปทำนะคะการบ้านของครูก็คือใบงานที่3แบบฝึกหัดเรื่องนำเสนอข้อมูลเป็นการทบทวนเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลเนาะตั้งแต่ครั้งแรกลองกลับไปทำนะคะว่าจะต้องออกแบบหรือว่านำเสนออย่างไรกันบ้างนะคะนี่เป็นในส่วนของการบ้านกลับไปทำให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็ อย่างที่บอกเลยในครั้งหน้านะคะบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลครั้งที่1 นะคะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมค่ะได้แก่ใบงานที่1เรื่องจริงหรือหลอกนั่นเองซึ่งครูดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมสนุกๆในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: บัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
1: โอเค
3: ขอบคุณค่ะ

0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
1: ครับ
2: ครับ
3: ค่ะ
0: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
3: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา

0: ันดีกว่า
1: ใช่แล้วก็เห็นด้วย
2: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
0: กติกาคืออะไรเหรอครับ
2: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงห้ามใช้ไปทางขึ้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
2: พร้อมกันแล้วนะคะแล้วไปลุยกันเลย
3: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
4: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
2: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชาติทุกอย่างเลย
0: เล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
5: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
4: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
5: ค่ะ
4: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
3: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
6: กติกา
3: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมี

0: ได้ทั้งหมดทำผ่านครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนะคะหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในเรื่องของดอกมีหน้าที่อะไรครั้งที่4แล้วค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆด้วยนะเด็กๆถ้าเราจะอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนประกอบของดอกนะคะนักเรียนจะเลือกใช้ภาพใดเพราะเหตุใดมาดูว่ามีภาพอะไรบ้างนะคะภาพที่1เป็นการเขียนความเรียงนะคะแล้วก็มีภาพ1ภาพภาพที่2มีภาพเช่นกันนะคะแล้วก็มีการทำเป็นแผนผังชี้แต่ละส่วนประกอบแล้วก็แต่ละหน้าที่อันนี้ให้เด็กๆเลือกว่าถ้าเราจะต้องไปอธิบายเรื่องหน้าที่ของดอกแล้วก็หน้าที่ของส่วนประกอบดอกให้เพื่อนๆฟังหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเราจะเลือกใช้ภาพไหนประกอบการอธิบายไหนใครเลือกภาพที่1ยกมือนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองเลือกดูว่าอยากจะเลือกภาพหมายเลขใดอันไหนใครเลือกหมายเลข2ยกมือส่วนใหญ่เลือกหมายเลข2เพราะเหตุใดคะทำไมถึงหมายเลข2คะไหนขอฟัง1คนเราเลือกเพราะว่าอะไรทำไมถึงไม่เลือกหมายเลข1ล่ะทำไมถึงเลือกหมายเลข2มันเป็นยังไงกว่าลูกตอบดังๆได้เลยค่ะมันมีอะไรคะไม่ได้ยินเลยขอฟังกลุ่ม2 1คนหนึ่งคนค่ะปันก็ได้ค่ะปันคิดว่าเพราะอะไรถึงเลือกหมายเลข2ลูก
3: เพราะเข้าใจง่ายค่ะ
2: เข้าใจง่ายเพราะอะไรมันถึงเข้าใจง่ายมันมีอะไรคะ
3: เพราะมีลูกศรชี้ด้วยค่ะว่าตรงนี้เป็นเกสรของดอกค่ะ
2: มีการใช้ลูกศรมีการใช้ภาพประกอบทำให้เข้าใจง่ายใช่ไหมคะที่ปันจะสื่อขอปรบมือให้ปันด้วยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของการจัดกระทำข้อมูลทั้งภาพที่1และภาพที่2เนี่ยเป็นข้อมูลเดียวกันนะแต่เขามีการจัดเรียงจัดวางแตกต่างกันทำให้มีผลต่อความน่าสนใจและก็ความเข้าใจได้แตกต่างกันนั่นเองนะคะทีนี้เด็กๆค่ะถ้าเราจะต้องนำเสนอบทความที่เราเลือกในชั่วโมงที่ผ่านมาที่เป็นการผสมเกสรเงาะผสมเกสรทุเรียนแล้วก็ผสมเกสรมะม่วงบทความที่เราอ่านยาวไหมลูกยาวไหมคะตอบดังๆเลยค่ะ
1: ยาว
2: ยาวนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะนำเสนอบทความนี้อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเราได้อ่านมาแล้วอยากจะแชร์ความรู้ต่อเราจะต้องใช้การนำเสนอแบบไหนถึงจะเข้าใจง่ายแบบไหนนะคะแผนผังหรือว่าเป็นรูปประกอบข้อความนะคะอันนี้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะซึ่งวิธีการในการจัดกระทำข้อมูลก็มีหลากหลายเลยแต่วันนี้เป้าหมายที่เราจะทำร่วมกันนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมวันนี้คือเราต้องจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับข่าวการเกษตรคำว่าจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเด็กๆ เข้าใจว่าอย่างไรคะเอาข้อมูลที่มีอยู่เยอะๆที่เป็นบทความยาวๆมาทำยังไงคะลูกย่อสรุปประเด็นสำคัญแล้วเอามาจัดแบบไหนคะเป็นแผนผังหรือเป็นรูปต่างๆให้มันเป็นยังไงเรามาจัดให้เป็นแผนผังแล้วก็เป็นรูปเพื่อให้มันเป็นยังไงขึ้นคะเก่งมากเพื่อให้เข้าใจง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้สิ่งที่เราต้องทำคือวิธีทำข้อที่7นะเราต้องทำอะไรขอฟังทุกคนอ่านพร้อมกันนักเรียนปลายทางด้วยพร้อมไหมคะอ่านให้เสียงดังกระชับชัดเจนนะพร้อมแล้ว1 2 3แรกเราต้องทำอะไรคะวิธีทำข้อนี้เขียนอะไรนะคะ ขียนแผนผังความคิดนะคะให้อยู่ในรูปแบบที่น่าสนใจและก็เข้าใจง่ายทำยังไงคนถึงจะอยากอ่านแผนผังของเราทำยังไงคนที่อ่านแผนผังของเราแล้วถึงจะเข้าใจได้โดยเร็วนะคะหลังจากเขียนเสร็จแล้วต้องทำอะไรด้วยอะไรนะนำเสนอด้วยการที่ทำแผนผังแล้วเวลาที่ออกมาพูดก็เช่นกันต้องนำเสนอด้วยความเข้าใจเวลาที่เราอ่านเนี่ยเราต้องบอกตัวเองว่าบทความเขาบอกว่าอย่างไรเขาผสมเกสรอะไรทำแบบไหนแล้วได้ผลเป็นอย่างไรตอบตัวเองให้ได้ก่อนถ้าเราตอบตัวเองได้แล้วเราถึงจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ว่าเขาทำแบบนี้นะเพื่อนๆแล้วก็ได้ผลเป็นแบบนี้นะคะเราจะมายืนอ่านแบบนั้นเรียกว่านำเสนอหรือว่าการอ่านดังนั้นตรงนี้เราพยายามฝึกนะคะการที่เราจะจำเนื้อหาได้เราต้องมีความเข้าใจเราต้องเข้าใจว่าบทความพูดถึงอะไรนะคะแล้วเขาใช้วิธีแก้ยังไงแล้วก็ได้ผลเป็นยังไงดังนั้นวันนี้ตอนที่หนูทำแผนผังให้ทำความเข้าใจด้วยถ้าตัวเองต้องมานำเสนอเราจะพูดยังไงให้เพื่อนเข้าใจนะคะได้ไหมคะทีนี้ประเด็นไหนบ้างที่เราจะต้องทำแผนผังยังจำได้ไหมประเด็นที่หนึ่งว่ายังไงคะลูกลองบอกให้คุณครูฟังประเด็นที่หนึ่งคือ
1: ปัญหาที่พบเกี่ยวกับผลผลิตของวิธีเดิม
2: ประเด็นนี้นะคะคือปัญหาที่พบเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตของวิธีการเดิมว่าในการใช้วิธีเดิมเขามีปัญหายังไงครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยกันไปแล้วสามารถคุยเพิ่มเติมได้อาจจะได้ประเด็นปัญหาเพิ่มเติมหรือว่ามีการปรับปรุงข้อแลกเปลี่ยนตรงนี้สามารถคุยกันเพิ่มเติมได้นะคะทีนี้ข้อที่2ค่ะข้อที่2ว่ายังไงคะวิธีการแก้ปัญหาบางบทความนะคะที่เด็กๆได้อ่านไปหรือบทความที่นักเรียนปลายทางเลือกเองก็แล้วแต่นะคะอาจจะมีวิธีการแก้ปัญหามากกว่า1วิธีดังนั้นหนูลองอ่านลองขีดเส้นใต้วงกลมดูว่าเขามีวิธีแก้ทั้งหมดกี่วิธีกันแน่นะคะเขียนมาให้ครบนะต่อไปข้อที่3ค่ะ
1: ประโยชน์ที่เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป
2: ข้อนี้ประโยชน์ที่เกษตรกรได้มีอะไรแล้วประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้มีอะไรลองคิดให้ครอบคลุมทั้ง2ประเด็นการใช้แมลงมาช่วยเนี่ยมันช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นไหมหรือมันช่วยให้ผลผลิตน้อยลงหรือว่ามีการลดการใช้สารเคมีไหมเหล่านี้สามารถนำมาตอบในข้อ3ได้นะคะต่อไปข้อที่4ล่ะข้อที่4ว่ายังไงลูกครั้งที่แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเขียนมาแล้ว1ข้อลองคิดเพิ่มถ้านอกจากเรื่องหน้าที่ของดอกเขาใช้ความรู้เรื่องอื่นร่วมด้วยไหมนะคะอาจจะเขียนเพิ่มเติมมาได้แต่ที่แน่ๆเลยจะต้องมีความรู้เรื่องอะไรจ๊ะหน้าที่ของดอกแล้วก็หน้าที่ของอะไรด้วยในดอกมีอะไรคะที่ต้องมาผสมกันเกส

สอนของดอกเราต้องรู้ว่าเขาทำหน้าที่อะไรใช่ไหมคะอันนี้คือข้อที่4ลองเขียนมาต่อมาข้อที่5ประโยชน์จากการเรียนรู้ข่าวนี้ตัวนักเรียนเองได้ประโยชน์จากข่าวนี้อย่างไรเราเอาข้อมูลที่ได้จากข่าวนี้ไปใช้ได้ยังไงบ้างเขียนมาในข้อ5ใน5ข้อนี้มีใครมีข้อสงสัยไหมคะไหนใครเข้าใจทั้ง5ข้อเลยปรบมือ3ครั้งใครเข้าใจปรบมือ3ครั้งใครงงปรบมือ1ครั้งไม่มีนะคะเยี่ยมยอดมากเลยนะคะเราจะเขียนแผนผังลงหน้าที่เท่าไหร่คะเด็กๆใช่แล้วหน้าที่88นะคะหน้านี้คุณครูจะให้มาเป็นพื้นที่ว่างทั้งหน้าเลยเด็กๆสามารถออกแบบได้ว่าจะทำผังเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะคะเลือกได้ตามความถนัดมาดูตัวอย่างนิดหนึ่งนะคะตัวอย่างอันนี้คือคุณครูเลือกทำแผนผังแนวนอนเราก็เริ่มจากหัวข้อก่อนหัวข้อก็คือชื่อบทความที่หนูเลือกนะเลือกบทความไหนก็ใช้หัวข้อนั้นนะคะแล้วก็แตกออกมาเป็นประเด็นสั้นๆกรอบสีเหลืองนี่คือประเด็น5ประเด็นที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้หนูอาจจะย่อเป็นข้อความสั้นๆได้ไม่ต้องเขียนมาทั้งหมดเอาที่เป็นใจความสำคัญอย่างเช่นปัญหาที่พบวิธีแก้ปัญหาแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ปัญหาความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ที่ได้จากการอ่านข่าวเขียนย่อมาสั้นๆได้หัวข้อในการที่เราจะเขียนข้อมูลนะคะหลังจากเขียนหัวข้อครบ5หัวข้อเราค่อยใส่ข้อมูลที่เราแลกเปลี่ยนกับเพื่อนแล้วตรงกรอบสีชมพูคือข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกับเพื่อนแลกเปลี่ยนได้ว่ายังไงเขียนลงไปนะคะเด็กๆสามารถออกแบบเป็นรูปร่างหรือว่าแผนผังรูปแบบอื่นที่น่าสนใจได้อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างจำเป็นต้องทำเหมือนคุณครูไหมลูกไม่จำเป็นนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้จะให้เด็กๆได้ลงมือทำนะคะขอความร่วมมือคุณครูปลายทางให้คำแนะนำในการเขียนแผนผังสรุปประเด็นสำคัญนะคะเกี่ยวกับข่าวหรือบทความในรูปแบบที่น่าสนใจนะคะรวมถึงให้คำแนะนำในการเตรียมตัวนำเสนอด้วยส่วนนักเรียนนะคะเมื่อเขียนแผนผังเรียบร้อยอย่าลืมว่าจะต้องเตรียมนำเสนอด้วยว่าเราจะพูดอย่างไรจะอธิบายอย่างไรถ้าเข้าใจแล้วเด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งอ่ะตอนนี้นะคะเชื่อว่าบางคนนะน่าจะทำเสร็จแล้วบางคนอาจจะยังทำไม่เสร็จแต่ว่าได้ข้อมูลแล้วแหละเหลือแค่เขียนใช่ไหมคะไหนขอดูมือไหนใครทำเสร็จแล้วยกมือเยี่ยมยอดมากส่วนคนที่ยังทำไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่าก่อนว่าคิดไว้ว่ายังไงแล้วเดี๋ยวจะให้ไปเขียนต่อนะคะเรามาดูกันที่ผลการทำกิจกรรมนะคะวันนี้เดี๋ยวจะให้มีการสุ่มนะใครที่มีเลขที่ที่คุณครูสุ่มจะให้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยที่สามารถพาเพื่อนมาด้วยได้1คนนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะใครที่มีเลขที่เดียวกันกับพี่คุณครูสุ่มสามารถออกมาเล่าให้เพื่อนฟังหน้าห้องเลยว่าเราอภิปรายอีกครั้งแล้วก็ทำแผนพังเนี่ยได้ข้อมูลเหมือนเดิมหรือต่างจากเดิมยังไงเรามาดูกันเลยว่าจะได้เลขที่อะไรเลขที่พร้อมไหมคะลุ้นพร้อมกันนะเลขที่โชคดีคือโอ้ยเลขที่อะไรเลขที่22ค่ะเชิญด้านหน้าเลยชวนเพื่อนมาได้1คนค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อมิ้งมาจากกลุ่ม2ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อปันปันค่ะมาจากกลุ่ม2ค่ะเทคนิคผสมเกสรดอกมะม่วงค่ะ
0: เทคนิคผสมเกสรดอกมะม่วงปัญหาที่พบคืออะไรบอกเพื่อนได้เลยค่ะ
1: ปัญหาที่พบออกผลผลิตน้อยวิธีแก้ปัญหาใช้การเขย่าต้นและกิ่งเบาๆช่วยผสมเกสรได้ประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ปัญหามีผลผลิตมากยิ่งขึ้นความรู้ที่นำไปใช
0: ้ความรู้ที่นำไปใช้หนูคิดไว้ว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะที่เราได้เรียนมาเราเอาความรู้เรื่องอะไรมาใช้คะ
1: ดอกและเกสรของมะม่วงค่ะ
0: ดอกและเกสรของดอกแล้วหนูคิดว่าจากการอ่านบทความนี้ที่เขาใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการเขย่าต้นมะม่วงให้เกสรฟุ้งกระจายคิดว่าวิธีการนี้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเรายังไงได้บ้างถ้าสมมติว่าที่บ้านเรามีต้นมะม่วงหรือว่าต้นไม้ชนิดอื่นเราจะเอาความรู้เรื่องนี้ไปใช้ยังไงสมมติว่าที่บ้านมีต้นมะม่วงแล้วก็มีดอกและแต่ว่ายังไม่ติดผลเราจะทำยังไงคะ
1: เขย่าต้นเบาๆค่ะ
0: ก็อาจจะบอกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเราเขย่าต้นดูไหมคุณพ่อคุณแม่เผื่อว่าต้นมะม่วงจะติดผลมากขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเป็นกิ่งก้านที่ไม่สูงเกินไปลองเขย่าเองได้เช่นกันอันนี้คือตัวอย่างของข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการผสมเกสรมะม่วงนะคะทีนี้ผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหานี้ปัญหาของเขาคือมะม่วงเนี่ยติดผลน้อยใช่ไหมคะแล้ววิธีการแก้ปัญหาที่กลุ่มนี้นำเสนอมาคือใช้การเขย่าคิดว่ามีวิธีการอื่นนอกเหนือจากนี้ไหมคะถ้ามีใช้วิธีการอะไรบอกได้เลยค่ะลูกตอบไหนใครจะตอบด้วยไมค์ให้เพื่อนๆปลายทางได้ยินด้วยนะคะใช้วิธีการไหนเพิ่มได้อีกคะลูก
2: ใช้แมลงวันหัวเขียวครับ
0: ใช้แมลงวันหัวเขียวมาช่วยทำอะไรคะลูกเขามาช่วยทำอะไรคะแมลงวันนี
2: ้ผสมเกสรครับ
0: มาผสมเกสรนะคะขอบคุณมากค่ะคนโปรดนี่ก็จะเป็นอีกวิธีการนึงถ้าสมมุติว่าที่บ้านเรามีแมลงอยู่แล้วนะคะก็อาจจะเอาอาหารไปวางล่อให้แมลงเนี่ยมาบริเวณนั้นแล้วก็ช่วยผสมเกสรมากขึ้นนั่นเองทีนี้ขอฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเสนอของเพื่อนว่าของเพื่อนที่เพื่อนนำเสนอมาเนี่ยทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นหรือว่าทำให้เราสนใจมากขึ้นยังไงบ้างนะคะต้องปรับอะไรหรือว่าอะไรที่ทำได้ดีแล้วนะเลขที่ที่จะสะท้อนผลคือให้บอกสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีแล้วก็สิ่งที่เพื่อนต้องปรับนะคะเลขที่24ค่ะสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีก่อนค่ะเพื่อนทำอะไรได้ดีแล้วเชิญค่ะ
2: ข้อมูลน่าสนใจค่ะ
0: ข้อมูลน่าสนใจน่าเอาไปทดลองใช้ใช่ไหมคะแล้วมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมไหมคะ
2: เสียงเบา
0: เสียงเบาแล้วคิดว่าควรจะปรับยังไงดีคะ
2: พูดเสียงดังขึ้นค่ะ
0: พูดให้เสียงดังขึ้นมั่นใจขึ้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนเสนอแนะมาคุณครูเห็นด้วยเลยคือข้อมูลที่หนูเตรียมมาหรือว่าข้อมูลที่หนูคิดไว้เนี่ยดีแล้วแต่ให้เพิ่มความมั่นใจแล้วก็พูดกับผู้ฟังโดยสบตาแล้วก็ให้เสียงดังชัดเจนขึ้นนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเชิญค่ะเรามาดูนะคะว่าข้อมูลเกี่ยวกับมะม่วงเป็นยังไงนะคะข้อมูลเกี่ยวกับเกสรมะม่วงนะคะที่เพื่อนนำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีปัญหาที่หนึ่งเลยคือมะม่วงติดผลน้อยจนทำให้ได้ผลผลิตน้อยแบบที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่เลยนะคะแล้ววิธีแก้เนี่ยมี2วิธีคือเขย่าต้นหรือไม่ก็เลี้ยงแมลงวันหรือว่าแมลงอื่นๆมาช่วยผสมเกสรใช้วิธีการนี้ก็จะช่วยให้มะม่วงเนี่ยติดผลมากขึ้นด้วยแล้วก็ความรู้ที่เรานำมาใช้แน่นอนเลยคือเรื่องหน้าที่ของอะไรคะ
3: หน้าที่ของดอก
0: ใช่หน้าที่ของดอกหน้าที่ของเกสรต่างๆหน้าที่ของกลีบเลี้ยงกลีบดอกทั้งหมดเลยและเราสามารถนำวิธีการนี้นะคะไปเพิ่มผลผลิตในพืชชนิดอื่นได้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับบทความเทคนิคการผสมเกสรมะม่วงเรามาดูที่บทความต่อไปนะคะบทความต่อไปนะคะคุณครูจะเป็นสุ่มเลขที่นะคะแล้วเดี๋ยวจะให้เลือกว่าจะให้ใครในบทความต่อไปออกมานำเสนอนะคะบทความต่อไปขอเป็นเกี่ยวกับเงาะคนที่เลือกเงาะคือกลุ่มไหนกลุ่ม4นะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่แล้วก็ให้คนที่คุณครูสุ่มเนี่ยเลือก1คนในกลุ่ม4นะคะเลขที่1ค่ะกฎชเมธเลือกใครในกลุ่ม4ครับกฎชเมธจะให้ใครออกมานำเสนอ1คนค่ะ
4: 24ครับ
0: 24นะคะ24เชิญด้านหน้าเลยค่ะแล้วก็พาเพื่อนมาได้1คนนะคะมาเป็นกำลังใจช่วยกันพูดเชิญด้านหน้าถือหนังสือออกมาด้วยได้เลยค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเฟมันมาจากกลุ่ม4ค่ะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อ24ค่ะมาจากกลุ่ม4
5: เทคนิคการผสมเกสรของเงาะปัญหาที่พบผลผลิตน้อยวิธีการแก้ปัญหาฉีดผลฉีดพ่นเกสรเพศผู้ใส่เกสรเพศเมียค่ะ
6: ประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ไขปัญหานำไปใช้ในการผลิตเงาะนอกฤดูได้ดีช่วยเพิ่มผลผลิตความรู้ที่นำไปใช้หน้าที่ของดอกและการผสมเกสร
5: ประโยชน์ที่ได้จากการอ่านข่าวนำวิธีนี้ไปใช้กับพืชชนิดอื่นๆค่ะ
0: อันนี้คือข้อมูลที่เพื่อนเขาเล่ามาทีนี้ผู้ฟังเมื่อกี้ที่ฟังเพื่อนเล่าเกี่ยวกับเทคนิคการผสมเกสรเงาะนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะคะช่วงนี้ตามบทความที่เด็กๆเลือกหรือว่าร่วมแลกเปลี่ยนบทความเดียวกันกับเพื่อนต้นทางก็ได้ค่ะปัญหาในบทความนี้คืออะไรคะเพื่อนๆเงาะเขามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรคะอะไรนะคะผลผลิตน้อยนะคะผลผลิตน้อยแล้วเขามีวิธีการแก้ปัญหายังไงที่เพื่อนเล่ามาแก้ปัญหายังไงคะฉีดอะไรเมื่อกี้นี้ได้ยินไหมฉีดเกสรเพศอะไรคะฉีดเกสรเพศผู้ให้ไปตกที่ยอดเกสรเพศเมียนั่นเองนะคะคือเขาจะรวบรวมเกสรเพศผู้มาและเอามาผสมนะคะผสมกับน้ำแล้วก็ของเหลวอื่นๆแล้วค่อยเอาไปฉีดนะคะให้ไปผสมกับเกสรเพศเมียนอกจากวิธีนี้เพื่อนๆกลุ่ม4ที่ได้อ่านบทความเดียวกันช่วยเพิ่มเติมให้หน่อยว่านอกจากวิธีการนี้เขาใช้วิธีอะไรอีกเขาเลี้ยงอะไรในสวนด้วยลูกใช่เลี้ยงแมลงมีแมลงอะไรบ้างที่เขาเลี้ยงเลี้ยงผึ้งเองนะคะเขาเลี้ยงผึ้งให้ช่วยผสมเกสรด้วยมี2วิธีเช่นกันนะคะนี่คือวิธีการแก้ปัญหาหลังจากแก้เสร็จเขาได้ผลยังไงคะการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ได้ผลยังไงคะได้ผลยังไงคะเพื่อนๆที่ฟังช่วยกันตอบเขาใช้การฉีดพ่นเกสรเพศผู้แล้วเลี้ยงผึ้งแล้วได้ผลเป็นยังไงผลอะไรมากขึ้นคะ ผลเงาะใช่ไหมเงาะก็จะติดผลมากขึ้นได้ผลผลิตดีขึ้นนี่คือผลการแก้ปัญหาแล้วความรู้ที่เขาใช้ความรู้เรื่องอะไรคะหน้าที่ของดอกนะคะแล้วทีนี้วิธีการนี้หนูคิดว่าจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงบ้างการฉีดพ่นเนี่ยคิดว่าจะไปเก็บรวบรวมเกสรแล้วฉีดพ่นเองได้ไหมคะก็อาจจะได้แต่อาจจะต้องใช้การฝึกแล้วก็ให้ผู้ปกครองช่วยเหลือแต่วิธีการเลี้ยงผึ้งได้ไหมคะก็ได้ถ้าบริเวณนั้นเขามีผึ้งอยู่แล้วซึ่งอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าถ้ามีผึ้งในบริเวณบ้านอาจจะเป็นยังไงคะอาจจะโดนต่อยแล้วอาจจะเลือกเป็นแมลงอย่างอื่นที่ไม่อันตรายนะคะอันนี้คือข้อมูลที่ได้จากเพื่อนๆทีนี้ขอฟังสะท้อนผลเหมือนเดิมนะคะสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีกับสิ่งที่เพื่อนควรปรับนะคะเลขที่อะไรคะไหนอยากให้เลขที่อะไรเลขที่โอ้มา2เลขที่เลยนะคะสองเลขที่ให้พูด2เลขที่เลยคือเลขที่อะไรบ้างคะ27เลขที่27ก่อนแล้วค่อยตามด้วยเลขที่16ค่ะ27ยืนค่ะเลขที่27ยืนได้เลยค่ะสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีค่ะยายไหม
7: บอกองค์ประกอบได้ดีค่ะ
0: บอกในข้อมูลในแต่ละประเด็นได้ดีใช่ไหมคะสิ่งที่ควรปรับค่ะลูก
7: น่าจะไม่มีค
0: ่
7: ะ
0: ไม่มีนะคะขอบคุณมากค่ะยายไหมต่อไปเลขที่16ค่ะเลขที่16ยืมไมค์กลุ่ม1ได้ค่ะลูกปนัดดายืมไมค์กลุ่ม1ได้เลยค่ะสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีก่อนค่ะลูกเพื่อนทำอะไรได้ดีส่วนนี้2คน
7: เขียนองค์ประกอบชัดเจนค่ะ
0: เขียนข้อมูลชัดเจนแล้วก็อะไรอีกคะ
7: พูดเสียงชัดค่ะ
0: พูดเสียงชัดแล้วมีสิ่งที่ต้องปรับไหมคะ
7: ไม่มีค
0: ่
7: ะ
0: ไม่มีนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคุณครูนะคะหนูเตรียมข้อมูลมาครบถ้วนดีมากเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างเวลาที่เราพูดโดยใช้ไมโครโฟนเราให้ขยับไมค์เข้าใกล้ปากจะได้มีเสียงชัดเจนแล้วก็สบตากับผู้ฟังเพิ่มขึ้นนะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยสำหรับข้อมูลนะคะเรื่องการผสมเกสรเงาะก็อย่างที่เพื่อนเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะคือเงาะออกผลผลิตน้อยแล้วก็ออกนอกฤดูกาลไม่ได้เลยเพราะนอกฤดูกาลไม่มีผลผลิตเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยเลี้ยงผึ้งนะคะให้ได้ติดผลมากขึ้นส่วนนอกฤดูกาลเขาใช้วิธีการฉีดพ่นเกสรนั่นเองนะคะก็จะได้ผลผลิตมากขึ้นได้เงาะนอกฤดูกาลด้วยแล้วก็มีการใช้ความรู้เรื่องอะไรคะเด็กๆหน้าที่ของอะไรคะหน้าที่ของดอกแล้วก็สามารถนำไปเพิ่มผลผลิตในพืชอื่นๆได้เช่นกันบทความสุดท้ายเกี่ยวกับทุเรียนไหนกลุ่มไหนเลือกทุเรียนยกมือคุณครูขอสุ่มเลขที่นี้ให้เลือกสมาชิกในกลุ่ม1 คนนะคะเลขที่14ค่ะเลือกใครคะ1คนเลือกใครเอ่ย
8: ฟาเซียค่ะ
0: ฟาเซียเชิญค่ะฟาเซียกับเพื่อน1คนเชิญได้ค่ะ
9: ต้องช่วยผสมเกสรให
10: ้ทุเรียน
9: ที่ปลูกซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่1
11: เอาผู้กันแตะที่เกสรเพศผู้และเอาไปแตะที่เกสรเพศเมีย
9: ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านข่าว
11: นำวิธีนี้ไปใช้กับชนิดอื่นๆเราสามารถนำวิธีนี้ไปปลูกทุเรียนได้ดี
9: ความรู้ที่ได้รับนำไปใช้
11: หน้าที่ของดอกหน้าที่ของเกสร
9: ประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ไขปัญหา
11: สามารถกำหนดการติดผลตามกิ่งที่มีขนาดใหญ่หรือกิ่งที่อยู่ในระดับต่ำ
9: ได้ผลผลิตที่ดีและผลเท่ากัน
0: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มหนึ่งด้วยค่ะกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นการเล่าเกี่ยวกับเทคนิคการผสมเกสรทุเรียนปัญหาที่เขาพบคือ เพื่อนๆที่ฟังปัญหาที่พบคือผลทุเรียนไม่เท่ากันเขาแก้โดยวิธีการใดคะใช้ผู้กันทำอะไรคะใช้ผู้กันแตะที่เกสรเพชรผู้แล้วไปแตะที่เกสรเพชรเมียให้เขาผสมเกสรพร้อมกันทั้งสวนแล้วก็ออกผลพร้อมกันนั่นเองนะคะซึ่งก็ทำให้ได้ผลที่มีขนาดเท่ากันโตพร้อมกันแล้วก็สามารถนำความรู้เรื่องหน้าที่ดอกไปใช้นะคะช่วยในการผสมเกสรได้ทีนี้ฟังสะท้อนผลกันหน่อยเลขที่อะไรนะเลขที่6ค่ะเชิญบอกสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีแล้วก็สิ่งที่เพื่อนควรปรับครับเพื่อนทำอะไรได้ดีคะเจทู
8: เตรียมข้อมูล

0: มาดีครับ
1: ครับหมดหรือยังข้อดีมีอีกไหม
0: พูดเสียงดังครับ
1: ครับแล้วมีสิ่งที่ต้องปรับไหมคะ
0: ไม่ค่อยมองตาผู้ฟังครับ
1: อันนี้คือสิ่งที่เจทูบอกขอบคุณมากนะคะคุณครูเห็นด้วยกับเจทูเลยคือข้อมูลหนูเตรียมมาครบถ้วนดีมากแต่ตอนที่หนูพูดหนูก้มลงอ่านจนเป็นการที่ไม่สื่อสารกับผู้ฟังนะคะดังนั้นไปฝึกตรงนี้เพิ่มนะคะเวลาพูดเราต้องมองตาคนฟังนะคะขอบคุณค่ะกลุ่มหนึ่งปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ทุเรียนนะคะว่าได้ผลการแลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็ทำแผนผังเป็นยังไงนะคะทุเรียนนะคะก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับการติดผลช้าแล้วก็พอติดผลทีนึงก็ขนาดผลเล็กขนาดผลใหญ่ไม่เท่ากันก็เลยใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ปลายผู้กันนะคะรวบรวมเกสรมาแล้วก็เอาผู้กันแตะเกสรเพศผู้แล้วค่อยไปแตะที่เกสรเพศเมียนะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาติดผลช้าได้นะคะนี่ก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เด็กๆสามารถเอาไปปรับใช้นะคะและวันนี้คุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆด้วยนะคะคำถามแรกนะคะถามว่าจากบทความนี้หนูได้เรียนได้ใช้ความรู้เรื่องอะไรอันนี้ช่วยกันตอบได้เลยหน้าที่ของดอกอย่างเดียวไหมหน้าที่ของอะไรอีกหน้าที่ของต่างของดอกนั่นเองนะคะเป็นการใช้ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกนะคะแล้วก็หน้าที่ของดอกด้วยต่อมานะคะถามว่าถ้าเด็กๆที่ได้อ่านบทความแล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจากบทความการผสมเกสรที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตนะคะว่าสามารถทำได้หลากหลายวิธีเลยตามความเหมาะสมของพืชชนิดนั้นๆ นะคะและถ้าเราจะเอาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเราหรือว่าที่บ้านเราเราเอาไปใช้ทำกับอะไรได้คะลูกไปใช้ในการผสมเกสรพืชชนิดอื่นได้เช่นการอาจจะเป็นดอกไม้ที่บ้านหรือว่าพืชชนิดอื่นๆที่บ้านก็ได้นะคะทีนี้ลองสรุปให้ครูฟังได้ไหมว่าการที่เราเรียนเรื่องหน้าที่ดอกหรือว่าการเรียนเรื่องหน้าที่ของส่วนประกอบดอกเราเอาไปใช้อธิบายอะไรได้เราเอาไปใช้อธิบายอะไรได้คะอธิบายอะไรเนี่ยที่เราอธิบายกันมาทั้งชั่วโมงเลยวันนี้เราอธิบายอะไรคะอธิบายการผสมอะไรคะการผสมเกสรที่ชาวสวนทำกันหรือว่าเหตุการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพืชนะคะเราก็สามารถใช้ความรู้นี้อธิบายได้นะคะทีนี้เด็กดูที่หน้า90แบบประเมินตนเองหน้าที่90ค่ะคุณครูฝากเป็นการบ้าน2ข้อข้อที่5นะคะคือเลือกรูปแบบนำเสนอได้เหมาะสมกับข้อมูลและเข้าใจง่ายแผนผังที่หนูทำนะคะมีข้อความที่กระชับเข้าใจง่ายหรือยังถ้ากระชับเข้าใจง่ายใส่ระดับดีถ้ายังมีข้อความมากอยู่ยังเข้าใจยากอยู่ใส่พอใช้หรือถ้ายังทำไม่เสร็จใส่ปรับปรุงนะคะต่อมาข้อที่6นะคะการพูดนำเสนอประเด็นสำคัญจากที่ได้ออกมาพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนที่ออกมาพูดแล้วประเมินตนเองได้เลยว่าพูดแล้วเพื่อนๆ เข้าใจไหมนะคะถ้าเพื่อนๆ เข้าใจใส่ระดับดีถ้าพูดแล้วเพื่อนยังงงอยู่ใส่พอใช้นะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้พูดลองหาเวลาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็ประเมินตนเองมาดูที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องเกาะติดหน้าที่พืชครั้งที่1 นะคะจะมีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะอย่างที่1คือใบงานเรื่องเกาะติดหน้าที่พืชหน้าที่96นะคะอย่างที่2เป็นข่าวการเกษตรนะคะหรือว่าเครื่องมือในการสืบค้นข้อที่2นี้ฝากเด็กๆกลับไปเตรียมลองหานะคะลองใช้เครื่องมือสืบค้นหาดูว่ามีข่าวการเกษตรไหนที่ตนเองสนใจเลือกมานะคะแล้วก็จำเว็บไซต์ไว้หรือว่าถ้าสามารถพิมพ์ก็สามารถพิมพ์เตรียมมาได้นะคะส่วนข้อที่3นะคะแบบประเมินตนเองนะคะที่หน้า101ส่วนนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมใบงานนะคะและแบบประเมินให้นักเรียนนะคะรวมถึงสามารถเตรียมข่าวการเกษตรให้เด็กๆได้ด้วยนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่www.dltv.ac.th ค่ะวันนี้เด็กๆมีข้อสงสัยไหมคะไม่มีนักเรียนปลายทางละคะมีข้อสงสัยไหมคะถ้ามีฝากมากับคุณครูปลายทางได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็หมดลงแล้วคุณครูตาลขอลาไปก่อนค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
1: สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง 180-200 ช่อง 186-191 พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง 192-194 รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200

น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

วนสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินแค่เม้นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

พียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมาเราขึ้นเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาที่มีระยะเวลาถูกต้องไหมคะเข้ามาเกี่ยวข้องโจทย์ปัญหาของเราที่เป็นการบ้านเป็นเกี่ยวกับการอะไรนะเมื่อวานที่เราเรียนไปเป็นการบวกกับการลบถูกต้องไหมคะสำหรับที่นักเรียนได้ทำไปนะคะคุณครูแพลบอกแล้วว่าเวลานักเรียนได้คำตอบแล้วให้นักเรียนเช็คคำตอบของตัวเองด้วยว่าเราสามารถทำให้สมบูรณ์ได้หรือไม่นะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะเราจะต่อยอดจากเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยว่าเราจะเรียนในเรื่องของอะไรกันค่ะสำหรับวันนี้ไหนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันหน่อยเรื่องที่เราจะเรียนเราเรียนในเรื่องของอะไรคะสำหรับวันนี้เราจะต่อยอดจากเดิมนะคะโดยเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการคูณการหารเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาแสดงว่าวันนี้เมื่อเราวิเคราะห์แล้วนะคะน่าจะได้เป็นการคูณหรือไม่ก็การหารถูกต้องไหมคะเพื่อที่เราจะมาหาคำตอบกันสำหรับวันนี้อยากให้นักเรียนทุกคนเลยแสดงวิธีทำเหมือนเดิมเลยนะคะโดยแสดงวิธีทำเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการคูณการหารเกี่ยวกับระยะเวลาได้นั่นเองครั้งที่แล้วที่เราฝากไปไหนการเขียนแสดงวิธีทำของโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับระยะเวลาบรรทัดวิธีทำเราจะทำอย่างไรนะไหนการบ้านที่กลับไปทำบรรทัดวิธีทำเราจะทำอะไรคะเว้นไว้เขียนอะไรเอ่ยเขียนหน่วยของเวลาแล้วเราก็ค่อยเริ่มแสดงวิธีทำอื่นๆตามที่เราเคยได้เรียนมาถูกต้องไหมคะซึ่งพอนักเรียนเจอโจทย์ปัญหาสิ่งแรกที่ทำเราทำอย่างไรนะอ่านทำความเข้าใจถูกต้องไหมคะหลังจากนั้นทำอย่างไรดีวิเคราะห์ก่อนว่าได้เป็นการบวกหรือการลบและลำดับสุดท้ายเราค่อยไปหาคำตอบตามที่นักเรียนวิเคราะห์ได้นะคะโดยการแสดงวิธีทำนั่นเองนะคะซึ่งการแสดงวิธีทำของนักเรียนเนี่ยบางคนอาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันก็ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวอยากให้นักเรียนมาทบทวนโดยการตอบคำถามก่อนเลยคุณครูแพลมีกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติ5ข้อเหมือนเดิมเลยได้ไม่ได้สำหรับวันนี้ขอเพิ่มเติมกติกาเล็กน้อยขอจับเวลา5ข้อภายใน3นาทีได้ไม่ได้น่าจะได้นะคะเพราะเมื่อเรามีการทบทวนเกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งการหาคำตอบของเราต้องใช้เรื่องอะไรเข้ามาช่วยเรานะเราจะหาคำตอบได้เราต้องใช้อะไรเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะนักเรียนความสัมพันธ์ของอะไรความสัมพันธ์ของหน่วยเวลานั่นเองคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนปฏิบัติ5ข้อโดยจับเวลา3นาทีให้นักเรียนได้ปฏิบัติหากนักเรียนคนใดทำถูกหมดวันนี้ขอแจกสแตมป์สะสมให้นักเรียนดีกว่าสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้รางวัลเล็กๆน้อยๆให้กับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูโจทย์ไปพร้อมๆกันก่อนนะคะอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนแล้วค่อยปฏิบัติดังนั้นตอนนี้ทุกคนทำอย่างไรเอ่ยวางดินสอก่อนมาดูพร้อมกันโจทย์ข้อที่1คือสามสิบหกเดือนเป็นกี่ปีโจทย์ข้อที่2คือ
1: ส
2: ี่
1: ป
2: ี
1: เป
2: ็
1: นก
2: ี่
1: ว
2: ัน โจทย์ข้อที่3คือ
1: เ
2: จ็ดวันเป็นกี่ชั่วโมงโจทย์ข้อที่4คือ
1: 480นาทีเป็นกี่ชั่วโมง
2: และโจทย์ข้อที่5คือ
1: 75วันเป็นกี่สัปดาห์กี่วัน
2: 75วันเป็นกี่สัปดาห์กี่วันให้เวลานักเรียนต้นทางและปลายทางลงมือปฏิบัติได้เลยเดี๋ยวคุณครูแพลวจะจับเวลา3นาทีนักเรียนได้ปฏิบัติกันค่ะ

0: อ่ะมาหมดเวลาเรียบร้อยแล้ว3นาทีไหนใครทำทันบ้างเอ่ยยกมือหน่อยมีนักเรียนบางส่วนทำทันนะวันนี้ครูแพลวลดเวลาจากชั่วโมงที่แล้วลงมาเล็กน้อยนะคะอ่ะใครทำไม่ทันไม่เป็นไรช่วยกันตอบได้ไหมช่วยกันตอบได้ไหมช่วยกันตอบได้มาดูพร้อมกันข้อที่1ไหนอ่านโจทย์พร้อมกันอีก1รอบข้อที่1คือสามสิบหกเดือนเป็นกี่ปีตอบอะไรเอ่ย3ปีหาอย่างไรถึงได้3ปีมา36หารทำไมถึงนำ36หารด้วย12คะ
1: เพราะ1ปีมี
0: 12เดือนเพราะ1ปีมี12เดือนหรือเพราะ12เดือนเท่ากับ1ปีดังนั้นหาคำตอบจากการนำ36หารด้วย12ซึ่งได้คำตอบคืออะไรคะ3เป็นการหารลงตัวไหมลงตัวใช้เครื่องหมายเท่ากับได้นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบ3ปีอ้าวไหนใครข้อที่1ถูกบ้างเอ่ยข้อที่1น่าจะถูกทุกคนนะคะอ่ะเก่งมากๆเลยต่อไปไปดูกันข้อที่2มาข้อนี้อาจจะยากสักเล็กน้อยมาดูซิใครจะถูกบ้างในข้อที่2อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะสี่ปีเป็นกี่วันตอบอะไรกันมาไหนใครที่ตอบได้ตอบอะไรเอ่ยเท่าไหร่นะ
1: 1,460
0: วันหายอย่างไรเพราะว่า1ปีมี365วันแต่โจทย์ให้มา4ปีทำอย่างไรดีคะคูณอ่ะหนูนำ4คูณกับ365ใช่ไม่ใช่ตอบอะไรกันมานะ
1: 1,460
0: 1,460 วันครูแพรถามหน่อยมีใครตอบอย่างอื่นไหมแต่คำตอบนี้ยังไม่ถูกต้อง 100% อ่ะมาดูพร้อมกันทำไมถึงข้อนี้คำตอบนี้ไม่ถูกต้องใครรู้บ้างจำได้ไหมการที่เดือนกุมภาพันธ์จะมี29วันเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเราครบ4ปีอย่างต่อเนื่องเดือนกุมภาพันธ์

0: ของเราจะมี29วันใน1ปีดังนั้นโจทย์ข้อนี้ให้มากี่ปีคะ4ปีดังนั้นถ้า4ปีแบบนี้แปลว่าสมมุติ3ปีแรกเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วัน28วันปีสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์จะต้องมี29วันดังนั้นนักเรียนอาจจะคำนวณแบบนี้แต่เราต้องนำคำตอบของเรามาบวกเพิ่มอีก1เพราะเดือนกุมภาพันธ์ของเราใน4ปีนี้จะมี1ปีที่เดือนกุมภาพันธ์ของเรามี29วันดังนั้นคุณครูต้องนำ1460มาบวกอีก1ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องเป็นกี่วันคะจะได้เท่ากับ 1,461 วันดังนั้นในข้อนี้นะคะตอบว่า4ปีจะคิดเป็น 1,461 วันในข้อนี้นะคะนักเรียนจะต้องสังเกตให้ดีๆนะคะแล้วก็วิเคราะห์ให้ดีตามที่นักเรียนเคยเรียนมานะคะอ่ะข้อนี้ใครตอบมา 1,460 เกือบถูกแล้วต้องไปบวกเพิ่มอีก1นะคะอย่าลืมนะคะสำหรับถ้าเป็น4ปีแบบต่อเนื่องอ่ะต่อไปไปข้อที่3อ่านโจทย์พร้อมกันอ้าว7วันเป็นกี่ชั่วโมงตอบอะไรกันมาเอ่ยเท่าไหร่นะ
1: 168
0: อ้าว168หาอย่างไรคะ
1: 1วันเท่าก
0: ับ24ใน1วันเท่ากับ24ชั่วโมงแต่โจทย์ให้มา7วันดังนั้นหาได้จากการนำมาคูณกันคือการนำ7คูณกับ24คำตอบที่ถูกต้องก็คือ168ดังนั้นนำกลับไปตอบใหม่นะคะว่า7วันได้เป็น168ชั่วโมงผ่านไปแล้ว3ข้อไหนข้อที่3ใครถูกบ้างหลายคนเลยนะคะเก่งมากๆเลยต่อไปข้อที่4อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ
1: 480
0: นาทีเป็นกี่ชั่วโมงไหนตอบอะไรกันมาเอ่ยตอบเท่าไหร่นะตอบ8ชั่วโมง8ชั่วโมงหายอย่างไร
1: 480
0: นำ480หารด้วย60ทำไมถึงต้องหารด้วย60ใช้ความสัมพันธ์อะไรเอ่ย1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีหรือ60นาทีจะเท่ากับ1ชั่วโมงดังนั้นโจทย์ให้มา480เราต้องนำ480หารด้วย60คำตอบของเราก็คือ8นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบ8ชั่วโมงมาดูกันข้อสุดท้ายดูกันที่ข้อสุดท้ายไหนอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยข้อสุดท้ายคือ
1: 75
0: วันเป็นกี่สัปดาห์กี่วันข้อนี้ไหนหาคำตอบอย่างไรเอ่ยเลือกใช้ความสัมพันธ์อะไรก่อนจากข้อนี้7วันเท่ากับ7วันเท่ากับ1สัปดาห์โจทย์ให้มา75วันทำอย่างไรดีนำ75หารด้วย7เอา75หารด้วย7หมายถึง7คูณอะไรได้75หรือใกล้เคียงได้อะไรเศษอะไรได้อะไรนะได้10เศษ5นะคะดังนั้นไหนกลับไปตอบให้หน่อย75วันคิดเป็นกี่สัปดาห์กี่วันคะ10สัปดาห์5วันนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องรวมคะแนนของตนเองหน่อย5ข้อตนเองได้กี่คะแนนนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะรวมคะแนนหน่อยนะคะแล้วก็คุณครูปลายทางสามารถให้รางวัลเล็กๆน้อยๆให้กับนักเรียนปลายทางได้ค่ะไหนมีใครได้5เต็มไหมน่าจะไม่มีเพราะไปผิดข้อไหนกันเลยข้อ2ไหนมีใครได้4บ้างไหนตบมือให้เพื่อนเราหน่อยที่ได้4คะแนนในวันนี้นะคะเก่งมากๆเลยนะคะคนที่ได้คะแนนอื่นๆไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้มีการทบทวนแล้วก็ลองปฏิบัติดังนั้นสิ่งสำคัญนักเรียนจะหาคำตอบได้นักเรียนต้องทราบอะไรก่อนถึงจะหาคำตอบได้นักเรียนควรทราบอะไรถึงจะหาคำตอบแบบ5ข้อนี้ได้ ความสัมพันธ์ของหน่วยเวลานะคะเพื่อที่เราจะหยิบยกความสัมพันธ์นั้นๆมาใช้ในการหาคำตอบของเรานั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าเราพูดถึงเวลาเนี่ยนักเรียนต้องจำความสัมพันธ์แล้วก็หยิบยกความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับโจทย์นั้นๆได้อ่ะเดี๋ยวสำหรับนักเรียนที่ได้4คะแนนเดี๋ยวมารับรางวัลท้ายชั่วโมงกับคุณครูแพลวนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาลองดูโจทย์กันดีกว่าสำหรับวันนี้อยากให้นักเรียนแสดงวิธีคิดหรือวิธีทำเช่นเดิมเลยแต่โจทย์ของเราจะเปลี่ยนแปลง

ไปแล้วทุกคนตั้งใจฟังพร้อมกันได้ไหมได้ไหมคะถ้าได้พร้อมเรียนแล้วตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งเดี๋ยวมาดูโจทย์ไปพร้อมกันเลยตัวอย่างแรกนะคะทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะ

0: จากการอ่านเมื่ออ่านแล้ววิเคราะห์ก่อนโจทย์ถามว่าอะไรคะโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยโจทย์ถามนะคะว่าถ้าป้าจิตปักเสื้อนักเรียนแบบนี้5ตัวจะใช้เวลากี่นาทีกี่วินาทีเอาจากโจทย์การที่ป้าจิตจะปักเสื้อ1ตัว1ตัวใช้เวลาเท่าไหร่ดูให้หน่อย
1: 8นาท
0: ีใน1ตัวจะใช้เวลาอยู่ที่8นาที40วินาทีแต่ป้าจิตปักเสื้อไปทั้งหมดกี่ตัวคะ5ตัวดังนั้นเวลาของเราจะเพิ่มขึ้นหรือเวลาของเราจะลดลงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแบบไหนด้วยแบบทีละเท่าๆกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวคุณแพรขอใช้เส้นแสดงจำนวนให้นักเรียนดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบเพื่อลองดูว่าเราจะหาคำตอบอย่างไรถ้านักเรียนอ่านแค่นี้ไหนใครคิดว่าเป็นการคูณบ้างหลายคนเลยใครคิดว่าเป็นการหารบ้างไม่มีดังนั้นเดี๋ยวมาตรวจสอบพร้อมกันอีกหนึ่งรอบโดยใช้เส้นแสดงจำนวนนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะใช้เส้นแสดงเวลานะคะในการดูอีกหนึ่งรอบว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรโดยมาดูกันที่วิธีคิดก่อนเลยการปักเสื้อ1ตัวคุณครูแพรแทนด้วย1ตัวจะได้อยู่ที่8นาที40วินาทีป้าจิตปักเสื้อแบบนี้ทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย5ตัวนะคะดังนั้นเราก็จะทำแบบนี้ทั้งหมดกี่ตัว5ตัวเวลาของป้าจิตก็จะเพิ่มขึ้นแบบเท่าๆกันอย่างต่อเนื่องแบบนี้โจทย์ถามว่าอยากทราบเวลาทั้งหมดของการปักเสื้อนักเรียนทั้ง5ตัวนี้ดังนั้นเราจึงได้เป็นการอะไรคะการคูณเพราะเป็นการเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันเราสามารถเขียนในรูปการคูณได้นั่นเองได้ไหมเอ่ยอ่ะถ้าได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองหาคำตอบการแสดงวิธีทำเหมือนเดิมเลยการเขียนแสดงวิธีทำของการคูณจะเขียนเหมือนกับการที่นักเรียนแสดงวิธีทำของการบวกกับการลบดังนั้นเริ่มแรกคุณครูแพลวจะเริ่มที่บรรทัดวิธีทำบรรทัดวิธีทำเราจะเขียนไหมไม่เขียนเพราะเราจะเขียนอะไรเอ่ยหน่วยของเวลาดังนั้นบรรทัดแรกนะคะถ้าเป็นการคูณทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเราจะเว้นไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเขียนหน่วยของเวลาสำหรับบรรทัดต่อมาเราเริ่มเลยป้าจิตปักเสื้อนักเรียน1ตัวจำได้ไหม1ตัวใช้เวลาเท่าไหร่นะ
1: 8นาที40ว
0: ินาทีดังนั้นหน่วยของเวลาจะมีอะไรบ้างเอ่ยมีนาทีเป็นนาทีก่อนแล้วใส่เลข8ต่อไปเป็นอะไรคะวินาทีนะคะแล้วก็ใส่40เวลาเขียนนักเรียนเขียนเว้นระยะกันสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้หน่วยของเวลาแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วบรรทัดแรกหมายถึงป้าจิบปักเสื้อนักเรียน1ตัวใช้เวลาอยู่ที่8นาที40วินาทีแต่ป้าจิบปักไปทั้งหมดกี่ตัว5ตัวจะแตกต่างจากการบวกกับการลบนะคะซึ่งสำหรับตอนนี้เราจะบอกว่าป้าจิบปักเสื้อนักเรียนไป5ตัววิธีการเขียนนะนักเรียนดูพร้อมกัน5ตัวไม่ได้หน่วยของเวลาถูกต้องไหมดังนั้นคุณครูแพรจะเขียนให้ตรงกับจำนวนในหลักสุดท้ายแล้วก็ใส่หน่วยของข้อความนั้นก็คือปักเสื้อ5ตัวมีความแตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วยังมีความแตกต่างแล้วนะคะถ้าเป็นการคูณนักเรียนเขียนหน่วยของบรรทัดนั้นๆไว้ด้านหลังเหมือนกับการที่นักเรียนเคยเขียนแสดงวิธีทำตอนอื่นๆได้เลยขีดเส้นใต้นะคะโดยเราเขียนเครื่องหมายคูณเพราะข้อนี้เราวิเคราะห์แล้วได้เป็นการคูณเดี๋ยวก่อนที่จะหาผลคูณเราเขียนก่อนสิ่งที่โจทย์ถามว่าอะไรนะใครจำได้5ตัว

0: เสื้อทั้งหมดคราวนี้การคูณปกติการคูณนักเรียนเริ่มคูณตั้งแต่หลักอะไรนะหลักหน่วยซึ่งอยู่ทางไหนหลักหน่วยของเราจะอยู่ทางขวามือนะคะการคูณของเวลาเช่นเดียวกันเราจะทำเหมือนกับการบวกกับการลบคือการที่เราจะเริ่มคูณในหน่วยที่อยู่ทางขวาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปคูณในหน่วยถัดไปดังนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มคูณเราต้องนำ5คูณกับหน่วยอะไรก่อน5คูณกับหน่วยอะไรก่อนหน่วยวินาทีซึ่งมีกี่วินาทีข้างบน40ดังนั้นเริ่มจากการนำ5คูณ0 5คูณ0ได้เท่าไหร่คะ5คูณ0ใส่0ต่อไปนำ5คูณอะไรเอ่ย5คูณ4 5คูณ4ได
1: ้
0: 20ใส่อย่างไรดี
1: ใส่0คูณ2
0: จะใส่0แล้วไปทด2ที่8ได้ไหมคิดว่าได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้เอ่ยเพราะอยู่กันคนละหน่วยเวลาดังนั้นถ้านักเรียนคูณในหน่วยนั้นๆได้อะไรนักเรียนใส่ในหน่วยนั้นดังนั้นตอบใหม่หน่อย5คูณ4ได้20ใส่อย่างไรเลยใส่20เลยดังนั้นผลคูณในหน่วยวินาทีได้เป็นกี่วินาทีคะ200วินาทีเมื่อเราคูณหน่วยวินาทีเสร็จแล้วเราค่อยนำ5ไปคูณในหน่วยถัดไปคือการนำ5คูณอะไรเอ่ย5คูณ8ในหน่วยนาที5คูณ8ได้เท่าไหร่คะ40ดังนั้นเราใส่เลยใส่40ข้อนี้ถ้าเราจะตอบป้าจิตใช้เวลาปักเสื้อทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เอ่ย40นาที200วินาทีแต่เป็นนักเรียนนักเรียนจะตอบแบบนี้ไหม
1: ไม
0: ่ทำไมถึงไม่ตอบแบบนี้เพราะหน่วยวินาทีของเรามากกว่า60เราสามารถแปลงวินาทีให้เป็นอะไรได้คะให้เป็นนาทีได้ดังนั้นแบบนี้เราบอกว่าเราได้คำตอบจากผลคูณแต่เวลาตอบจริงเราจะตอบไหมไม่ตอบเราจะหาคำตอบที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะโดยการเปลี่ยนหน่วยวินาทีให้เป็นหน่วยนาทีซึ่งเราทราบความสัมพันธ์ก่อนว่ากี่วินาทีเท่ากับ1นาทีนะ60วินาทีเท่ากับ1นาทีดังนั้นจากความสัมพันธ์นี้ทราบก่อนว่า60วินาทีเท่ากับ1นาทีผลคูณเมื่อกี้เรามีกี่วินาทีคะ200วินาทีหาให้หน่อย200วินาทีคิดเป็นกี่นาทีลองหาคำตอบให้หน่อย200วินาทีจะได้กี่นาทีเหลือเศษกี่วินาทีอ่ะหาให้คุณแพลวหน่อย
2: 3นาที20วิน
0: าทีมีเพื่อนได้คำตอบแล้วได้คำตอบเท่าไหร่ไหนตอบพร้อมกัน
2: 3นาที
0: 20วินาทีหาได้จากการนำ200หารด้วย60เราจะได้ผลหารเป็นได้3เศษ20แล้วนำกลับมาตอบนะคะดังนั้น200วินาทีคิดเป็น3นาที20วินาทีตอบอีกหนึ่งแบบจะตอบว่าอะไรเอ่ย43นาที20วินาทีเพราะนักเรียนจะนำ3นาทีที่ได้ไปรวมกับ40นาทีเดิมของเราถูกต้องไหมคะส่วนเศษก็จะเป็นผลของวินาทีเหมือนเดิมดังนั้นข้อนี้เราจะตอบอีกหนึ่งแบบคือ43นาที20วินาทีแล้วก็ขีดเส้นใต้ไหนตอบพร้อมกันถ้าเราจะตอบให้สมบูรณ์ข้อนี้นักเรียนจะตอบว่าป้าจิตใช้เวลาปักเสื้อทั้งหมดเท่าไหร่คะดังนั้นเราก็มาเขียนตอบอีกหนึ่งบรรทัดนะคะโดยการเขียนข้อความขอใช้เป็นคำตอบที่สมบูรณ์เพียงคำตอบเดียวได้ไม่ได้ได้ไหมคะดังนั้นถ้าเป็นการคูณนักเรียนสังเกตหลักการเราเขียนเหมือนกับการบวกการลบที่เราเรียนไปไหมคะเหมือนไม่เหมือนเหมือนนะคะความแตกต่างก็คือเราอาจจะมีหน่วยอื่นๆนะคะที่เราต้องเขียนนะคะเพิ่มเติมนะคะแต่เวลาหาคำตอบเรายังหาคำตอบแบบเดิมเลยผลคูณที่ได้ขอให้นักเรียนดูอีกหนึ่งรอบว่าสามารถเปลี่ยนหน่วยได้ไหมถ้าเปลี่ยนหน่วยได้ขอให้นักเรียนเปลี่ยนหน่วยอีกหนึ่งบรรทัดแล้วตอบคำตอบที่สมบูรณ์ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งที่จะนำเสนอนักเรียนในวันนี้เดี๋ยวมีให้นักเรียนดูอีกหนึ่งวิธีเวลาปฏิบัตินักเรียนสามารถเลือกได้ว่านักเรียนอยากปฏิบัติแบบไหนตอนนี้ทุกคนตั้งใจฟังไปพร้อมกันก่อนนะคะเดี๋ยวครูแพลวขอนำเสนออีกหนึ่งวิธีอีกหนึ่งวิธีคือเราจะแปลงเสื้อ1ตัวที่ป้าจิตใช้เวลาเนี่ยให้เป็นหน่วยเดียวกันดังนั้นเมื่อกี้ป้าจิตปักเสื้อ1ตัวใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่นะ
1: 8นาที
0: 40วินาที

ทีดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะแปลงให้เป็นหน่วยวินาทีเหมือนกันการที่เราจะแปลงนาทีให้เป็นหน่วยวินาทีเราทราบก่อน1นาทีเท่ากับกี่วินาที1นาทีเท่ากับกี่วินาที60วินาทีดังนั้นบรรทัดแรกครูแพลวเลือกใช้ความสัมพันธ์โดยการจะเปลี่ยนหน่วยนาทีให้เป็นหน่วยวินาทีจากความสัมพันธ์ที่ว่า1นาทีมี60วินาทีซึ่งโจทย์ของเราบอกว่าการที่ป้าจิ๋มปักเสื้อ1ตัวเขาใช้เวลาอยู่ที่8นาที40วินาทีดังนั้นเรามาดูกันต่อ8นาที40วินาทีอยากแปลงเป็นวินาทีทั้งหมดทำอย่างไรดีอยากเปลี่ยน8นาที40วินาทีให้เป็นวินาทีทั้งหมดทำอย่างไรดีคะนำ8คูณกับ60นะคะแล้วต้องบวกต่ออีกเท่าไหร่ด้วยอีก40ดังนั้นคุณครูแพลวมาคิดหาคำตอบก่อนโดยการนำ8คูณกับ60ก่อนแล้วค่อยบวกกับ40นะคะไหน8คูณ60ได้เท่าไหร่เอ่ย8คูณ60ได้เท่าไหร่เอ่ย8คูณ60ได้เท่าไหร่เอ่ย480นะคะดังนั้นเราจะได้มาเป็น480บวกอีก40 480บวกอีก40ได้เท่าไหร่เอ่ยได้มาเป็น520วินาทีดังนั้นตอบคุณครูแพลวหน่อยการที่ป้าจิ๋มปักเสื้อ1ตัวใช้เวลากี่วินาที520วินาทีแต่ป้าจิ๋มปักเสื้อไปกี่ตัวจากโจทย์เราป้าจิ๋มปักเสื้อไป5ตัวเราหาหน่อยว่าถ้าปักเสื้อ5ตัวใช้เวลากี่วินาทีทำอย่างไรดีคูณนำ5คูณ60ไหม1ตัวใช้เวลาเท่าไหร่ลูกตอนนี้1ตัวใช้เวลาเท่าไหร่520วินาทีแต่5ตัวดังนั้นจะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ทีละ520เราต้องนำ5คูณกับ520เอาหาผลคูณให้หน่อยตอนนี้ทุกคนเปิดสมุดวิชาคณิตศาสตร์ด้านหลังนะคะทดเลขให้คุณแพลวหน่อยหาคำตอบให้หน่อยว่า5คูณ520ได้เท่าไหร่ให้เวลาสักครู่หนึ่ง

0: าวไหนได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย
1: 2,600
0: หน่วยเป็นอะไร
1: ว
0: ิน
1: าท
0: ีเก่งมากมากเลยนะคะได้เป็น2,600วินาทีแต่นักเรียนจะตอบไหมว่าป้าจิตปักเสื้อ5ตัวใช้เวลา2,600วินาทีตอบแบบนี้ไหมไม่เราต้องเปลี่ยนวินาทีกลับให้ไปเป็นนาทีกับวิกี่วินาทีเหมือนเดิมดังนั้นเรามาหาหน่อย 2,600 วินาทีจะคิดเป็นกี่นาทีกี่วินาทีหาคำตอบได้โดยการหารด้วยอะไรดีหารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วย60นะคะดังนั้นเราก็มาหาคำตอบโดยการหารด้วย60อ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวหาคำตอบมาให้แล้วซึ่งผลหารของเรานะคะจะได้43เศษ20เวลาตอบเรานำกลับไปตอบเป็นหน่วยเดิมว่าดังนั้นป้าจิตใช้เวลาปักเสื้อทั้งหมด43นาที20วินาทีอ่ะอันนี้เป็นแบบที่2แบบที่1นักเรียนก็สามารถเลือกปฏิบัติได้แต่อันนี้เป็นแบบที่2ให้นักเรียนสังเกตเห็นว่ามีการเปลี่ยนหน่วยเวลาให้เหมือนกันแล้วค่อยหาคำตอบแต่เมื่อได้คำตอบแล้วเราก็ต้องแปลงคำตอบให้เป็นคำตอบที่สมบูรณ์ตามที่เราตกลงกันอ่ะไหนใครชอบวิธีที่1เดี๋ยวเวลานักเรียนเลือกปฏิบัตินักเรียนเลือกปฏิบัติวิธี1ได้ใครชอบวิธีที่2บ้างอาจจะไม่มีเพราะว่าวิธี2อาจจะค่อนข้างยาวสักเล็กน้อยนะคะแต่อยากให้นักเรียนได้ลองรู้จักกันว่าในการหาคำตอบ1ข้อเนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้หลายวิธีนะคะดังนั้นถ้าเวลาปฏิบัตินักเรียนถนัดวิธีไหนสามารถเลือกวิธีนั้นได้ได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะอันนี้เป็นข้อของแบบการคูณขอตัวอย่างอีก1ข้อก่อนที่จะลงมือทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันนะคะมาดูตัวอย่างข้อถัดไปเลยอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะ

0: สำหรับข้อนี้นะคะช่างติดเครื่องปรับอากาศที่ห้องประชุมเนี่ยจำนวนกี่เครื่องเอ่ยจำนวน6เครื่องนะคะโดยใช้เวลาไปเท่าไหร่คะใช้เวลาไป7ชั่วโมง30นาทีหมายถึงการที่เราติดเครื่องปรับอากาศทั้ง6เครื่องเลยอ่ะโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยโจทย์ถามว่าช่างติดเครื่องปรับอากาศใช้เวลาโดยเฉลี่ยเครื่องละกี่ชั่วโมงกี่นาทีเจอคำอะไรสำคัญที่เราเคยเรียนไปเจอคำว่าเฉลี่ยจำได้ไหมการเฉลี่ยหาคำตอบได้อย่างไรนะคะนักเรียนการเฉลี่ยหาคำตอบได้อย่างไรถ้าที่เราเคยเรียนนำจำนวนมาบวกกันก่อนแล้วหารด้วยจำนวนทั้งหมดที่บวกกันแต่ข้อนี้มีจำนวนให้บวกกันไหมไม่มีเขาให้เวลาทั้งหมดมายังให้เวลาทั้งหมดมาแล้วดังนั้นในข้อนี้ถ้าอยากหาคำตอบหาได้อย่างไรหาได้อย่างไรเอ่ยเป็นการหารเพราะเราเจอคำว่าเฉลี่ยแต่ถ้าเรานักเรียนพิจารณาไม่ได้เดี๋ยวครูแพลวขอแสดงด้วยเส้นแสดงเวลาหรือเส้นแสดงจำนวนของเราหน่อยนะคะอ่ะมาดูพร้อมกันช่างติดเครื่องปรับอากาศไปทั้งหมดกี่เครื่องคะ6เครื่องนะคะดังนั้น6เครื่องเขาใช้เวลาที่ประมาณที่เท่าๆกันดังนั้นครูแพลบอกว่าตอนนี้ติดตั้งไปครบ6เครื่องแล้ว6เครื่องนี้ใช้เวลาทั้งหมดไปเท่าไหร่เอ่ย
1: 7ชั่วโมง30นาท
0: ีใน6เครื่องนี้นะคะใช้เวลาทั้งหมดไปอยู่ที่7ชั่วโมง30นาทีโจทย์อยากหาว่าช่างติดเครื่องปรับอากาศใช้เวลาเฉลี่ยเครื่องละกี่ชั่วโมงกี่นาทีถ้าเราอยากดูเป็นเครื่องละแปลว่าเราจะดูย่อยของแต่ละอันตรงปีกกาสีแดงตรงนี้อยากหาปีกกาสีแดงว่าคำตอบคือเท่าไหร่เราได้เป็นวิธีการอะไรคะการหารนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองหารดูการหารเวลาเขียนแสดงวิธีทำอาจจะแตกต่างจากการบวกลบคูณที่เราเคยเรียนไปดังนั้นเดี๋ยวขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังไปพร้อมกันก่อนได้ไหมคะอ้าวการหารปกติเวลาหารเราหารได้กี่แบบกี่แบบเอ่ย2แบบเป็นการหารอะไรบ้างหารสั้นกับเป็นการหารยาวนะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะพานักเรียนมาลองแสดงวิธีการหารซึ่งการหารในเรื่องของเวลาเราจะใช้เป็นการหารสั้นการหารสั้นยังจำได้ไหมมีลักษณะแบบไหนเขียนอย่างไรก่อนเครื่องหมายหารสั้นมีวงเล็บปิดและอย่างไรต่อขีดอยู่ข้างบนหรือขีดอยู่ด้านล่างเส้นขีดของเราจะอยู่ด้านล่างนะคะดังนั้นนักเรียนยังจำวิธีการหารสั้นได้อยู่นะคะมาดูไปพร้อมกันอันดับแรกการเขียนวิธีทำการเขียนวิธีทำของการหานะคะเราจะเขียนสิ่งที่โจทย์ให้ก่อนในบรรทัดแรกแตกต่างยังเอ่ยแตกต่างกันกับวิธีการบวกการลบแล้วก็การคูณที่เราเรียนไปนะคะดังนั้นบรรทัดแรกเราจะเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือช่างติดเครื่องปรับอากาศจำนวน6เครื่องใช้เวลา7ชั่วโมง30นาทีต่อมาอีกหนึ่งบรรทัดเราจะเว้นไว้เพื่อเขียนหน่วยเวลาทุกคนตั้งใจฟังนะคะบรรทัดแรกเราจะเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้บรรทัดที่2เราจะเว้นไว้เพื่อเขียนหน่วยของเวลาบรรทัดต่อมาเราจะเขียนเครื่องหมายหารสั้นเมื่อกี้เครื่องหมายหารสั้นนักเรียนบอก1มีวงเล็บปิด2มีเส้นอยู่ด้านล่างแบบนี้เราเรียกว่าอะไรคะเครื่องหมายหารสั้นคราวนี้เครื่องหมายหารสั้นเราจะหารเกี่ยวกับเวลาเวลาของเราในข้อนี้มีหน่วยเป็นอะไรบ้างเอ่ยชั่วโมงกับนาทีดังนั้นครูแพลวก็จะมาเขียนหน่วยชั่วโมงซึ่งมีกี่ชั่วโมงคะ7ชั่วโมงครูแพลวก็จะใส่7ชั่วโมงแล้วก็เว้นมาเขียนหน่วยนาทีแล้วใส่กี่นาทีคะจากโจทย์เรา30นาทีเราจะได้จำนวนนะคะที่อยู่ข้างในนะคะของเครื่องหมายหารสั้นโดยนักเรียนใส่หน่วยของเวลานะคะโดยเขียนหน่วยของเวลาให้ครบตามที่โจทย์ให้ข้างหน้าเครื่องหมายหารสั้นใส่อะไรดีข้อนี้ใส่6เพราะเรามีแอร์กี่ตัวคะเรามีเครื่องปรับอากาศทั้งหมด6เครื่องนั่นเองนะคะดังนั้นเราใส่6เริ่มโดยการนำการหารการหารจำได้ไหมปกติเราเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายหรือหลักที่อยู่ทางขวาถ้าการหารจะแตกต่างนะคะเราจะเริ่มจากหลักที่อยู่ทางซ้ายดังนั้นเวลาหารเราจะเริ่มหารจากหน่วยที่อยู่ทางซ้ายเช่นเดียวกันหน่วยอะไรอยู่ซ้ายสุดตอนนี้หน่วยชั่วโมงดังนั้นเราจะเริ่มหารในหน่วยชั่วโมงก่อนโดยการนำ6หาร7 6หาร7ได้อะไรเศษอะไร ได้1เศษ1คุณแพรใส่ผลหารก่อนได้1แต่เศษ1เอาไปเขียนตรงไหนดี

0: ข้างหน้าเลข3ได้ไหมทำไมถึงไม่ได้แล้วเพราะว่าคนละหน่วยดังนั้นเราต้องรู้ก่อนว่า1ชั่วโมงเป็นกี่นาทีเพื่อที่จะนำไปรวมกับหน่วยนาทีได้1ชั่วโมงเป็นกี่นาทีคะ
1: 60นาท
0: ีเราทราบก่อนนะคะว่า1ชั่วโมงเป็น60นาทีเรากำลังจะนำเศษชั่วโมงไปรวมกับนาทีเราไม่สามารถนำ1ไปใส่ข้างหน้าเลข3หรือนำ1ไปรวมได้เราต้องแปลงหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนดังนั้น1ชั่วโมงมี60นาทีนำ60นาทีไปรวมกับ30นาทีเดิมดังนั้นได้กี่นาทีได้เป็น90นาทีเมื่อเราทราบแบบนี้แล้วเราก็จะไปหารต่อในหน่วยถัดไปหน่วยชั่วโมงหารเสร็จแล้วนำเศษมารวมแล้วต่อไปนำ6มาหารหน่วยนาทีโดยเริ่มจากการนำ6หารอะไรคะ6หาร9 6หาร9ได้อะไรเศษอะไรไหน6หาร9ได้อะไรเศษอะไร
1: ได
0: ้1เศษ3คราวนี้ได้1ได้แล้วเศษ3เขียนตรงไหนดีเขียนตรงไหนดีเอ่ยดูพร้อมกันตอนนี้เราหาร90ถูกต้องไหมคะเราเริ่มจากการนำ6หาร9ได้1เศษ3เขียน3ตรงไหนดีตรงข้างหน้าเลข0ได้เพราะตอนนี้เราหารในหน่วยเดียวกันดังนั้นเดี๋ยวครูแพรขอเขียนเล็กๆข้างหน้าเลข0นะคะเป็นเลข3แบบนี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเวลานักเรียนปฏิบัตินักเรียนสามารถทำได้เช่นเดียวกันดังนั้นต่อไปเราจะเริ่มการนำ6ไปหารอะไรคะ30แล้ว6หาร30ได้อะไรเศษอะไร6หาร30ได้อะไรเศษอะไรได้5เศษ0ดังนั้นเราใส่5ได้เลยถ้าเศษ0เราไม่เขียนก็ได้พอเราได้คำตอบแล้วไหนอ่านหน่อยผลหารของเราเป็นอะไรคะ
1: 1ชั่วโมง15นาท
0: ีผลหารของเรานะคะจะได้เป็น1ชั่วโมง15นาทีนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นการหารเนี่ยผลหารของเราอาจจะไม่ต้องแปลงคำตอบแต่เราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนหน่วยตั้งแต่ขั้นตอนวิธีการหารของเราได้ไม่ได้ข้อนี้ไหนตอบหน่อยช่างติดเครื่องปรับอากาศเฉลี่ยเครื่องละกี่ชั่วโมงกี่นาทีหนึ่งชั่วโมง15นาทีได้ไม่ได้เดี๋ยวคุณครูแพรขอให้นักเรียนนะคะทุกคนเลยเปิดสมุดวิชาคณิตศาสตร์นะคะเพื่อที่จะจดตัวอย่างการหารลงไปเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะได้ทำแบบฝึกหัดของเรานะคะสำหรับการหารมีวิธีการเขียนที่แตกต่างกันดังนั้นอยากให้นักเรียนทุกคนได้ลองจดลงไปในสมุดของตนเองสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางในการจดตัวอย่างข้อนี้ลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ด้วยค่ะ

เดี๋ยวนักเรียนได้จดไปเป็นตัวอย่างเพื่อที่เราจะได้ลองทำแบบฝึกหัดเดี๋ยวครูแพรขอนำเสนออีกหนึ่งวิธีก่อนทุกคนตอนนี้วางดินสอก่อนแล้วเดี๋ยวดูพร้อมกันแล้วเวลานักเรียนเลือกปฏิบัตินักเรียนสามารถเลือกวิธีที่นักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถทำได้ปฏิบัติแบบฝึกหัดของเราได้นะคะมาดูวิธีที่สองวิธีที่สองจะคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยที่เป็นการคูณคือเราจะนำหน่วยของเรานะคะเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนดังนั้นช่างของเราเนี่ยทำเครื่องปรับอากาศ6เครื่องใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้7ชั่วโมงกี่นาทีนะ7ชั่วโมง30นาทีเดี๋ยวเราจะแปลง7ชั่วโมง30นาทีให้ได้เป็นหน่วยนาทีเหมือนกันก่อนโดยเราทราบก่อนว่า1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีนะคะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีดังนั้นเราทราบตรงนี้ก่อนว่า1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีแต่ช่างของเรานะคะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ6เครื่องเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่7ชั่วโมง30นาทีเราจะแปลง7ชั่วโมง30นาทีให้ได้เป็นนาทีเหมือนกันก่อนซึ่ง1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที7ชั่วโมงทำอย่างไรดีคะคูณถูกต้องไหมคะดังนั้นครูแพลวมาหาคำตอบต่อเลยโดยการคิดเป็นนำ7คูณกับ6 10แล้วต้องบวกกับอะไรต่อบวกกับ30ต่อเอาไหนหาคำตอบหน่อย7คูณ60ได้เป็น420บวกต่ออีก30รวมเป็น450หน่วยเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วคะหน่วยเปลี่ยนเป็นนาทีดังนั้นช่างติดเครื่องปรับอากาศเนี่ย6เครื่องจะใช้เวลารวมกันอยู่ที่450นาทีโจทย์ถามว่าเฉลี่ยเครื่องละเท่าไหร่การอยากหาเฉลี่ยต้องทำอย่างไรนะหารถูกต้องไหมคะเพราะเรารู้เวลารวมแล้วรู้จำนวนนำเวลารวมทั้งหมดหารจำนวนเครื่องของเรานะคะดังนั้นเมื่อเราทราบแบบนี้แล้วเรามาหารต่อเลยเพื่อที่จะหาคำว่าเฉลี่ยเราเห็นไหมเรามีคำว่าเฉลี่ยเข้ามาช่วยเราเพื่อที่ให้เราทราบได้เลยว่าได้เป็นการหารดังนั้นคุณแพลวจะนำเวลาคือ450หารด้วย6450หารด้วย6คุณครูแพลวคิดมาให้เลย450หารด้วย6จะได้อยู่ที่75ซึ่ง75หน่วยของเราได้เป็นหน่วยอะไรคะ75อะไรเอ่ย75นาทีนักเรียนจะตอบไหมว่าช่างติดเครื่องปรับอากาศใช้เวลาโดยเฉลี่ยเครื่องละ75นาทีตอบแบบนี้ไหมไม่ตอบทำไมเราไม่ตอบว่า75นาทีเพราะตอนนี้75นาทีของเรามากกว่ากี่นาทีคะ60นาทีเราสามารถเปลี่ยนได้อีกหนึ่งรอบครูแพลวเลยขอปิดโดยการนำ75หารด้วย60ได้อะไรเอ่ย75หารด้วย60ได้1เศษ15ไหนตอบพร้อมกันหน่อยว่าคำตอบของเราคืออะไรคะข้อนี้ได้มาเป็น1ชั่วโมง15นาทีนะคะดังนั้นเรามาหาคำตอบได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจึงสรุปอีกหนึ่งรอบว่าช่างของเรานะคะติดเครื่องปรับอากาศใช้เวลาโดยเฉลี่ยอยู่ที่เครื่องละ1ชั่วโมง15นาทีอันนี้เป็นวิธีการที่2คือการเปลี่ยนหน่วยให้เหมือนกันก่อนแล้วก็เขียนเป็นบรรทัดแบบนี้เดี๋ยวเวลานักเรียนปฏิบัติแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนสามารถเลือกตามที่นักเรียนถนัดได้ว่านักเรียนจะใช้เป็นวิธีที่1หรือวิธีที่2ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยถ้าได้เดี๋ยวทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะคะสำหรับวันนี้แบบฝึกหัดของเราคือแบบฝึกหัดที่ 2.9 ในข้อที่1เดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนทุกคนได้ลองปฏิบัติในชั่วโมงนะคะคุณครูปลายทางนะคะแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะสำหรับข้อที่1ของเราสำหรับข้อที่1ของเรามาดูพร้อมกันสำหรับข้อที่1เขาบอกว่าการใช้เวลาออกกำลังกายทุกๆวันละเท่าๆกันใน1สัปดาห์เขาใช้เวลาออกกำลังกายอยู่ที่12ชั่วโมง15นาทีการใช้เวลาออกกำลังกายวันละกี่ชั่วโมงกี่นาทีเอาจากข้อนี้เมื่อนักเรียนอ่านแล้วการใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยการใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย12ชั่วโมง15นาทีแต่เขาใช้เวลาในการออกกำลังกาย12ชั่วโมง15นาทีเนี่ยภายในเท่าไหร่โจทย์ได้บอกมาไหมภายเท่าไหร่เอ่ยภายใน1สัปดาห์ไหนโจทย์ถามว่าอะไรคะ

จากที่นักเรียนอ่านนักเรียนจะสังเกตว่าโจทย์ถามเป็นคำว่าวันละนักเรียนสังเกตโจทย์ถามเป็นคำว่าวันละแต่โจทย์ให้เวลาอะไรมาเอ่ยโจทย์ให้เวลามาเป็น1สัปดาห์ดังนั้นดูหน่อย1สัปดาห์เท่ากับกี่วัน1สัปดาห์เท่ากับ7วันดังนั้นเราทราบก่อนว่า1สัปดาห์เท่ากับ7วันนักเรียนหาคำตอบได้ไหมได้ไม่ได้ไหนข้อนี้ได้วิธีการอะไรเอ่ยการหารดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนลองไปหาคำตอบนะคะโดยการกันค่ะ

สำหรับข้อนี้เมื่อกี้นักเรียนบอกแล้วเป็นการหารเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนนะคะนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะเพราะว่าเนื่องจากวันนี้เวลาของเราเหลือน้อยนะคะนักเรียนสามารถดูตามที่นักเรียนจดลงไปในสมุดได้ถูกต้องไหมว่านักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันหน่อยทุกคนวางยืนสอก่อนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราจะเห็นว่าโจทย์ของเราเป็นโจทย์ปัญหาการคูณการหารที่เกี่ยวกับระยะเวลาอันดับแรกเมื่อนักเรียนเจอโจทย์ปัญหานักเรียนทำอย่างไรเอ่ยเจอโจทย์ปัญหาแล้วทำอย่างไรเอ่ยอันดับแรกเราจะต้องอ่านทำความเข้าใจก่อนนะคะแล้วค่อยถึงขั้นตอนของการวิเคราะห์ว่าเราวิเคราะห์ได้เป็นอะไรนะคะต่อไปเราจะหาคำตอบซึ่งวันนี้การหาคำตอบเห็นไหมคุณครูแพลวแสดงวิธีการหาคำตอบที่แตกต่างกันนักเรียนก็สามารถใช้วิธีคิดหรือวิธีการหาคำตอบที่แตกต่างกันได้ไหนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งตอนนี้ทุกคนต้องตั้งใจฟังและช่วยเหลือกันก่อนได้ไหมคะสำหรับการที่นักเรียนเจอโจทย์ปัญหาถ้าสมมุติเป็นการคูณนักเรียนจะสังเกตได้ว่าผลคูณของนักเรียนอาจจะต้องดูคำตอบอีกหนึ่งรอบว่าคำตอบที่สมบูรณ์คืออะไรแต่ถ้าเป็นการหารเศษของการหารถ้าเศษของการหารจะต้องไปยังหน่วยถัดไปนักเรียนต้องเลือกใช้ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลองกลับไปทำแบบฝึกหัดของเราสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้เดี๋ยวคุณครูแพลวขอฝากแบบฝึกหัด 2.9 ในข้อที่2เพิ่มเติมไปด้วยดังนั้นการบ้านของนักเรียนก็จะมีในข้อไหนบ้างเอ่ยข้อที่1และข้อที่2ทุกคนวงการบ้านของตนเองลงไป

0: ได้สำหรับแบบฝึกหัดนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องและช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมค่ะเรายังเหลือในข้อที่2ทุกคนวงการบ้านของตนเองไปเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมมาดูกันหน่อยชั่วโมงสุดท้ายเป็นชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนของเราแล้วไหนดูชื่อเรื่องสิคะชั่วโมงสุดท้ายเราเรียนในเรื่องของอะไรเอ่ยชั่วโมงสุดท้ายเป็นเรื่องของการทบทวนเรื่องเวลาคุณครูแพลวจะทบทวนตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เราเรียนในเรื่องของเวลาจนถึงชั่วโมงในวันนี้เลยว่านักเรียนยังจำความรู้ที่เรียนได้หรือไม่โดยเราจะมาเจอกันในชั่วโมงถัดไปเป็นชั่วโมงสุดท้ายในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แชมป์ประถมศึกษาปีที่4ของเรานะคะโดยนักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนก่อนได้ไหมกลับไปทบทวนได้ไหมได้และเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางดาวน์โหลดนะคะใบงานทบทวนเรื่องเวลานะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติดังนั้นขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะรบกวนดาวน์โหลดนะคะแล้วก็สำเนานะคะใบงานนะคะให้นักเรียนนะคะเพื่อนำมาปฏิบัติกิจกรรมในชั่วโมงถัดไปกับคุณครูแพลวด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงถัดไปนักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนเรื่องเวลาได้ไหมคะได้และเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
3: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนพรบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือวงแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: นี่เด็กๆกูมีอะไรจะอวดนะกูสั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
1: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
2: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
2: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
0: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
1: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมลีโลกยารามพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
1: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
2: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
2: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาลิกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: พวกผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: ได้ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรายวิชาภาษาไทยนะครับพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับเอาละครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่เรื่องเดิมใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นเรื่องในหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำตอนนี้เด็กๆยังจำได้อยู่ไหมว่าเราเรียนเรื่องอะไรอยู่เรื่องอะไรลูกห้องสมุดป่าแต่ว่าในหนังสือของเด็กๆคือเรื่องอะไร
1: คมความคิด
2: ก็คือเรื่องคมความคิดนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรเนาะแต่จุดมุ่งหมายของเราก็คือเนื้อหาเดียวกันจุดประสงค์การเรียนรู้เดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาติดตามกันว่าคุณครูจะนำพาเด็กๆเนี่ยไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะแต่ว่ากิจกรรมของเราในทุกๆวันนะครับคำไทยใช้ให้ถูกตอนนี้พร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วชูขึ้นมาให้เพื่อนๆดูเลยยังพร้อมอยู่ทุกคนใช่ไหมวันนี้ครูจะเสนอคำว่าอะไรเอ่ยลองอ่านดูซิอ่านได้ไหม
1: บรรเทา
2: บรรเทาเขียนแบบไหนลูกบรรเทาคิดไว้ในใจเดี๋ยวครูจะนับให้สัญญาณเหมือนเดิมนะครับพร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วทุกคนมองมาที่หน้าจอมองมาที่หน้าจอนะ1 2 3คำตอบคือสีเขียวต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหนเอ่ย
1: บ
2: รรใช่ไหมต้องเป็นรอหันถึงจะถูกต้องไหนใครตอบผิดมีหรือเปล่าไม่มีเก่งมากมาดูความหมายกันนะครับบรรเทาเป็นคำกริยาหมายถึงทุเลานักเรียนรู้จักคำว่าทุเลาไหมทุเลาก็คือเบาบางลงนะค่อยยังชั่วค่อยดีขึ้นทำให้ผ่อนคลายลงเบาบางลงหรือสงบลงยกตัวอย่างเช่นอาการปวดหัวกินยาพาราเข้าไปใช่ไหมก็จะบรรเทาอาการปวดได้ก็คือช่วยให้มันเบาบางลงให้มันทุเลาลงนั่นเองนะเขียนให้ถูกต้องด้วยนะครับทีนี้มาดูเรื่องราวของชั่วโมงที่แล้วนะครูจะถามทีนี้วันนี้จะถามว่าเด็กๆยังจำได้อยู่ไหมใครอยากจะตอบมีไหมมีอาสาสมัครไหมวันนี้มีไหมไม่ให้ดูคำถามก่อนแต่ว่าจะให้ตอบก่อนจะให้ยกมือก่อนเอาไหมมีเปล่าโปรดเอาไหมโปรดไม่เอาสายหน้าลองดูคำถามก่อนก็ได้นะคำถามคือนักเรียนชอบท่องบทอาขยานไหมชอบไหมลูกไหนลองบอกสิไหนใครชอบท่องบทอาขยานยกมือทำไมถึงชอบเพราะอะไรเพราะอะไรนะฝึกการอ่านไพเราะตอบดังๆลูกมันช่วยอะไรอีกบทอาขยานทำไมเราถึงชอบอะไรนะให้จำได้ช่วยในการจำแต่ละคนก็จะมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปนะอันนี้ถามง่ายๆต่อมาถามว่านักเรียนเคยท่องบทใดมาบ้างจำชื่อบทได้ไหมที่เราเคยท่องตอนอยู่ป.1 นักเรียนท่องไหมลูกท่องบทอะไรกาดำป.2 ท่องไหมท่องบทอะไรลูกอะไรนะพูดออกมาเลยพูดออกมาเลยแมวเอ๋ยแมวเหมียวไหนใครยังจำได้ว่าท่องแบบไหนแมวเอ๋ยแมวเหมียวจำไม่ได้แล้วตอนป.3ท่องบทอะไรมาอันนี้จำขึ้นใจ

สุดยอดมีเอื้อนด้วยอ่ะตอนป.4ที่เพิ่งท่องผ่านกันไปเมื่อต้นเทอมจำได้ไหมบทอะไรบทอะไรจากเรื่องอะไรลูกจากเรื่องอะไรพระอภัยมณีขึ้นต้นว่าอะไร

0: โอ้โหยังจำได้สุดยอดมากเห็นไหมเคยท่องบทอาขยานเนี่ยมันจะช่วยให้เราเป็นคนที่จำเก่งนะข้อดีของบทอาขยานมีเยอะแยะมากมายเลยซึ่งวันนี้แหละคุณครูจะมานำเสนอบทอาขยานให้เด็กๆได้ท่องซึ่งเป็นบทเลือกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าบทนั้นจะเป็นบทอะไรทีนี้คำถามต่อมาไหนลองบอกซิบทอาขยานมีประโยชน์อย่างไรไหนใครบอกได้บ้างประโยชน์ที่เราท่องบทอาขยานบอกได้ไหมถือไมค์เลยตอบเลยลูกตอบเลย
1: มีคำที่น่าสนใจครับ
0: มีคำที่น่าสนใจแสดงว่าเราได้เรียนรู้คำศัพท์จากบทอาขยานดีมากอ่ะมีใครจะตอบอีกมีใครจะตอบอีกไหมนอกเหนือจะถือเลยถือไมค์เลยครับประโยชน์นะที่หนูคิดว่าหนูได้จากการท่องบทอาขยาน
1: ทบทวนความจำค่ะ
0: ทบทวนความจำเก่งมากมีอีกไหมเอ่ยนอกเหนือจากได้เรียนรู้คำศัพท์ได้ทบทวนความจำในใครเห็นประโยชน์ของการท่องบทอาขยานอีกมีไหมกำมลวุฒิเห็นไหมไม่เห็นเพื่อนตอบหมดแล้วเดี๋ยวครูเพิร์ทเชิญเลยครับ
2: ได้เรียนรู้คำใหม่ๆครับ
0: ได้เรียนรู้คำใหม่ๆนี่ก็ใช่ถูกต้องนอกเหนือจากนั้นนะประโยชน์ของการท่องอาขยานเนี่ยยังทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อคิดที่อยู่ในบทอาขยานจริงไหมใช่ไหมเพราะว่าแต่ละบทที่เลือกมาเนี่ยจะเป็นบทที่มีลักษณะเด่นทางด้านความไพเราะมีลักษณะเด่นทางด้านข้อคิดนะคำสอนต่างๆเอามาเป็นข้อเตือนสติของเราแล้วก็ที่สำคัญฉันทะลักใช่ไหมครับถ้าเราท่องอาขยานได้เราจำได้เนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานในการเอาไปแต่งคำประพันธ์ได้ด้วยเราก็จะเก่งขึ้นนั่นเองนะทีนี้ต่อมาบทอาขยานบทนี้อ่านชื่อได้ไหมอ่านว่าอะไรพฤษศพพระกาศรซึ่งเป็นบทที่เราเรียนอยู่ในวรรณคดีเรื่องนี้แหละมาจากวรรณคดีเรื่องใดใครตอบได้ใครตอบได้ยกมือเลยมาจากของขวัญยกก่อนของขวัญตอบสิลูกว่ามาจากวรรณคดีเรื่องอะไรส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยลูกส่งไม้เลย
1: กฤษณาสอนน้องคำฉันค่ะ
0: มาจากเรื่องกฤษณาสอนน้องคำฉันของขวัญพูดใหม่นะ
1: กฤษณาสอนน้องคำฉัน
0: กฤษณาสอนน้องคำฉันเก่งมากๆเลยสุดยอดทีนี้ต่อไปคำถามต่อมาผู้แต่งคือใครผู้แต่งคือใครใครหาเจอแล้วใครยังจำได้อยู่มีไหมใครอ่านได้บ้างใครอ่านได้บ้างผู้แต่งคือใครเชิญเลยณัฐธิดาอ๋อณัฐธิดาหรือณัฐรดาใครก็ได้ลูกผู้แต่งบทนี้คือใคร
1: สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโลชิโนรส
0: ดีมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยสุดยอดสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสออกเสียงว่ากรมพระนะครับท่านก็คือคนที่แต่งเรื่องกฤษณาสอนน้องคำฉันนั่นเองท่านเป็นใครลูกเป็นพระไหม

0: ถ้าท่านเป็นพระนะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสนะก็เป็นบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่แต่งวรรณคดีไว้หลายเรื่องเลยแล้วก็มีความสำคัญในทางวรรณกรรมแล้วก็ศาสนาด้วยนะครับอ่ะทีนี้บทนี้มีชื่อว่าพฤษศพพระกาสอนอ่ะวันนั้นคุณครูอธิบายไปแล้วตามของบทนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกในใครตอบได้บ้างสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรใจความของบทประพันธ์นี้บทอาขยานบทนี้สอนเรื่องอะไรนะการทำอะไรทำความดีแล้วก็ความชั่วนะเด็กๆอยากจะให้ความดีติดตัวหรือความชั่วติดตัว
1: ความด
0: ีดีมากแสดงว่าต้องท่องบทอาขยานนี้ให้ขึ้นใจแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามด้วยนะซึ่งบทนี้แหละเราจะมาเรียนรู้กันนะครับอ่ะจุดประสงค์วันนี้ง่ายๆเลยเด็กๆจะต้องอธิบายหลักการท่องบทอาขยานรู้หลักการแล้วต้องท่องให้ได้ด้วยนอกเหนือจากนั้นคุณครูจะขอมอบการบ้านเอาไว้ไปคัดลายมือของบทอาขยานด้วยนะแล้วก็เห็นคุณค่าของบทอาขยานนะครับนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ทีนี้เรามาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับบทอาขยานกันถามอีกแล้วไหนใครจะอธิบายนักเรียนคิดว่าบทอาขยานพฤษศพพระกาสอนมีคำสอนเรื่องใดให้เดาเล่นๆก็ได้เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วยังจำได้ไหมไหนใครจะอยากอธิบายยกมือเลยลูกผิดก็ได้นะไม่ว่าเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้กันเอาตามความเข้าใจของนักเรียนมีไหมมีไหมถ้าไม่มีครูจะสุ่มนะเจทูถือไมคนเก่งถือไมค์แล้วก็ลองอธิบายสิลูกว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรที่เป็นคำสอนในนั้น
2: การทำความดีความชั่วครับ
0: การทำความดีความชั่วแบบไหนลูกแบบไหนถ้าเราทำความดีมันจะเป็นยังไง
2: จะติดตัวเราไปตลอดครับ
0: ติดตัวเราตลอดแล้วถ้าเราทำความชั่วล่ะติดตัวไหมติดตัวเหมือนกันแต่ทีนี้เราต้องเลือกว่าเราจะทำระหว่างความดีและความชั่วใช่ไหมลูกดีมากนั่งลงขอบคุณมากครับทีนี้คำว่าอาขยานนะยังจำได้ไหมอ่านได้กี่แบบอาขยาน
1: 2
0: แบบแบบแรกอ่านออกเสียงว่าแบบที่2อ่านว่า
1: อาขยาน
0: หรืออาขยานนะแล้วแต่ถนัดแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคุณครูก็จะพูดว่าบทอาขยานนะจะอ่านแบบแรกกันนะครับตามความนิยมกันทีนี้มาทบทวนนิดนึงอาขยานก็คือบทท่องจำการเล่าการสวดหรือเป็นเรื่องเป็นนิทานซึ่งเป็นการท่องจำข้อความหรือคำประพันธ์ที่เราชอบนะซึ่งบทที่เอามาเนี่ยจะเป็นบทร้อยกรองที่ไพเราะโดยอาจจะตัดตอนมาจากหนังสือวรรณคดีหรือหนังสืออื่นๆก็ได้นะครับที่เป็นบทประพันธ์ที่ไพเราะเอามาเพื่อให้ได้ท่องจำนะแล้วก็จะเห็นความงามของบทร้อยกรองคำว่าความงามในที่นี้ไม่ได้แปลว่าสวยแบบคนหรือแบบอะไรนะเป็นความงามทางด้านวรรณศิลป์ไม่ว่าจะเป็นภาษาที่ไพเราะใช่ไหมความงามทางเรื่องของฉันทลักษณ์ที่เลือกมาความงามทางด้านคุณค่าด้านคำสอนอะไรพวกนี้นะครับทั้งในด้านการใช้ภาษาเนื้อหาแล้วก็กลวิธีการประพันธ์เนาะมันก็แล้วแต่ว่าบทนั้นจะมาจากเรื่องใดแต่ละบทก็จะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไปเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละระดับชั้นเนี่ยเราก็จะท่องอาขยานแตกต่างกันใช่ไหมลูกเนาะมันจะมีบทประจำของแต่ละระดับชั้นซึ่งเป็นบทที่ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้คัดเลือกมาเพื่อให้เราได้มาฝึกฝนมาท่องจำให้ได้อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราที่ได้แต่งเอาไว้ก็เป็นไงสุดยอดมากเราได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของทุกๆท่านที่ผ่านมานะครับทีนี้มาดูการท่องจำบทอาขยานทุกคนดูนะแผนภาพอันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนอ่านพร้อมกันนะครับข้อแรกเลยต้องทำยังไงลูกข้อแรกดูสิแปลว่าอะไรน้ำเสียงแจ่มใสเป็นยังไงน้ำเสียงแจ่มใสต้องเป็นยังไงลูกไพเราะถามว่าบางคนเนี่ยไม่ไพเราะเนาะพรสวรรค์หรือว่าความสามารถแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเราต้องเปล่งเสียงออกมาด้วยความเป็นยังไงชัดถ้อยชัดคำนะเต็มเสียงเราจะไม่

ไม่เปล่งเสียงแบบอยู่ในลำคอหรือว่าอุดอู้เอาไว้แบบนั้นไม่ได้นะต้องเปล่งออกมาต่อไปอันที่สองคือเข้าใจฉันทลักษ์แปลว่าอะไรลูกเข้าใจฉันทลักษ์เข้าใจหนูรู้จักคำว่าฉัน

0: ีเราต้องรู้ว่ากาบยานีมีจำนวนคำกี่คำเราจะต้องแบ่งวรรคของกาบยานีให้เป็นถ้าเป็นกลอนสีมีจำนวนคำกี่คำเราก็ต้องแบ่งให้เป็นถ้าเป็นกลอนสุภาพกลอน8แบ่งแบบไหนมีจำนวนคำเท่าไหร่ต้องแบ่งให้ถูกนะนี่คือคำว่าเข้าใจฉันทลักษณ์เด็กๆจะเอาฉันทลักษณ์เดียวกันทั้งหมดมาใส่การท่องบทอาขยันด้วยกันไม่ได้เนาะเพราะว่าแต่ละอันมันมีประเภทของเขาอ่ะต่อมาอันที่3อ่ะอ่านซิอันที่3คือถูกหลักทำนองแปลว่าต้องใส่ทำนองเข้าไปด้วยแล้วก็ต้องถูกต้องนะก็เหมือนกับการเอื้อนการแบ่งวรรคตอนเนี่ยแบบเนี้ยแบ่งฉันทลักษณ์ให้ถูกแล้วก็ต้องถูกหลักทำนองด้วยต้องมีการหยุดหายใจแบบไหนหรือจะเชื่อมยังไงอันนี้มันเป็นหลักการนะครับอ่ะข้อที่4คือสอดคล้องอารมณ์แปลว่าอะไรสอดคล้องอารมณ์ต้องใส่อารมณ์ด้วยไหมใส่อารมณ์แบบไหนลูกการที่เราจะทำให้บทอาขยันไพเราะต้องใส่อารมณ์แบบไหนเราต้องอารมณ์ดีหรือต้องเราต้องอารมณ์บึ้งตึง
1: อารมณ
0: ์ดีเราต้องแจ่มใสใช่ไหมแต่จริงๆแล้วหลักการข้อนี้เนี่ยมันสำหรับบทอาขยันที่มีลักษณะเฉพาะตัวเช่นบทอาขยันนั้นเนี่ยเป็นบทที่กล่าวถึงแม่กับลูกที่ต้องจากกันอารมณ์มันต้องเป็นแบบไหนลูกแบบนั้นอะเศร้าเราจะมาสดใสยิ้มแย้มแบบนี้มันเข้ากับบทไหมไม่หนูต้องท่องแบบไหนลูกเราต้องเอื้อนต้องใช้เสียงที่มันเศร้ามันทอดเสียงไปกับอารมณ์ของบทประพันธ์นั้นนะหรือบางทีบทอาขยานบางบทให้อารมณ์เหมือนแบบประมาณว่าต่อสู้กันเราจะมาเอื้อนแบบเศร้าๆอย่างเงี้ยมันเข้ากับบทไหมมันต้องเป็นยังไงถ้าเกิดบทไหนที่เป็นการต่อสู้กันสู้รบกันไปออกรบกันแบบเนี้ยมันต้องเป็นยังไงลูกมันต้องแบบกระชับกระฉับกระเฉงใช่ไหมเออมันถึงจะให้อารมณ์แบบว่าอ๋อนี่เรากำลังอ่านบทที่เขาต่อสู้กันนะนี่คือหลักการอ่ะต่อมาข้อที่5ข้อที่5อ้าวอ่านซิข้อที่5คาระวิธีอ่านออกเสียงใหม่เหมาะสมอักขระวิธีคำว่าอักขระวิธีแปลว่าการออกเสียงคำในแต่ละคำคำควบกล้ำคำว่าปลาต้องออกเสียงว่าปลาออกเสียงว่าปลาได้ไหมไม่ได้ถ้าปลามันจะความหมายเปลี่ยนไหมลูกเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นอักขระวิธีของภาษาไทยมีอยู่แล้วนักเรียนต้องเข้าใจแล้วก็ต้องเคร่งครัดเรื่องอักขระวิธีด้วยนะอ้าวต่อมาสุดท้ายข้อที่6คือมีศิลปะการใช้เสียงแปลว่าอะไรข้อนี้เวลาท่องอักขยานต้องเป็นยังไงเสียงต้องเป็นยังไงลูกถ้าคนไหนมีความสามารถในการเอื้อนยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เด็กๆท่องบทบัดเดียวดังใช่ไหมตอนวรรคสดับวรรครับวรรคที่สองเนี่ยมันลงท้ายด้วยเสียงสูงหรือเสียงจัตวาเด็กๆก็เอื้อนขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่ามีศิลปะการใช้เสียงไหนลองท่องอีกรอบนึงได้ไหมพร้อมกันนะเอาแค่สองวรรคพอหนึ่งสองสามไปทางด้วย

นี่นี่แหละเขาเรียกว่ามีศิลปะการใช้เสียงเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นมาดูในการท่องอาขยานเป็นทำนองสนอนะเดี๋ยวครูจะไปแบบรวดเร็วเพราะว่าเราเคยเรียนกันมาแล้วนะท่องแบบธรรมดาให้ถูกต้องแปลว่าอะไรลูกขั้นแรกเลยเราต้องท่องอะไรก่อนแบบธรรมดาคือต้องอ่านแบบร้อยแก้วก่อนอ่านสำรวจคำว่าคำนั้นอ่านออกเสียงว่าอะไรเข้าใจใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็จะมาแบ่งวรรคตอนนะเดี๋ยวครูก็จะสอนว่าเอ๊ะกาบยานีเราต้องแบ่งแบบนี้นะนักเรียนก็ขีดแบ่งวรรคตามที่ครูอธิบายนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาฝึกท่องอีกรอบนึงเพื่อให้สัมผัสคล้องจองก็คือให้เห็นความคล้องจองในบท

0: บทนั้นแล้วก็เราก็จะมาท่องให้ถูกทำนองแล้วก็ลีลาของคำประพันธ์แปลว่าเริ่มใส่น้ำเสียงที่มีการเอื้อนนะการทอดเสียงการครั่นการกร่อนอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ความสามารถแต่ละคนนะครับแล้วก็น้ำเสียงเนี่ยเวลาท่องอย่าลืมว่าต้องใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมกับเนื้อหาบทเศร้าก็ต้องท่องให้มันมีความเศร้าบทต่อสู้ก็ต้องอึกทึกคึกเขิมนิดนึงนะประมาณนั้นแล้วก็เมื่อท่องจบแล้วพยางค์สุดท้ายของการท่องอาขยานเนี่ยจะต้องเป็นไงลูกต้องทอดเสียงทอดเสียงแปลว่าอะไรทอดเสียงทอดเสียงคือเอาเสียงไปทอดหรือเปล่าทอดในน้ำมันใช่ไหมไม่ใช่ทอดเสียงคืออะไรโปรดเป็นยังไงทอดเสียงปล่อยให้มันยาวๆถูกต้องก็คือการเหมือนกับว่าเราเอื้อนยาวนิดนึงทอดไปเพื่อให้รู้ว่าเรากำลังจะจบแล้วเหมือนกับเครื่องบินกำลังจะลงจอดอะลูกเห็นไหมเขาค่อยๆลงให้มันนิ่มนวลใช่ไหมนี่แหละคือศิลปะการใช้เสียงโอเคไหมเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือเปล่าต้นหนาวต้นหนาวเข้าใจที่ครูอธิบายไหมลูกเข้าใจนะเดี๋ยวครูจะให้ต้นหนาวลองท่องให้เพื่อนฟังดีไหมวันนี้อยากฟังไหมต้นหนาวไหวหรือเปล่าคนเดียวไม่ไหวอ่ะไม่เป็นไรทีนี้มาดูบทนี้อ่ะบททุกคนดูในหน้าจอหรือว่าจะดูในหนังสือเรียนของเราก็ได้นะครับอ่ะเด็กๆปลายทางเปิดไปพร้อมกันนะอ่ะบอกเพื่อนหน่อยลูกว่าอยู่หน้าไหน151ใช่ไหมอ่ะถ้าอยู่ในใบงานของเราเล่มเขียวล่ะลูกอยู่หน้าอะไร192อ่ะทุกคนดูในใบงานก็ได้เหมือนกันนะเราจะมาอ่านแบบ100แก้วกันอ่ะตอนนี้เด็กๆเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวไหล่หัวหัวจับหูปิดวาจาอ่ะฟังนะเราจะอ่านแบบร้อยแก้วก่อนอ่ะเด็กๆทุกคนอ่านออกเสียงตามครูนะครับวรรคแรกพฤษศพพระกาสร
1: พฤษศพพระกาสร
0: อีกุญชรอันปลดปลง
1: อีกุญชรอันปลดปลง
0: โททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมี
1: สำคัญหมายในกายมี
0: นรชาติวางวาย
1: นรชาติวางวาย
0: มลายสิ้นทั้งอินทรีย
1: ์มลายสิ้นทั้งอินทรีย
0: ์สถิตทั่วแต่ชั่วดี
1: สถิตทั่วแต่ชั่วดี
0: ประดับไว้ในโลกาลองสำรวจซิคำไหนที่คิดว่าอ่านไม่ได้อ่ะคำแรกอันนี้อ่านว่าอะไรลูกพฤษศพใช่ไหมอ่ะพฤษศพทีนี้เด็กๆลองดูนะคำว่าพฤษศพเนี่ยเราต้องมีคำว่าพระเชื่อมมานิดนึงเป็นพฤษศพพระกาสอนเข้าใจไหมอ่ะอีกุญชรอันปลดปลงโททนสนิงคงสนิงนะคำนี้อ่านว่าสนิงสำคัญหมายในกายมีคำนี้อ่านว่าอะไรลูกคำนี้จริงๆแล้วคำนี้อ่านว่านรชาติแต่ว่าเราจะอ่านให้ถูกฉันทลักษณ์ต้องมีการเชื่อมนิดนึงก็คือเป็นนรชาติติวางวายให้มันครบกับฉันทลักษณ์ของเขามาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาอ่านได้ทุกคำหรือยังในใครยังอ่านคำไหนไม่ได้ไม่มีอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่านแบบร้อยแก้วผ่านไปทีนี้เราจะตัวกาสอนหมายถึงอะไร
1: ควาย
0: กุญชรหมายถึงอะไรกุญชร
1: ช้าง
0: นะปลดปลงหมายถึงตายแล้วก็คำว่าโททนเป็นคำสองคำรวมกันนะโทแปลว่าสองทนแปลว่าฟันแสดงว่าอันนี้หมายถึงอะไรถ้ามารวมกันฟันสองฟันอ่ะนักเรียนลองเปรียบเทียบดูสิฟันสองฟันถ้า

0: ยู่ในสัตว์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรลูก
1: ง
0: าใช่มันก็เหมือนงาหรือเปล่าหรือเป็นอะไรเขี้ยวใช่ไหมเหมือนเขี้ยวเหมือนอะไรพวกนี้นะก็เปรียบเทียบประมาณนั้นได้เหมือนกันอ่ะต่อมาสนิงแปลว่าอะไรสนิงเขาของสัตว์นะนรชาติหมายถึงคนมลายตายจริงๆมลายก็คือหมายถึงสูญหายไปก็เปรียบเทียบง่ายคือการตายนั่นเองนะอินทรีย์คืออะไรอินทรีย
1: ์
0: ร่างกายสถิตคืออยู่ตั้งอยู่แล้วก็สุดท้ายคำว่า
1: โล
0: กาแปลว่า
1: โลก
0: นะอ่ะได้รับความหมายแล้วนี่ถ้าให้แปลคิดว่าจะแปลได้ไหมแปลบทประพันธ์นี้คิดว่าแปลได้หรือเปล่าไม่เดี๋ยวจะถามเดี๋ยวจำคำศัพท์ให้ดีนะคำศัพท์สองหน้านี้ที่ครูอธิบายไปนะคนไหนเขียนจดไว้ได้ก็จดลงในแบบฝึกหัดตัวเองได้เลยที่มันเป็นความหมายเดี๋ยวครูจะสุ่มถามเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะจริงๆแล้วไม่ได้ยากเลยลูกความหมายมันง่ายมากอ่ะให้เวลานิดนึงจำให้ดีนะเดี๋ยวจะสุ่มถามนะไม่รู้นะว่าแจ็คพอตจะออกที่ใครแจ็คพอตรางวัลที่1อาจจะเป็นกมลวุฒิก็ได้อ่ะไปต่อทีนี้เราจะมาแบ่งแนววรรคตอนกันเด็กๆรู้ไหมว่าบทอันนี้เป็นบทประพันธ์ประเภทใดเขาแต่งโดยอะไรลูกเป็นกลอนเป็นกาบหรือเป็นฉัน
1: กาบยาน
0: ีเป็นอะไรนะ
1: กาบยาน
0: ีนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆก็คือเป็นฉันแล้วก็เป็นกาบเนาะเป็นไม่มีใครสามารถไม่มีใครบอกหรอกว่ามันคืออะไรแต่ว่าเอาฉันทลักษณ์ที่คล้ายๆนี่แหละมาจับบทประพันธ์อันนี้อ่ะทีนี้เวลาแบ่งวรรคตอนนักเรียนลองนับนะทุกคนเอามือขึ้นมาวรรคแรกอ่านพร้อมกัน1 2 3พฤษศพพระกาสอนมีกี่คำนะบางทีอาจจะเป็น5คำหรือ5พยางเวลาเราแบ่ง5เห็นไหมพืชศพพระกาสอนแบ่งยังไงแบ่งยังไงเวลาแบ่งลองเดาซิแบ่งยังไงลูก
1: ข
0: ีดยังไงเอ่ยขีดตรงไหนวรรคแรกวรรคย่อยแรกอ่าน2คำก่อนนะพืชศพแล้วก็ต่อด้วยพระกาสอนทุกคนขีดลงไปในเล่มแบบฝึกหัดของตนเองขีดลงไปเลยลูกคนไหนขีดแล้วขีด1วรรคก่อนนะเวลาขีด1ขีดเนี่ยความหมายแปลว่าอะไรลูกขีด1ขีดแปลว่าให้ทำอะไรให้หยุดหายใจแต่ไม่ต้องหยุดยาวใช่ไหมหลังจากนั้นเราจะขีดกี่ขีด2ขีด2ขีดแปลว่าต้องหยุดหายใจยาวกว่าอันแรกใช่ไหมนะ2ขีดคือหายใจยาวอันขีดเดียวคือหายใจสั้นเข้าใจหรือเปล่าทีนี้มาดูวรรคต่อมาอีกุลชรอันปลดปลงมีจำนวนกี่คำ
1: 6
0: คำแบ่งยังไงดี6คำเป็นยังไงลูกแบ่งครึ่งดีมากก็จะเป็น3กับ3ก็ใช้การขีดเหมือนเดิมนะอีกกุญชรอันปลดปลงทีนี้มาดูตัวอย่างอันนี้คือที่แบ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวครูจะอ่านแบบแบ่งวรรคตอนให้1รอบแล้วให้เด็กๆขีดตามครูแล้วเราค่อยอ่านออกเสียงพร้อมกันพฤษภพระกาสอนอีกกุญชรอันปลดปลงโททนสะเน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดี
1: ประดับไว้ในโลกา
0: ตอนนี้ทุกคนแบ่งวรรคตอนเสร็จเรียบร้อยหรือยัง
1: เสร็จ
0: แล้วนะถ้าเสร็จแล้วทีนี้อยากฟังเสียงตัวอย่างหรือยังอยาก

0: หรือว่ามีใครอยากจะอ่านให้เพื่อนฟังไหมใครจะอ่านให้เพื่อนฟังครูให้100บาทเอาไหมเอาไหมแลกกับเสียงที่ไพเราะกับเงิน100บาทมีใครอยากได้เงิน100ไม่มีอ่ะถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวลองฟังเสียงก่อนนะแล้วครูจะถามว่านักเรียนลองสังเกตวิธีการเอื้อนการแบ่งวรรคแบบนี้แล้วลองมาคุยกันว่าเพราะอะไรถึงอ่านได้ไพเราะอ่ะพร้อมที่จะฟังหรือยังพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูจะให้ฟังเสียงนะ
2: พฤษภพกาสอนพฤษภพกาสอนอีกุลชร

ในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่ว

0: ็นยังไงบ้างเพราะไหมลูกเพราะอ่ะโปรดลองสักหนึ่งรอบไหมเห็นนั่งยิ้มตลอดเลยเหมือนมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขไหมได้ฟังเสียงเพราะๆแบบนี้โปรดอยากลองไหมลองสักหนึ่งรอบดีไหมไม่ลองนะแค่อยากจะเป็นตัวอย่างกล้าเอาไหมกล้าไหวไหมไหนใครคิดว่าตัวเองเพื่อนในห้องเราใครเสียงดีที่สุดมีไหมเนี่ย
1: ยายไหม
0: ยายไหมสักหนึ่งรอบเนี่ยหนึ่งวักก็ได้ลูกอ่ะลองให้เพื่อนฟังอ่ะยายไหมนิดเดียวนิดเดียวหรือจะทั้งหมดก็ได้นะอ่ะพร้อมเดี๋ยวครูนับให้นะหนึ่งสองสามอ้าวยังอ่ะอ่านตามครูลูกพฤษภพกาสร
2: พฤษภพกาสร
0: ถือไม้อีกุญชรอันปลดปลง
3: อีกุญชรอันปลดปลง
0: แล้วเป็นทำนองได้ไหมได้หรือเปล่าไหวไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นทั้งห้องดีไหมเนี่ยอ่ะถ้าทั้งห้องเลยทั้งห้องหรือจะเปิดเสียงแล้วฟังไปอ่านไปพร้อมเสียงไหมถ้าไปพร้อมเสียงนี้น่าจะไม่ไหวใช่ไหมอ่ะงั้นเอาเสียงตัวเองนี่แหละเสียงที่เป็นธรรมชาติของเรานะพร้อมกันนะอ่ะเดี๋ยวครูจะนับให้สัญญาณตอนนี้ทุกคนเตรียมความพร้อมหายใจเข้าลึกๆสูดลมเข้าปอดเยอะๆเราจะได้ท่องอาขยานได้แบบมีพลังอ่ะตอนนี้ปลายทางน่าจะตั้งหน้าตั้งตาพร้อมกับเราแล้ว1 2 3

0: ็นยังไงพอใจไหมไม่พอใจต้องทำยังไงต้องไปทำยังไงลูกถึงจะพอใจ
1: ฝึก
0: ลองเปรียบเทียบเสียงตัวเองกับเสียงตัวอย่างซิเป็นยังไงไม่ต้องเปรียบเทียบกับเสียงครูให้เปรียบเทียบกับเสียงตัวอย่างเป็นยังไงอันไหนเพราะกว่ากัน
2: ตัวอย
0: ่างเด็กๆอยากท่องอักขยานเพราะแบบนั้นไหมลูก
2: อ
0: ยากเนาะจริงๆแล้วมันก็เป็นพรสวรรค์เนาะแต่ละคนมีน้ำเสียงที่ไม่เหมือนกันก็จริงๆครูไม่ได้มุ่งหมายว่าเด็กๆจะต้องเพราะแบบท่องให้เพราะแบบนั้นได้เพียงแต่ว่าอยากให้จำได้แล้วก็รู้หลักการท่องรู้ฉันทะลักนะแล้วก็รู้ความหมายว่าท่องแล้วเนี่ยมันมีความหมายอะไรในนั้นเข้าใจใช่ไหมถ้าอย่างนั้นอันนี้เป็นบทอาขยานบทเลือกอีกหนึ่งบทที่นักเรียนควรจะเลือกไปท่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเราจะเลือกท่องบทไหนแต่มันยังมีอีกหนึ่งบทนะก็ให้เลือกเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูต่อคุณค่าของบทอาขยานอันนี้เอาละตอนนี้จะถามและเมื่อสักครู่นี้ยังจำคำศัพท์ได้อยู่ไหมพฤษภแปลว่าอะไรลูกพฤษภ
2: ว
0: ัวกาสอนคืออะไรกาสอนควายกุญชรคือ
2: ช
0: ้
2: าง
0: สัตว์สามชนิดนี้มีอะไรที่เหมือนกันมีอะไรที่เหมือนกันลูกมีสี่ขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันมีอะไรอีกมีงาหรือมีอะไรมีหางเหมือนกันใช่มีอะไรอีกมีฟันอะไรนะตัวใหญ่ใช่กินอะไรนะลูก
2: ก
0: ินหญ้าใช่กินหญ้าแล้วทีนี้เด็กๆเคยสังเกตไหมไหนใครเคยเห็นวัวบ้างวัวมีเขาไหมวัวแล้วควายมีเขาไหมลูก
2: ม
0: ีช้างมีเขาไหมแต่ช้างมีอะไรมีงานะทีนี้ลองเปรียบเทียบดูว่าสัตว์สามอย่างนี้ตายไปแล้วเนี่ยเขายังเอาอะไรนะเขาวัวเขาควายเคยเห็นไหมลูกเอางาช้างเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรทราบไหมใครเคยเห็นว่าเอาไปทำเป็นเครื่องประดับหรือว่าเอาไปทำเป็นเขาเรียกอะไรนะตกแต่งตามบ้านอ่ะเป็นของที่ระลึกใช่ไหมเคยเห็นไหมใครเคยเห็นเวลาตามบ้านคนบ้านคนเก่าๆสมัยโบราณเนี่ยเวลาเขาฆ่าวัวฆ่าควายหรือเพื่อมันตายไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาเขาวัวเขาควายเนี่ยเอามาประดับเคยเห็นใช่ไหมนั่นแหละมันคือประโยชน์ของสัตว์ที่ตายไปแล้วนะสัตว์ที่ตายไปแล้วเนี่ยตายไปแต่ยังมีเขามีงาเหลือไว้เนาะเอาไว้ทำประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญสัตว์สามชนิดนี้มีหนังที่แข็งแรงใช่ไหมลูกนะหนังเขาก็ยังทำประโยชน์ได้ทีนี้เปรียบเทียบกับมนุษย์นรชาติแปลว่าอะไรนรชาติคนก็คือมนุษย์นั่นเองใช่ไหมมนุษย์ในขณะที่มนุษย์เนี่ยตายไปแล้วสิ่งที่หลงเหลืออยู่มีเขาไหม
2: ไม
0: ่มีไม่มีแต่เรามีอะไรกระดูกใช่ไหมลูกกระดูกคนเอาไปทำอะไรได้บ้างเอาไปทำอะไรมีคนเก็บกระดูกไว้ไหมเวลาตายมีคนเก็บกระดูกไว้หรือเปล่าเราไปทำประโยชน์ไหมกระดูกคนไม่มีประโยชน์ไหมไม่มีเพราะฉะนั้นก็เลยเปรียบเทียบว่าแต่สิ่งที่ยังคงเหลืออยู่เนี่ยนักเรียนฟังนะเมื่อคนตายไปแล้วสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่คืออะไรลูกคืออะไรนะความดีและก็ความชั่วเท่านั้นที่ยังให้ระลึกอยู่นอกเหนือจากนั้นร่างกายเรากระดูกเราเผ่าผมต่างๆอินทรีย์ก็คือร่างกายเนาะถูกเผาถูกฝังไปมอดไหม้ไปแล้วไม่มีใครเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นก็เลยเปรียบเทียบว่ามนุษย์เนี่ยกับวัวกับควายกับช้างแตกต่างกันตรงไหนลูกแตกต่างกันตรงไหนที่ยังเหลืออยู่แตกต่างกันคืออะไรความดีความชั่วส่วนช้างม้าวัวควายก็จะเหลือเขาเหลือหนังยังทำประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นรู้สึกสบายใจรู้สึกชื่นใจ

มาอยู่โรงเรียนก็ดำรงตนเองให้ไม่เป็นภาระของใครไม่สร้างความเดือดร้อนไม่สร้างความเสียหายให้กับที่ที่เราอยู่นะนี่ก็เป็นความดีง่ายๆที่เราทำได้ในบริบทของเรานะเด็กๆพอจะเข้าใจบทอาขยานที่เราท่องหรือยังเข้าใจแล้วไหนใครไม่เข้าใจไม่มีอ้าวถ้าเข้าใจดีแล้วทีนี้มาช่วงสำคัญก็คือของฝากจากครูให้หนูคนเก่งนะวันนี้คุณครูมีใบงานมาฝากไว้เป็นการบ้านทุกคนเปิดใบงานที่7เรื่องอาขยานขานไขเปิดได้ยังจ๊ะเปิดแล้วใบงานนี้ให้ทำอะไรทุกคนอ่านคำชี้แจงพร้อมกันลูกอ่านตอนที่2นะอ่านตอนที่2พร้อมกันนะ1 2 3

0: สตาร์ตอนนี้ให้ทำอะไรตอนที่สองให้ทำอะไรเอ่ยคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดหรือครึ่งบรรทัดเต็มบรรทัดเคยเรียนมาแล้วนะตัวบรรจงเต็มบรรทัดก็คือนักเรียนต้องใช้บรรทัดทั้งหมด4ส่วนนะครับโดยใช้แบบอักษรของกระทรวงศึกษาธิการใครลืมแล้วเปิดไปดูที่หน้าแรกหน่วยแรกที่เราเรียนนะมีตัวอย่างให้ดูก็คือจะต้องเป็นแบบหัวกลมตัวมนคือตัวต้องเป็นมนมนกลมกลมโค้งโค้งไม่มีตัวเหลี่ยมนะครับอันนี้คือฝากไว้ให้ในตอนที่2ไปทํามาให้เรียบร้อยเวลาคัดลายมือนักเรียนจะต้องคัดตามต้นแบบที่มีให้นะเดี๋ยวส่งที่คุณครูแล้วก็อีก1เรื่องฝากเอาไว้ก็คือให้ไปฝึกท่องอาขยานได้ไหมได้เดี๋ยวเจอกันครั้งต่อไปก่อนเข้าสู่บทเรียนจะต้องท่องอาขยานบทนี้ให้ครูฟังอีก1รอบเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะกลุ่มที่5เป็นไงบ้างวันนี้เรียนโอเคไหมโอเคกลุ่ม2เป็นยังไงได้อยู่ใช่ไหมกลุ่มที่1เป็นไงลูกวันนี้ได้ไหมได้นะกลุ่ม4ยังโอเคอยู่ไหมโอเคกลุ่มที่3โอเครู้เรื่องทุกกลุ่มเข้าใจแล้วทีนี้อ่ะต่อมาเรามาร่วมกันสรุปบทเรียนกันก่อนที่จะจากกันในชั่วโมงนี้นะครับอ่ะทุกคนวางดินสอก่อนหันหน้ามาคุยกับครูนิดนึงปลายทางนั่งตัวตรงต้นทางนั่งตัวตรงหันหน้ามาสบตาครูสรุปบทเรียนวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างไหนใครอยากจะสรุปเล่าในสิ่งที่เราได้เรียนกันวันนี้พูดเลยลูกพูดเลยใครจะพูดถือไมค์แล้วก็พูดเลยกมลวุฒิก็ได้ไหนลองบอกสิว่าเราได้ทำอะไรกันบ้างในชั่วโมงนี้ทบทวนหน่อยเชิญครับ
1: การท่องบทอาขยานพฤษภพกาศรครับ
0: การท่องบทอาขยานพฤษภพกาศรใช่ไหมเป็นยังไงลูกมันมีคำสอนไหมเรื่องนี
1: ้มีครับ
0: สอนอะไรกับเรา
1: ต้องทำความดี
0: เพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรลูกทำความดีเพื่อให้คนเป็นยังไง
1: ระลึกถึง
0: อะไรนะ
1: ระลึกถึง
0: เพื่อให้คนจดจำเราใช่ไหมอย่างน้อยๆความดีเนี่ยมันก็จะอยู่ติดตัวนะเป็นคำสอนที่เปรียบเทียบกับสัตว์นั่นเองก็คือเขาหรือหนังของสัตว์นะเมื่อตายไปก็ยังเป็นประโยชน์คนก็เหมือนกันเมื่อตายไปก็ยังให้เหลือความดีไว้เป็นประโยชน์บ้างหรือให้คนได้กล่าวถึงบ้างขอบคุณมากกมลวุฒินั่งลงอ้าวทีนี้นะมาถึงกิจกรรมทบทวนในใครช่วยกันบอกได้ไหมว่าเราจะเติมคำอะไรลงไปให้มันเต็มได้บ้างเป็นบทที่ถูกต้องทุกคนปิดหนังสือก่อนตอนนี้ครูจะสุ่มถามดีกว่าปิดนะปิดหนังสือแล้วก็ช่วยกันบอกนะอะไรหายไปวรรคแรกพฤษภพ
2: ระ
0: ช่วยกันสะกดเร็วรอพฤษภพกาศรอีกุญชรอัน

0: ปลดปรงแสดงว่ายังจำได้อยู่ต่อไปคำว่าอะไร
1: โท
0: โทนสะกดมาสระโอททหารททหารนอหนูและตอเต่าไม้ทันทคาตโทโทนเสน่งคงสำคัญหมายจุดๆในอะไรนะ
1: ใน
0: กายมีต่อไปคำไหนหายไป
1: นรชาต
0: แต่เวลาอ่านนักเรียนต้องอ่านแบบเชื่อมนิดนึงเราจะอ่านว่านรชาติวางวายต่อด้วย
1: มะลาย
0: สิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต
1: ่
0: ชั่วดีและก็สุดท้ายคือประดับไว้ใน
1: โลกา
0: วรรคสุดท้ายประดับไว้ในโลกาใช่ไหมลูกเดี๋ยวครูขีดแก้ไขนะในโลกาก่อนจากกันวันนี้ขออีกหนึ่งรอบแบบไพเราะที่สุดปลายทางด้วยนะ1 2 3

ุดยอดมากถือว่าประสบความสำเร็จนะในชั่วโมงนี้เด็กๆจำได้หมดเลยใช่ไหมเติมคำที่หายไปได้แล้วก็ท่องอาขยานได้ไพเราะมากนะเดี๋ยวไปฝึกท่องด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเลือกกันว่าเราจะเลือกบทอาขยานบทใดมาสอบเดี๋ยวคุณครูขอสอนบทอาขยานบทเลือกให้ครบทุกบทก่อนนะแล้วค่อยมาเลือกกันนะครับก็ฝากเอาไว้ทั้งต้นทางและก็ปลายทางเดี๋ยวเราจะประเมินการท่องบทอาขยานในขั้นต่อไปด้วยนะครับทีนี้จะจากกันในชั่วโมงนี้นะครับขอให้โรงเรียนปลายทางได้เตรียมใบความรู้ที่2เรื่องการอ่านแล้วก็การท่องจำบทอาขยานเหมือนเดิมแล้วก็ใบงานที่8เรื่องไพเราะอาขยานนะเรายังมีบทอาขยานอีก1บทที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้แล้วก็ท่องจำก็คือปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราดีมากเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปกับเรื่องห้องสมุดป่าเป็นชั่วโมงที่4นะครับพบกันกับการท่องบทอาขยานเช่นเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ดพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่1ซื่อสัตย์สุดจะจริงใจต่อกัน
1: ทำยังไงดีพี่ร่มเย็นเราต้องโดนดุแน่ๆเลย
2: มีอะไรกันเหรอหลาน
0: ๆพวกเราทำใจกันแต่ครับแต่ไม่กล้าบอกคุณแม่กลัวโดนดุครับ
2: ยายว่าหลานๆควรจะมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นนะทำผิดก็ต้องยอมรับผิดและความซื่อสัตย์ยังเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมักจะประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้านะเพราะจะได้รับความเชื่อถือความไว้วางใจจากผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นลุงสันคนขับแท็กซี่เก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารที่ลืมไว้บนรถได้ลุงสันรีบนำกระเป๋าสตางค์กลับมาส่งคืนให้เจ้าของเจ้าของซาบซึ้งกับการกระทำของลุงสันจึงขอเบอร์โทรศัพท์ลุงสันไว้เพราะเห็นว่าลุงสันเป็นคนซื่อสัตย์พร้อมจะสนับสนุนลุงด้วยการใช้บริการรถแท็กซี่ของลุงและบอกต่อเรื่องราวดีๆของลุงให้คนมาใช้บริการแท็กซี่ของลุงสัน
3: ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดนี้ขึ้นในตนเองเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงการมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อผู้อื่นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติแต่ความซื่อสัตย์จะได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนมีเกียรติได้รับความไว้วางใจได้รับการยอมรับและเชื่อถือ
2: ถ้าคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยชาติพัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันแล้วประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมากจ้ะ
1: แสดงว่าคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแต่ยังสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและประเทศชาติด้วย
4: งั้นเราสองคนไปบอกคุณแม่กันเถอะเป็นสุ
3: ข ดีมากร่มเย็นเป็นสุขตาภูมิใจในตัวพวกหลานจริง
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระกันนะครับครูมีภาพสถานที่มาให้นักเรียนได้รับชมกันนะครับนักเรียนปลายทางก็ด้วยนะครับถ้าหากว่ารู้จักสถานที่เหล่านี้ก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้นะครับหรือคุณครูปลายทางอาจจะเสริมความรู้ให้กับนักเรียนก็ได้นะครับใน3สถานที่ด้วยกันอ่ะเรามาดูสถานที่ที่1นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นสถานที่อะไรดูจากภาพแล้วเนี่ยตรงกลางเนี่ยสีทองๆเนี่ยมันเป็นอะไรนักเรียน
1: เป
0: ็
1: นอะไร
0: เอ่ยเป็นเจดีย์ใช่ไหมส่วนบริเวณรอบๆก็จะเป็นตึกใช่ไหมเป็นอาคารนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นสถานที่สำคัญอะไรมีใครทราบบ้างอะไรนะเจดี

0: ทองยังไม่ใช่นะครับนักเรียนปลายทางมีใครทราบบ้างครับว่าสถานที่นี้คือที่ไหนคืออะไรนะครับเอาละครับนักเรียนเรามาตั้งใจดูเนาะสถานที่นี้ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมอำนาจหนึ่งในประเทศเลยนะครับที่นี่เราเรียกว่ารัฐสภานะครับรัฐสภามีชื่อนะครับสัปยสภาสถานนี่คือชื่อของสถานที่นี้มีไว้ทำไมมีไว้เอาไว้ประชุมนะครับประชุมส.ส.หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชุมส.ว.สมาชิกวุฒิสภานะครับเป็นการประชุมรวมกันของฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในขั้นตอนต่อไปนะครับนักเรียนอยู่ที่ไหนทราบหรือเปล่าเอ่ยแน่นอนว่ากรุงเทพในประเทศไทยของเรานะครับถ้าเป็นกระทรวงเป็นสถานที่สำคัญนะครับเป็นสถานที่ที่เอาไว้เกี่ยวข้องกับราชการไทยเนี่ยมักจะอยู่ที่เมืองหลวงของประเทศไทยก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับสถานที่นี้ก็เช่นเดียวกันรัฐสภาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเอาไว้ประชุมนะครับของส.ส.และส.ว.ต่อไปอีกที่หนึ่งมีใครคุ้นบ้างเนี่ยสถานที่นี้อะไรเอ่ยดูจากภาพแล้วเป็นอะไรน่าจะเป็นอะไรเป็นปราสาทเป็นอะไรอีกแล้วคิดว่าเป็นอะไรโรงเรียนไม่มีใครรู้เลยเหรอเคยเห็นในข่าวในอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าภาพนี้ไม่เคยเลยเคยเห็นจะมีบุคคลนะครับจะมีการถ่ายรูปรวมกันแล้วก็มีบุคคลเนี่ยมานั่งมายืนนะครับอยู่หน้าตึกนี้เพื่อเป็นการถ่ายรูปนะครับเราเรียกเป็นการถ่ายรูปแบบชุดปกติขาวนะครับบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมีหน้าที่ในการบริหารประเทศนะครับเอาละครับสถานที่นี้นั่นก็คือทำเนียบรัฐบาลทำเนียบรัฐบาลนะครับตึกนี้เราใช้ชื่อว่าตึกไทยคู่ฟ้านะครับเป็นสถานที่เอาไว้ให้กับนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีบริหารประเทศทำงานอยู่ในทำเนียบรัฐบาลนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอำนาจสำคัญนะครับในประเทศไทยต่อไปเรามาดูสถานที่สุดท้ายมีชื่อบอกด้วยสถานที่นี้คืออะไรเอ่ยศาลศาลที่ครูนำมานั้นคือศาลอะไรเอ่ยศาลฎีกานะครับซึ่งเป็นศาลสูงสุดของศาลยุติธรรมนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยมีหลายศาลมากเลยนักเรียนมีศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองนะครับศาลยุติธรรมนะครับซึ่งศาลยุติธรรมเนี่ยก็จะมีแบ่งออกเป็น3ระดับอีกศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และสุดท้ายคือสูงสุดคือศาลฎีกานะครับนี่คืออำนาจในประเทศไทยที่อยู่รวมกันทั้ง3ที่นี้ทำไมครูพูดถึงอำนาจนะครับเพราะวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยนะครับมีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวนักเรียนติดตามชมนะครับทีนี้นักเรียนจากภาพนักเรียนเห็นแผนที่นี้ไหมแผนที่นี้เป็นแผนที่ประเทศอะไรเอ่ย
1: ประเทศไทย
0: ประเทศไทยนะครับถามว่ามีคำถามอยู่1คำถามประเทศไทยเป็นประเทศหรือเป็นรัฐระหว่างรัฐกับประเทศอะไรมีฐานะมากกว่ากันใครทราบบ้างรัฐนะคะนักเรียนรัฐจะมีฐานะมากกว่าประเทศเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะบางประเทศไม่มีองค์ประกอบนะครับในความเป็นรัฐเดี๋ยวเรามาดูว่าองค์ประกอบของรัฐนั้นจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างและประเทศไทยนั้นเป็นประเทศหรือว่าเป็นรัฐกันแน่อย่างแรกนักเรียนต้องมีอะไรประชากรถ้าไม่มีประชากรอยู่อาศัยเราก็ไม่เรียกว่าเป็นรัฐนะครับนักเรียนต่อไปเมื่อมีประชากรแล้วประชากรที่ครูพูดถึงรวมทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่นะครับรวมหมดเลยรวมถึงคนต่างด้าวด้วยคนต่างด้าวคือคนที่เข้ามาอยู่ในประเทศของเรานะครับต่อไปดินแดนแน่นอนว่าจะต้องมีดินแดนอาณาเขตที่แน่นอนชัดเจนเล็กได้ไหมนักเรียนได้ไหมได้นะครับได้เรามีดินแดนใช่ไหมเรามีประชากรและต่อไปลำดับที่3

0: 3องค์ประกอบของรัฐจะต้องมีรัฐบาลรัฐบาลมีไว้ทำอะไรนักเรียนรัฐบาลมีไว้ทำอะไรทำอะไรเอ่ยคณะรัฐมนตรีนายกเขามีไว้ทำอะไรทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเขานั่นก็คือบริหารประเทศนั่นเองทำให้ทำยังไงก็ได้ให้ประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับเป็นการบริหารประเทศทีนี้3อย่างนี้คือองค์ประกอบของรัฐทีนี้อีก1องค์ประกอบนี่คือจุดสำคัญเลยถ้าประเทศไหนไม่มีถือได้ว่าไม่ใช่รัฐแต่เป็นเพียงประเทศนะครับเรามาดูคำนี้นักเรียนอำนาจอธิปไตยนะครับอำนาจอธิปไตยคืออำนาจสูงสุดที่ประชาชนหรือว่าบุคคลที่มีอำนาจในประเทศนั้นเป็นผู้ถือครองอยู่ไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของใครไม่ได้อยู่ขึ้นกับเมืองใดเมืองหนึ่งนะครับมีอำนาจเป็นของตนเองถามว่าประเทศไทยของเรามีครบไหม
1: ครบ
0: เรามีประชากรไห
1: ม
0: มีเรามีประชากรเกือบ65ล้านคนนะครับในอนาคตต่อไปเรื่อยๆอาจจะมีถึง70ล้านคนเรามีดินแดนไห
1: ม
0: มีนะครับเรามีรัฐบาลไห
1: ม
0: มีเรามีอำนาจอธิปไตยไห
1: ม
0: มีนะครับนักเรียนอย่างที่ครูบอกว่ามีบางประเทศนักเรียนเขามีประชากรเขามีดินแดนเขามีรัฐบาลในการบริหารประเทศแต่เขาอำนาจเป็นของตนเองเพราะเขานั้นเป็นเมืองขึ้นหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศใดประเทศหนึ่งที่เป็นประเทศที่ปกครองเขาอยู่นะครับนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างประเทศกับรัฐนะครับทีนี้เราพูดถึงอำนาจอธิปไตยก็ขอถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของใครนักเรียนเป็นของใครเอ่ยนักเรียนปลายทางตอบได้เลยนะครับอำนาจอธิปไตยนั้นเป็นของใครเป็นของใครนะประชาชนใช่ไหมครับซึ่งอำนาจอธิปไตยนั้นนะครับนักเรียนจริงๆแล้วเราจะต้องวงเล็บไว้ว่าของประเทศไทยด้วยนะอำนาจอธิปไตยในประเทศไทยนั้นเป็นของประชาชนเพราะว่าในรัฐธรรมนูญมาตรา3นะครับได้ระบุไว้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางขออภัยครับทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนักเรียนเรานั้นเคยอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับนักเรียนและเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับอย่างที่บอกว่าอำนาจอธิปไตยนั้นเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนักเรียนดูนะประชาธิปไตยใครเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดนักเรียนประชาชนนั่นเองนะครับอำนาจสูงสุดนั้นอยู่ที่ประชาชนแต่นักเรียนมาดูฝั่งนี้ระบอบการปกครองที่ชื่อว่าสมบูรณาญาสิทธิราชถ้าแปลรวมคือกษัตริย์เป็นผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับถามว่าอำนาจอธิปไตยนั้นจะอยู่ที่ใคร
1: อย
0: ู่ใครเอ่ยอยู่ที่ใครครับอยู่ที่พระมหากษัตริย์ใช่ไหมอ่ะขอถามก่อนนักเรียนประเทศไทยณตอนนี้ปัจจุบันนี้เราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราช
1: ประชาธ
0: ิปไตยประชาธิปไตยเราทุกคนเท่าเทียมกันไหมเท่าเทียมกันครูและนักเรียนเท่าเทียมกันไหมเรามีศักดิ์ศรีความเป็นคนเหมือนกันไหมมีเหมือนกันเรามีสิทธิมีเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันนะครับดังนั้นอำนาจอธิปไตยของประเทศไทยนั้นนะครับเรามาดูอำนาจอธิปไตยของประเทศไทยนั้นเราจะแบ่งออกเป็น3อำนาจใหญ่ๆด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง3อำนาจนี้เขามีหน้าที่ ถ่วงดุลและตรวจสอบนะครับเป็นการถ่วงดุลและตรวจสอบกันเองนะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างอำนาจอธิปไตยในด้านที่1 นั่นก็คืออำนาจนิติบัญญัติคำว่านิตินักเรียนคือกฎหมายการออกกฎหมายอำนาจนี้นะครับเป็นอำนาจที่อยู่ในรัฐสภานะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันอำนาจที่2คืออำนาจบริหารนักเรียนใครบริหารประเทศนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีใช่ไหมนายกและคณะรัฐมนตรีจะต้องใช้อำนาจบริหารและสุดท้ายอำนาจสุดท้ายคืออำนาจตุลาการอำนาจตุลาการคืออำนาจของศาลนั่นเองศาลมีหน้าที่พิพากษาคดีใช่ไหมนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันมาเจาะลึกของอำนาจแต่ละอำนาจกันนะครับอำนาจที่1คืออำนาจนิติบัญญัติอย่างที่ครูบอกแล้วว่านิติบัญญัติก็คือการออกกฎหมายนะครับอำนาจนิติบัญญัตินั่นก็คืออำนาจของรัฐสภานักเรียนตั้งใจฟังนะเดี๋ยวจะมีเกมมาให้นักเรียนเล่นด้วยผู้ใช้อำนาจนี้ในการออกกฎหมายและมีอำนาจในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารนี่คืออำนาจของนิติบัญญัติพูดรวมๆคืออำนาจนิติบัญญัตินั้นใช้ผ่านรัฐสภาซึ่งรัฐสภาก็คือสส.สว.สส.คนที่เราเลือกตั้งไปนั่นเองนะครับเป็นผู้ใช้อำนาจนั้นนะครับต่อไปอำนาจที่2อำนาจนี้เป็นอำนาจบริหารอำนาจในการบริหารนั้นคืออำนาจของผู้บริหารตัวอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีผู้ซึ่งใช้อำนาจนั้นในการบริหารและจัดการให้บ้านเมืองดำเนินไปอย่างสงบสุขนะครับต่อไปนักเรียนอำนาจตุลาการอำนาจตุลาการนั่นก็คืออำนาจของศาลผู้ทรงสิทธิ์ในการใช้อำนาจอธิปไตยเพื่อพิจารณาอรรถคดีต่างๆและออกคำสั่งในการบังคับโทษให้เกิดแก่ผู้กระทำผิดนะครับทีนี้เรามาดูโดยรวมกันนักเรียนอำนาจอธิปไตยนั้นแบ่งออกเป็น3ฝ่ายด้วยกันฝ่ายแรกนะครับคืออำนาจนิติบัญญัติคนที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติคือใครเอ่ยรัฐสภาใช่ไหมรัฐสภานั้นประกอบไปด้วยส.ส.และส.ว.ซึ่งเขามีหน้าที่ออกกฎหมายตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลต่อไปนักเรียนอำนาจบริหารคนที่ใช้อำนาจบริหารนั้นคือคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีนะครับโดยเขามีหน้าที่บริหารประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและสุดท้ายคืออำนาจตุลาการผู้ที่ใช้อำนาจตุลาการนั้นก็คือศาลนั่นเองนักเรียนซึ่งศาลมีหน้าที่ในการตัดสินคดีความตามกฎหมายนะครับอย่างที่ครูบอกแล้วทั้ง3อำนาจนี้เขาเช็คแอนด์บาลานซ์กันเช็คก็คือตรวจสอบและทวงดุลอำนาจกันนะครับโดยฝ่ายนิติบัญญัตินั้นควบคุมฝ่ายบริหารโดยเขาจะเป็นคนเลือกนายกรัฐมนตรีและการอภิปรายไม่ไว้วางใจการตั้งงบประมาณต่างๆตั้งกระทู้ถามนะครับนี่คือการทวงดุลอำนาจกันส่วนฝ่ายบริหารก็ควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติโดยการยุบสภาเลือกตั้งใหม่นะครับส่วนต่อไปฝ่ายตุลาการควบคุมฝ่ายบริหารพิจารณาคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีความผิดในคดีอาญาใช้อำนาจรัฐนอกเหนือจากกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับนี่คือการถ่วงดุลอำนาจกันเราเรียกว่าเช็คแอนด์บาลานซ์นะครับแต่ละอำนาจก็จะมีการถ่วงดุลกันไม่มีใครมีอำนาจเหนือกว่าใครนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะครับพระองค์มีพระบรมราโชวาทอย่างนี้นะครับนักเรียนในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้นี่ก็คือ พระบรมราโชวาทของรัช

การที่9นั่นเองนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเรามีอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของประชาชนคนไทยทุกคนดังนั้นเราจะต้องใช้อำนาจนั้นในทางที่ดีใช่ไหมนักเรียนเราจะนำอำนาจนั้นไปให้คนที่ไม่ดีคนชั่วไม่ได้นะครับนักเรียนดังนั้นเนี่ยเขาจะบริหารบ้านเมืองเนี่ยไม่มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็บ้านเมืองเราจะถดถอยนะครับทีนี้ต่อไปนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันดีกว่าให้นักเรียนปลายทางนะครับสังเกตและเรียนรู้สามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะครับส่วนนักเรียนต้นทางหยิบบัตรคำขึ้นมาครับโดยเกมนี้มีชื่อว่าตอบได้ให้คะแนนอำนาจอธิปไตยจะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับโดยจะมีคำถามให้นักเรียนนะครับครูจะขึ้นเวลา10วินาทีนักเรียนต้องฟังกติกานะครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งกติกาคือเมื่อครูเปิดสไลด์ปุ๊บเวลาจะเดิน10วินาทีต้องรอให้เวลาหยุดก่อนจึงสามารถยกแผ่นป้ายได้นะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1กันก่อนเอาล่ะนะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูเลยครับหน้าที่มีหน้าที่ออกกฎหมายเวลาหมดจึงสามารถยกได้นะครับครูจะดูนะว่าใครจะยกเป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่4กลุ่มที่4บอกว่าอำนาจอะไรครับอำนาจนิติบัญญัติอย่างที่บอกว่าผู้ที่มีหน้าที่ออกกฎหมายคืออำนาจนิติบัญญัติโอเคต่อไปข้อที่2ทุกคนเอาป้ายลงนะครับมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบได้เลยนะครับกลุ่มที่1กลุ่มที่1ตอบว่าอำนาจตุลาการถูกต้องครับผู้ที่มีอำนาจในการพิพากษาคดีนะครับก็คือศาลโดยศาลใช้อำนาจตุลาการนั่นเองต่อไปข้อที่3เตรียมตัวนะครับอำนาจของรัฐสภาคืออำนาจอธิปไตยในด้านใดข้อไหนนะกลุ่มที่5กลุ่มที่5ยกอำนาจอะไรครับอำนาจบริหารใช่หรือเปล่าเอ่ยเรามาดูข้อนี้ถามว่าอำนาจของรัฐสภาคืออำนาจอธิปไตยในข้อใดในด้านใดรัฐสภาประกอบไปด้วยส.ส.และส.ว.มีหน้าที่ออกกฎหมายผู้ที่มีหน้าที่ออกกฎหมายต้องใช้อำนาจอะไรครับนิติบัญญัตินะครับต่อไปข้อที่4มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลใครมีหน้าที่ตรวจสอบนะกลุ่มที่3กลุ่มที่3บอกว่าฝ่ายอะไรครับฝ่ายบริหารใช่หรือเปล่าเอ่ยเรามาดูคำถามใครที่มีหน้าที่ในการทำงานใครมีหน้าที่ในการทำงานอยู่ในรัฐบาลก็คือฝ่ายบริหารนั่นเองดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารคือนิติบัญญัตินะครับเขาเป็นการถ่วงดุลอำนาจกันไม่เป็นไรนักเรียนต่อไปข้อที่มีหน้าที่ในการบริหารประเทศข้อนี้ง่ายนะครับใครเอ่ยมีหน้าที่ในการบริหารประเทศกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1ตอบอะไรเอ่ยอำนาจอะไรครับอำนาจบริหารอำนาจบริหารก็คือผู้ที่ใช้อำนาจนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะครับต่อไปข้อที่6เตรียมตัวนะครับทุกคนเงียบก่อนเตรียมตัวข้อที่6ไปอำนาจของศาลคืออำนาจอธิปไตยในด้านใดศาลใช้อำนาจอะไรนะ

0: ่ะครูจะให้สัญญาณนะ3 2 1กลุ่มที่5ครับอำนาจตุลาการยอดเยี่ยมมากครับต่อไปข้อที่7นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีใช้อำนาจอธิปไตยในด้านใดเตรียมตัวนะครับกลุ่มที่กลุ่มไหนยกก่อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาละตอนนี้ครูเริ่มตาลายแล้วตอนนี้อ้าว3 2 1กลุ่มที่5กลุ่มนี้ใช้อำนาจอะไรครับนิติบัญญัติอ่ะทุกคนดูชอยดูคำถามก่อนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเขามีหน้าที่อะไรบริหารแสดงว่าเขาต้องใช้อำนาจอะไร
1: บริหาร
0: บริหารข้อนี้จะต้องใช้อำนาจบริหารต่อไปข้อที่8ศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมใช้อำนาจอธิปไตยในด้านใดเตรียมตัวนะครับให้มีเสียงก่อนนะถึงยกกลุ่มที่5อำนาจตุลาการตอนนี้ถูกต้องแล้วนะครับยอดเยี่ยมมากครับต่อไปข้อที่9ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในอำนาจอธิปไตยด้านใดกลุ่มที่5เช่นเดิมนะครับนั่นก็คืออำนาจนิติบัญญัตินะครับเราเลือกตั้งส.ส.เข้าไปเพื่อให้ส.ส.นั้นใช้อำนาจนิติบัญญัติในการออกกฎหมายนะครับสุดท้ายเรามาดูกันสุดท้ายใครกลุ่มใดจะเป็นคนได้คะแนนไปอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศประกอบไปด้วยอะไรบ้างต้องรอให้เสียงสุดท้ายดังก่อนนะเอาล่ะนักเรียนทุกคนดูซิว่าเรายกอะไรกันอำนาจบริหารอำนาจบริหารอำนาจตุลาการดูคำถามใหม่นักเรียนอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศประกอบไปด้วย3อำนาจด้วยกันก็คืออำนาจบริหารตุลาการและนิติบัญญัติเอาลงเอาลงเอาลงเอาลงจบไปแล้วนะครับสำหรับเกมที่เราได้เล่นกันไปถือว่าเป็นการทบทวนนะครับทีนี้ต่อไปเราเข้าสู่กิจกรรม I can do it นะครับฉันทำได้โดยครูจะให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในแผ่นภาพความคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับโดยให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมขึ้นมานะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเขียนลงไปได้เลยครับและเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

หมดเวลาแล้วครับนักเรียนครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงขั้นสรุปหนูทำได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันดีกว่าโครงสร้างของอำนาจอธิปไตยที่แบ่งออกเป็น3อำนาจนั้นคืออะไรบ้างเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยนะครับเรามาดูอำนาจอธิปไตยนะครับอำนาจอธิปไตยนั้นแบ่งออกเป็น3อำนาจด้วยกันคืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการโดยอำนาจนิติบัญญัตินั้นผู้ที่ใช้อำนาจนี้คือรัฐสภารัฐสภามีหน้าที่ออกกฎหมายตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนะครับต่อไปอำนาจบริหารผู้ที่ใช้อำนาจนั้นคือคณะรัฐมนตรีซึ่งประกอบไปด้วยคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่อะไรเอ่ยนายกของเรามีหน้าที่บริหารประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดสุดท้ายอำนาจตุลาการตุลาการนะครับจะใช้อำนาจผู้ที่ใช้อำนาจนั้นคือศาลนะครับนักเรียนศาลจะมีหน้าที่ในการตัดสิน

คดีความให้ถูกต้องตามที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้บัญญัติกฎหมายไว้นั่นเองนะครับนี่ก็คือการให้นักเรียนได้มาเห็นกันว่าเอ๊ะอำนาจอธิปไตยของไทยนั้นมีการถ่วงดุลและตรวจสอบกันอย่างไรบ้างนะครับก็ได้แก่อำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนั่นเองนะครับทีนี้เรามาประเมินตนเองกันดีกว่านะครับประเมินตามสภาพจริงเลยนะครับนักเรียนระบุโครงสร้างของอำนาจอธิปไตยถ้านักเรียนระบุได้ถูกต้องชัดเจนนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนยังไม่รู้บางส่วนนักเรียนยังไม่อธิบายยังไม่เข้าใจว่าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนั้นมีหน้าที่ทำอะไรประเมินให้ตัวเองพอใช้แต่ถ้านักเรียนบอกว่าไม่รู้เลยว่าทั้ง3อำนาจนั้นมีอำนาจอะไรบ้างใช้อำนาจผ่านใครและมีหน้าที่อะไรไม่ทราบเลยประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เก่งมากครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงมีไหมไม่มีนะครับยอดเยี่ยมครับต่อไปนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้การเกี่ยวกับประชาธิปไตยในโรงเรียนนะครับทีนี้สำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: สนุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าคุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: เป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่

เลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
0: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันทร์สุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูหลาล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
1: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
0: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยๆให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
1: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกๆเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม่

0: ็เพราะว่า
1: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
1: คุกกี้มาร์ติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
3: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
4: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
3: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
4: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
3: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่
4: ะ
3: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
4: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะแล้วก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
3: แล้วข้อ3นะคะ
4: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
3: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป้
4: หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
3: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
4: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
3: เช่นยังไงคะ
4: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้หรือยังคะ
3: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
4: ใช่แล้วล่ะค่ะ
3: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนชั้นป.5ได้ลองเล่นกันค่ะโดยตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บสีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแทงเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆ เห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู

0: 3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
1: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูหลา
0: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแต่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
1: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
0: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
1: อ๋อมันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
1: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูลาม
0: าดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
1: มาเริ่มกันเลยค่ะ
0: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
1: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูหลา
0: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
1: คำตอบของเราก็
0: คือหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
1: เป็นข้อความที
0: ่ที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะ
1: เพราะว่า
0: อะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
1: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
0: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
1: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
0: อะไรคะคุณครูเป้
1: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
0: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
1: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป
1: ้หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
0: คำตอบคือ
1: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
0: อะไรคะ
1: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
1: ข้อ3เลยค
0: ่ะข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
1: ข้อความที่2แล้วค่ะคุณครูล่ะ
0: ข้อความที่2ก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
1: ส่วนข้อความที่3
0: ข้อความที่3ก็คือนำเข้าจากยุโรป
1: แล้วข้อความสุดท้าย
0: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่1ดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ไหนๆๆใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
0: นี่ค่ะนี่ๆข้างหน้า
1: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
0: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
1: ใช่แล้วนะคะครูล้าแล้วข้อความที่2ล่ะคะ
0: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณครูล้าง
0: ั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า

0: ตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
1: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูล่ะ
0: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวตั้งใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
1: ข้อความที
0: ่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
0: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
1: เพราะอะไรกันนะ
0: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
1: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
0: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
1: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
0: งั้นเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
1: ค่ะเฉลยเลยค่ะ
0: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็กๆ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูล่ะหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
0: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5 เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
1: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
0: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
1: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
0: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
1: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
0: 2นิ้ว
1: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: บอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
0: 3 2 1
1: ยกเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์แล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
0: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
1: ้คำตอบของเรานะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูลานะแล้วข้อสุดท้ายของเรานะคะ
0: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
1: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
0: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือข้อคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
1: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูละถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
0: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
1: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล่ะ

0: ขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเราสองคนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
0: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะ
1: เด็ก
0: ๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลามั้ยคะ
1: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่ค่ะนี่ค่ะ
1: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
0: โอ้
1: ยกมือเลยค่ะ
0: โอ้โหเต็มเลยทำไม
1: เดี๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็คือ
0: ของใครคะ
1: ครูเป้นั่นเอง
0: ทำไมล่ะ
1: เพราะว่านมของคุณครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะหรือว่ายังไง
0: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
1: เคล็ดลับของคุณครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเราน
0: ี่เอง
1: ค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นคะไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
0: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
0: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
1: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
0: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของคุณครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ย มันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
0: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุบันโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
1: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมา1ชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะจากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
0: Facebook
1: TikTok
0: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
1: พร้อมติดแฮชแท็ก
0: ป .5 มารีวิว
1: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูและก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: จากเรื่องราวทั้งหมดที่ครูได้เล่าให้พวกเธอฟังจะเห็นได้ว่าคนเราได้มีการนำแมลงมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างมากมายและพวกเธอรู้ไหมว่าแมลงบางชนิดยังมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศด้วยนะมีใครตอบครูได้ไหมครับว่าแมลงชนิดไหนที่สามารถบอกถึงความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได้
2: ไม่ทราบครับ
1: ถ้าอย่างนั้นคุณครูจะให้ครูสมศรีเล่าให้ฟังถึงแมลงที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมกันนะครับ
3: เด็กๆจ๊ะพวกเรารู้จักหิ่งห้อยกันไหมจ๊ะ
2: รู้จักครับคือแมลงที่มีแสงสว่างสวยๆในตอนกลางคืนใช่ไหมล่ะคะ
3: ถูกต้องแล้วจ้าเด็กๆนั่นคือหิ่งห้อยซึ่งเป็นแมลงอีกชนิดหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได้เพราะตลอดวงจรชีวิตของหิ่งห้อยนั้นจะต้องอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้แหล่งน้ำสะอาดและบริเวณที่ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์เช่นในพื้นป่าลำธารหรือตามริมแม่น้ำลำคลองและป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีแมลงอีกหลายชนิดนะคะที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเช่นด้วงมูลสัตว์ไปกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลหรือมดที่กินซากพืชและซากสัตว์เป็นอาหารทำให้เกิดการย่อยสลายกลายเป็นแร่ธาตุบนดินและที่สำคัญพวกเธอรู้ไหมว่าในอนาคตอันใกล้นี้แมลงจะกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าจับตามองเพราะจากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ระบุว่าเรามีแหล่งอาหารชั้นยอดสำหรับมนุษย์ที่จะทำให้โลกพ้นจากวิกฤตจากการขาดอาหารได้ในอนาคตดังนั้นแหล่งอาหารชั้นยอดสำหรับมนุษย์คืออะไรคะ
2: แมลงค่ะ
4: แมลงค่ะ
3: ถูกต้องแล้วค่ะเก่งกันทั้งสองคนเลยนะคะ
2: โอ้โหถ้าอย่างนั้นแมลงตัวเล็กๆก็มีประโยชน์ต่อพวกเรามากมายเลยใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์หรือการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆหรือช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ทั้งผมและฟ้าใสก็ได้รู้จักแมลงกันมากขึ้นแล้วนะครับแล้วพวกเพื่อนๆล่ะครับรู้จักแมลงชนิดต่างๆมากขึ้นกันแล้วหรือยังล่ะครับ

0: อนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: Safety 4-0
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิด -19 ค่ะขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตกำลังสูงขึ้นขณะที่ระยะเวลาหลังจากพบว่าติดเชื้อแล้วเสียชีวิตก็สั้นลงนะคะ

0: แต่เพราะสังคมไทยคือสังคมแห่งการแบ่งปันจึงก่อให้เกิดพลังของเหล่าจิตอาสาที่ต่างก็ออกมาช่วยเยียวยาเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อพาคนไทยข้ามผ่านวิกฤตอันเลวร้ายนี้ไปได้ด้วยรอยยิ้ม
1: ในมุมมองผมคิดว่าถ้าช่วยได้

0: ก็ดีนะคนละไม้คนละมือแล้วกันคืออย่างนี้ครับผมก็เอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่เราทำได้แต่ว่าถ้าเราได้กลับมาเป็นรอยยิ้มเนี่ยก็คงจะรู้สึกดีขึ้นหรือเป็นความขอบคุณผมก็ชื่นใจแล้ว
1: การช่วยเหลือคนเรารู้สึกภูมิใจนะที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เขาไม่มีโอกาสเหมือนเราอะแล้วเรามีโอกาสมีความรู้ที่จะไปช่วยคนอื่นอย่างนี้ครับอันนี้คือความภาคภูมิใจที่จิตอาสาทุกคนมีอยู่แล้วในตัวภาพสะท้อนที่เขามีต่อเราเนี่ยก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่เขามีความรู้สึกดีๆให้กับเรา
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ในตอนพิเศษฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นภาพของเหล่าจิตอาสาที่ได้เสียสละแรงกายของตัวเองเพื่อจะไปเติมพลังใจให้กับผู้ที่ประสบกับปัญหาโควิด-19 ต้องขอขอบคุณเหล่าจิตอาสาทุกท่านมากๆนะคะ
3: ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องขอขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันในเหตุวิกฤตอะไรแบบนี้ในประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเสมอคือคนไทยไม่ทิ้งกันดังนั้นนะครับวันนี้ในรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good วันนี้ครับเราจะมาคุยกับจิตอาสา5ท่านด้วยกันซึ่งเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นผู้มีชื่อเสียงในหลายๆวงการพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับคุณบุ๋มปนัดดาคุณอาร์ตพสุทธิ์คุณสมจิตจงจอหอน้องเกรซและหมอแลปแพนด้า
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างครับได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นี้ยังไงบ้างครับเริ่มที่น้องเกรซก่อนเลยดีกว่า
4: ก็กลายเป็นคนว่างงานเลยค่ะไม่ได้ถ่ายละครแบบมา2เดือนแล้วค่ะอยู่บ้านว่างๆก็กลัวจะว่างเกินไปก็เลยต้องออกจากบ้านไปทำงานด้านอาสา
5: ก็เหมือนน้องเกรซครับรายได้กลายเป็นศูนย์ทันทีครับแล้วก็อย่างที่น้องเกรซบอกคือเราเป็นคนแบบ alert นะครับก็เลยแบบขี้เกียจนอนอยู่บ้านเฉยๆนอนอยู่บ้านก็แบบนิ้วจะแข็งแรงอยู่ไลฟ์สไลด์แต่โทรศัพท์ครับก็เลยแบบทำไงที่มันออกจากบ้านได้แล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมก็เลยเนี่ยแหละน่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดครับ
6: ของผมนี่ส่วนใหญ่เป็นรายการทีวีอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้หยุดนะคะเพราะว่ารายการทีวีต้องมีให้คนดูต่อไปในทุกๆวันแล้วก็ก็มีความเสี่ยงในการออกจากบ้านนะคะที่เราต้องออกจากบ้านด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือลงพื้นที่มาตั้งแต่แรกตั้งแต่ซีซั่นแรกต้องใช้คำว่าซีซั่นแรกเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่มีโควิดมาชีวิตปัตตดาคือเปลี่ยนไป24ชั่วโมงคือเดี๋ยวก็มีโทรศัพท์เดี๋ยวก็จะมีคนโทรเข้ามาทีมงานในแต่ละสาขาก็จะโทรเข้ามาว่าพี่บุ๋มคะจังโรงพยาบาลนี้ขอของอันนี้ยิ่งพอมาทำรถพยาบาลก็ตรงนั้นคนนั้นหายใจไม่ออกแล้วค่ะอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตคือทำงาน24ชั่วโมงเลยค่ะ
7: ผมเองก็อยู่ปากช่องเนี่ยครับอยู่ร้านก็ยังขายของปกติแต่ว่าขายคนก็จะน้อยหน่อยและส่วนหนึ่งก็คือเราก็เห็นความเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์ที่เราทราบนะเพราะที่ปากช่องเองคนก็เป็นโควิดเยอะติดเยอะเราก็เลยร่วมทำจิตอาสานี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ครับ
3: ครับแล้วคุณหมอล่ะครับ
8: แรกๆก็ช่วยหาเตียงครับเพราะว่าเรามีเพจใช่ไหมฮะเป็นช่องทางสื่อสารอย่างดีที่จะทำให้ช่วยหาเตียงได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ออกตรวจโควิดนะครับออกตรวจโควิดเนี่ยช่วงหลังเนี่ยก็ร่วมมือกับวิศวกรนะครับออกแบบรถสวอป3ทางซึ่งวันหนึ่งเนี่ยครับสามารถที่จะสวอปคนไข้ได้เนี่ยประมาณ 3,000 คนต่อวันครับนอกจากนั้นก็ไหนๆใส่ชุด PPE อะไรกันแล้วก็ออกไปแจกของด้วยครับ
2: ทุกท่านบอกว่าได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างพี่บุ๋มเองเนี่ยคือเปลี่ยนไปในทางที่ยุ่งมากกว่าเดิมของเดิมเนี่ยพี่บุ๋มก็ทำงานเยอะอยู่แล้วแล้วก็ช่วยคนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าโควิดนี้ทำให้พี่บุ๋มยิ่งได้มีโอกาสช่วยคนอื่น
6: ก็สำหรับซีซั่น1นะคะก็เริ่มแรกจากการที่เราเห็นคนซื้อหน้ากากกันเยอะมากแล้วเราบอกว่าอุ๊ยราคาหน้ากากแพงขึ้นเยอะเลยแล้วก็ถามคุณหมอนะคะว่ามีอะไรที่ใช้ป้องกันคุณหมอได้บ้างก็เลยมาเรียนรู้เรื่อง PPE ตอนนั้นก็เลยไประดมซื้อ PPE ก็ควักเงินไป2ล้าน4แรกๆเรามีระลอกแรกเนี่ยเราบริจาคไปยังโรงพยาบาลรพสตอสมหน่วยงานต่างๆกู้ภัย440แห่งแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพอมาล็อกดาวน์ใช่มั้ยคะก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็จะเปิดบ้านวันละ400ชุด500ชุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระจายกันไป
2: พี่บุ๋มเองก็ลงมือแพ็คของด้วยตัวเอง ถูกต้องไหมคะ
6: ส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่ใช่
9: เอาละ

0: ำหรับในวันนี้นะคะองค์การทำดียังเดินหน้าต่อนะคะวันนี้ค่ะเราก็กำลังจะแพ็คนี่ใครจะเด็กมากนะจะแพ็คเป็นบุ๊คโคเวอร์นะคะนี่เลยค่ะบุ๊คโคเวอร์300ชุดนะคะ300ชิ้นเอ้ย300คู่นะคะแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกอย่างดีนะคะแล้วก็มีขนมค่ะ50กล่องที่กำลังจะแจกไปทั่วประเทศไทย50โรงพยาบาลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีเฟสชิลนะคะมีดีเฟสชิลวันนี้เลยมีดีเฟสชิลนะคะที่เราจะทำตรงนี้ในถุงมือยาและ PPE รถใหม่ PPE รถใหม่มาแล้วจ้าเดี๋ยวส่งให้เลยนะคะทยอยส่งวันนี้ไม่เสร็จไม่นอนเย้ตอนนี้ก็มีทั้งหมด20จังหวัดนะคะที่ทำเป็นเครือข่ายแบบนี้เพราะว่าพอโควิดเราเดินทางไปไม่ได้ไงไปมอบของเองไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะมีการตั้งเป็นองค์กรทำดี101ตอนนี้มีอะไรเนี่ยเชียงใหม่เชียงรายลำพูนอุตรดิตถ์นครสวรรค์เพชรบูรณ์หน้า101อุดรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในกรุงเทพเราจะแบ่งเป็นเขตก็จะมีแต่ละสาขาที่สมมุติว่าเราก็จะส่งเป็นของไปถึงเขาแล้วเขาก็เอาไปมอบให้กับหมอพยาบาลในพื้นที่โดยที่เราไม่ต้องไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจิตอาสาในทีมงานค่ะก็เอาไปให้พี่คนขับแท็กซี่อย่างมาซีซั่นนี้คนขับแท็กซี่คือตอนที่เขาได้ข้าวไปอ่ะเขายกมือไหว้เขาบอกว่าวันนี้ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าไม่มีลูกค้าขึ้นเลยไม่มีลูกค้าขึ้นรถเลยคือแบบคำพูดแต่ละอย่างที่เราได้รับมาเรารู้สึกแบบโหมันต้องทำต่อเนาะ
1: คุณอาร์ตเห็นพี่บุ๋มทำแล้วคุณอาร์ตเป็นเหมือนพี่บุ๋มเลยใช่ไหมคะคือแพ็คไม่เสร็จไม่นอน
2: ใช่ครับก็ของผมนี่ก็จะบินเดี่ยวฮะบ้านผมอยู่สมุทรสาครแล้วซีซั่นสองที่เขาระบาดเนี่ยเขาระบาดที่สมุทรสาครหนักวันหนึ่งเป็นพันคนผมก็เลยคิดทำยังไงดีเพราะว่าตอนนั้นจังหวัดอื่นก็ยังดีผมก็เลยแบบอ่ะโรงพยาบาลสนามมีที่สมุทรสาครผมก็เลยทำกับข้าวแจก
3: อาร์ตอันนี้คือทำในบ้านเลยเหรอ
2: ทำที่ตึกน้ำพริกครับคือแม่ผมมาทำน้ำพริกขายด้วยไงแล้วก็ไอ้เครื่องที่ผัดอยู่เนี่ยคือเครื่องทำน้ำพริกแล้วผมก็มาอะแดปเอาเพราะว่าผมมาเคยผัดด้วยมือแล้วไม่ไหวคือว่าขนาดผมด้วยใหญ่ๆนะคือผัดไม่ไหวเราก็เลยมาใช้เครื่องเราก็เลยทำได้เยอะ
4: ผัดเองไม่ไหวเพราะว่าหมูเนี่ยประมาณสักเกือบ10โลได้มั้ง10อุ้ยเกินกิโลแม่30โลนะครับอันนี้ครึ่งเดียวแล้วตรงนี้ก็ครึ่งเดียวนะคือผัดเองไม่ไหวแน่นอนต้องใช้เครื่องด้วยนิดหนึ่งนะครับผัดหมูให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็ปรุงรสมาแล้วเข้ากับเตาลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปใส่กล่องบอกก่อนนะที่ทำได้วันละ200-300เนี่ยมีคนทำอยู่4-5คนตรงนี้นะฮะไม่ได้คนทำเยอะแต่เดี๋ยวนิดหน่อยคงมีคนมาช่วยเยอะนะครับ
5: วันนี้เอาข้าวมาให้โรงพยาบาลนะฮะสมุทรสาครเป็นแพทย์หน่วยเคลื่อนที่ตรงนู้นเขาก็จะเป็นที่จุดตรวจนะครับตรงนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่วันนี้ก็ข้าวน่ากินมากเดี๋ยวไปดูนะครับวันนี้ได้ประมาณสักเกือบ400กล่องนะฮะตอนแรกวันนี้จะไปให้แพทย์สนามแต่แพทย์สนามเขาบอกว่าวันนี้มีคนมาบริจาคร่วมด้วยก็เลยวันนี้ก็ลงที่โรงพยาบาลหมดเลยนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับ
1: ตอนที่คุณอาร์ตผัดกับข้าวเห็นพี่สมจิตมองแบบเหมือนจะอยากลองชิมค่ะ
6: ยายไหนกูข้าวเลย
0: ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ
1: หิวเลยใช่ไหมคะค่ะคุณอาร์ตคะผัดแบบนี้เนี่ยเกือบทุกวันไหมคะ
2: ทุกวันครับตอนนั้นทำอยู่ประมาณ30กว่าวันมั้งครับจนสถานการณ์ที่สมุทรสาครดีขึ้นครับแล้วผมก็โชคดีคือผมจะเป็นเหมือนแบบคือจริงๆผมก็มีหลายคนในนี้เป็นครับพี่บุ๋มทำก่อนผมนานมากทำก่อนผมนานมากแล้วก็แบบผมก็แบบเรียนรู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีอะไรเงี้ยคือซีซั่นนี้ผมจะคุยกับพี่บุ๋มหลายครั้งว่าแบบเฮ้ยเจ๊มันจะทำยังไงต่อดีมันจะเป็นยังไงต่อดีอะไรเงี้ยกระทั่งการไปทำข้าวเนี่ยครับก็ฝากถึงคนที่เขาดูอยู่บอกว่าบางทีทำข้าวครับเลือกกล่องใส่ข้าวอ่ะดีๆนิดนึงเพราะว่ากล่องใส่ข้าวที่เป็นโฟมขาวๆเห็นไหมครับที่เป็นโฟมขาวๆอ่ะพอเราทำร้อนๆเข้าไปอ่ะมันเป็นเกิดไอ้น้ำขึ้นไปวางทั้ง4-5ชั่วโมงข้าวมันจะบูดเราเลือกกล่องดีๆหน่อยคือยอมเสียแพงกล่องแพงอีกขึ้นอีกนิดนึงแต่ไม่ใช่กล่องกระดาษนะเป็นกล่องพลาสติกที่มันดีหน่อยอันนั้นอาจจะลดการเสียของข้าวลงได้ครับ
3: แต่ตอนนี้คุณได้ฉายานามใหม่คือม้าเร็ว
2: คือต้องอย่างนี้ครับต้องบอกอย่างนี้คือผมจะเป็นคน หลังๆถ้าเป็นซีซั่นเนี่ยซีซั่นนี้คือที่บอกผมจะอยู่บ้านแล้วก็นั่งอ่านข่าวนั่งอะไรอย่างเงี้ยผมได้รับข่าวสารตอนประมาณแบบ 5:00 นว่าแบบเรือนจํามีติดโควิดแล้วเราก็รู้ว่ากระบวนการของการที่แบบจะไปเบิกของให้หน่วยงานต่างๆมันค่อนข้างยากแล้วเราก็พอมีคนที่ช่วยเราอยู่เราก็เลยเป็นแบบเหมือนม้าเร็วไปส่งก่อนสถานที่ใกล้ๆอย่างเช่นโรงเรือนจําสมุทรสาครกับเรือนจําธนบุรีเนี่ยใกล้บ้านผมก็ไปก่อนเลยแล้วก็สั่งของมารอเพราะว่าอย่างชุด PPE ที่ผมสั่งเนี่ยผมจะได้รับชุดประมาณอาทิตย์ละประมาณแบบ 2,500 ชุดเพราะว่าของผมเนี่ยจะผลิตใหม่แล้วก็เป็นชุดแบบ60แกรมเคลือบนะฮะซึ่งเป็นเคลือบแบบลามิเนตของดีๆเลยครับแล้วก็ผมจะได้รับประมาณแบบ 2,500 ชุดต่อวีคผมก็จะกระจายส่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นใจบุคลากรครับแล้วก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาแบบไม่ได้มีเกราะแต่ถ้าเขามีเกราะป้องกันเนี่ยเขาก็จะทำงานสบายใจขึ้นแล้วเราก็แบบเราไปได้ตอนนี้เราก็ไม่ได้ทำงานก็เอาม้าเร็วแล้วก็ส่งออกไปไม่ต้องทำเรื่องขอไม่ต้องอะไรก็เลยกลายเป็นว่าแผนกม้าเร็วมั้งครับ
3: เนี่ยครับพี่หมวยอันเนี้ยเร็วจนเจ้าหน้าที่เขายังงงนะครับ คืออาร์ตไปถึงก่อนเอาเปิดกระโปรงหลังรถเอาของวางกับพื้นเลยจน
2: ใช่ครับ
3: ระหว่างแจกไประหว่างเอาของลงมาหน้าเรือนจำเริ่มมีโต๊ะมาตั้งเจ้าหน้าที่ผู้จัดโต๊ะวางของบนโต๊ะดีกว่าครับคุณอาร์ต
2: ก็ประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ผมก็จะแบบไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรมากครับพี่ที่มือหน่วยคือบางเรือนจำจะเห็นแบบอย่างเรือนจำที่นนท์เนี่ยคือวางที่พื้นแล้วก็ถ่ายรูปคือบอกก่อนสิ่งที่ถ่ายที่ผมถ่ายรูปเนี่ยผมไม่ได้อยากอวดว่าผมทำดีนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนผมอยากให้คนที่เขาร่วมกับเราอ่ะเขาเห็นว่าผมทำอะไรอยู่แล้วคนที่ร่วมกับเราอ่ะเขาจะสบายใจว่าสิ่งที่เขาร่วมกับเราอ่ะเราเอาไปทำอะไรบ้างแค่นั้นเองครับ
1: ค่ะเรื่องของการช่วยเหลือในมุมของการทำอาหารพี่สมจิตเองก็เป็นฮีโร่แล้วก็เป็นผู้ที่มาช่วยชาวโคราชด้วยทราบว่าพี่สมจิตทำโรงทานแล้วก็ทำอาหารในช่วงที่ชาวโคราชเจอกับปัญหาโควิดค่ะ
7: ครับต้องบอกว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่โควิดเข้ามาถึงประเทศไทยนะครับตั้งแต่รอบแรกเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนั้นเป็นการถือว่าล็อกดาวน์นะครับทุกคนให้อยู่บ้านกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติทีนี้ร้านผมเองเนี่ยเพื่อความป้องกันของลูกค้าเนี่ยผมก็จะไม่ให้เข้ามาที่ร้านให้โทรสั่งแล้วผมเนี่ยไปส่งที่บ้านเองผมกลับเป็นคนที่เสี่ยงมากกว่าเพราะตอนนั้นมันเรื่องของการส่งมันก็น้อยครับที่ปากช่องเนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์การส่งของน้อยผมก็ต้องอาสาเอารถไปส่งเองทุกบ้านเลยก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอยากกินอะไรก็โทรสั่งมาอันนี้คือการทำธุรกิจนะฮะแต่อีกเรื่องนึงคือการตู้ปันสุกที่เราเริ่มต้นกันมาก็คือที่หน้าอำเภอของอำเภอปากช่องเนี่ยก็จะมีทุกเย็นจะมีวันละ2รอบรอบเช้ากับรอบบ่ายๆนะฮะเราก็นำอาหารนำข้าวนำน้ำสิ่งที่เรามีหรือใครอยากร่วมด้วยก็ไปด้วยกันนักเรียนในยิมที่มาเรียนมวยยิมก็ปิดทุกคนก็มาเรียนมวยไม่ได้ก็มาร่วมบุญกันก็เราก็เป็นสะพานบุญให้กับเขาก็ไปร่วมด้วยช่วยกันมันเป็นสิ่งที่เห็นและรู้สึกว่ามันมีความภูมิใจนะครับว่าทุกๆคนไทยทุกคนเนี่ยไม่ทิ้งกันอย่างที่พี่มิกบอกว่าในยามที่เราลำบากในยามที่เรายากเข็ญเนี่ยคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆขอให้คนไทยเราสามัคคีกันผมเชื่อว่าเราก็จะเดินต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะฮะทีนี้เราก็ได้มีโอกาสทําต่อเนื่องมาเรื่อย
3: ๆแต่พี่ไม่ได้ทําแค่ทําเล่นๆพี่ทําเป็นโรงทานเลยใช่มั้ย
7: ครับก็มีโรงทานด้วยเพราะว่าโรงทานทําไมต้องทําบางสิ่งบางอย่างชาวบ้านที่เขาไม่สามารถออกจากบ้านได้บางคนตกงานบางคนคือถ้าเล่าเนี่ยมันทุกคนลําบากหมดมันเล่าไม่หมดจริงๆเพราะนั้นเรารู้มองตาเราก็รู้ใจว่าเออณวิกฤตณเหตุการณ์ทุกวันเนี้ยมันเกิดขึ้นอะไรกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีคือการให้กำลังใจอย่างที่บอกกำลังใจที่ก็คือการให้อย่างที่ผมบอกทำโรงทานไปออกที่วัดบ้างก็มีแต่ว่าโชคดีที่ทางอสมหรือว่าทางในอำเภอท่านให้มาคนมาดูมาจัดระยะห่างเพื่อความปลอดภัยก็ทำให้รู้สึกว่าพอการให้แล้วทุกอย่างมันมีความสุขคนมีรอยยิ้มกับการที่เขาได้อิ่มท้องหนึ่งมื้อเนี่ยมันสำคัญมากนะครับเราก็รู้สึกว่าเอาละเรามาถูกทางแล้วกับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราให้ได้เท่าที่เราให้ได้เราถ้าสังคมทุกวันนี้ถ้ามีการให้แบบนี้ผมเชื่อว่า ทุกสังคมมันจะมีความสุขมากแล้วก็จะอยู่ในระบบทัด
8: เหมือนลองใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแค่ลองพูดแบบอุ๊ยพี่น้อยเนี่ยอยากกินชาชักจังเลยวันรุ่งขึ้นคือมาแบบพร้อมเลี้ยงทั้งกองเลยอะค่ะโดยที่แบบ

0: ไม่ได้เอ่ยขอแบบสักคำอะไรเงี้ยมีน้ำใจมากจริง
1: แต่เราก็น้ำใจดีเช่นกันนะครับน้องเกรซเป็นนางเอกทั้งในจอและนอกจอพอมีโควิด -19 โควิด -19 เกิดขึ้นมานี่ถึงขั้นไปอบรมคอร์สของโควิด -19 เลยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะเกรซก็ไปเรียนของ WHO อ่ะค่ะองค์การอนามัยโลกก็เทคคอร์สไปแบบ 2-3 อันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะก็ไปเรียน Advanced for COVID-19 Transportationก็คือเป็นเหมือนการดูแลรับส่งผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยค่ะระหว่างโรงพยาบาลถึงอีกโรงพยาบาลนึงแล้วก็เป็น Care Intensive คือหมายถึงว่าวิธีการดูแลผู้ป่วยในระหว่างที่เรานำส่งบนรถพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่แบบเบสิกไปจนถึง Advanced เลยนั่นก็หมายความว่าหมายถึงว่าเคสสีเขียวจนไปถึงเคสสีแดงเลยค่ะ
2: วันจันทร์เนี้ยค่ะเดี๋ยวจะไปสตาร์ทเริ่มปฏิบัติงานรับผู้ป่วยโควิด -19 แล้วคือหมายถึงเทคตัวเองเป็นอาสาสมัครด้านนี้เลยเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ไม่พอแล้วค่ะ
1: ครับอย่างนี้คุณก็สามารถโทรหาพี่บุ๋มเพื่อเอารถของพี่บุ๋มไปยืมใช้ได้ถูกต้องไหมครับ
2: ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าตรงนี้เดซ่าขึ้นตรงกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเลยค่ะก็คือเหมือนเอาตัวเองเข้าไปร่วมทำงานกับเขาเลยเขาก็จะมีคนขับรถเราก็จะเป็นผู้สายของเขาในการช่วยดูแลผู้ป่วยค่ะ
3: แต่จริงๆว่าเราก็มีอสม.ครับที่ลักษณะคล้ายกัน
1: ครับ
3: อสม.เนี่ยเป็นด่านหน้าที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยนะครับเขาจะเข้าไปในระดับชุมชนแล้วก็ได้รับการอบรมระดับหนึ่งนะครับที่พอจะให้ความรู้กับประชาชนได้เราจะเห็นข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยมีอสม.ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราประสบความสำเร็จในการยับยั้งโควิดระลอกแรกได้แล้วก็ดูแลเรื่องโควิดได้ดีอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับในการระบาดครั้งที่แล้วครับ
4: บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำงานหนักอยู่แล้วนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาหมอแลบเองนอกจากในบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังลงพื้นที่ไปแจกของไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วหมอเห็นโพสต์หนึ่งที่คุณหมอโพสต์เอาไว้ว่ากระเป๋าสตางค์ฉีกเลยเรื่องราวเป็นยังไงคะ
3: ครับก็คือตอนโควิดแล้วรอบแรกอะนะครับมันยังไม่มีใครรู้ว่าจะต้องจัดการยังไงกับมันใช่ไหมครับทีนี้เราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราก็กลัวว่าคนเนี่ยจะอยากไปตรวจโควิดกันที่โรงพยาบาลแล้วจะไปรอหรือว่าไปแออัดกันในโรงพยาบาลทำให้การติดเชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปใหญ่นะครับก็จะเริ่มมีคนคิดเรื่อง drive to เคยเห็นใช่ไหมฮะที่ขับรถส่วนตัวไปแล้วก็ไปสวอปแล้วก็รู้ผลในวันต่อมาใช่ไหมครับทีนี้เราก็มองว่าเอ๊ะทำไมครับเขามีห้องเดียวแล้วก็มีห้องน้ำเลยครับเพราะนั้นเขาจะอยู่กันแบบนั้นเราอยากไปดูแล้วก็ไปแจกของให้เขาถึงที่โดยที่ไม่ต้องให้เขาเนี่ยออกมาหาซื้ออาหารเองเพราะว่าผมลงพื้นที่ไปในบ้านที่แบบมีผู้ติดเชื้อ
4: นอกจากสิ่งที่คุณหมอทำที่เห็นลงพื้นที่ไปแจกของให้กับชาวบ้านในพื้นที่คุณหมอเองยังแต่งภาพให้ความรู้กับประชาชนให้ระมัดระวังโควิด -19 โอ้
1: น
4: ี
1: ่
5: สภาพนี้ผมว่าป่วยดีกว่ามั้ยครับ
1: ครับผมดูหนักกว่าคนที่จะไปรักษานะฮะเนี่ย
6: คือบอกไงวันนี้กำลังว่าจะถามว่าตัวจริงหรือเปล่าเนี่ย
1: เออพอใช่ไหมพี่บุ๋มพอเห็นใต้ตาไม่ดำรู้สึกไม่คุ้น
6: ไม่ใช่ตัวจริง
1: ไม่ใช่เขา
7: ไม่ใช่
4: ต้องดำกว่านี้
3: คือจริงๆแล้วครับเรามีข้อดีตรงที่ว่าเราเป็นเพจที่มีคนตามหลายล้านที่เราก็มองให้ครบทุกมิตินะโอเคแจกของแล้วทำแล้วตรวจโควิดเชิงรุกทั่วประเทศก็ทำอยู่แล้วเพจเรามันทำอะไรได้อีกอ๋อให้เขามาขายของในเพจได้ไหมโดยที่เราเปิดโพสต์หนึ่งแล้วก็ให้เขามาเม้นขายของของเขาก็จะได้มีรายได้นะครับแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะเขาตกงานไหมก็เลยเปิดโอกาสให้นายจ้างอะครับมาหางานมาหาคนมารับสมัครงานนะครับก็จะช่วยทุกมิติแล้วก็การให้ความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสไตล์เราอยู่แล้วคือเราพยายามที่จะให้ทุกคนแบบตลกอะฮะมันทำให้วิชาการอะมันไม่เครียดแล้วก็เข้าถึงชาวบ้านได้ง่ายครับเวลาเขาเข้าใจอะไรง่ายๆเขาก็จะปฏิบัติได้ง่ายตามนั้นครับแปลงภาษาแพทย์เป็นภาษาชาวบ้านนะครับพยายามคิดให้ทุกมิติที่เรามีเพจอยู่ในมือครับ

0: แค่นั้นเอง
1: ก็ได้พลังบวกจากทุกท่านทั้ง5ท่านในวันนี้นะคะแต่ว่าเรายังมีโครงการดีๆอีกโครงการนึงค่ะที่อยากให้ทุกท่านไปรับพลังบวกจากกลุ่มนี้ด้วยเป็นโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19ไปชมกันค่ะ
2: พลังน้ำใจผ่าวิกฤตโควิด-19 เรียกรอยยิ้มคืนให้สังคมไทยกับโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งมีผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 มาช่วยเติมพลังใจเพิ่มพลังบวกดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยไม่ให้เกิดความเครียดจนนำไปสู่สภาวะซึมเศร้า
3: เหตุผลที่ผมเข้ามาเป็นจิตอาสาโครงการกำลังใจสู้ภัยโควิดแอดปทุมธานีครับคือผมเป็นผู้ป่วยโควิดรุ่นแรกที่หายแล้วก็เล็งเห็นว่าประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นมาเนี่ยอาจจะช่วยถ่ายทอดบอกสอนกับคนไข้ที่ยังเป็นอยู่ตอนนี้ครับได้ดีครับก็เหมือนใจเขาใส่ใจเราครับผมก็จะรู้ว่าอาการเป็นยังไงและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจออะไรมั่งครับก็จะได้คุยกับผู้ป่วยได้ถูกทางครับ
4: สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาคือหนึ่งเลยรอยยิ้มเสียงหัวเราะคำขอบคุณจากผู้ป่วยแสดงให้เห็นว่าเขาได้รับกำลังใจที่เราส่งไปให้เขาแล้วนะเราเป็นวัคซีนให้เขาทางใจทำให้เขามีแรงที่จะต่อสู้กับโรคนี้ไปในอีกวันข้างหน้าอีกต่อไปค่ะ
5: คิดนิดนึงว่าฟ้าหลังฝนนี่ย่อมมีวันสว่างเสมอนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับพอเราออกไปเราจะได้ไปเชิญในสิ่งที่สังคมยอมรับได้นะครับสู้ๆนะครับ
6: คร
5: ับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
7: พลังน้ำใจของกลุ่มจิตอาสาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นอดีตผู้ป่วยโควิดแล้วเราก็เจอว่าน้องๆเนี่ยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งพอเราคุยรายละเอียดเนี่ยเราเห็นว่าน้องๆเนี่ยทุกคนมีศักยภาพแล้วมีจิตใจที่ดีอยากจะให้กำลังใจนะคะเขาเป็นอดีตผู้ป่วยโควิดในระลอกที่1ก็มาให้กำลังใจในกลุ่มนี้นะคะการที่ดาราหรือกลุ่มคนต่างๆเซเลบต่างๆที่เจอปัญหาเดียวกันแล้วก็ยินดีที่จะมาเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมต่างๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็ส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ได้แล้วเราก็ขับเคลื่อนทุกอย่างไม่ว่าปัญหาใหญ่แค่ไหนมีสติปัญหาต่างๆก็จะเล็กลงทั้งหมดค่ะ
2: ได้เห็นถึงพลังเล็กๆจากเราจิตอาสาร่วมมือกันเพื่อประคับประคองเพื่อนร่วมสังคมในยามลำบากเป็นการบรรเทาความทุกข์ส่งต่อพลังบวกให้คนไทยร่วมผ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: เป็นยังไงบ้างครับแต่ละท่านครับหลังจากที่ได้เห็น VTR โครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ไปแล้ว
9: โอ้โหประทับใจมากค่ะมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเขาคือคนที่จะเข้าใจคนที่ป่วยโควิดแล้วก็คนที่อยู่ในภาวะวิกฤตแบบนี้ได้ดีสุดมากที่สุดคนนึงเลยแหละแล้วก็เขาก็จะสามารถบอกได้เลยว่าเป็นยังไงกำลังใจคืออะไรแล้วก็ที่สำคัญไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังแต่ทุกคนออกมาสามารถออกมาสร้างความดีทำความดีกันได้นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณไปถึงทุกๆคนที่เนี่ยวันนี้มาอยู่ในไลฟ์กับเราด้วยเนี่ยนะคะบอกเลยว่าคือนับถือใจของทุกคนมากแล้วก็อยากจะขอโอกาสนี้ขอบคุณไปยังเครือข่ายของบุ๋มเองด้วยเพราะว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้ขอบคุณพวกเขาเลยเพราะว่ามีแต่แบบสั่งงานกันอย่างเดียวนะคะแล้วก็บอกเขาว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้หรือเขาก็ขอความช่วยเหลือแล้วก็ส่งของกันอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ขอบคุณเลยทั้งที่เขาเป็นแบ็คให้กับพวกเรามาโดยตลอดดังนั้นขอบคุณทุกพลังค่ะขอบคุณค่ะ
8: ครับ
10: จริงๆอ่ะก็เจ๊เคยเจอคำถามเยอะมากเลยว่าทำยังไงถึงจะได้ไปเป็นจิตอาสางานของจิตอาสาเนี่ยมีอะไรให้ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆVTR เมื่อกี้ที่เราได้ดูมองว่าเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะคะจริงๆถ้าสมมติว่าสำหรับจิตอาสาในยุคของโควิด-19 แบบนี้สำหรับคนที่มีประสบการณ์การติดเชื้อแล้วหายแล้วก็สามารถที่จะเป็นจิตอาสาได้ง่ายๆด้วยการที่แบบบอกต่อคนอื่นๆว่าหลังจากที่เราติดเชื้อแล้วเราอยู่ในโรงพยาบาลเราดูแลตัวเองยังไงอยู่ในโรงพยาบาลสนามดูแลตัวเองยังไงบ้างเพื่อที่จะลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์อะค่ะแล้วก็หลังจากที่เราหายแล้วเนี่ยดูแลตัวเองยังไงจริงๆอันนี้เป็นแบบเบสิกของการเป็นจิตอาสาในยุคนี้เลยค่ะ
8: ครับจริงๆมีหลายคนนะอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์มีหลายๆคนชอบมาถามว่าการที่จะอยาก

0: จิตอาสามันต้องมีพลังกาย
1: พอเริ่มต้นคือหลังจากที่เราไปส่งข้าวส่งน้ำให้กับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศของแพทย์พยาบาลแล้วเห็นภาพทางสื่อโซเชียลแพทย์พยาบาลเนี่ยทำงานจนหลับคาโต๊ะอะไรเหนื่อยเงี้ยก็เลยมีน้องคนนึงมาคุยกันว่าพี่เราลองแต่งเพลงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไหมผมบอกเฮ้ยเอาลองดูเรามาแต่งดูแล้วลองช่วยกันเกาเนี่ยนั่งข้างเพื่อนเชนมาเชนมาวันนี้พี่ก็หน่อยนี่ฮะไอ้หล่อไอ้หล่อนี่ฮะมีโปรโนม40ตัวครับมีที่นาย30ไร่
2: สวัสดีค่ะ
1: ที่สำคัญมันยังโสดครับไอ้เนี่ยบัตรแค่นี้พอไอ้หล่อไอ้หล
3: ่อทำไมรีบตัวเขาแย่งซีนเหรอ
1: ไม่เป็นมุกของเขาเลยมาแค่นี้มาแค่นี้พอเพราะว่ามันบอกผมให้ผมพูดยังไงคือเพลงนี้เป็นเพลงที่ให้บังใจคือเพลงมันเล่าเรื่องต่างๆนานาว่าเราเห็นเขาผ่านหน้าชุด PPE เห็นแววตาของเขาเนี่ยจากเนื้อเพลงเราเห็นรู้ว่าเฮ้ยคุณเหนื่อยแค่ไหนเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยากจะให้กำลังใจพวกคุณคือนางฟ้าในชุดกาวนะจิตใจของคุณช่างดีมากถ้าหากเหตุการณ์ในวันนั้นถ้าไม่มีพวกคุณแล้ววันนี้พวกเราจะเป็นยังไงอาจจะติดเชื้อกันมากมายอาจจะตายกันเยอะมากขึ้นเราก็ถือว่าน้ำใจหัวใจของคุณนั่นคือเป็นนางฟ้าเป็นสิ่งที่ดีงามของสังคมไทยคือบุคลากรทางการแพทย์นั่นแหละผมอยากจะเล่าเรื่องย้อนกลับไปหน่อยเรื่องจิตอาสาเนี่ย
2: ค่ะเชิญค่ะ
1: ดีมากที่คุณอาร์ตบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีตังค์ผมเนี่ยภูมิใจมากที่ในการเป็นจิตอาสาเขาบอกว่าน้ำในลำตะคองบ้านผมเนี่ยไหลผ่านหน้าบ้านผมเนี่ยในลำตะคองมันจะมีขยะมากเขาตะโกนออกมาเลยว่าเฮ้ยขยะมันเยอะมากเนี่ยใครจะเป็นใครจะอาสาลงไปเก็บขยะผมชูมือผมครับก็เลยเป็นเรื่องราวว่าอ๋อเฮ้ยจิตอาสาเว้ยจิตอาสาลงไป
4: ไม่ใช่แล้ว
1: โอ้ยไม่อยากให้เครียดกัน
5: ฟังตั้งนาน
1: เข้าเรื่องเพลงต่อมาต่อเข้าเรื่องเพลงต่อ
0: ครับ
1: เช่นเรา
0: ก็เลยมาที่มาของจิตอาสา
1: ครับผมเรื่องเพลงอ่ะ
6: เรื่องเพลงก็คืออย่างที่พี่สมจิตบอกเมื่อกี้ว่าเรา
0: เฮ้ยเขาเข้าเรื่องได้เร็วด้วย
6: ครับหลังจากที่เรากลับมาจากส่งข้าวกันใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าอาหารกับข้าวที่พวกเราพวกพี่ทุกคนเนี่ยนำไปให้กับบุคลากรเนี่ยมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงกายแต่เสียงเพลงมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตใจ
1: โอ้ยคมมากนะ

0: งที่น่ารักมากแล้วก็ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์ที่มันเหมือนจะโศกเศร้าเพราะว่ามันเป็นวิกฤตของทั้งประเทศแต่เพลงเมื่อกี้มันสร้างกำลังใจแล้วก็มีรอยยิ้
1: ม
0: รอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาที่ฟังเพลงเมื่อกี้เลยอ่ะ
1: แต่งแล้วร้องได้โดนใจมาก
0: พี่แต่งหรือพี่ร้องอย่างเดียวครับ
2: ผมร่วมกันแต่งกับน้องเพราะว่าน้องก็แต่งมาให้ฟังเสร็จผมบอกเฮ้ยคำนี้ไม่ได้คำนี้ไม่ได้ต้องเติมคำนี้เข้าไปให้มันละมุนมากขึ้นแล้วก็ท่อนจบเนี่ยมันต้องจบแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ไปเป็นโปรดิวเซอร์ในห้องอัดด้วยครับ

0: ยสุดยอดอ่ะคุณนี่เป็นคนที่มากความสามารถจริงๆนะ
1: เรื่องเสียงกีตาร์เรื่องรายละเอียดของจังหวะความเร็วเรื่องเน้นเสียงอะไรเงี้ยครับก็รวมมาได้แบบนี้ครับประมาณนี้ครับ
2: ชอบตอนที่พี่บอกว่าอยากจะไปซับเหงื่อให้กับพยาบาลแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได
1: ้ PPE มันร้อนมากพี
2: ่
1: หายใจแทบไม่ออกก็อยากจะซับเหงื่อให้แต่มันเข้าไปไม่ได้ประมาณนี้ครับก็เก็บเปิดให้มันดูน่ารักให้กำลังใจเขาเหนื่อยจริงๆครับโดยเฉพาะหมอแล็บครับ
0: หมอแล็บนี่คือพี่สมจิตอยากจะไปซับเหงื่อให้หรืออยากจะไปรักษาตาดำให้ครับ
1: อยากจะไปเช็ดตาดำออกครับ
3: ตาดำให้เป็นตาเขียวใช่ไหมฮะ
0: เอางี้ดีกว่าในเมื่อที่เรามีกระบอกเสียงของบุคลากรทางการแพทย์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วให้ทั้ง4ท่านนะครับให้กำลังใจหรืออยากจะเสริมเติมอะไรให้กับบุคลากรทางการแพทย์เราเปิดตรงนี้ให้เลยเชิญน้องเกรซก่อนเลยครับ
4: จริงๆแล้วอ่ะกำลังใจก็น่าจะมาจากประชาชนคนทั่วไปหรือแม้แต่ทั้งเพื่อนร่วมงานนะคะบางทีอ่ะเราอาจจะไม่ได้อยากได้กำลังใจเป็นอะไรที่จับต้องได้ก็ได้บางทีแค่การถามว่าเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังรู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจที่สำคัญแล้วค่ะก็สำหรับแบบด่านหน้าอย่างบุคลากรทางการว่าอาสาสมัครหรือว่าพี่บูมพี่สมจิตหรือพี่อาร์ตหรือแม้แต่กระทั่งหมอแล็บเองที่บางทีอ่ะการที่เอาข้าวไปแจกอ่ะก็ถือว่าเป็นด่านหน้าแล้วนะเพราะว่าพื้นที่เราเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าเสี่ยงไหม
5: การเกี้ยวกราดนะคะมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าพวกเขาก็ไม่ใช่คนที่สามารถหาทางออกได้ทุกทางได้ดังนั้นอยากให้ใจเย็นๆแล้วก็ร่วมกันแก้ไขแล้วก็ส่งกำลังใจพลังบวกให้แก่กันอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
0: ครับอาร์ตครับ
6: ครับก็เสริมเติมกับทุกคนแล้วกันครับคือบุคลากรทางการแพทย์ถ้าเกิดแบบในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็ยังมีโซเชียลเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือผมจะบอกว่าผมไปลงพื้นที่ก็คงไม่ได้ก็ลองขอมาดูครับว่าอะไรที่ผมพอช่วยได้ก็จะช่วยนะครับแล้วก็เรื่องที่บอกครับตอนนี้กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญต้องให้กันเยอะครับอารมณ์ร้อนก็ดับๆลงกันนิดนึงเพื่อให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงได้ครับ
0: ครับและท่านสุดท้ายไม่ฟังจากคนนี้ไม่ได้เพราะเขาอาสาลงไปเก็บขยะในคลองมาแล้วพี่สมจิตครับจิตอาสาตัวจริง
1: ครับเหมือนพี่ๆทุกคนเลยครับ
0: อ้าวเฮ้ย
2: ทำอย่างน
0: ี้
2: เลย
0: เฮ้ยโอ้ปูไป
6: อันนี้ไม่ใช่จิตอันนี้ไม่ใช่จิตอาสาอันนี้จิตรวบ
1: คือทุกคนคือทุกคนพูดผมนั่นแหละครับคือคำพูดผมอยากจะพูดแบบนั้นครับแต่อยากบอกอย่างหนึ่งณเวลานี้อยากจะบอกว่าฝากถึงพี่น้องชาวไทยก็แล้วกันนะครับฝากถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้อดทนนะครับให้อดทนเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องผ่านตรงนี้ไปด้วยกันเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความลำบากเกิดขึ้นกับทุกคนทุกหย่อมย่าถ้าเราผ่านความลำบากตรงนี้ได้เดี๋ยวเราก็จะกลับมาดีประเทศไทยก็จะกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจก็จะมาดีนะครับขอให้เรารักกันสามัคคีกันสามัคคีกันแบ่งปันซึ่งกันและกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับจากจิตอาสาครับ
0: ครับ
2: พี่สมจิตคะอยากให้พูดเพิ่มเติมอะค่ะถึงจิตอาสาคนอื่นๆด้วยอะค่ะที่กำลัง
5: ใจที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นตามพลังและกำลังของตัวเองที่มีดังนั้นอย่าท้อนะอาจจะมีเหนื่อยอาจจะมีเหนื่อยกายเหนื่อยใจหรือว่ามีอาจจะมีเรื่องราวเข้ามากระทบในจิตใจของแต่ละคนบ้างสำหรับจิตอาสาทุกคนแต่บุ๋มอยากจะบอกว่าถ้าพวกเราคิดที่อยากจะเป็นจิตอาสาแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือพลังใจที่สำหรับคนที่คิดบวกแล้วก็คนที่มีจิตอาสาด้วยกันให้กำลังใจกันและกันนั่นคือสิ่งที่จะประคับประคองพวกเรากันไปได้และสามารถทำต่อไปได้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคแล้วก็ความเหนื่อยยากอะไรก็ตามยังไงดูแลสุขภาพเพราะพวกเราคือด่านหน้าเนาะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นแล้วก็ยังมีครอบครัวที่เราอยากจะกลับไปกอดเขาแต่เพียงแต่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามดูแลสุขภาพระมัดระวังตัวแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนเต็มที่ค่ะขอบคุณที่ออกมาเป็นจิตอาสาค่ะ
2: ค่ะน้องเกรซค่ะ
4: ก็อยากจะขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่เราทราบว่าสำหรับคนที่แบบเป็นดาราเป็นเซเลบหรือว่ามีชื่อเสียงเนี่ยก็จะถูกยกย่องเป็นพิเศษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกรซก็มองว่ายังมีอีกหลายคนที่เขาอยู่เบื้องหลังแล้วก็ทำงานตรงนี้จริงๆอ่ะก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะแบบขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะที่กำลังคิดที่จะเริ่มเป็นงานทำงานด้านจิตอาสาต่างๆเนี่ยค่ะ

0: ก็คืออยากจะให้ลงมือทำทันทีไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ทุกคนนะคะเอาน้ำใจของตัวเองมากองรวมกันมันจะเป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่มากในยุคที่เราเจอกับวิกฤตแบบนี้ค่ะเป็นกำลังใจให
1: ้ค่ะค่ะน้องอาร์ตค่ะ
2: ที่บอกครับตอนนี้กำลังใจสำคัญมากมากครับก็อยากให้ทุกคนตอนนี้ให้กำลังใจกันครับใครมีแบ่งปันได้ก็แบ่งปันแต่ก็แบ่งปันก็ดูกำลังตัวเองด้วยนะครับมีหลายท่านส่งมาหาผมแบบอยากช่วยจังเลยมีแค่นี้เองบอกว่าพี่เก็บไว้ก่อนสถานการณ์มันอีกยาวเมื่อผมเดือดร้อนหรือวิกฤตในช่วยไม่ได้เดี๋ยวผมจะโทรทักหาทุกคนก็แบบโอเคครับโอเคค่ะอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญคำนึงตัวเองเยอะๆครับแล้วก็ดูตัวเองว่าตัวเองพอช่วยได้ไหมถ้าช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้รับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมนะครับการรวมกลุ่มก็สำคัญการรวมกลุ่มถ้าไม่จำเป็นที่ต้องออกไปไหนก็อยู่บ้านนะครับกักตัวอยู่บ้านแต่ถ้าเกิดจำเป็นต้องออกไปข้างนอกอันนั้นคือสิ่งที่จำเป็นถ้าคิดประมวลดูแล้วว่าจำเป็นก็ออกแต่ถ้าเกิดไม่จำเป็นก็อยู่บ้านอันนี้ผมว่ามันเป็นจิตอาสาเบื้องต้นที่คนควรจะทำนะครับรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมมันเป็นเบสิกมากๆเลยครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะหมอแล็บค่ะ
3: ครับก็ต้องขอขอบคุณคนชื่อจิตทุกคนด้วยนะครับที่ลง
4: ไปไม่ใช่ครับ
3: ขอบคุณจิตอาสาทุกคนเลยครับ
4: ครับ
3: ทีมอะไรก็ตามคุณมีประโยชน์เพื่อสังคมของเราแล้วก็ประเทศชาติของเราแน่นอนครับผม
1: ค่ะนี่เป็นมุมมองเป็นพลังบวกจากผู้ที่เป็นจิตอาสานะคะเรามีวิทยาในอีกมุมนึงค่ะฟังบุคคลที่เขาได้รับพลังบวกจากจิตอาสาในมุมของผู้รับบ้างเป็นยังไงไปชมกันค่ะ
5: มีจิตอาสาหลายๆกลุ่มที่มาให้อาหารแก่ผู้ป่วยแพทย์พยาบาลทั้งทีมก็ทุกวันนี้ทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยทีมแพทย์พยาบาลเนี่ยต้องการขวัญกำลังใจเป็นอย่างมากนะครับ
6: ก็ขอขอบครับที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือนะครับจิตอาสาที่เข้ามาช่วยก็แสดงว่าเขายังมีน้ำใจที่เขาไม่ทิ้งคนไทยด้วยกันครับ
7: ก็อยากจะขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนนะครับจิตอาสานะครับที่เข้ามาดูแลตรงนี้นะครับมีประโยชน์มากเลยครับทั้งด้านจิตใจนะครับด้านร่างกายมีประโยชน์มากเลยครับให้คนจนเนี่ยให้มีกำลังใจมากขึ้นครับ
8: ในส่วนของการเข้ามาช่วยเหลือของพวกพี่ๆยังไงทางเราประชาชนของเราต้องขอขอบคุณพลังใจจากพวกพี่มากๆเลยจากที่เห็นสื่อเราเห็นในส่วนหลายๆคนไทยเรามาช่วยกันเองมีอยู่จำนวนไม่น้อยแล้วก็คนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19ก็ไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็สำหรับพี่ๆที่จิตอาสาทั้งหลายที่มาช่วยพวกเราเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆเพราะว่ามันทำให้คนกลุ่มน้อยๆค่ะที่แทบจะไม่มีโอกาสในตรงนี้คือเราได้รับโอกาสอ่ะมันทำให้บางทีคนธรรมดาอย่างพวกเราอ่ะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นแรงผลักดันในการสร้างเหมือนด้วยตัวเราเองรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกับพวกพี่แล้วก็เหมือนเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้เราอยากจะช่วยเหลือสังคมมากขึ้นนะคะแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าเราอบอุ่นที่เรารู้สึกว่าต่อให้เหมือนถ้าความรู้สึกแทนกับคนที่ได้รับในความช่วยเหลือตรงนี้คือเรามองว่าเรารู้สึกว่าเขาโชคดีที่เขายังได้รับความช่วยเหลือค่ะแล้วก็เราก็ขอสนับสนุนพวกพี่ๆต่อไปอะค่ะสู้ๆในการทำความดีต่อไปอะค่ะ
9: จริงๆดาราที่ออกมาทำช่วงตรงนี้ค่ะรู้สึกว่าเขาว่าเป็นกระบอกเสียงที่ดีมากๆเลยเพราะเขาค่อนข้างที่จะมี power ในการพูดออกไปแล้วมีคนชวนเชื่ออะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าขอบคุณเขาที่รู้สึกว่าทั้งที่เขาเป็นดาราเขาก็ยังรู้สึกว่ายังมาช่วยในส่วนของตรงนี้ให้แบบคนประชาชนทั่วไปค่ะได้มองเห็นว่าแบบเรามีตรงนี้ได้ช่วยนะอะไรบางคนแบบช่วย5 บาท 10 บาทก็ถือว่าเป็นการช่วยระดมทุนในการช่วยเหลือประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะ

0: เสียงสะท้อนจากคนที่ได้รับพลังบวกจากเหล่าจิตอาสามาเติมพลังใจให้กับเรายังไงบ้างคะพี่บุ๋มก่อนเลยค่ะ
1: องบุ๋มนี่มันจริงๆการที่เราทำอะไรออกมาเนี่ยบอกตามตรงว่าบางทีเพราะว่าเรามีความสุขที่จะทำความดีไม่ได้หวังว่าเราจะได้อะไรตอบแทนแต่บางทีพอมีคนเห็นหรือว่ามีคนพูดว่าอุ๊ยดีใจจังที่ได้เจอดีใจจังที่ได้

0: ได้รับความช่วยเหลือขอบคุณนะคำเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เรามีกำลังใจเดินต่อนะมันทำให้เรามีพลังใจในการทำสิ่งต่างๆให้มากกว่าเดิมมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วอะเรามาแล้วเรารู้สึกได้รับพลังบวกกลับไปด้วยในการทำสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอบคุณขอบคุณเช่นกันสำหรับทุกๆเสียงที่ส่งกำลังใจให้กับจิตอาสานะคะขอบคุณมากๆค่ะ
1: ค่ะน้องอาร์ตล่ะคะ
2: ผมมาเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนครับไม่ต้องการอะไรเลยอ่ะต้องการแค่แบบคำแค่แบบขอบคุณค่ะขอบคุณครับหรือแบบขอบใจนะหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่แบบดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบผมก็จะแบบแปะทั้งหน้ากล่องเวลาส่งชีวิต PPE ไปรอบที่เป็นโควิดเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปแท็กรูปมาให้ผมหน่อยนะแล้วเขาก็จะมีคำบรรยายมาเยอะๆว่าแบบผมได้ใช้แล้วนะครับหนูได้ใช้แล้วนะคะวันนี้ออกเคสวันนี้ดูปลอดภัยมากเลยยิ่งแบบเป็นกำลังใจทำให้เราอยากทำต่อที่ผมบอกย้อนกลับไปคำถามแรกที่ผมบอกว่าผมกะจะหยุดสักแค่ 2,000 ชุดอ่ะแต่แค่คำเนี่ยขอบคุณคะขอบคุณครับหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันทำให้ผมมาต่อเป็นแบบอีก 2-3 หมื่นชุดตอนเนี้ยแล้วมันก็ทำจนแบบอย่างล่าสุดที่ไปในเรือนจำเนี่ยก็จะมีแบบคนที่เขาเคยอยู่ในเรือนจำส่งมาขอผมก็แบบไม่ได้คิดอะไรนะแต่ปรากฏว่าเขาเขียนผมจนแบบเฮ้ยเราต้องทำต่อเราต้องทำต่อมันต้องทำต่อจนเราไม่ไหวจริงเราถึงจะแบบค่อยๆทำทีละนิดแต่มันผมเชื่อว่าคนไทยที่บอกน้ำใจคนไทยอ่ะมีเยอะอ่ะแต่อยู่ที่เขาจะเห็นที่เราทำไหมแค่นั้นเองครับ
1: ค่ะน้องเกรซล่ะคะคำพูดคำไหนหรือว่าเหตุการณ์ไหนที่ทำให้น้องเกรซได้มีกำลังใจมากๆในการเป็นจิตอาสาต่อไป
3: ทุกคำพูดทุกประโยคเลยค่ะได้ยินแล้วก็ชื่นใจอะค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะเพราะว่าคำพูดเหล่านี้มันเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆเลยอะเจสเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนพวกเรา 4-5 คนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ก็น่าจะต้องมีการเหนื่อยมีการท้อกันบ้างอะค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเราให้กำลังใจกันเองก็ไม่พอแต่ว่าเราได้อ่านคอมเมนต์ได้อ่านแรงขับเคลื่อนจากทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราแบบนี้มันก็เป็นแรงที่ทำให้เราอะผลักตัวเองก็เหมือนที่พี่อาร์ตพูดอะค่ะว่าได้ยินแล้วมันอยู่แค่นี้ไม่ได้จริงๆอะมันจะต้องไปต่อค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะหมอหลับล่ะคะมีภาพหรือว่ามีเหตุการณ์ไหนจากการลงพื้นที่ไปช่วยคนอื่นแล้วมันยิ่งทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นนะคะ
4: จำคำพูดไม่ได้ครับเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ขอบคุณเราเยอะเหลือเกินแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือรอยยิ้
1: ม
4: ถ้ามองรอยยิ้มหรือบางทีเขาไม่ได้ยิ้มแต่ว่าในแววตาเขาอะครับมันมีประกายความหวังหรือคำขอบคุณออกมาจากตรงนั้นเราผัดมันได้จริงๆครับแค่นี้เราก็เห็นใบหน้าเขาเปื้อนรอยยิ้มเราก็ดีใจที่สุดแล้วครับไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้ครับ
5: ครับแล้วพี่สมจิตล่ะครับ
6: ครับพูดถึงความดีใจของคนเป็นจิตอาสานะครับผมว่าคำว่าจิตอาสาอย่างที่บอกครับสิ่งที่ต้องการก็คือขยะที่อยู่ในรอยน้ำมา
2: ใช่
6: ดูเรื่องนี้อยู่คือเสียงสะท้อนนะครับทุกเสียงสะท้อนที่ให้กับเราเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้กำลังใจเขาก็ให้กำลังใจเราตัวกำลังใจเหล่านี้จะทำให้เราขับเคลื่อน
5: เชิญเลยช่วยเลยเพราะว่าอย่างที่คุณหมอแหละพูดว่าบุคลากรทางการแพทย์เราในประเทศไทยเก่งจริงแต่อาจจะยังไม่มากพอสำหรับการรักษาโควิด-19 ที่มันเยอะขนาดนี้ดังนั้นเราควรจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าก็ไม่มีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเหมือนกันทั่วกันทั้งโลกไม่ต้องโทษใครค่อยๆช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ได้และที่สำคัญที่ผมเห็นเลยคือทุกคนเน้นย้ำเรื่องพลังบวกเราอย่ามองไปในทางลบมองทุกอย่างไปในทางที่บวกใครเดือดร้อนใครช่วยไหวเดี๋ยวมีคนช่วยนี่แหละคือเสน่ห์ของคนไทยที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันจริง
1: ๆค่ะ
5: วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง5ท่านมากๆเลยนะครับทั้งน้องเกรซหมอแล็บพี่สมจิตพี่บุ๋มและน้องอาร์ตครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: แล้ววันนี้ค่ะเราจะลากันด้วยรอยยิ้มของคนไทยนะคะที่ต้องการมาขอบคุณกำลังใจจิตอาสาทุกท่านที่ได้ช่วยในสถานการณ์แบบนี้แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอล์กตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเมื่อฉันมี

คุณยังจำภาพหลอดที่ติดอยู่ในจมูกเต่าตัวนี้ได้ไหมถ้าคุณยังจำได้แสดงว่าภาพนี้มีผลกับคุณแล้วคุณคิดว่าใครเป็นคนทำคุณมั่นใจหรือเปล่าว่าหลอดชิ้นนี้ไม่ได้มาจากมือคุณคุณคิดว่าหลอดชิ้นสุดท้ายที่คุณเพิ่งใช้ไปอยู่ที่ไหนถ้าโลกนี้ไม่มีหลอดพลาสติกคุณจะใช้ชีวิตยังไงคงไม่สะดวกบ้างแต่เชื่อว่าคุณคงปรับตัวได้เทียบกับเต่าตัวนั้นคิดว่าใครลำบากกว่ากัน500ล้านชิ้นต่อวันคือจำนวนที่คนอเมริกันใช้หลอดพลาสติกหากนำหลอดพลาสติกเหล่านี้มาต่อกันจะสามารถพันรอบโลกได้2รอบครึ่งส่วนคนไทยโดยเฉลี่ยใช้หลอดพลาสติกกันวันละ 1.5 หลอดซึ่งก็เท่ากับว่าในประเทศไทยมีการสร้างขยะที่เป็นหลอดพลาสติกมากถึง100ล้านชิ้นต่อวันเราใช้หลอดพลาสติกไม่เกิน20นาทีใช้จนเคยชินร้านสะดวกซื้อก็แจกให้เราจนเคยตัวเราจึงเห็นหลอดที่อยู่รายรอบตัวเป็นเรื่องปกติแต่หารู้ไม่ว่าพวกมันคือเพชฌฆาตนึกออกไหมว่าหลอดพลาสติกเหล่านี้จะไปจบอยู่ที่ไหนร้อยละ 3.15 ของขยะในมหาสมุทรส่วนใหญ่คือหลอดพลาสติกเราต้องสูญเสียเต่าไปอีกกี่ตัวสูญเสียสัตว์ทะเลไปอีกกี่ชนิดจากขยะพลาสติกจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งให้ไหลลงสู่มหาสมุทรทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจเราจะรณรงค์อีกกี่ครั้งก็ไม่มีความหมายถ้าเรายังคงใช้หลอดพลาสติกกันแบบเคยชินใช้กันแบบทิ้งขว้างหยุดเป็นต้นเหตุของขยะพลาสติกในทะเลเลิกหลอดเริ่มวันนี้

0: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ดังนี้จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้งานในยามฉุกเฉินอาทิเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายและเอกสารสำคัญต่างๆศึกษาวิธีป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นวิธีใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงจดจำหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงโรงพยาบาลสำหรับติดต่อแจ้งเหตุและประสานขอความช่วยเหลือตรวจสอบบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพปลอดภัยมีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและทางออกสู่บันไดหนีไฟพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นที่สำคัญให้หมั่นติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจดจำเส้นทางหนีภัยจุดนัดพบที่ปลอดภัยรวมถึงวางแผนการอพยพหนีภัยและเข้าร่วมการฝึก
1: ช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊ก

0: บริเวณชายแดนด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่เป็นเวลานานหลายร้อยปี
1: และวีเปอร์มูเลกาลองไทยผู้กลมเมพิอาซาเน่ลองไทยผู้กลมเมพิอาซา
0: พวกเขามีภาษาพูดภาษาเขียนเคยมีดินแดนเป็นของตนเอง
1: เปล่าไม่ลาคงกว่าเปล่าโอ้เปล่าโอ้ไม่ลาคงกว่า
0: ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาต้องอพยพมาอยู่ตามแนวชายแดนของประเทศไทยและใช้ชีวิตที่เรียบง่ายด้วยการพึ่งพาอาหารจากธรรมชาติ
1: เปล่าโอ้ไม่ลาคงกว่าสองคือโลกคงเทียกายาเน่สองคือโลกคงเทียกายา
0: การเดินทางมาที่นี่ก็เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตและการหาอาหารในป่าตามลำน้ำซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขา

ตั้งในป่ามาไม่ด้วยยาโจรลำบากเน่มาไม่ด้วยยาโจรลำบาก

ชาวกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความน่าสนใจอย่างมากครับเพราะว่าพวกเขามีการดำรงชีพด้วยการหาอาหารจากป่าดังนั้นผมจะลองมาใช้ชีวิตแบบพวกเขาดูนะครับ

วนการสับฝ้าเพื่อนำมาทำฝาและพื้นชาวกะเหรี่ยงจะสับส่วนที่แข็งตรงข้อไผ่ก่อนจากนั้นก็จะสับไปตามร่องไผ่ให้รอบวิธีการนี้จะช่วยให้ไม้ไผ่แผ่ออกได้ง่าย

การทำที่พักแรมหรือกางเต็นท์ริมน้ำเป็นข้อห้ามของนักเดินป่าเพราะอาจเกิดอันตรายจากน้ำที่ไหลหลากมาในตอนกลางคืนแต่ช่วงนี้เป็นฤดูแล้งฝนไม่ตกมาหลายเดือนตรงนี้มีความปลอดภัยสำหรับใช้เป็นที่พักแรม 2-3 วัน

าเสน่ห์พ่องเนี่ยมันก็วิถีชีวิตเขาอาชีพทำไร่ทำสวนทำนาครับแล้วก็เรื่องหากินพืชผักแล้วก็หาตังในป่าในห้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราปลูกเอาในสวนในไร่ครับอาหารการกินก็ส่วนมากคนเขาจะทำข้าวเหนียวข้าวเจ้า2อย่าง 2,000 แล้วก็พืชผักก็มีหลายอย่างที่ไม่มีเมล็ดที่ปู่ย่าตายายเก็บไว้ให้

อาหารของชาวกะเหรี่ยงมีอยู่หลายชนิดส่วนใหญ่เป็นอาหารรสจัดมีน้ำพริกรสเผ็ดกินกับพืชผักที่หาได้ทั่วไปแต่วันนี้เราจะมาลองทำอาหารชนิดหนึ่งที่หลายคนคงไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก่อนอื่นต้องหาหน่ออ่อนของต้นหวายมาเป็นวัตถุดิบอันเหลือปุ๊บอาจเป็นอาหารที่คนกะเหรี่ยงหลายคนชื่นชอบแต่เรายังมีอาหารที่เหมาะกับการตั้งแคมป์มาลองทำกินกันในวันนี้

และทั้งหมดนี้ก็คื อเมนูนะครับที่เราจะทำในวันนี้สมมุติว่าหากว่าเราได้เนื้อสัตว์จากป่าผมจึงนำไก่นะครับที่เรียกว่าขอมาจากชาวบ้านเลยแล้วกันครับรวมไปถึงเนื้อหมูด้วยซึ่งเมนูที่จะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับเราก็จะนำมาใช้ในการปรุงอาหารเพื่อยังชีพผมก็ได้สมุนไพรนะครับจากหลังบ้านของชาวกะเหรี่ยงนะครับที่เขานิยมปลูกกันอย่างเช่นพริกไทยนะครับต้นหอมข่าตะไคร้รวมไปถึงขมิ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเมนูของไก่ขมิ้นก่อนแล้วกันครับผมก็จะนำข่านะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กอันนี้ก็คือขมิ้นนะฮะอาจจะพูดถึงขมิ้นนะครับนี่ก็เป็นเรียกว่ามีสรรพคุณพอตำละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาทาที่ไก่นะครับแต่ก่อนที่จะทาขมิ้นเราจะใช้ตะไคร้นะครับยัดเข้าไปที่ด้านในนี้ก่อนแล้วก็ใช้ตัวไก่ดูให้ทั่วทั้งตัวนะครับ

และผมก็ได้2เมนูนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือไก่ย่างสมุนไพรแล้วก็ขมิ้นที่มีสรรพคุณทางยานะครับและผมก็ได้เนื้อหมูมาจากบ้านของชาวกะเหรี่ยงด้วยนะครับผมก็มาทำเป็นเมนูหมูย่างเกลือนะครับเพราะว่าเกลือนั้นมีสรรพคุณทางด้านการถนอมอาหารแล้วก็นำมาปรุงอาหารได้ด้วยเป็นสิ่งสำคัญที่นักเดินทางทุกคนจะต้องเตรียมเข้ามาในป่าด้วยนะครับ

ใส่ข้าวสารที่แช่เอาไว้และจึงใส่ผักกูดและหน่อหวายตามด้วยเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูหรือเนื้อวัวลงไปในกระบอก

เพียงแค่นี้ก็ได้เมนูอาหารง่ายๆเป็นอาหารดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงรสชาติของตะเหลอโป๊ะก็เหมือนกับโจ๊กที่เรากินกันทั่วไปแต่ตะเหลอโป๊ะรสชาติจะเผ็ดกว่าโจ๊กและมี

จากประสบการณ์ที่ผมได้ลองใช้ชีวิตนะครับแบบชาวกะเหรี่ยงนะครับสิ่งสำคัญสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากพวกเขานั่นก็คือนอกจากเขาหาอยู่หากินดำรงชีพจากธรรมชาติแล้วพวกเขายังรักษาป่าซึ่งเป็นบ้านของพวกเขาเอาไว้ด้วยนะครับและนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้คนไทยรู้ว่าชาวกะเหรี่ยงนะครับที่มีอยู่มากมายในประเทศไทยเขาได้รักษาป่าของเราเอาไว้ให้ด้วยนะครับที่ผมได้จากการใช้ชีวิต3วัน2คืนนะครับที่พื้นป่าแห่งนี้เรื่องของอาหารนะครับก็ไม่ได้ลำบากมากนักนะครับเพราะว่าป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ได้จากป่าแล้วก็ได้จากแม่น้ำนอกจากนั้นนะครับความลำบากที่ผมได้พบเจอก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมีอากาศร้อนนะครับแล้วก็ฝนตกตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนทำให้มีอาการไข้นะครับก็ตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องมีการป้องกันนะครับทำอุณหภูมิร่างกายของตัวเองให้คงที่ตลอดเวลานะครับเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยและทั้งหมดนี้นะครับก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆครับเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นป่าแห่งนี้นะครับทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงวิถีของพื้นป่าธรรมชาตินะครับที่มีความแตกต่างในเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็ทำให้เราสามารถนำไปใช้ในการเอาตัวรอดได้ในอนาคตครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นด้วยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิด

0: ส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
1: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
2: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
0: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวต่อสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย

0: รู้ว่าไม่ดียังจะถวายอีกเลยโยม
1: เรารู้ถุงพลาสติกมันไม่ดีแต่ชีวิตคนสมัยนี้ต้องเร่งรีบจะทำบุญต้องสะดวกไว้ก่อนนิมนต์ค่ะหลวงพ
0: ่อโยมคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะได้อะไร
2: ได้บุญนะสิ
3: หาอะไรเออท่านได้บุญแล้วถูกไหมหาอะไรก็ต้องได้บุญแล้ว
0: บาปได้บาป

0: ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาระเดวเมวิโตทินังเปตานังอุปกปติปิทิตังปิตังตุนังทิพเมวสมิจตุเอปุริตุสังกัปปะจันโทปรังจันโทยะถาปริโชติรังสิโตยะถา
1: ถ้าความสะดวกมันไปเบียดเบียนสัตว์โลกไปทำร้ายผู้อื่นก็ให้ละทิ้งความสะดวกใช้วิริยะบารมีจะเกิดผลบุญที่ยิ่งใหญ่นะโยม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: ีทำไม
1: ช่างทำไม
0: เขาขับรถไปรับแน่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
2: ไปเลย
0: หายไปเลยตาหายไปเลยเขาอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว
3: ้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหม
0: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
2: ครับ
0: โอ้โหน่ารักเลย
2: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
0: ใช่เลยเจ้าของห้องเอาจริงแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
2: ใช่ครับตอนแรกในรูปไอ้หมอแบบหุ่มมันกว้าง
0: เออใช่
2: แต่พอมาห้องจริง
0: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเงี้ยส่งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโอ้ดูกว้างมาก
2: กว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
0: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหันษาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้าง

0: เพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
1: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่พี่ความสูง
0: คืออย่างนี้ออปชันตั้งคือไอออปชันมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเขาเลยแบบ
1: ไม่ได้เหรอไม่ได้ดิ
0: นั่งได้นั่งได้คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่
1: งแล้ว
0: นอกจากความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
1: ผู้ปกครอง
0: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนนึกน่ารักเลยนะ
1: นี่แบบไม่ต้องออกไปที่ไหนเลยเล่นอย
0: ู่
1: ในบ้านเราเนี่ยโอ้โหดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
0: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยอ
1: ่
0: ะโอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับอ่ะมาดีเว้ย
1: ว่า
0: เออนี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเฮ้ยไงเดอโถไง
1: อะไร
0: ถือแบบกับหัวก่อน
1: อ้าวนี่กับหัว
0: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นบนนึงกันเหรอเออนี่มุม
1: อ๋อ
0: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับไปแล้วใช่มั้ยคือตอนแรกอ่ะก็คือเค้าส่งรูปห้องนอนที่มาน่ะโหจากเท่าที่ดูมันแคบนะพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
1: โหมันไม่โหกว้างเตียงก็เต็มที่5ฟุต
0: กว้างมีกว้างเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
1: ห้องนิดเดียวก็ทำให้ผู้ใช้ได้เยอะ
0: อันนี้คือเราทำอะไรบ้างวันนี
1: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลายสไลเดอร
0: ์
1: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอ่ะเหมือนพื้นบ้านเนี่ย
0: ไปทำอะไร
1: เด็กที่บ้านโซนก็วิ่งนี่เลยลง
0: โอ้ให้วิ่งวนไปเรื่อย
1: จนเหนื่อยจนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
0: วนเหนื่อยทั้งนอน
1: นั่นแหละ
0: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
1: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
0: ไม่ต้องทำอะไรแล้วแล้วก็มีอะไร
1: อะไร
0: อ
1: ันนี้ลูกบอลไง
0: อ๋อมีลูกบอลมีบอลบอลด้วย
1: มีบอลบอลด้วย
2: ไม่ต้องกลับไปไหนพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
0: มันจะสะดวกสบายอะไรขนาดนี้วะคือบอลบอลอยู่นี่เหรอ
1: บอลบอล
0: เลื่อนลงมา
1: ใช่
0: ไ
1: ม่ได้มาเดินบอลบอลบอลบอลแล้วก็บันไดขึ้นอยู่นี้แล้วก็มีราว
0: ข้อมไปเลย
1: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
0: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูด
1: นานนาน
0: แน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานต้นไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
1: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
0: ลดน้ำหนักได
1: ้ลดน้ำหนักได้สบาย
0: ภายในสะดวก
1: ถูกต้อง
0: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
1: เดี๋ยวขอตัววัดที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลยอ่ะ
0: เดินมาก็บ่น
3: พื้นที่พอได
0: ้เขายังเขาเพิ่งเริ่มวัด
3: ได้อะไรล่ะไม่ให้ตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ไม่ดูเลขนะ
0: ถ้าตอบวัดถ้าถามตอนนี้เนี่ยแต่เราได้ครับก็สมเด็จนะ
1: ใช่
0: ใช่ซะด้วยเดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเหรอเดี๋ยวโอ้โหหมดกันตุ๊กตาและที่นอนอะ
0: เอาว่ากางมีคนยกซะละ
1: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
0: ้ครับผมครับกับพี่ที่ระวังแผ่นทะลุนะพี่นะ
1: ทำอะไรครับ
0: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแผ่นมันทะลุไงไม่เราต้องย้ายออกไปหมดเลยเหรอ
1: ชุดเตียงระยะหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที่
2: ใช้พื้นที่ทำก่อน
1: ใช้พื้นที่ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิม6เซต

0: ลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึงซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นเช้าๆเย็นๆก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไออุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำไมแล้ว
1: หนูอยาก

0: ก็คือมันจะมีไอ้ตัวสไลเดอร์
1: ฝั่งสไลเดอร์
0: ฝั่งที่มุมยืนใช่ไหมแล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคตน้องมานั่งทำงานได้เตียงนี่
1: ใช่อะไ
0: รอย่างเงี้ย
1: ที่เดิม
0: ว่าเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนโอเคละ
1: แล้วโครงสร้างพวกนี้เรายึดสกรูไว้กับฝาไว้กับผนังด้วยฝาไว้กับตัวคานรับ
0: โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวไปนิดนึงเกาะน็อตไป2ตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่งเ
0: ยอะยุ่งให้น้อยที่สุดแน่เพราะว่าเป็นผนังร่วม
2: นี่แปลงมันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
2: ชั้นลอย
0: ว่าเด็กๆนี่ปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเอาฟูกมาปูนิดเตียงของฉ
0: ันเฮ้ยใช่ไงจะบอกว่านี่คือเตียงเดี่ยวเลย
2: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะถ้าเป็นที่นอนอีกที่ก็ได้
0: ถูกต้อง
1: ผมว่าน้องนอนวันนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้งเบื่อแกกิ้งไป
0: ไม่ต้องใช้ขาแขน
2: ให้ได้วิ่งให้ได้เดิน
0: คนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
1: ตัวโครงสร้างเสร็จแล้ว
0: โอเค
1: จะทำการตก
0: อ๋อ
2: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
0: อ๋อเป็นอย่าง
1: น
0: ี้เฮ้ยปลอดภัย
1: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นน่ะ
3: ครับ
1: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
0: โอเค
1: เผื่อให้ผมนิดนึง
3: 53
1: จากกระ
0: แ
1: พ
0: งใหม่หน่อยนะผมว่า
3: เอา53เปมครับเหลือ
1: เผื่อปั๊กหน่อยนึงมันจะติดปั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก55 55ประมาณนั้นชนนี่เลยอะไรคร
3: ับ64เหรอไปอยู่ข้างในครับ
1: 64เลย
3: 64แล้วครับเอา55เนาะ
1: เดี๋ยวน้องก็ได้นะ
3: 30โอเคประมาณนี้แหละโอเคครับ
0: ปล่อยหน่อยได้มั้ยให้มันวางบนบาทนิดนึง
1: ได้ได้
3: ปัด
1: มันได้แบบ15เอ55
0: ประมาณนั้นได้มั้ย60มั้ยนี
3: ่58
0: โอเคโอเคประมาณนี้3เซนน้องรอดไม่ได้หรอ3เซนน้องที่กระดาษ A4
1: น้องครับ A4
0: โอเคให้มันวางฝั่งบนตัวคานนี
1: ่บนตัวคานเลยเดี๋ยว
0: ยึดเรายึดเลยใช่ไหมครับ
1: เลยเดี๋ยวยึดเลย
2: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
1: ้ด้วย
0: สกรู
1: ตัวนี้ตัวไหน
3: นะตัวนี้
1: ลั่นใช่ไหม
0: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
1: ่เดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวว่าม
0: ันไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
1: อ๋อนี่
0: เสียงอะไร
1: บา
0: ตัวอะไรเสียงอะไร
1: ตัวตาไม้นี่
0: อ๋อตัวตาไม้อุ้ยทำไงพี่
1: อ๋อ
0: ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
1: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
0: ค้ำตรงไหน
1: นี่เลยยึดตรงนี้เลย
0: ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช่
3: ตรงตำแหน่ง
0: ถ้าค้ำตรงนี้มันก็จะหักอยู่ดีอ่ะ
1: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
0: เ
1: ต็มแผ่นนี่พอดี
0: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือมันเกิดขึ้นได้
3: ใช่ครับ
0: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กข้าขวบไงเขาขึ้นแบบเพิ่มขึ้นแบบนี้กันครับกรอบได้นะฮะอ
3: ย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
0: ใช่เพื่อเด็ก
1: เหลือใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
0: พื้
1: นอีก
0: อู้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
1: ่
0: ฮะต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
1: ไม่ไม่พื้นพื้นมันจะเกาะอยู่บนนี
0: ้อ๋อพื้นเกาะอยู่นี่เราไม่ต้องดามไม้ดามเมย์นะข้างในพี
1: ่ตัวไหน
0: ตรงตาไม้อะดาม
1: ตัวนี้เผื่อเดี๋ยวดามไม่นิด
0: เออดามนิดกว่า
1: ดามไม้ตัวหน้าเดินไป
3: ช่วยเมคชัวร์ปลอดภัยไว้ก่อน
0: ไอ้ครับนี่ก็บันไดมาพาด
3: ลองบันไดพาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
1: บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
0: ใกล้สิ
1: ใกล้เราต้องตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามายิ้มได้ไหมครับ
0: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ทนไอ้มาวันนี้อ่ะ
1: ได้
0: ไหม
1: ได้ไหมได้ครับท่านี
0: ้อ่านี้ได
1: ้อ่า
0: เอาขึ้นขั้น
1: เอาขึ้นพอดีนี้เลย
0: ครับหนึ่งขั้นอ่ะ
1: ประมาณเนี้ย
0: ต้นได้เลย
3: เดี๋ยวพอเขาได
0: ้วันนี้
1: แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
0: เราให้น้องเดินขึ้นสิ

0: ไอ้ขึ้นเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้ครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวก็ติดพื้นคร
0: ับ ติดพื้นโอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้นสอง
1: ชั้นสอง
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
2: ก็คือใช้ไม้วางในวางเรียงจะนำตกไป
0: ไม้เราใช้หน้าไหนครับ
1: 5นิ้วครึ่งครับ
2: โดยเบื้องต้นเราต้องใส่ก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
2: อ๋อใส่มาให้เรียบร้อยแล้
1: วก็ขัดแต่งนิดหน่อยก็ตัดมาให้ได้ขนาด
0: โอเคอ่ะแล้วก็ติดพื้นต่อไป
1: ยืดจากพื้นเลยเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้เลยจ้ะ

0: ัวสกูเราต้องปิดอะไรไหมครับ
1: เดี๋ยวก็ขัดกระดาษทรายเราไม่ปิดครับเผื่อเวลาอยากรื้อถอนอยากรื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นแล้วมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบักง่ายการหักอย่างเงี้ย
0: การหักบริเวณนั้น
2: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงหรือตรงนี้อันนี้แข็งมากแข
0: ็
2: งจุดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
0: ทำให้ความแข็งแรงมันก
2: ็การรับแรงมันก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาใช้

0: มาคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
1: 3 เมตร2-3 เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม้หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้คือนี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี้เพราะมันรับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะ
0: ไม้เราต้องทำยังไงนี่
1: แนวตั้ง
0: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
1: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่ง
0: ด้านกว่าเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเฮ้ยบอกเขามีคำศัพท์คำหนึ่งอันนี้ลึกของคานนี่เวลาที่เป็นโครงสร้างไปพาดต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วยังไงต่อหลักการ
1: ซึ่งเวลาคานตรงเนี้ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล้วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
0: นั่น
1: ด้านข้างดังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก็ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
0: ซึ่งซัพพอร์ตเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
1: และอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี้ย
0: ไม่อยากได้เสา
1: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหม
0: ือ
1: น
0: คานแทนที่เป็นเสาอะเห็นเป็นเสาเลย
1: ก็ทำให้มันกรอบ
0: กลายเป็นฟังก์ชันซะ
1: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
0: แล้วเนี้ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้เนี่ยมันเล็ก
1: เล็กถูกต้องครับ
0: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าซัพพอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี้
1: ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได
0: ้

0: ร้อยนะฮะนี่คือภาพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านประจำบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวๆๆนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: เออซัน
1: ต
0: าคลอส
1: ซันตาคลอสแล้วแจกลูกบอลเด็ก
0: ไม่ใช่มาใส่หมอบอลไงนี่เราเทเลย
1: เดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูไหมโ
2: อ้ทางนู้นทางนู้นทางนู้น
0: เออโอเคโอเคได้ๆๆๆเอาล่ะก็เรียกว่าน้องน้องเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
3: ใช่ครับ
0: มันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น

0: สนุกครับ
1: ขอบคุณพี่สามารถ
2: ครับ
1: มาก
2: เล
1: ย
2: ครับผมได้
1: ก็จริงนะฮะแล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วยบีฟอร์นะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันหรืออะไรกันนะโอเค

ันนี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับอย่างนี้กับนี่นะครับ

ั้นตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทากาวประสานท่อครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับ

0: ขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะมารัดท่อด้วยสายรัดท่อนะครับ
1: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติดังนี้จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้งานในยามฉุกเฉินอาทิเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายและเอกสารสำคัญต่างๆศึกษาวิธีป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นวิธีใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงจดจำหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงโรงพยาบาลสำหรับติดต่อแจ้งเหตุและประสานขอความช่วยเหลือตรวจสอบบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพปลอดภัยมีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและทางออกสู่บันไดหนีไฟพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นที่สำคัญให้หมั่นติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจดจำเส้นทางหนีภัยจุดนัดพบที่ปลอดภัยรวมถึงวางแผนการอพยพหนีภัยและเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยอยู่เสมอ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ปัญหาโลกร้อนรู้แล้วจะหนาวก่อนอื่นขอถามหน่อยครับว่าใครเคยทำอย่างนี้บ้างยกมือขึ้นไม่มีคนดูแต่ก็เสียบปลั๊กทีวีทิ้งไว้ตลอดเวลาหรือปิดทีวีด้วยรีโมทเป็นประจำกระหน่ำเปิดแอร์ซะเย็นเจี๊ยบเกินพอดีนั่นยกมือกันใหญ่แต่ไม่มีรางวัลให้นะแค่อยากจะบอกว่าทุกวินาทีที่คุณอยู่บนโลกนี้คุณมีส่วนทำให้โลกใบนี้ร้อนขึ้นทีละ1องศาเรื่องเล็กเหรอเป็นเรื่องเล็กซะที่ไหนนี่แหละปัญหาใหญ่เลยก็เพราะพฤติกรรมแบบนี้มันสร้างปัญหาโลกร้อนยังไงล่ะครับว่าแต่แค่1องศาที่เพิ่มขึ้นจะสร้างปัญหาอะไรกับโลกเราได้อีกบ้างทายสิครับสภาวะโลกร้อนหรือ global warming คือการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นสาเหตุใหญ่เชื่อกันว่ามนุษย์นั่นเองที่เป็นตัวการที่ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและรวมถึงการเกิดรูรั่วของโอโซนอีกด้วยเรามาดูกันว่าภาวะเรือนกระจกนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรลองนึกภาพว่าก๊าซเรือนกระจกนอกจากก๊าซเรือนกระจกจะส่งผลต่อการเพิ่มอุณหภูมิของพื้นผิวโลกโดยตรงแล้วก๊าซเรือนกระจกบางชนิดอารวมตัวกับโอโซนทำให้โอโซนในชั้นบรรยากาศลดน้อยลงและความหนาของชั้นบรรยากาศในชั้นสตราโตสเฟียร์บางลงซึ่งเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากปริมาณคลอรีนในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นซึ่งสารชนิดนี้สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้เป็นน้ำยาทำความเย็นในตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศทำให้โอโซนซึ่งมีหน้าที่ดูดซับรังสีจากดวงอาทิตย์ขาดสมดุลยอมให้รังสีผ่านมายังผิวโลกโดยรังสี UV หากได้รับรังสีนี้เป็นเวลานานจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้นอกจากนี้เจ้า1องศาเนี่ยยังทำให้เกิดผลกระทบทางนิเวศวิทยาด้วยมันสร้างปัญหาไปทั่วทุกทวีปเลยไม่ว่าจะเป็นหมีขั้วโลกไม่มีแผ่นน้ำแข็งให้อาศัยสงสารพี่หมีจังทานน้ำแข็งบนยอดเขาสูงละลายอย่างเงี้ยก็น้ำท่วมโลกนะสิในเอเชียเกิดความแห้งแล้งความผันแปรของภูมิอากาศความรุนแรงของพายุสร้างความเสียหายมหาศาลในหลายพื้นที่ในขณะที่บางพื้นที่เกิดความแห้งแล้งขึ้นผู้คนอดอยากอุตสาหกรรมอาหารก็ได้รับผลกระทบเพราะอากาศที่อุ่นขึ้นสัตว์ในทุ่งราบขนาดใหญ่จะพากันล้มตายเพราะความแปรปรวนของอากาศและแหล่งอาหารลดลงในขณะที่การฟักตัวของเชื้อโรคและศัตรูพืชที่เคยอยู่แต่ในป่าก็จะแพร่ขยายเข้าตัวเมืองมากขึ้นแน่นอนว่าความผิดเพี้ยนเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมแหล่งผลิตอาหารถูกทำลายโรคภัยไข้เจ็บระบาดไปทั่วความอดอยากก็จะตามมาเกิดจลาจลแย่งชิงอาหารคิดแค่นี้ก็รู้สึกกลัวกันแล้วใช่ไหมครับแล้ว1องศายังเป็นเรื่องเล็กสำหรับคุณอีกต่อไปหรือไม่หากวันนี้ไม่ช่วยกันลดพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดคาร์บอนแล้วอนาคตอันใกล้คุณและมนุษยชาติจะต้องเผชิญภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนปัญหาโลกร้อนที่คุณรู้แล้วจะหนา

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจหนึ่งที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจเนเจอร์ตูนการ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยเนี่ยลายเส้นแบบน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับเนเจอร์ตูนเอาละคราวนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจเนเจอร์ตูนครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำเนเจอร์ตูนได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์หนึ่งซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่บก.ว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไร
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บก.เป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้นนะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สดๆ
1: อันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี
1: ่เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวก
0: ทาก
1: ทะเลยังไม่ได้คิด
0: ยัง
1: คิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับ
1: มีตัวนึงฉายาทากทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจเนเจอร์ตูนนี่มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้

0: ของคุณเมย์แต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับ
1: นี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตัวแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับวันนี้ครูเมย์เนเจอร์ตัวให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
2: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
1: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริ่งก้องกรีนไดอารี
0: ่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี่ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอริเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
1: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
2: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต์หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลยอย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
1: ครับ
3: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งคุณสุรบายและวิธีการที่จะเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กได้ดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
1: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
2: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่งับถุงไม่งับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่รียูสได้จากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
1: ค
2: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคน
1: อยู่แล้วอยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
2: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะเพราะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันแล้วรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
1: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขาม
2: ากขึ้
1: นนี่ก็คือผู้หญิงที่ทำอะไรหลายอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับ
0: และนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ

ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์
1: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยครับอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
1: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ1,000ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
0: ็
1: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรนี้ไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
0: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับและการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับพอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำกันเนี่ยมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรยังไงฮะ
2: ที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี
0: ้
2: ก
0: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัว
0: โอ้
2: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับ เราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูปใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6 รอบ
3: มาถึง
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
3: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม
2: ่นี่คือเอฟเฟคที่มอลูปทำมาทั้งหมด
3: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
3: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
3: คุณผู้ชมดูเลยครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่นี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
2: ครับผม
3: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
2: ใช่
3: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
2: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
3: ็
2: คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
3: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
2: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได
3: ้น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
2: ่
3: มีบอกราคาไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่
3: ครับจากนั้นลงมันก็จะเป็น QR code เลย
2: ใช่
3: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
2: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาในไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
3: ร
2: ีเควสแบบแซมเปิล
3: ตัวอย่าง
2: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้จริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
3: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆอย่างที่มอลลูปเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านนึงก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
3: ค
2: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: นอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆ ก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับผมตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของ

0: ความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
1: ครับ
0: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
1: ครับ
0: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
2: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ

วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยเราจะมาดูกันถึงเรื่องของการเตรียมตู้สำหรับการเลี้ยงปลาแล้วนะคะอุปกรณ์แรกที่เราจะต้องมีก็คือเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการกรองอันนี้ที่เราเรียกก็คือกรองข้างตู้นะคะระบบกรองจะประกอบไปด้วย1ก็คือกรองกายภาพ2คือกรองชีวภาพแล้วก็กรองเคมีค่ะโดยที่ส่วนใหญ่แล้วก็คือกรองกายภาพก็จะใช้วัสดุเป็นตัวก็คือจะมีเป็นพวกใยกรองอะค่ะลักษณะของวัสดุใยกรองจะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัสดุของใยกรองแบบนี้สีทั้งเป็นได้ทั้งสีดำแล้วก็สีขาวแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าวัสดุตัวนี้เนี่ยมันก็คือสารเคมีที่เคลือบอยู่ก่อนที่เราจะใช้จริงๆก็ควรจะต้องมีการแช่น้ำหรือว่าทำความสะอาดให้ดีก่อนการที่เราใช้วัสดุการกรองกายภาพแบบนี้ค่ะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งมันก็จะซักทำความสะอาดได้แล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อะค่ะวัสดุตัวต่อไปก็คือเรื่องของการกรองที่เป็นกรองชีวภาพนะคะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะคะโดยที่กรองชีวภาพที่เห็นกันตามท้องตลาดทั่วไปก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะที่เราเรียกว่าไบโอบอลอันนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า moving bed อีกตัวนึงนะคะที่พูดถึงก็คือเซรามิกนะคะจุดประสงค์ของการกรองชีวภาพก็คือเป็นแหล่งยึดเกาะของพวกแบคทีเรียที่ช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำค่ะส่วนกรองเคมีที่เราจะพูดถึงกัน2ตัวที่เด่นๆนะคะที่ในตู้ปลาต้องมีก็คือคาร์บอนค่ะซึ่งลักษณะมันจะเป็นถ่านผงถ่านแบบนี้จุดประสงค์ที่ใส่เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการกำจัดพวกคลอรีนหรือว่าสารพิษที่อยู่ในน้ำได้ตัวนึงที่เรารู้จักกันดีก็คือซีโอไลท์วัสดุตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการจับสารแอมโมเนียค่ะหรือว่าของเสียที่เกิดขึ้นจากการขับถ่ายของปลาหรือแม้กระทั่งอาหารนะคะซึ่งจะบอกว่าวัสดุ2ตัวนี้ค่ะเวลาที่เราใส่ตู้ปลาไปแล้วมันไม่ได้อยู่ถาวรเลยนะคะต้องมีการนำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนใหม่อย่างน้อยเนี่ยค่ะเดือนละ1ครั้งอะค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่มันเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเป็นพิษเกิดขึ้นแทนได้นะคะเมื่อเราเรียนรู้วัสดุการกรองเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะอันนี้เราก็เอาวัสดุการกรองมาใส่ในระบบกรองแบบนี้ซึ่งกรองแบบนี้เรียกว่ากรองในตู้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะเลือกใช้ระบบกรองแบบไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าจะเลี้ยงปลาชนิดไหนแล้วก็ขนาดตู้เป็นประมาณไหนก็จะได้ระบบการกรองที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาค่ะต่อไปก็คือเรื่องของการจัดตกแต่งตู้ปลาให้สวยงามวัสดุมีอยู่ด้วยกันทั้งแบบที่เป็นธรรมชาติแล้วก็แบบที่สังเคราะห์ขึ้นมาเรามาพูดถึงแบบสังเคราะห์กันก่อนอันนี้นะคะเป็นต้นไม้น้ำอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะทำมาจากพวกพลาสติกหรือซิลิโคนได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราจะใช้ของปลอมพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องล้างทำความสะอาดให้ดีหรือว่าแช่ทิ้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีการละลายของสารเคมีที่เคลือบอยู่บนผิววัสดุพวกนี้ค่ะข้อดีของการใช้วัสดุสังเคราะห์พวก

เนี่ยการดูแลรักษาเนี่ยค่อนข้างจะง่ายกว่าในขณะที่ถ้าเกิดเราใช้เป็นวัสดุจากธรรมชาติเป็นต้นไม้จริงๆเลยการดูแลรักษาค่อนข้างจะยากนิดนึงอีกอันนึงที่ต้องพูดถึงคือมีคนเลี้ยงปลาส่วนใหญ่นิยมเอาไม้อะค่ะเปลือกไม้หรือว่าต้นไม้ที่เป็นรากไม้พวกนี้ค่ะเวลาที่แช่ลงไปในน้ำนานๆสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเห็นว่าเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลพวกนั้นนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วคือมันจะเป็นสารพวกแทนนินซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดปลาบางชนิดชอบก็เลยจะทำให้มันอาจจะมีสีสันที่สวยสดงดงามเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะมันอาจจะเหมาะกับปลาบางชนิดแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับปลาบางชนิดก็ได้เหมือนกันนะคะพูดถึงวัสดุการปูพื้นตู้ปลาค่ะปกติแล้วเนี่ยก็จะมีคนนิยมใช้ทั้งไม่ว่าจะเป็นหินหยาบหินละเอียดหรือว่าเป็นทรายนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดปลาที่เราจะเลี้ยงด้วยอะค่ะอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงปลาแรดโดยปกติแล้วนิสัยของปลาแรดเลยเนี่ยจะเป็นปลาที่ชอบอมอยู่แล้วอะค่ะสุดท้ายก็คือว่าหินจะไปกองกันอยู่ที่บริเวณกระเพาะอาหารเขาค่ะก็อาจจะเกิดทำให้มีปัญหาทางสุขภาพเกิดขึ้นได้หรือถ้าเกิดเราจะเลี้ยงปลาหมอสีซึ่งเป็นสีสันสวยสดงดงามอยู่แล้วการที่เราใส่หินสีลงไปอีกเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดการละลานตาของสีเกิดขึ้นนะคะอีกอย่างนึงก็คือหินสีพวกนี้มันผ่านการย้อมสีหรือว่าใช้พวกสารเคมีอะค่ะดังนั้นถ้าเกิดเราล้างทำความสะอาดไม่ดีเหมือนกับเราใส่สารพิษลงไปในตู้มันสะสมเกิดขึ้นฤทธิ์ของมันอาจจะมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสีหรือว่าสารเคมีที่เคลือบอยู่ตรงนี้มากกว่าดังนั้นถ้าเกิดคิดว่าจะใช้พวกวัสดุสังเคราะห์ที่เป็นหินสีแบบนี้ควรจะต้องมีการล้างทำความสะอาดให้ดีสาหร่ายหางกระรอกแบบนี้ลงไปในน้ำอะค่ะน้องปลาจะชอบมากเลยปลาทองเป็นปลาที่กินพืชอยู่แล้วอะค่ะก็จะกินพวกสาหร่ายพวกนี้ได้ด้วยดังนั้นหากคุณคิดว่าคุณจะตัดสินใจเลี้ยงปลาชนิดไหนก็ตามทีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณควรจะต้องศึกษาให้ได้อย่างถ่องแท้เสียก่อนหมดเวลาแล้วสำหรับครั้งนี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ความเชื่อบางอย่างเหมือนดูงมงายไม่มีเหตุผลแต่มันทำให้คนสงบสุขมันทำให้คนสงบยอมรับแต่ความเชื่อบางอย่างเมื่อมีคนทักท้วงมีคนตั้งข้อสังเกตมีหลายเสียงพูดเราก็ควรจะนั่งพิจารณาดูว่าทำไมที่ว่าดีแล้วทำไมมีคนคัดค้านมีคนไม่เห็นด้วยเราควรจะศึกษาด้วยตัวเราเองหาข้อมูลซึ่งหาได้ง่ายมากเมื่อเราหาข้อมูลแล้วเราชั่งน้ำหนักด้วยตัวเราเองว่าอะไรเหมาะอะไรควรอย่างกรณีลูกตุ๊กตาลูกเทพเราไม่รู้วันหนึ่งคนเอาไปสักกี่คนแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้อย่างที่ว่านั้นเท่าไหร
1: ่สังคมไทยเนี่ยได้บทเรียนแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะทำอะไรกับบทเรียนบทนี้ต่างหากบทเรียนที่แลกมาด้วยความเชื่อเนี่ยมักจะจ่ายด้วยราคาสูงเสมอไม่ว่าจตุคามรามเทพไม่ว่าหินทิเบตไม่ว่าจะเป็นหินสีนำโชค
0: เขาก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ดูไปก่อนศึกษาเป็นยังไงกำลังเตรียมว่ากำลังจะไปซื้อลูกตุ๊กตาลูกเทพมาพอดีเนี่ยเกิดเรื่องแล้วเลิกเลยโชคดีไปเพราะเราไม่ได้รีบเริ่มแต่บางคนเริ่มไปเรียบร้อยแล้วเสียตังค์ไปเยอะแล้วเพราะนั้นช้าลงสักนิดนึงใช้ปัจจัยปัญญาไขครวนสังเกตเรียนรู้มันไม่ใช่ความรู้ทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรือทางการแพทย์คือความรู้เรื่องชีวิต
1: คือความเชื่อเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของมนุษยชาติมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เพียงแต่ว่าตำแหน่งแห่งหนหรือที่ทางของความเชื่อเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเกาะหรือว่าไปผูกกับอะไรในอเมริกาก็มีวิธีการที่จะใช้ตุ๊กตาบำบัดเพื่อประโยชน์การบำบัดทางอารมณ์ก็มักจะเป็นเคสที่สูญเสียบุตรโดยฉับพลันโดยอุบัติเหตุเพราะว่าภาวะการรองรับอารมณ์นี่มันไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการพัดพลากหรือการสูญเสียคราวนี้ว่าต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักจิตบำบัดด้วยเพราะว่าจะต้องอยู่ในการควบคุมอยู่ในการดูแลอยู่ในโปรแกรมการใช้ตุ๊กตาบำบัดมาเป็นประโยชน์ก็เพื่อที่จะเยียวยาจิตใจของคนในภาวะทางจิตที่เขาตกเหมือนในทางการแพทย์ที่เรียกว่าบำบัดแบบประคับประคองพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธศาสนิกชนต้องไม่ถือมงคลตื่นข่าวอะไรที่เขาถือว่าเป็นมงคลตัวเองอย่าพึ่งตามเขาจะต้องมากระตุกและฉุกคิดก่อนว่าหลักที่แท้จริงของศรัทธาถ้าเราจะเชื่อถ้าเราจะยึดมาปฏิบัติสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อทำให้สติปัญญาของเราเพิ่มขึ้นไหมไปให้ความรู้สึกของเราเป็นไปในทางที่เป็นกุศลหรือเป็นในทางที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นไหมสังคมต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเองแบบรอบด้านและรอบคอบมากขึ้นผมยกตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยตรงนะครับคือบทบาทในแวดวงกำแพงวัดก็กลับมาทบทวนบทบาทว่าทำไมคนพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยไม่เข้าถึงธรรมเข้าถึงวัตถุพระมีหน้าที่จะให้ธรรมะไม่ใช่ให้วัตถุให้ปัญญาไม่ใช่ให้ปัญหาอย่าให้ประชาชนอ่อนแอโดยไม่รู้ตัวทีนี้ประชาชนก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองนะครับว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ประชาชนที่เขายึดถืออย่างนี้ไม่ใช่เพียงเพราะแค่โชคร่ำรวยสิริมงคลนะฮะแต่ผมคิดว่าที่เขาทำเนี่ยบางครั้งแค่เป็นแฟชั่นบางครั้งแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีถ้าเราไม่มีมันเข้ากับเขาไม่ได้แต่ทบทวนตัวเองจริงๆว่าถ้าเราทำนะฮะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยผลกระทบจริงๆมันเกิดอย่างไรแล้วในที่สุดคุณก็เอาไปทิ้งอ่ะศรัทธาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนในพุทธศาสนาไม่สามารถห้ามศรัทธาพื้นฐานของคนได้แต่ที่พุทธศาสนามาเติมเต็มคือปัญญา
0: ปรากฏการณ์นี้ทำให้เราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเรียนรู้รู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นไหมเราเห็นคนอื่นเขาหลงไปขนาดนั้นเนี่ยเราจริงๆเราหลงอะไรบ้างหรือเปล่าปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็จมไปกับความกลัวความเหงาทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันว่าจริงมันมาจากความคิดความปรุงแต่งนะเราก็เลยเผลอไปแก้ความเหงาโดยการหาอะไรมาเสพหาอะไรมาบริโภคเราก็เลยมีอะไรเยอะแยะมากมายไปเพราะนั้นการศึกษาย้อนเข้ามาที่จิตใจตัวเองย้อนเข้ามาที่เบื้องหลัง

0: รมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆเป็นคำตอบและเราเลือกได้ว่าจะทำอะไรตามสิ่งที่มันควรทำงดเว้นได้ในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็งดเว้นเราจะไม่ไปทำอะไรเพราะความชอบความอยากความอะไรความเพราะความกลัวเพราะความกังวลในต่างประเทศเราถึงเห็นความระบบการศึกษาเรียนรู้ตัวเองโดยการหันมาสังเกตมาภาวนามาเจริญสติกำลังบูมกันอย่างมากมายเลยเพราะคนรู้ว่าสุดท้ายความรู้ที่ขาดหายไปคือความรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
1: สังคมที่มีปัญญาเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเองและประเทศชาติพัฒนาได้ดีกว่า
2: ถ้าคนเราเนี่ยนะคะมาเข้าใจว่าฮอร์โมนหรือว่าเรื่องของสารในร่างกายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความรักยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นยกตัวอย่างสมมติน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่โอ้โหมีช่วงแรกๆมีคนมาจีบบางทีเราก็อาจจะต้องมีคิดเอาไว้ในใจด้วยว่าอ๋อส่วนนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะสารเคมีของเขากำลังทำงานแล้วว่าอย่าเพิ่งยึดมากอย่าเพิ่งคาดหวังมากเวลาเราปิ๊งคนนี้ปุ๊บสารเคมีที่หลั่งในสมองก็คือโดปามีนโดปามีนเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสารที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนเวลาที่เราออกกำลังกายเยอะหรือคนที่มีเซ็กส์คือเป็นสารเคมีทำให้สมองรู้สึกว่าเหมือนได้รางวัลโดปามีนจะหลั่งมามากขึ้นทำให้เราอยากได้มากขึ้นอยากทำอีกอยากไปอีกความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเสน่หาแบบที่เป็นแพชชั่นแบบนี้ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเออทำไมมันถึงมีเรื่องโปรโมชั่นใช่ไหมก็ช่วงจีบกันก็โหมีพลังเนาะถ้าเป็นผู้ชายมาจีบผู้หญิงก็สามารถมารับมาส่งทำนู่นทำนี่ให้ได้เยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โหโดปามีนทำงานเยอะมากเลย
3: ซึ่งโดปามีนเนี่ยนะที่หลั่งมาบริเวณเดียวกันเนี่ยเป็นบริเวณเดียวกับคนไข้ที่เขาใช้ยาเสพติดนะแต่ว่าของเราจะเป็นในลักษณะที่ว่าโหยหาคิดถึงตลอดเวลาหลังจากนั้นฮอร์โมนตัวต่อมาที่เริ่มทำงานคือออกซิโตซินเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างกันจะหลั่งออกมาทำให้สัมพันธภาพระหว่างคนรักเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งออกซิโตซินเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของฮอร์โมนตัวอื่นๆเช่นฮอร์โมนเพศก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆมันตื่นไปหมด
2: เวลาที่เรารู้สึกเริ่มเนี่ยนะคะเราก็อยากจะผูกพันกับอีกฝ่ายนึงมากขึ้นทีนี้การกอดการสัมผัสการเข้ามาใกล้ชิดกันเนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้คนรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนกับเราผูกพันกับคนคนนี้เนาะ
3: การทำงานของสารสื่อประสาทโดยธรรมชาติไม่ได้ว่าจะทำงานเท่าเดิมทุกวันนะมันจะทำงานในแต่ละวันเนี่ยตามปกติและจะมีอาการดื้อขึ้นเรื่อยๆระบบเดียวกับการดื้อยาเลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเคยชินกับความสุขเท่านี้วันต่อมาความสุขเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เรารู้สึกแต่หลายคนเนี่ยเขามีซีโรโทนินที่ไม่สมดุลเป็นคนชุนเฉียวเขาจะเป็นคนที่รักรุนแรงรักเหลือเกินหวงเหลือเกินหึงเหลือเกินอันเนี้ยน่ากลัวทีนี้ซีโรโทนินเมื่อมันทำงานแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสั่งการของกล้ามเนื้อต่างๆทำให้เราอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากจะลุกอยากตายซึมเศร้ามันจะตามมาหมดเป็นชุดเลย
2: มันขึ้นอยู่กับมุมมองของความรักของแต่ละคนด้วยว่าเขาสูญเสียอะไรไปบางคนอาจจะโหสูญเสียสิ่งที่มันสำคัญทั้งหมดในชีวิตไปเลยแล้วก็ยึดกับคนคนนี้มากเช่นถ้าแบบคบแฟนแล้วแฟนสำคัญมากสูญเสียไปเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาอาจจะรับได้ยากแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ยึดกับแฟนเท่านั้นมีเพื่อนยังติดต่อกับครอบครัวแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นด้วยเนี่ยคนแบบนี้จะกลับขึ้นมาปรับตัวได้ดี
3: เราต้องหมั่นใช้สมองส่วนหน้าให้ทำงานเยอะๆสมองส่วนหน้าจะเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของความเห็นอกเห็นใจการทำงานของสมองส่วนหน้าง่ายที่เดียวคือหมั่นคิดด้วยกันเยอะๆหมั่นทำกิจกรรมด้วยกันเยอะๆเราจะไม่อยู่ในห้วงของอารมณ์ไม่ให้อารมณ์เป็นใหญ่โกรธได้นะห่วงได้นะหึงได้นะ
4: ยึกยือแค่นี้ 0.2 วินาทีถามว่าทำไมไอ้แค่กราฟยึกยือแค่นี้มันถึงสำคัญกับวงการวิทยาศาสตร์อย่างแรกเลย

0: มันไม่ใช่แค่กราฟยึกยืดธรรมดามันเป็นกราฟยึกยืดที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งไอ้คลื่นความโน้มถ่วงเนี้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยเราพยายามหากันมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ยังไม่มีใครที่เจอคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงไอ้ยึกยืดเนี่ยคือคลื่นความโน้มถ่วงถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยไอแซคนิวตันที่เราตอนม.ปลายเซอร์ไอแซคนิวตันเขาบอกว่าวัตถุที่มีมวล2อันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันนั่นคือแบบที่นิวตันอธิบายแต่ว่าทีนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไอน์สไตน์เปลี่ยนความคิดทางด้านการเคลื่อนที่ของมวลแล้วก็วิธีการมองมวลใหม่โดยที่ว่าทุกอย่างสสารมีมวลมวลจะทำให้สเปซไทม์ณบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนรูปไปเหมือนว่าเรามีผ้าใบขึงไว้ให้ผ้าใบนั้นเปรียบเสมือนเป็นสเปซไทม์นะครับแล้วเราเอามวลหนักๆวางลงไปในผ้าใบเราจะเห็นผ้าใบมันยุบลงมาอันนั้นก็คือเปรียบเสมือนว่าสเปซไทม์ตรงที่มันมีวัตถุที่มีมวลเนี่ยมันยุบลงไปนั่นเองนะครับทีนี้การที่มวล2อันจะโคจรรอบกันอย่างโลกรอบดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันทำให้เกิดหลุมของสเปซไทม์ทำให้สเปซไทม์มันยืดตรงนั้นเวลาที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกก็แค่เคลื่อนที่ไปตามสเปซไทม์หรือว่าเคลื่อนที่ไปตามผ้าใบนี่แหละเพียงแต่ผ้าใบมันเว้าลงไปมันก็เลยเว้าลงไปหาดวงอาทิตย์เท่านั้นเองทีนี้ถ้าวัตถุที่มีมวลมากๆเนี่ยสองอันที่มันมีหลุมของมันเองอยู่แล้วในผ้าใบเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็คือมันจะมีคลื่นความโน้มถ่วงมาทั้งสองอันรวมกันคลื่นความโน้มถ่วงนั้นก็จะขยายให้สูงขึ้นในระดับที่เราพอจะสามารถตรวจสอบได้แล้วเราก็ตรวจสอบคลื่นณจังหวะที่มันรวมนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอหลุมดาวขนาดยักษ์2อันรวมกันก็ถือเป็นความพิเศษอย่างที่3แล้วอย่างที่4คลื่นความโน้มถ่วงไม่ใช่คลื่นแสงแตกต่างกับแสงที่เราเคยใช้สังเกตการจักรวาลมาตั้งแต่ยุคกาลิเลโอแตกต่างมากเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้กับวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ว่านอกจากแสงที่เรามองเห็นที่เราใช้ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลของกาแล็กซีต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เครื่องมืออื่นในการที่จะศึกษาความเป็นไปของจักรวาลได้ตอนเด็กๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราเกิดมาทำไมคนสมัยก่อนเขาสงสัยเหมือนเราครับว่าเราเกิดมาทำไมเรามีไอ้นู่นไอ้นี่ได้ยังไงโลกเกิดมาได้ยังไงอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี้ยคือสมัยก่อนเราก็มีแค่ต้นไม้มีอยู่ในถ้ำใช่ไหมฮะไม่มีเทคโนโลยีเลยถ้าเราไม่สงสัยเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปัจจุบันเราอาจจะยังอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมอันนี้ความสงสัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการค้นพบคลื่นถ่วงถ้าตอบในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยเราก็ได้เครื่องมือใหม่ใช่ไหมครับนอกจากแสงแล้วเรายังได้คลื่นความโน้มถ่วงที่จะใช้ศึกษาจักรวาลแล้วบางทีสามารถใช้ศึกษาไปได้เลยสิ่งที่แสงสามารถศึกษาได้ด้วยซ้ำอันที่สองกว่าที่เราจะเจอคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมันจะต้องผ่านความลำบากมามากมายคือเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีไอ้เทคโนโลยีระหว่างทางที่เราพัฒนาเป็นร้อยอย่างเป็นพันอย่างเนี่ยครับมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ในไลโก้เอามาอยู่ในเครื่องอะไรบางอย่างที่สามารถเราสามารถเอาไปซื้อใช้ได้ก็ได้ครับในอนาคตตอนที่เขาประกาศว่าเขาเจอแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยว่าเขาเหนื่อยมาเป็น10ปีหลาย10ปีการทำงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานใช้พลังงานเยอะอย่างน้อยๆคือได้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามต่อไปเราอาจจะค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เหมือนเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
1: คนไทยเนี่ยกินน้ำมันหลากหลายนะตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเรากินไขมันซึ่งเรามองว่าอิ่มตัวเนี่ยเยอะมากเช่นน้ำมันหมูเนี่ยจะใช้มาทอดอาหารเป็นประจำอยู่แล้วนะสัดส่วนของน้ำมันหมูเองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำมันพืชหลายชนิดดีกว่าก็จะมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยค่อนข้างจะมากนิดนึงแต่เทียบกับน้ำมันปาล์มเองมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะเพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยสัดส่วนที่อยู่ในน้ำมันหมูเองเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เป็นน้ำมันไขมันอิ่มตัวมากหน่อยเวลาไปทอดมันก็จะมีประโยชน์ก็คือว่ามันจะถ้าทอดกรอบมันก็จะกรอบมันก็จะหอมนะบางคนบอกว่าน้ำมันหมูมีคอเลสเตอรอลมีระดับหนึ่งไม่ได้เยอะมากแต่ก็มี

0: นะเพราะฉะนั้นเราจะได้คอเลสเตอรอลเพิ่มมานิดนึงนะเพราะตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดใช้น้ำมันหมูแล้วมีประโยชน์กับร่างกายเทียบกับน้ำมันพืชไหมคงไม่ใช่แต่ถามว่ามีโทษขนาดนั้นหรือเปล่าก็คงไม่ใช่สมัยโบราณเรากินน้ำมันหมูมานานคนไทยไม่มีปัญหาเรื่อง NCD นะเพราะเรื่องเราชิคเกลกินแล้วเราประมาณการทอดเราไม่ได้ทอดเยอะแยะอะไรนะฮะแล้วเราก็ใช้พลังงานเพราะฉะนั้นการกินให้บาลานซ์สำคัญที่สุดนะให้มันสมดุล นะฮะคือน้ำมันและไขมันในธรรมชาติมีรวมกันเนี่ยจะมีสูตร3ประเภทอยู่นั้นนะรวมกันอยู่นะในสัดส่วนที่แตกต่างกันชนิดที่1เรียกไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยผลต่อร่างกายคือว่าถ้าทานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลทำให้ LDL มันเพิ่มขึ้น LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีซึ่งก็จะมีผลในการเพิ่มคอเลสเตอรอลด้วยข้อดีของไขมันอิ่มตัวก็มีคือว่ามันมีความคงตัวสูงมันเวลาเราไปทอดที่อุณหภูมิสูงเนี่ยโอกาสที่เกิดควันก็จะไม่มีมันอาหารที่ทอดกรอบเราต้องการน้ำมันที่มีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงเพราะเนื่องจากว่าทำให้อาหารนั้นกรอบโดยที่ไม่เสียคุณภาพประเภทที่2คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอันนี้ก็คือมีจุดที่ไม่อิ่มตัวอยู่หนึ่งตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นกรดไขมันที่ให้พลังงานแล้วก็มีความคงทนต่อการทอดหรือการให้ความร้อนสูงในระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับชนิดแรกตัวนี้ให้พลังงานแต่ไม่ค่อยมีผลในการเพิ่มหรือลดคอเลสเตอรอลหรอกนะมันก็เป็นกลางๆเป็นตัวนำสารอาหารต่างๆได้ดีชนิดที่3ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็คือมีความไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งพวกนี้ข้อดีของเขาก็คือทำให้ LDL ลดลงนะ LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีที่บอกไปแล้วก็มีผลทำให้คอเลสเตอรอลลดลงแต่ข้อเสียของเขาคือว่าเขาจะไม่ทนต่อความสูงพอเราไปทอดไปผัดเนี่ยตัวเขาจะหืนง่ายว่างั้นเถอะเวลาหืนง่ายเวลาอาหารหืนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ต้องการคืออะไรคืออนุมูลอิสระตัวนี้จะไปตัวทำให้ก่อมะเร็งได้เพราะตรงนี้จะเห็นภาพว่าถ้าเราใช้น้ำมันเหล่านี้เนี่ยไปทอดที่อุณหภูมิสูงหรือเปิดทิ้งไว้นานๆที่โอกาสที่เกิดการหืนได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งนะแต่ขณะเดียวกันขณะนี้ชีวิตคนเราเปลี่ยนเรากินของผัดทอดมากขึ้นอีกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะกินชนิดของน้ำมันต่างๆที่ใช้เนี่ยเราก็มั่วไปเรื่อยนะฮะมันเราไม่ค่อยได้ดูแลว่าอะไรที่เหมาะกับอะไรแต่จริงๆแล้วเวลาเรากินอาหารพวกนี้เราต้องเลือกชนิดของไขมันหรือน้ำมันเนี่ยที่เหมาะกับการทำอาหารเวลาเราเลือกใช้น้ำมันเราเห็นภาพว่าถ้าเกิดเรามาใช้ทอดกรอบนะต้องการอะไรที่มันทอดนานๆทอดกรอบต้องการความกรอบความหอมแบบกลิ่นไหม้หน่อยๆพวกนี้นะก็ต้องใช้น้ำมันที่อิ่มตัวแหละน้ำมันปาล์มก็เป็นทางเลือกอันนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการผัดสเตอร์ฟรายผักนิดๆหน่อยๆน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้น้ำมันลำข้าวอยู่กลางๆน้ำมันลำข้าวก็จะมีความหลากหลายในการใช้งานมีส่วนที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยอยู่ตรงกลางเยอะนิดนึงใช่ไหมซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยมันเป็นตัวที่ร้อนเกินไปหน่อยก็ไม่ค่อยเป็นไรเพราะน้ำมันลำข้าวก็เป็นน้ำมันที่ใช้ได้หลากหลายนิดนึงแต่ถ้าเกิดอาหารแบบที่สมมติเรามาทำน้ำสลัดน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยน่าเป็นประโยชน์เพราะเนื่องจากว่าตัวมันยังไม่ถูกเปลี่ยนสภาพไม่มีโอกาสที่จะหืนใช้น้ำมันถั่วเหลืองสบายนะครับน้ำมันลำข้าวก็ยังพอไหวไขมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อร่างกายการเลือกรับประทานเนี่ยสัดส่วนที่เหมาะสมจริงๆแล้วที่องค์การอนามัยโลกแนะนำนี่นะคือ1:1ก็คือไขมันอิ่มตัว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน1ส่วนจะเห็นว่าทุกตัวมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันหมดนะฮะเพราะจริงๆเวลาเราเลือกรับประทานเนี่ยเราจะเลือกให้หลากหลายการกินอาหารที่หลากหลายดีที่สุดการที่กินน้ำมันหรือไขมันเข้าไปต้องมีการใช้ออกต้องมีการใช้พลังงานเพื่อจะให้ไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีการเผาผลาญแล้วเป็นพลังงานแล้วไม่เหลือสะสมมากแล้วก็ในการทำอาหารในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีน้ำมันมากกว่า1ชนิดในบ้านไม่ใช่ว่ามีชนิดเดียวเราใช้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกไว้ครับ
1: จะเห็นได้ว่าความแก่นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนกลัวมันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวเพราะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรา

0: เลย
1: แต่เราก็มีวิธีง่ายๆค่ะที่จะดูแลตรงนี้เพื่อจะเป็นวิธีป้องกันให้เรามีความแก่สมอายุอันดับแรกต้องวอร์มใบหน้าก่อนทำวิธีง่ายๆก็คือเราจะถูมือของเราเนี่ยค่ะนะคะให้อุ่นจากนั้นเราก็แตะไปบริเวณใบหน้าเหมือนกับปรับสภาพของหน้าเนี่ยให้มีอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิปกติจากนั้นเราก็จะมีการกดจูดไปในแต่ละส่วนนะคะของใบหน้ามากกว่านี้นะคะบางคนก็จะมีการตบใบหน้าเบาๆเพื่อให้รู้ว่าใบหน้าเราควรจะเริ่มที่จะออกกำลังกายแล้วปัญหาอย่างแรกเลยก็คือมีรอยย่นบนหน้าผากมันเกิดมาจากอะไรบางทีเราเลิกหน้าบ่อยๆเวลาเราออกกำลังกายเราก็จะใช้มือนะคะมีการจับบริเวณกล้ามเนื้อนะคะซึ่งต้องจับให้ถูกต้องด้วยว่าลายกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงเมื่อจับแล้วจากนั้นเราก็ออกกำลังกายด้วยต้านขึ้นไปนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของหน้าเนี่ยมีภาวะการกระชับและผิวก็ไม่ย่นสำหรับตีนกาที่พบกันบ่อยๆเนี่ยมันเกิดมาจากเมืองเราเนี่ยเป็น

ว่าตาเราจะไม่มีภาวะของการย่นใดๆเลยแต่กล้ามเนื้อตาจะมีภาวะการตึงและการได้การทำงานเราใช้ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีในส่วนต่อไปก็คือใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะโดยเฉพาะส่วนของร่องแก้มที่เราจะเจอกันบ่อยๆและจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้บางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะดูแลเขายังไงเพราะว่ามันตามแรงดึงดูดของโลกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีลักษณะของการที่เราทำแก้มอย่างเงี้ยค่ะไปซ้ายขวานะคะวิธีการดูดน้ำก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของบริเวณแก้มเนี่ยกระชับแต่การดูดน้ำมันไม่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นการที่เราทำปากเนี่ยค่ะในงานวิชาการเขาเรียกว่า kissing เป็นวิธีการหนึ่งด้วยซ้ำที่เป็นการออกกำลังกายของแก้มนะคะในส่วนของคอเนี่ยสมมติเราออกกำลังกายข้างซ้ายนะคะเราหมุนไปด้านขวานะคะแล้วก็เชิดขึ้นนะคะปิดปากนะคะแล้วลิ้นเราเนี่ยให้แตะบริเวณเพดานข้างบนเราจะรู้สึกตึงด้านข้างซ้ายนะคะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็กลับมาทำสองข้างจุดที่มีปัญหาของภาวะของการรอยย่นของบริเวณคอก็จะน้อยลงค่ะหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมคูลดาวน์ค่ะเราก็จะมีการนวดนะคะมีการตบกล้ามเนื้อเบาๆรวมทั้งลักษณะของสุดท้ายสุดก็คือมีการถูมือนะคะแล้วก็ให้ความอุ่นบริเวณใบหน้าเช่นเดียวกันปัญหาของร่างกายเยอะที่สุดก็จะมีหน้าท้องทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะวิธีการเราก็จะนอนราบกับพื้นนะคะชันเข่าขึ้นก็จะเป็นการแตะตัวของส้นเท้าค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวขึ้นโดยกระดูกสะบักเนี่ยลอยพ้นพื้นเท่านั้นการที่เราแตะบริเวณของส้นเท้าเอียงซ้ายเอียงขวาภาวะของเอวเนี่ยจะทำให้เกิดเอวคลอดได้ด้วยสะโพกนี่จะเป็นสิ่งที่ลดยากมากนะคะเราไม่ค่อยที่จะมีการเคลื่อนตัวเองไปไหนเลยนั่งอยู่ที่เดียวนานๆเราก็จะมีท่าที่จะทำให้ลดสะโพกมีทั้งท่ายืนแล้วก็ท่านอนค่ะการยืนที่ระดับของขาเนี่ยกางให้อยู่ระดับของแนวไหล่นะคะแล้วก็มีการย่อตัวลงหลังตรงหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของท่านอนตะแคงแล้วก็มีการยกขาขึ้นซึ่งท่านี้จะเป็นท่าที่ส่งตรงไปยังที่ตัวของสะโพกเลยทีเดียวค่ะเวลาเรายกแขนเกิดการหย่อนคล้อยก็จะเห็นชัดอาจจะเกิดจากภาวะการกล้ามเนื้อที่ไม่กระชับการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายหรือบางทีอย่างที่บอกคือเราออกกำลังกายค่ะแต่ไม่ได้ลงไปเฉพาะส่วนสำหรับการออกกำลังกายท้องแขนเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยคือเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่จะต้องทำให้มีภาวะของการมีน้ำหนักเพื่อให้มีแรงต้านนี่ก็คือจุดหนึ่งที่เราต้องการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของท้องแขนของเราเกิดภาวะการกระชับได้ค่ะให้ทำได้บ่อยครั้งเลยเท่าที่คุณต้องการแล้วถ้าทำได้ดีที่สุดก็บอกว่าทำช่วงเช้าจะดีค่ะเพราะช่วงเช้านี่เป็นช่วงที่เราเริ่มมีกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะทำให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อพร้อมที่จะทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันที่เราอยากจะให้หน้าเรากระชับแล้วก็สัดส่วนเป๊ะเนี่ยนะคะเราจะต้องมีองค์ประกอบควบคู่กันไปด้วยหลายส่วนไม่เพียงแค่การดูแลตรงนี้อย่างเดียวอันดับแรกที่อย่างที่คุยถึงก็คือเรื่องอาหารเช่นตัวของไลโพพีนพวกมะเขือเทศนะคะหรือพวกแตงโมพวกนี้ก็จะช่วยได้อีกส่วนนึงก็คือกลุ่มอาหารที่อยู่ในพวกของซิลิเนียมค่ะเช่นพวกทูน่านะคะหรือพวกเห็ดหอมอีกอันนึงก็คือส่วนของวิตามินซีก็มีส้มมีพวกกีวีนะคะซึ่งเป็นส่วนที่กระตุ้นนะคะแล้วก็เสริมสร้างพวกคอลลาเจนอีกส่วนนึงที่น่าสนใจเลยคือน้ำเขาบอกว่าให้วันนึงให้ได้สัก2ลิตรทีเดียวเยอะๆอย่างนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะน้ำเนี่ยให้ค่อยๆทานจะมีผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อมีผลต่อภาวะของผิวได้ดีที่เราได้คุยกันไปก็เป็นเหมือนการสร้างต้นทุนค่ะต้นทุนนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะของการชะลอความแก่ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆสม่ำเสมอนะคะไม่แน่สักวันหนึ่งอาจจะมีคนมาทักว่าเอ๊ะทำไมเราหน้าเด็กจังหุ่นเป๊ะเลยนะคะ

0: ป้าครับรู้ไหมว่าวันนี้คุณหมอจะพาป้ามาดูอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: วันนี้หมอจะพาป้ามารู้จักกับวัวนมป้าว่าวัวนมเนี่ยมีกี่สี
1: ก็ต้องเป็น2สีขาวดำสลับกันเป็นจุดๆสิครับ
0: แล้วป้ารู้ไหมครับว่าเวลาป้ากินนมเนี่ยสารอาหารมันเท่ากันไหมในนมแต่ละคนที่ป้ากินเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมรู้แค่ว่ากินนมแล้วมันดีอ
0: ่ะวันนี้เนี่ยป้าจะได้รู้ละว่าวัวนมเนี่ยมีกี่แบบแล้วก็น้ำนมที่กินเนี่ยมันต่างกันไหม
1: โอ้ อยากรู้เหมือนกันครับ
0: ไปเราจะได้กินนมแล้วก็เรารู้ด้วยว่านมมันเป็นยังไง
1: โอ้ไปเลย
0: ไป
1: เย้ yeah!
0: ปักเนี่ยอาจารย์ต้น
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: จำได้ไหม
1: อ๋อจำได้ครับคุณหมอคนนี้ที่ไปดูกับเราเรื่องควายใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้ครั้งนี้มาเจอเรื่องวัว
0: คือคุณหมอเขาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสัตว์สีกระเพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องซึ่งวัวควายก็เป็นสัตว์สีกระเพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องเหมือนกันปาร์คสงสัยอะไรถามอาจารย์เลย
1: คุณหมออ้อยบอกว่าวัวนมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พันธุ์ที่เป็นสีขาวกับดำสลับกันนะครับมันมีสีอะไรบ้างคร
3: ับ มันมีเยอะก่อนอื่นจะเล่าก่อนว่าวัวให้นมมันมีสองสายพันธุ
1: ์ครับ
3: มันมีวัวยุโรปกับวัวอินเดียเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเรารีดนมกินกันยังไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมหรือว่าผลิตกันเนี่ยก็ใช้โคอินเดียนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเพิ่งจะมาเริ่มเลี้ยงโคยุโรปตั้งแต่วัวแดงสมัยสงครามโลกครั้งที่2เขาเรียกว่าพันเรดเดนแล้วก็เรดเดนซี่แต่เลี้ยงอยู่ไม่นานหรอกเขาก็พัฒนาพันธุ์แล้วเขาพบว่าโคพันธุ์ขาวดำเนี่ยมันมาพัฒนาสายพันธุ์กับโคบ้านเราเนี่ยทนแดดทนฝนกินพืชกินหญ้าอย่างบ้านเราได้แล้วก็ให้นมเยอะคนก็เลยนิยมขาวดำม
0: าน
3: ะครับคนส่วนใหญ่ก็เลยเห็นว่ามีขาวดำนะครับขาวดำนี่ก็คือ Holstein Friesian หรือ Black and White นอกจากพันธุ์นี้ก็มีพันธุ์อื่นๆนะครับก็จะมีอย่างเช่น Brown Swiss วัวแต่ละพันธุ์เนี่ยก็จะมีลักษณะน้ำนมมีจุดเด่นต่างกันบางตัวให้น้ำนมมากบางตัวให้ไขมันสูงบางตัวมีวิตามินสูงแต่ถ้าจะให้ไล่เรียงก็มีเป็น10พันเลย
0: เยอะมาก
3: จริงๆบ้านเราเนี่ยชัดๆเลยพันเดียวเลยขาวดำ
0: ขาวดำเป็นหลักเลย
1: เมื่อกี้ครับผมไปเห็นวัวพันขาวดำมาแล้วครับ
3: อ
1: ันนั้นผมคุ้นเคยแล้วครับแต
3: ่
1: ที่ผมเดินผ่านมากับหมออ้อยครับผมเห็นเป็นวัวสีน้ำตาลแถมตรงปากมันเหมือนมีทาลิปสติกสีขาว
3: มันเป็นวงสีขาวนั้นเป็นลักษณะเฉพาะของวัวพันเจอร์ซี่นะครับแต่นี่เราก็มาปรับปรุงพันธุ์ที่นี่เป็นพันธุ์ผสม มันอาจจะไม่มีทุกตัวแต่นี่แสดงว่าตาดีนะครับเห็นนะแล้วจากของเจอร์ซี่เนี่ยปกติแล้วจะเป็นสีเหลืองทองแต่นี่เราอาจจะเห็นเป็นสีน้ำตาลเพราะมันเป็นพันธุ์ผสมนะครับแต่รอบจมูกสีขาวจมูกจะต้องดำสนิทนะครับแล้วก็ผู้หางดำนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยเขาบอกว่าจะมองด้านใดก็เป็นเหลี่ยมไปหมดตัวแต่ตัวจะเล็กกว่าพันธุ์อื่นทั่วไปข้อพิเศษก็คือให้น้ำนมที่มีเบต้าแคโรทีนสูงมีวิตามินสูงแล้วก็มีไขมันสูงตอนเนี้ยมันมีคำว่าพรีเมียมมาอย่างในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยที่น้องปาร์คเห็นเนี่ยวิธีการที่เขาจะได้พรีเมียมเนี่ยเขาก็ต้องเอาวัวเนี่ยนะครับมาเลี้ยงอย่างดีจะต้องจัดการอาหารจะมาให้กินฟางอย่างนี้ไม่ได้ฟางนี้ไม่มีอะไรอันนี้กินช่วยย่อยเฉยๆมีแต่ไฟเบอร์เขาต้องกินพวกหญ้าสดเขียวหรือว่ามีอาหารข้นอาหารเม็ดบำรุงแล้วก็ต้องมีหลักโภชนาการเข้ามาเต็มที่เลยเพื่อให้นมที่ออกมาเนี่ยมีมาตรฐานเท่ากับพรีเมียมแต่ทีนี้อีกแนวหนึ่งแทนที่เราจะไปให้อาหารอย่างนั้นเราอาจจะเปลี่ยนพันธุ์มาเลี้ยงก็ได้อย่างที่เราเห็นพันธุ์เจอร์ซี่อย่างเง
1: ี้
3: ยเรารู้แล้วว่าพันธุ์เจอร์ซี่เนี่ยให้น้ำนม

0: ที่มีสารอาหารข้างในน้ำนมค่อนข้างเยอะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องไปลงทุนในเรื่องของอาหารมากแต่ให้อาหารที่โอเคเหมาะสมเพียงพอและลักษณะประจำพันธุ์เขาอะเขาก็ผลิตน้ำนมออกมาที่มีสเปค
2: มีคุณภาพดี
0: คุณภาพดีเข้าขั้นพรีเมียม
2: ก็มีอยู่2อย่างไงก็คือเลี้ยงนมขาวดำเหมือนที่ป้าเห็น
1: ครับ
2: แต่ว่ากินอาหารดี
0: ๆอาหารดี
1: ๆอาหารดีก็จะมีนมที่
0: ด
1: ี
0: เ
1: ด
0: ี๋
1: ยวถ้าเป็นวัวพันเจอร์ซี่ไม่ต้องอาหารดีมากก็ได้แต่น้ำนมออกมาก็ดี
0: ใช่แต่ถ้าเราให้อาหารดีด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เอางี้ดีกว่าหมอว่าคุยไปตรงนี้ก็ไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราไปเดินเล่นไปดูวัวในฟาร์มนี
1: ้ครับ
0: นะแล้วเราก็ไปดูเขารีดนม
1: โอ
0: ้แล้วเราก็จะเอาน้ำนมเขาไปตรวจที่ร้านสัตวแพทย์แล้วก็ไปพาสเซอร์ไลซ์ดื่มกัน
1: โอ้
0: ดีไหม
1: ดีครับ
0: โอเคเนาะไปกันดีกว่าครับ

0: วพรุ่งนี้นี่ต่อแถวกันรีดนมวัวเหรอครับเนี่ย
1: ใช่ครับเนี่ยนะครับได้เวลารีดนมวัวแล้วครับ
0: อ๋อ
2: คือการรีดนมมันจะมี2แบบน้องป๊า
0: คร
2: ับ ก็คือรีดด้วยมือกับรีดด้วยการใช้เครื่อง
0: อันนี้คือรีดด้วยการใช้เครื่อง
1: ใช่ถูกต้องรู้ไหมครับว่ารีดด้วยมือรีดด้วยเครื่องอ่ะแบบไหนเหมือนธรรมชาติกว่ากันเออลองเดาสิ
0: ว่าน่าจะเป็นรีดด้วยมือนะเพราะว
1: ่
0: ารีดด้วยมือมันไม่ต้องใช้กลไกเลย
1: มือมันนิ่มใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยรีดด้วยเครื่องอ่ะมันจะเหมือนการเรียนแบบธรรมชาติมากกว่
0: า
1: เพราะเครื่องมันดูดนมออกมาแต่ถ้ารีดด้วยมือเนี่ยมือเราอ่ะจะเป็นการบีบแล้วรีดออกมาแต่การรีดด้วยเครื่องเนี่ยจะปลอดภัยกับเต้านมมากกว่
2: าคราวนี้สิ่งถัดมาคือกระบวนการรีดนมมันจะมีหลายขั้นตอนมากเลยป๊าม
0: ีอะไรบ้าง
2: ถามอาจารย์ต้นดีกว่าผู้เชี่ยวชาญ
0: เนี่ยครับ
1: ตอนก่อนที่วัวจะเดินเข้ามาเนี่ยพอเขาเดินเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับคนปฏิบัติงานเขาจะทำการล้างเต้าก่อนทำความสะอาดเพราะว่าเขาไปนอนอยู่กับดินป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปนะครับระหว่างนั้นทำเต้านมวัวไปเพื่อตรวจดูว่าผิดปกติหรือเปล่าเสร็จแล้วขั้นที่สองก็จะรีดนมส่วนแรกออกมาแล้วตรวจดูเบื้องต้นว่านมมันดูปกติไหมเพราะว่าถ้าเกิดตัวไหนป่วยเดี๋ยวเอาไปรวมกันแล้วนมมันจะเสียหลังจากนั้นเขาก็เซตเครื่องต่างๆแล้วก็เอาไอ้กระบอกรีดนมซูมเข้าไปสิแม่โคไปเดินเล่นสัก20นาที
2: น้องป๋าเชื่อไหมครับว่าวัวเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเขายืนรอมารอรีดนมเลยนะรู้ป่ะคือเวลาที่วัวมีความสุขที่สุดก็คือช่วงที่เขาโดนรีดนม
0: อ้าว
2: จริง
1: ๆนมเขาเยอะเขาไม่เหมือนคนเราหรือสัตว์อื่นถึงเวลาแล้วเขาอยากเอาออกมากเลยนมเขาถึงเรียกสัตว์เคี้ยวเอื้อง
0: อ๋อแล้ววัวที่จะมารีดนมวัวนี่ต้องอายุกี่ปีอะคร
1: ับ ก็จริงๆแล้วกว่าที่เขาจะโตเต็มที่เริ่มสืบพันธุ์ได้เนี่ยก็ประมาณ8เดือนถึง1ปีเขาจะเรียกว่าโคสาวยังไม่เคยผสมวัวตัวนึงเนี่ยก็จะตั้งท้องอีกประมาณ9เดือนบวกกับเมื่อกี้1ปีกับอีก9เดือนก็ร่วมๆประมาณ2ปีอะถึงจะเริ่มให้น้ำนมได้
0: ต้องรอให้มีลูกก่อน
1: ใช่น้องปาร์ครู้ไหมวัวเนี่ยเวลาเขารีดๆอยู่เนี่ยเวลาเขาถูกกระตุ้นแล้วเนี่ยเขาจะหลั่งน้ำนมแค่5นาทีเท่านั้นถ้าเกิดเราเนี่ยเกิดทำอะไรให้เขาตกใจนะเขาหยุดหลั่งน้ำนมเลยนี่อันเนี้ยหมอไปรีดมา
0: ที่อันนี้มันมี4หลุมเพราะว่าเต้าวัวมันมี4เต้าใช
1: ่ไหมใช่ครับอันนี้เต้าหน้าซ้ายเต้าหน้าขวาเต้าหลังซ้ายเต้าหลังขวาเราจะมาทดสอบเรื่องต้นว่าใช้ได้ไหมผมใช้ได้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าน้ำยา CMT
2: ก็คือน้ำยาตรวจลอกเต้านมอักเสบในวัวนมดูว่านมที่เรียกออกมาเนี่ยเหมาะสมที่จะเอาไปใช้เป็นนมให้เรากินหรือเปล่าเบื้องต้น
1: ใช่ครับ
2: เบื้องต้น
0: จะเป็นยังไงอะครับ
1: ถ้าเป็นโรคเต้านมอักเสบนะครับนี่นี่นี่นี่นี่น้องตาเห็นไหมว่าอันเนี้ยเหมือนมีก้อนขึ้นเห็นไหม
0: อ
1: ๋
0: อใช่ใช่ครับ
1: เห็นไหมแสดงว่าตัวเนี้ยเต้าหลังขวามีปัญหานะครับจริงๆนี่เขาไม่รู้เดี๋ยวเราต้องบอกเขาแล้วเต้าเนี้ยไม่เอาไปกินเราเอาเต้าพวกนี้ไป
0: แล้วถ้าสมมติว่ามันปะปนกับน้ำมะม่วงที่ใช้ได้ครับถ้าคนดื่มเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
1: มันจะทำให้เกิดผลเสียต่อเ

0: ร่างกายเช่นอาจจะท้องเสียมากกว่านั้นก็อาจจะเป็นไข้ไม่สบายได
1: ้ต้องไปดูว่ามีขั้นตอนอะไรเยอะมากในการตรวจนมเพื่อที่เราจะได้กินนมอย่างปลอดภัย
2: วันนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องตรวจคุณภาพน้ำนมแล้วนี่ครับพี่ตุ่น
3: สวัสดีครับ
2: นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องทดลองนี้แหละครับผมอันนี้พี่ตุ่นกำลังทำอะไรครับเนี่ยอ๋ออัน
4: นี้กำลังทดสอบแอลกอฮอล์เทสอะค่ะ
3: แอลกอฮอล์เทสคืออะไรนะครับเอาไว้ตรวจอะไรครับ
4: เสถียรของโปรตีนในน้ำนมดิบอะค่ะ
5: ความเสถียรของน้ำนมดิบคืออะไร
4: ก็คือเราจะดูว่าน้ำนมเนี่ยมันมีคุณภาพดีหรือเปล่า
3: ขั้นตอนการตรวจเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างครับอาจารย์ต้น
2: คือถ้าเกิดน้ำนมเนี่ยไม่มีคุณภาพก็คือโปรตีนมันก็จะไม่เสถียรโปรตีนก็จะเสียไปเพราะนั้นถ้าเกิดเราตรวจด้วยแอลกอฮอล์เขาทำปฏิกิริยากันเนี่ยถ้าโปรตีนไม่ดีเนี่ยก็จะเกิดตะกอนขึ้นลองเอียงดูเอียงดูแล้วก็หมุนนะครับมันก็จะเกิดเป็นคราบ
5: โอ้นี่ไง
2: ใช่นั่นแหละ
4: จะเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะ
5: ผง
2: ใช
4: ่จะเป็นขอบๆนะคะแต่นี้ดูจากอันนี้คือน้ำนมปกติลองเปรียบเทียบดูได้ค่ะ
5: อันนี้ใส่กิ้งอะเยอะ
4: ลองกลิ้งดูสิคะ
2: เห็นไหม
4: เห็นไหมคะ
5: โอ้อันนี้ออกเป็นคราบเลย
2: ใช่
3: อันนี้คือใช้วิธีการแอลกอฮอล์เทส
4: ใช่ใช่
3: เขาเรียกการตรวจสุขภาพนมเบื้องต้น
4: ใช่จะตรวจได้เฉพาะในน้ำนมดิบเท่านั้น
3: อาจารย์ต้นครับตอนที่ผมเดินเข้าไปตลาดเนี่ยมันจะมีร้านขายนมที่เป็นนมต้มอ่ะผมเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีตะกอนปนอยู่ในนั้นเนี่ยมันลักษณะเดียวกันไหมครับคือนมไม่มีคุณภาพเหมือนกันไหมครับ
2: อันนั้นไม่ใช่ฮะอันนั้นเป็นเคิร์ดที่เกิดจากไขมันมันลอยตัวขึ้นมานมแบบนั้นน่ะเขาต้มแบบต้มสุกเลย
3: ต้มสุกเลยใช่
2: ต้มสุกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งไขมันทั้งอะไรเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนเขาเรียกว่า texture ไปเราก็เลยมีไอ้ตรงนั้นขึ้นมาแต่อันนั้นไม่เกี่ยวกับกระบวนการนี
3: ้งั้นผมถามต่อนิดนึงไอ้นมที่ต้มสุกเลยเนี่ยคราวนี้เวลามันต้มมากโปรตีนมันก็ต้องน่าจะเสื่อมสภาพไปใช่ไหมฮะแล้วสารอาหารจะยังคงอยู่ไหมครับหรือว่าเหลือแต่รสชาติ
2: หายไปเยอะอย่าเรียกว่าหมดไปอ่ะแต่หายไปเยอะอ่ะเราถึงมีกระบวนการพาสเชอร์ไลซ์ที่เขาวิจัยมาแล้วว่าโอเคอุณหภูมิเท่านี้นะเวลาเท่านี้นะถึงกำลังดี
3: UHT โอเคพาสเชอร์ไลซ์โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปาร์คเลือกกินนมก็เลือกพาสเชอร์ไลซ์
5: พาสเชอร์ไลซ์กับ
3: UHT เป็นหลักนะครับมันจะได้มีคุณค่าทางอาหารแต่ถ้าเกิดป้าบอกว่าคุณค่าอาหารป้าพอแล้วไม่อยากกินเยอะอยากกินแค่รสนมป้าก็ไปกินนมนี้ป้าชอบแต่กินทั้งทีก็ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
5: ครับ
4: อันนี้เป็นการตรวจจุลินทรีย์เบื้องต้นว่าในน้ำนมเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนอยู่เยอะหรือเปล่าทีนี้เราจะมาดูชั่วโมงการเปลี่ยนสีของน้ำนมนะคะถ้าน้ำนมดีเนี่ยภายใน1ชั่วโมงเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนสีก็คือเราจะดูทั้งหมด8ชั่วโมงถ้ายิ่งไม่เปลี่ยนสีเลยภายใน8ชั่วโมงเนี่ยแสดงว่านมเอ็กเซลเลนต์มากนมดีมาก
3: แล้วตัวอย่างนมที่เอามานี่มีอะไรบ้างครับผมเห็นมีหลากหลายอันเลยฮะ
2: อ๋ออันนี้มีน้ำนมวัวปกตินะครับทั่วไปนะครับอันนี้น้ำนมพรีเมียมส่วนอันที่3นี่เป็นน้ำนมวัวพันเจอร์ซี
5: ่อันนั้นที่เราไปดูมาแล้ว
2: ไปดูที่ฟาร์มเนี่ยที่เราไปรีดนมกันมานะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นน้ำนมแพะเราเปลี่ยนสปีชีส์บ้างนะครับเราก็มีน้ำนมควายครับ
4: แล้วก็ใส่เมทิลีนบลูลงไป1 ml นะคะ
3: ก็คือนม10เมทิลีนบลู
2: น้องปักถือไหม
4: น้องเปิร์กช่วยถือหน่อยค่ะ
2: ได
5: ้1 ml นี่1มิลลิลิตรใช่ไหมคร
4: ับ ใช่ค่ะถูกต้องนะคะ
3: เมทิลีนบลูก็คือสีฟ้า
5: สีฟ้าจริง
2: ถือไว้แน่นๆโอเค
4: ค่ะเสร็จแล้วเราก็มี
5: ฟ้า
4: ค่ะปิดฝาไว้แล้วก็มิก
3: เ
4: ห็นไหมคะก็จะมีสีเห็นไหมคะสีฟ้าเกิดขึ้นถ้าเวลาเปลี่ยนไปประมาณ4ชั่วโมงยังไม่เปลี่ยนสีแสดงว่าน้ำนมปกติ
3: เขาจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรครับ
4: จะเป็นสีขาวค่ะกลับสู่สภาพเดิมแล้วก็จะมีตะกอนเกิดขึ้น
3: คราวนี้เนี่ยพอเราทำเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมปั๊กเราจะต้องเอานมที่เราทำย้ายไปไว้ที่ตัววอเตอร์บาทซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเขาจะคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่37องศาเพื่อทำให้เชื้อเนี่ยมันเจริญเติบโตได้ง่ายเพราะว่าอุณหภูมิเขาใกล้เคียงกับร่างกายมนุษย์ไงอุณหภูมิร่างกายมนุษย์เนี่ยเชื้อมันสามารถเจริญเติบโตได้ง่ายมากเลยก็เลยเรียนแบบว่าถ้าสมมติมันอยู่ในร่างกายมนุษย์พวกเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
2: อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องนับจำนวนโซมาติกเซลล
5: ์โซมาติกเซลล์นี่มันคืออะไรอะคร
2: ับ โซมาติกเซลล์ก็คือเซลล์ที่มันอยู่ในน้ำนมอะครับมีหลายเซลล์แต่ว่าที่เราสนใจเนี่ยก็คือเม็ดเลือดขาวเหมือนคนเราถ้าเกิดเราไม่สบายเนี่ยนะครับเม็ดเลือดขาวจะออกมาเก็บกินแบคทีเรียใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันน้ำนมถ้าเกิด มันติดเชื้อมันมีเชื้ออะไรอยู่ในนั้นเซลล์พวกนี้มันก็จะเยอะเพราะฉะนั้นถ้านับออก

0: มาแล้วจำนวนเซลล์เยอะก็ถือว่านมคุณภาพน้อยลงนะครับซึ่งมาตรฐานน้ำนมดิบของประเทศไทยเนี่ยเขาให้ไว้ 500,000 เซลล
1: ์
0: นะครับ 500,000 เซลล์ต่อ 1 ml นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกินเนี่ยก็คือคุณภาพไม่ดีอาจจะไม่ควรเป็นพาสเจอร์ไรซ์ด้วยซ้ำ

0: ก็ด่านนี้นะฮะเรียกว่าการวิเคราะห์ส่วนประกอบน้ำนมเรียกว่าเครื่องมิลโคสแกนนะครับวิธีทำให้คล้ายกันแต่คราวนี้ก็จะบอกว่าในนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างไขมันเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร
1: ่
0: น้ำตาลแลคโตสเท่าไหร่มีsolid milk fat หรือเนื้อนมเท่าไหร่นะครับ
2: คราวนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ดูว่านมแต่ละอย่างเนี่ยส่วนประกอบเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะปาร์
1: คครับ
2: เพราะว่าดูข้างนอกเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าสีก็ขาวเหมือนกันหมด
1: ใช่
2: แต่พอเราผ่านเครื่องนี้แหละปาร์คจะรู้แล้วว่านมชนิดไหนเนี่ยมีโปรตีนที่สูงนะฮะมีไขมันที่สูงหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งนมแต่ละชนิดคุณสมบัติก็แตกต่างกันไป
0: น้องปาร์คผลออกมาแล้ว
1: ครับ
0: น่าสนใจนะน้องปาร์ครู้ไหมทำไม
1: ทำไมอะครับ
0: ไขมันมันต่ำครับนมที่เราวัดใช่เพราะว่าปกตินี่นี่หมอมีชาร์ตมาให้ดูนี่แถวนี้นะครับเขาจะบอกอยู่นะครับมาตรฐานนมดิบมาตรฐานธรรมดาเลยของประเทศไทยเนี่ยไขมันจะต้องมากกว่า 3.35 พอดีอันนี้ออกมาแค่ 1.91 แสดงว่าอันนี้ไขมันต่ำ
1: แล้วไขมันต่ำมันไม่ดีคร
0: ับ เราต้องกลับไปดูเพราะว่าน้ำนมเป็นน้ำนมจากวัวปกติแต่ปรากฏไขมันเท่านี้ก็ต้องไปดูอีกถึงแม้จะไม่ติดเชื้ออาจจะมีปัญหาในการเลี้ยงน้ำนมนี้ไม่ผ่านถ้ามีตัวหนึ่งไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านอันนี้คือน้ำนมพร
1: ี
0: เมียมที่เราเอามาจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเราจะมาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างเราดูเห็นไหมคราวนี้แฟตเป็นไงครับสูงขึ้นกว่าเดิมเป็น 3.39 แต่เราดูช่องพรีเมียมแอบไม่ถึง4นะที่เราดื่มแล้วจะเติบโตก็มีที่ลายในไขมัน ADEK อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไขมันต่ำวิตามินพวกนี้ก็ทำงานได้ไม่สมบูรณ์แต่ถ้ามีไขมันปริมาณหนึ่งวิตามินพวกนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้ดีพอเรามาดูอย่างอื่นบ้างนะครับ
1: โปรตีน
0: นะครับมันก็จะอยู่ที
1: ่ 4.24
0: เกิน 3.1
1: โอ้ดีมาก
0: อันต่อไปเนื้อนมมันก็ประกอบด้วยของแข็งที่เป็นแร่ธาตุเป็นวิตามินเพราะนั้นเนื้อนมมันเยอะมันก็จะดีนะครับเนื้อนมเขาเลยกำหนดให้อย่าต่ำกว่า 8.5 นะพรีเมียมนะครับอันนี้ของเราออกมา 9.6 ผ่านฉลุยเพราะฉะนั้นนมที่พัฒนาพันธุ์สายพันธุ์เจอร์ซีย์เนี่ยบอกได้เลยว่า
1: อัน นี
0: ้สอบผ่านสังเกตไหมว่าน้ำนมมันสีมันไม่ขาว
1: มันออกเหลืองๆนิดหน่อย
0: ใช่เพราะว่าน้ำนมวัวพันธุ์เจอร์ซีย์เนี่ยมันจะมีเบต้าแคโรทีนแล้วก็วิตามิน A บำรุงไซต้า
1: อย่างนี้ออกน่ากินเลย
0: ก็จะออกมาสีเหลืองนิดๆนะครับแต่ถ้าวัวเหลืองๆอย่างนี้อาจจะเป็นช้ำเลือดช้ำหนองนะ
2: นอกจากนี้แล้วน้ำนมยังมีสารอาหารอื่นๆอีกมากมายที่เหมาะสมกับแต่ละคนครับหากใครต้องการโปรตีนในปริมาณสูงก็สามารถเลือกดื่มนมแกะเสริมได้เพราะนมแกะมีโปรตีนสูงกว่านมชนิดอื่นๆแต่หากใครที่มีอาการแพ้น้ำนมก็สามารถเลือกดื่มนมแพะแทนได้เนื่องจากนมแพะมีน้ำตาลแลคโตสในปริมาณที่ต่ำกว่าน้ำนมชนิดอื่นๆนะครับซึ่งเจ้าน้ำตาลแลคโตสนี่แหละครับคือต้นเหตุที่ก่อให้เกิดอาการแพ้น้ำนมครับเราได้เห็นการตรวจคุณภาพน้ำนมแล้วจากนี้ก็ถึงขั้นตอนสำคัญนั่นก็คือกระบวนการพาสเจอไรส์ครับทีนี้เราก็จะได้นมพร้อมดื่มกลับไปรับประทานที่บ้านกันแล้วครับ
3: อันนี้นะคะห้องพาสเจอร์ไรซ์ด่านแรกที่น้องปาร์คต้องเจอนะคะคือห้องนี้ห้องนี้จะเป็นห้องแต่งตัวก่อนที่จะเข้าสู่บริเวณพาสเจอร์ไรซ์นะคะคราวนี้จะเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วนะคะอันนี้จะเป็นบริเวณรับน้ำนมดิบแล้วก็เตรียมน้ำนมดิบเพื่อที่จะทำการพาสเจอร์ไรซ์นะคะเราใส่น้ำนมดิบไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าน้ำนมดิบที่มาเนี่ยยังไม่ได้พาสเนี่ยเราจะต้องคงอุณหภูมิไว้เพื่อลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่อาจจะอยู่ในน้ำนมใส่ถุงมือถ้าเราจะต้องสัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิตเนี่ยเราจะต้องใส่ถุงมือนะคะอันนี้คือน้ำนมดิบที่เมื่อเช้าเราไปตรวจคุณภาพแล้วนะคะน้องปา
1: ตอนแรกทำอะไรครับ
3: นี้เราก็จะตวง

0: ำนมว่าน้ำนมที่เราจะพาสเนี่ยมีอยู่เท่าไหร
1: ่
0: ค่ะแล้วก็กรองไปด้วยอันนี้คือตะแกรงที่สำหรับกรองแต่ว่าอุปกรณ์อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องฆ่าเชื้อก่อนทุกชิ้น
1: จริงๆแล้วผมนึกว่าห้องผลิตนมนี่มันจะมีพวกอุปกรณ์ไฮเทคเยอะๆนะคะเหมือนในการ์ตูนหรืออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: จริงๆแล้วถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีโปรเซสที่เป็นระบบปิดอันนั้นเขาเรียกระบบปิดแต่อันเนี้ยมันเป็นการผลิตที่เราสามารถควบคุมได้เพราะมันเป็นแบบโฮมเมดค่ะ
2: มันเป็นเหมือนกับการที่เราทำเป็นต้นแบบ
0: ให
2: ้นักเรียนได้มาศึกษานะฮะเพื่อให้เขาเข้าใจกระบวนการขั้นตอนทุกวิธีก่อนป้า
0: ทีนี้เราก็ถึงขั้นตอนการพาสเจอร์ไรซ์แล้วนะคะ
1: ครับ
0: เนี่ยการพาสเจอร์ไรซ์เนี่ยเห็นไหมคะว่ามีน้ำอยู่หลักการของมันคือเราจะไม่ให้อาหารในเนี้ยสัมผัสกับความร้อนโดยตรงเพราะว่าความร้อนมันจะมากเกินไป
3: ไม่เหมือนกันต้ม
0: ใช่
3: ความร้อนใช่ผ่านความร้อนผ่านน้ำไปจนน้ำนมอีกทีนึงแต่ว่าเราต้องควบคุมอุณหภูมิใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจนกว่าอุณหภูมิจะถึง80องศาแล้วเราหยุดที่80องศาแล้วก็คงไว้ที่5นาทีค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะไปคูลดาวน์ก็คือลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วเป็นการน็อกฆ่าเชื้อค่ะถ้าอุณหภูมิมันสูงกว่านี้คุณค่าทางอาหารจะเปลี่ยนไปหลักการพาสเจอร์ไรซ์คือการคงคุณค่าทางอาหารไว
2: ้ครับป้าเข้าใจยัง
1: เข้าใจแล้วครับ
2: ก็คือต้มไปจนถึง80องศา
1: แล้วก็คูลไว้5นาทีแล้วก็เอาไปคูลดาว
0: น์ถูกต้องค่ะเราพาสไปได้ระยะหนึ่งแล้วทีนี้เราจะมาดูว่าอุณหภูมิได้หรือยัง
2: น้องปารู้ไหมครับว่าทำไมต้องให้ร้อนเสร็จแล้วต้องมาให้เย็นรู้ไหม
1: ไม่รู้ครับ
2: เดี๋ยวอาจารย์ต้นจะเฉลยทำไมครับอาจารย์ต้นครับ
3: ครับเพื่อน็อกแบคทีเรียครับตอนแรกเลยเนี่ยเราไม่ได้ถึง100นะครับกลัวสารอาหารมันสูญเสียไปเพราะนั้นการถึงแค่80องศาเป็นเวลาแค่5นาทีเนี่ยก็คือเราหยุดการทำงานของแบคทีเรียแบคทีเรียก็อ่อนแรงที่พอเอาขึ้นจากความร้อนมาลงความเย็นเนี่ยก็เหมือนกับการช็อกเขาก็จะน็อกหมดสติไปเพราะฉะนั้นนมพาสเจอร์ไรซ์อ่ะถึงเก็บอยู่ได้ประมาณ7วันแต่ต้องเก็บในตู้เย็นนะ
4: หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ก็ตอนการบรรจุน้ำนมลงขวดครับถึงแม้จะดื่มได้แล้วก็ยังต้องสุ่มตัวอย่างน้ำนมเพื่อตรวจคุณภาพซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ผมไปดูวัวมาไปดูวิธีการตรวจนมวัวมาแล้วก็ไปดูวิธีการพาสเจอร์ไรซ์มาครับถ้าผมอยากกินนมวัวเจอร์ซี่ผมจะไปหาซื้อได้ที่ไหนครับ
0: นี่เลยค่ะต้องถามอาจารย์ต้นเลยค่ะ
3: คือ ตอนนี้ก็ยังไม่มีขายตามท้องตลาดนะครับอันนี้เป็นยูนิตเล็กๆเพื่อทำเป็นต้นแบบนะครับแต่ว่าถ้าน้องป้าอยากจะดื่มนะครับก็มาที่คณะสัตวแพทย์มหาลัยมหิดลที่สารยานั่นแหละครับอยู่หน้าคณะมีร้านขายนมเจอร์ซี่อยู่นะครับหรือว่าน้องป้าโทรมาก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ต้นจัดให
1: ้โอ้โหขอบคุณคร
3: ับ

0: ป็นยังไงบ้างป้าวันนี้ไปดูวัวนมมาทั้งวันเลย
1: อืมได้ชิมนมวัวจากวัวพันธุ์เจอร์ซีย์ด้วยรสชาติดีมากครับอร่อยมากเลยแถมยังได้ดูวิธีการผลิตนมวัวแล้วก็ได้รู้ว่าวัวที่มีสายพันธุ์แตกต่างกันก็มีสารอาหารที่แตกต่างกันไปด้วยครับ
0: ใช่แต่ว่าไม่ว่านมเนี่ยจะมาจากวัวสายพันธุ์ไหนก็จะมีคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกบริโภคให้เหมาะสมกับช่วงวัยด้วยอย่างปาร์คเนี่ยยังเป็นเด็กอยู
1: ่
0: ปาร์คก็ต้องการโปรตีนสูงหน่อยไขมันสูงหน่อยจะได้เจริญเติบโตได้ดีนะครับ
1: สำหรับวันนี้เวลาก็หมดแล้วครับ
0: พบกับพวกเรา2คนได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะศาสตร์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี Animal Speak

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็จะรวมไปถึงทางด้านภาคเหนือตอนล่างด้วยนะคะแต่พื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากส่วนใหญ่จะมีทางด้านภาคตะวันออกภาคกลางด้านตะวันตกภาคเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนค่ะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่อากาศจะเห็นว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะก็ได้อ่อนกำลังลงแล้วค่ะแล้วก็เคลื่อนออกไปบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและมีแนวโน้มจะเคลื่อนลงไปทางด้านอ่าวมัตตบันค่ะซึ่งจะส่งผลทำให้ปริมาณและการกระจายของฝนจะเริ่มลดลงได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณภาคใต้ตอนบนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอ่าวไทยและภาคตะวันออกค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักนี้นะคะส่วนใหญ่ยังคงเน้นไปทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะรวมถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรเช่นกันค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาเป็นฉบับที่15แล้วนะคะโดยมีเนื้อหาดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด27-33องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด26-31องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด26-28องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด27-29องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะรวมถึงชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆ เยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่เธอฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: พิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะ
2: ฮ
0: ะ
3: ฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ
3: ่
4: อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จะเอาเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้าน

0: นะครับ
1: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
1: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
0: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
1: ากากากา
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: แพ้สถนายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะจัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือน

0: ตะกอนนอนก้นตุ่มถ้าไม่กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: ก็ต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะเจ้าปัน
2: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
2: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเยอะ
2: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
2: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
2: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
2: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
2: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
1: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
2: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
2: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
0: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
2: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
3: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
0: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไปให้พ้นช่วยด้วยโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
2: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี้
1: แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
2: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
2: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: เอ๊ะความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
2: ่ใช่แล้วสิลาอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
2: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: อ๋อข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
2: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
0: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
4: อะไรเนี
0: ่
4: ย
0: แย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสีตรังต้นไม้ประจำจังหวัดตรังตรังเป็นจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยมีชื่อเดิมว่าเมืองทับเที่ยงมีลักษณะทางภูมิประเทศที่สวยงามติดชายฝั่งทะเลอันดามันในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศเป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้พระยารัศดานุประดิษฐ์มหิตศรภักดีคอซิมบี้นรนองอดีตเจ้าเมืองตรังได้นำต้นสีจากต่างประเทศมาปลูกที่จังหวัดตรังเป็นครั้งแรกเนื่องจากสีตรังเป็นต้นไม้ที่มีดอกสวยงามจึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับอยู่ทั่วไปในจังหวัดตรังปัจจุบันสีตรังได้รับพระราชทานให้เป็นไม้มงคลประจำจังหวัดตรังสีตรังหรือแคฟอยเป็นพันไม้ท้องถิ่นของอเมริกาใต้ปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิดเป็นไม้กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางสีตรังเป็นไม้พุ่มยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กสูง 4-10 เมตรเรือนยอดโปร่งเปลือกสีน้ำตาลอมขาวแตกล่อนเป็นแผ่นบางตามยาวคล้ายกระดาษใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นมีใบย่อย 12-21 คู่เรียงตรงข้ามกันใบรูปขอบขนานแก้มรูปเหลี่ยมข้าวหลามตัดปลายใบแหลมโคนใบเบี้ยวมีขนาดเล็กมากสีตรังทิ้งใบก่อนจึงออกดอกในช่วงฤดูร้อนดอกมีสีม่วงออกเป็นช่อใหญ่แบบกระจุกแยกแขนงตามกิ่งและซอกใบใกล้ปลายกิ่งมีกลิ่นหอมอ่อนๆช่อดอกยาว 5-9 เซนติเมตรเมื่อดอกบานเต็มที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เซนติเมตรผลเป็นฝักแบนเมื่อแก่ฝักเป็นสีน้ำตาลอ่อนแตกเป็น2ซีกมีเมล็ดจำนวนมากเมล็ดมีปีกทำให้สามารถปลิวไปได้ไกลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

0: โหแม่ผมบอกแม่กี่ครั้งแล้วเนี่ยแม่แยกไปนะเดี๋ยวเขาก็ไปรวมกันอยู่ดี
1: ไปอยู่ไหนมาเขาน่ะกองรวมกันเอาไว้แล้วเขาไปแยกอีกทีหนึ่งก็เพราะว่าเราอะไม่ได้แยกให้เขาตั้งแต่แรกไง
2: ใช่ครับทุกวันนี้มีขยะมากกว่าวันละ 70,000 ตันต้องใช้งบประมาณในการกำจัดขยะมากกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี
3: สังเกตเห็นอะไรไหมครับถ้าแยกตั้งแต่ต้นทางก็แยกง่ายแยกไปรีไซเคิลได
0: ้จะรีไซเคิลได้สักเท่าไหร่กัน
3: ได้สิครับดูนี่นะครับปี2561ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอย 27.8 ล้านตันเรานำกลับมาใช้ประโยชน์โดยนำมารีไซเคิลและทำปุ๋ยอินทรีย์ 9.58 ล้านตันคิดเป็นร้อยละ34ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2560ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 8.51 ล้านตันขณะที่ปี2559เราสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียง 5.81 ล้านตันจะเห็นได้ว่า

0: ปริมาณขยะก็จะลดลง
1: เป็นคนรุ่นใหม่อย่าเอาแต่ไถมือถืออย่างเดียวติดข้อมูลดีๆไว้บ้างไม่ใช่แค่การแยกขยะนะต้องลดการสร้างขยะด้วย
2: ยังไงอะแม
1: ่ถุงอะไม่ต้องรับเอาถุงผ้าไปไว้ใช้ตลาดจะซื้อชาหรือกาแฟก็หัดพกกระติกมาใส่เอานี่ไปเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาไม่ใช้หลอดพลาสติกกันแล้วปิดโตพกไว้ไปได้ทุกที่ของสดที่เหลือรับประทานเปลี่ยนเป็นอาหารพืช

0: งั้นมาต่อเลยนะกลุ่มแรกคือกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์แมลงกลุ่มนี้ให้ประโยชน์ทางด้านสารอาหารเพื่อใช้ทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยแยกได้เป็น2ประเภทคือประเภทที่1แมลงเป็นอาหารของมนุษย์ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังถึงแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงก่อนว่ามีชนิดไหนบ้างซึ่งในปัจจุบันได้มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักกันเลยเชียวละโดยมีทั้งแบบขายปลีกและขายส่งบางรายถึงขนาดส่งออกไปขายในต่างประเทศก็มีหรือเกษตรกรบางรายที่เลี้ยงไม่มากก็นำมาปรุงสุกขายเองตามท้องตลาดก็สร้างรายได้ดีไม่น้อยโดยแมลงที่ว่านั้นมีอยู่8ชนิดคือ 1. ด้วงงวงมะพร้าว 2. ตั๊กแตน 3. พึ่งพันธุ์ 4. มดแดง 5. ต่อหัวเสือ 6. ไหม 7. หนอนรถด่วน 8. จิ้งหรีด
1: แล้วแมลงเหล่านั้นเขาไปเอามาจากไหนล่ะครับจากฟาร์มหรือว่าที่อื่นๆ
0: แมลงเหล่านี้เกษตรกรมีวิธีการแบบเพาะเป็นฟาร์มเลี้ยงและเพาะเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติครับ
1: มาต่อประเภทที่2กันเลยค่ะคุณครู
0: ส่วนประเภทที่2เป็นประเภทอาหารสัตว์มีอยู่ด้วยกัน4ชนิดคือ 1. หนอนนก 2. หนอนยักษ์ 3. หนอนแมลงวัน 4. หนอนแมลงวันลายถือเป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับสูงโดยเฉพาะเจ้าหนอนนกและหนอนยักษ์ตลาดมีความต้องการสูงมากเพราะเป็นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว์เช่นนกสวยงามและปลาสวยงามนอกจากนั้นในส่วนของหนอนแมลงวันและหนอนแมลงวันลายก็ได้มีการเพาะเลี้ยงเป็นการค้าอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกันโดยนำมาเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงไก่หรือนำมาผสมกับหัวอาหารเพื่อนำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ใหญ่ได้เหมือนกันสำหรับกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์นั้นได้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดที่มีเกษตรกรนิยมเลี้ยงเพื่อการจำหน่ายเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูงเมื่อเทียบกันกับเนื้อบุหรือเนื้อไก่อีกทั้งยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายนอกจากนั้นแมลงยังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศดังนั้นหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าในอนาคต

0: คนก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ช่วยเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
2: 6ขา
1: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
2: 8ขา
1: 8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมีตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไปปกตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
0: เจอกันปุ๊บพี่เจษก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
1: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจษมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
1: เจอไหมเจอยังไม่เจอใช่ไหม
3: แต่ก็เป็นตัวสีดำ
1: ฮะแต่ว่า
3: ไม่พี่เจษไม่ใช
1: ่อ๋อพี่เจษมีตาวิเศษแล้วไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
0: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้ว

0: จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
1: พี่เจ็ดครับ
2: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
0: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
2: โอ้ยังไม่ใช่
3: ต
2: ั
3: วนี้ไม่ใช่ตัวนี
2: ้อันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมมดอะมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
1: ไม่เจอแมงมุมมดแล้ว
2: เป็นมด
4: ใช่ไหม
2: วันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเราเจอทั้ง7ตัว
0: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
2: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
1: เหมือนหรอค
2: ะช่วยกันดู
3: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
2: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
0: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
2: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายละนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
1: เป็นตัวใหญ
2: ่
1: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
2: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กๆต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
1: เหมือน
2: กันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
1: แต่ว่ามัน
2: แต่ว่าดันมีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี้แยกตัวใหญ่อันนี้ได้1กลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
1: คล้ายๆปู
2: คล้ายๆปูใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลย
1: แมงมุม
2: ตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือแมงมุมมดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
1: มดดำ
2: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
0: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
2: อันนี้ล่ะ
1: แมงมุมปู
2: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอะ
1: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
2: ตัวใหญ่ยักษ
1: ์แมงมุมอ้วน
2: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
1: ขน
2: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
1: ใช่
2: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
3: เป็นแมงมุมกระโดด
2: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกมั้ยลักษณะนึงคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
0: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่น

0: เองค่ะ
1: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
2: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาห้ามเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
3: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่สุดท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติอยู่บนใบไม้ก็ลูบค่อยๆลูบออก
4: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุมตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
5: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5 4กลุ่มเมื่อกี้เนี้ยตรงยอดหญ้าใช่มั้ยครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นเนี้ยเราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
6: ตรงใต้ใบไม
3: ้บนลําต้น
6: ต้นกิ่ง
4: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
5: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
6: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
5: ั
6: ว
5: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
6: ใช่แล้ว
4: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
5: ตัวนี้
6: ตัวนี้มันแมงมุม
5: ตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใยถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
6: ไปพักไปเรื่อยๆได้จะไปหา
5: ได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
6: กันฝนหรือเปล่าคะ
5: กันฝนก
6: ัน
5: แดด
7: พูดมานี่แล้ว
5: อันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยเนี้ยไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาสิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
6: ใน
3: ใบไม้หรือเปล่าคะ
5: นี่
6: ใบไม้หรือเปล่า
5: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ย
6: อยู่ในใบไม
5: ้อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี่ตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังนึงของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มนี้คือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบนี้ขาวโพลนสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันนี
6: ้
5: ขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันนี้คือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าลองให้ทายว่าอันนี้ชักใยไล่เหยื่อไหมตัวนี้
6: ไม่
5: ค่ะอ้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่เหรอ
6: ไม่ใช่
5: ทำไมอ่ะ
6: ใยมันบางเกินไป
5: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยไล่เหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะคุบเหยื่อ
4: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
6: ว่าแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้า

0: มันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วน

0: ใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใหญ่แล้วคืนนี้พี่เจ็ดก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ
1: สิ่งสำคัญ

0: ใ
1: ช่แล้วล่ะค่ะจะเดินสำรวจแมงมุมตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบู๊ทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
0: ทีนี้วิธีสังเกตนะฮะคือสังเกตว่าเวลาเราส่องไฟออกไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงไฟของเราเนี่ยมันจะไปกระทบกับดวงตาของแมงมุมแล้วมันจะเกิดเป็นแสงประกายระยิบระยับเดี๋ยวลองหันไปดู
2: เยอะมาก
0: เห็นไหมอันที่เป็นมันจะมีอันที่เป็นแสงแบบว่าไม่กระพริบเนี่ยอันนี้เป็นน้ำค้างแต่ว่าแสงที่มันกระพริบกระพริบกระพริบเนี่ยเป็นดวงตาของแมงมุมซึ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันมากลางวันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี้
2: หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหมอ่ะค
2: ิ
0: ดว
2: ่
0: าหอนไหมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
0: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
3: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
3: ตรงนู้นด้วยค่ะ
0: สวยไหมสวยไ
3: หม
0: เหมือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นแมงมุมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่จะชอบมากความลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
2: พัดเจียงที่ปลายไม่แหลก
1: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมก็มักจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
2: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
2: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
2: ไหนเขี้ยว
0: อย่างยาว

0: เราก็จะชักใยตามเนี้ยครับคือเวลาชักใยเนี่ยจะชักใยเป็นเส้นยาวๆเลยนะแบบที่เราเห็นเมื่อกี้เนี้ยเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะสามารถเดินข้ามฝั่งไปได้แล้วแมลงอ่ะที่จากตัวอ่อนที่อยู่ใต้ดินใช่ไหมครับพอเวลาฟักขึ้นมาเป็นตัวเต็มวัยมันก็จะบินขึ้นมาติดกับใยอันเนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แมลง
0: เขี้ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
3: ม
0: ัน
3: ไม่
0: ได
3: ้ทำอะไรมัน
0: ค
3: ิ
0: ดว่าอาจจะทำอะไรอย
3: ู่รอเหยื่อพี่เจษขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
3: ตอนกลางคืนมันจะมาหาเหยื่อ

0: ันกินเหยื่
1: อ
0: ไม่กินได้แล้ว
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติให้สมดุล นั่นเองค่ะ

0: เห็นอะไร
1: มันกระดูก
0: เมื่อกี้นี้พี่สินกับพี่พอเจอต้อง3ตัวถูกไหมแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็นแมลงสาบ
0: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
1: รู้สึกแดงในตาเพราะว่าตรงเขี้ยวของแมงมุมมันตรงปลายสีดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักนึงก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สักพักนึงเหมือนแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเด
0: ีย
2: วแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
1: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
0: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
1: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอแมลงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนเป็นไม้แล้วมันก็ฟินกับขึ้นไปที่เดิมแล้วมันก็หยุดนิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดดหนี
0: แล้วมันกลับมาไหม
1: พอไปดูอีกรอบนึงมันกลับมา
3: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วแตนด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิม
1: ตอนนั้นมันทำแปะยายไปที่ใบไม้แล้วมันก
2: ็ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆแล้วสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
0: ๋อเจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
2: มันก็คาบเอาไว้แล้วพอแตะมันก็ไปข้างหลัง
0: แล้วพี่พอล่ะพี่พอเจออะไรวันนี
1: ้
0: ไม่รู้ โอ้ยไปกับพี่ศิลป์เจอแมงมุมใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่

0: แต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวเอ๊ะแต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
2: ธรรมชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกๆและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

โลกของเรามีสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายชนิดโดยใช้เวลาวิวัฒนาการมานานนับหลายร้อยล้านปีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพ Biodiversity คือการมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิดนานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลกความหลากหลายทางชีวภาพสามารถจัดแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะคือ1

0: ความหลากหลายของชนิดพันธุ์หมายถึงจำนวนชนิดที่มีอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นๆเช่นเราสามารถพบเห็นความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์แต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวเช่นสุนัขแมวและนกหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าเขาลำเนาไพรเช่นเสือช้างม้ากวางลิงชนีและหมีพื้นที่ธรรมชาติเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างหลากหลาย 2. ความหลากหลายของพันธุกรรมคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอาจมียีนที่แตกต่างกันออกไปเป็นสายพันธุ์ต่างๆตัวอย่างเช่นข้าวที่เรารับประทานกันเป็นประจำก็ยังสามารถแบ่งออกได้เป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียว 3. ความหลากหลายของระบบนิเวศคือความซับซ้อนของลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของโลกเมื่อประกอบกับสภาพภูมิอากาศลักษณะภูมิประเทศทำให้เกิดระบบนิเวศหรือถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันไปซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพนั้นมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างมากทั้งในด้านอุปโภคบริโภคที่เอื้อต่อปัจจัยในการดำรงชีวิตให้แก่มนุษย์เช่นนำมาประกอบอาหารสกัดเป็นยารักษาโรคนำเส้นใยมาทอเป็นเครื่องนุ่งห่มนำวัตถุดิบมาทำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้างการใช้ประโยชน์ในรูปแบบเชื้อเพลิงในประเทศไทยมีการศึกษาและการเก็บรักษาพันธุ์พืชชนิดต่างๆไว้ซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับภูมิอากาศและภูมิประเทศของไทยได้อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพจำเป็นต้องมีการจัดสรรและเลือกใช้อย่างเป็นระบบที่เหมาะสมเนื่องจากสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสูญเสียหรือหมดไปจากแหล่งที่อยู่อาศัยในระบบนิเวศได้เช่นการตัดไม้ทำลายป่าการปล่อยสารพิษลงในแหล่งน้ำธรรมชาติการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพจึงควรมีการดูแลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพอย่างสูญเปล่าและไม่ก่อให้เกิดการสูญสิ้นของชนิดหรือสายพันธุ์รวมไปถึงการอนุรักษ์ดูแลรักษาให้คงอยู่สืบไป
1: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์สารโลจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันยังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็น
3: อย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่คงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะเออมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
2: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: không mưa người vô tới mà hạt ngồi lái mọi người ở đây lái quá được từ đây tôi nhây cái thật thần đó. Con thưa mà chồng để phô để kim con thưa phô để khai thật đấy
1: con kim mong người bạn lắm nè nè nè
2: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วเป็นตาผู้มือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันเมื่อบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผหม้องบ่หลายก็บ่ได้ไผพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
3: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
2: ตอนนี้ปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์เลยก็มีเคลื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมือทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบุเฮ็ดก็มีแล้วดูมาเหลืออย่าง

0: ซ้ำริมพวงโค้งซั่นนี่เอาแห่หน่อยอีตึกเป็นตึกก็ยังได้สบายผู้มือตึกยากก็ปามลดลงเป็นยังในตาเรียนแต่เป็นสาเหตุโดยยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนละมาจากคนช็อตแต่เป็นหลายอย่างนะ
1: พ่อวัยเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายตัวกูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสดพวกกระจกสดนะมาป้ามันก็เรื่องหน่อยลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่าผู้ห้ากับบัวได้บางมือไปห้ากับบัวได้จมโอ้มันมีเงินค่าน้ำมันหรือเปล่า
2: เรื่องเครื่องประมาณอายุพ่อ16-17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7-8 ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่ที่ว่าไปใส่เบี้ยกำคองใส่เบี้ยปนุ่งไปยังอันยาเสียแล้วใส่ไปแบบนี้ได้ยินนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางได้ยินแต่เสียงรถกำปืนมาผู้ใหญ่ก็อยากเห็นรถนอนรถพวกรถเกียร์รถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเบิ่งวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บ้านดินก็ไปทาอยู่นะทาเบิ่งรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิ้นไม่ยามเวทก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
3: ก็มีนัดมึงลาต่างกูเลยอืมไอ้ดาทางจะเดินเออมาเดินน่ะปุ้ยมึงก็เอานี่ลงกระดับไปลง
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้ฮันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยังก็เข้าเขาเทพเบิดก็ว่าถนนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปนะเมื่อก่อนมึงมียังเลยมึงก็ต้องอยู่ในบ้านเมื่อยังไปหาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากลับมามานอนมันต่างกัน
2: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็ที่นี่กรุงเทพไปกับบ่เลี้ยงน่ะห้วยก็มีโอกาสพอก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายยายซะยังไงว่าแสนเอาสิมีความสุขก็ซะขายเลยโดดแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นก็ให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันจะพี่น้องย่าไม่พี่น้องเอื้อนกินหยังยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่ามวนลุงเถียบมวน
4: ลุงพงได้ยังว่าฮะโอ้ยลุงพงได้แล่นมาแล้วเว้ย
1: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ว่ายังเกินยังหน่อยมันมีรถไมโครมียังถ้าเลนคือว่าเลนมันอุปกรณ์ของผืนบาทน้ำมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆหลังที่มีไอ้นั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาให้ลูกเลนเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆได้ขายแต่ว่าทุ่มหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังบ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Bird
0: ฮะ
1: Angry Bird
0: Angry Bird คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะฟุตบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมง
0: ูเกมงูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นร่องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้าสามคนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอ้าสองคนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนอ๋อทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
5: หาซิบหาซิบในใจก็อยากเข้าไปหรอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาเข้าอยากไปถ้าพ่อแม่เบาก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
6: มันก็คือพอแกงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกมีเต่าหลูร้านเบื้องแง่งนะหากินหาจางสู้กินแต่ว่ามันก็หามแยกของเขาบ่ได้มันสิหามแยกของเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เน
6: ี
3: ่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยากไปทำอะไร
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: ก็อยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ

0: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานอ่ะอาจจะไม่แทบจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่แทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

0: ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การที่จะดูว่าหนูแก๊สบี้ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะในลำดับแรกที่เราอุ้มเขาออกมานะคะเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งนะคะบางตัวก็จะมีเสียงกรีดร้องโวยวายนิดนึงนะคะมันเป็นลักษณะของการที่บางตัวเขารำคาญหรือเขาไม่ชอบให้เราอุ้มเราก็จะเริ่มดูในส่วนของตัวจมูกเป็นลำดับแรกก็คือให้ดูความสะอาดบริเวณรอบๆจมูกจะต้องสะอาดไม่มีลักษณะของคราบน้ำมูกที่มองเห็นได้ในส่วนของรอบตาก็คือจะต้องใสสะอาดดีไม่มีลักษณะของคราบขี้ตาช่องหูจะต้องสะอาดไม่มีคราบของขี้หูแต่อย่างใดบางคนจะสงสัยว่าลักษณะของขนที่ไม่มีตรงนี้เป็นลักษณะปกติหรือผิดปกตินะคะจริงๆแล้วเป็นลักษณะที่มันปกตินะคะดูอีกตัวหนึ่งมันเป็นลักษณะตำแหน่งที่ไม่มีขนนะคะไม่ได้เกิดโรคไม่ได้มีปัญหาของเชื้อราไม่ได้มีปัญหาของตัวไรแต่อย่างใด

เป็นลักษณะของฟันบนและฟันล่างซึ่งจะคล้ายกันกับกระต่ายจะแตกต่างจากกระต่ายเล็กน้อยตรงที่ความยาวของตัวฟันล่างความยาวของตัวฟันล่างจะเป็นประมาณ3เท่าของความยาวของฟันบนนะคะบางคนที่ไม่เคยเลี้ยงหนูในกลุ่มนี้มาก่อนจะรู้สึกว่ามันยาวผิดปกติหรือเปล่าจะต้องพาไปตัดหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันสบกันอยู่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะก็คือดูที่บริเวณขาหน้าด้านขาหน้าบริเวณด้านในของขาหน้าจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกนะคะหรือคราบอะไรที่มีความผิดปกติหรือสกปรกอยู่ที่บริเวณขาด้านในเนื่องจากว่าบางทีสัตว์ในกลุ่มนี้เขาจะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้หน้าของเขาเลอะเทอะเขาก็จะใช้สองขาหน้าในการแต่งหน้าทำความสะอาดหน้าเพราะฉะนั้นบางทีเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าหน้าเขาจะสะอาดแต่ว่าทำไมหมอบอกว่าป่วยนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีลักษณะของคราบน้ำมูกติดอยู่ตามแขนเป็นตัวที่บอกให้เราทราบได้คร่าวๆเหมือนกันว่าสัตว์ของเราเริ่มมีความผิดปกติดูลักษณะของขนทั่วร่างกายนะคะลักษณะของขนของหนูแกสบี้ที่มีสุขภาพดีจะต้องมีขนเงานะคะขนเงาไม่มีตำแหน่งไหนที่ร่วงนะคะถ้าเราเปิดย้อนขนแล้วไม่มีลักษณะของสะเก็ดรังแคอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเราถือว่าเป็นลักษณะของขนที่มีสุขภาพดีในลำดับต่อมานะคะก็คือดูที่ฝ่าเท้าทั้ง4สะอาดไม่มีรอยแดงไม่มีรอยช้ำแต่อย่างใดนะคะดูเล็บค่ะเล็บมีลักษณะของเล็บยาวเกินไปหรือเปล่านะคะหรือเป็นลักษณะของเล็บที่มีการแตกหักหรือเปล่านะคะพวกนี้ก็จะบอกคุณภาพของกรงเลี้ยงได้ว่ามันเหมาะสมหรือมันไม่เหมาะสมส่วนสุดท้ายที่ควรจะดูก็คือบริเวณรอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นเขาจะต้องสะอาดนะคะไม่มีคราบของมูลมาติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นแล้วว่ารอบๆก้นของเขามันไม่สะอาดมันก็จะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาของการท้องเสียหรือเป็นลักษณะของการกินอาหารที่มันไม่ถูกสุขลักษณะก็เป็นได้นะคะโดยตามธรรมชาติหนูในกลุ่มนี้จะหากินในช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของช่วงกลางวันเขาก็จะใช้เวลาในการนอนเป็นหลักบางตัวเขาก็จะใช้เวลาทั้งวันไปในการกินได้เช่นกันซึ่งไม่แตกต่างจากกระต่ายนะคะอาหารหลักๆของหนูกลุ่มนี้ก็คือหญ้าค่ะหนูกลุ่มนี้สามารถกินได้ทั้งหญ้าแห้งหญ้าสดในกรณีของการเลี้ยงหนูแกสบี้นะคะเราจะสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากังวลว่าเขาจะเหงาหรือไม่มีเพื่อนเราก็สามารถเลี้ยงเป็นกลุ่มได้แต่ปัญหาที่จะเกิดตามมาในกรณีของการเลี้ยงรวมกันเพศเดียวกันแน่นอนค่ะจะมีปัญหาเรื่องของการแย่งชิงที่อยู่การแย่งชิงการเป็นจ่าฝูงเกิดขึ้นหากเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเข้าไว้ด้วยกันสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือเป็นลักษณะของการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการที่จะเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเราสามารถที่จะพาตัวผู้เขาไปทำหมันเพื่อที่จะลดหรือคุมการเกิดของหนูแกสบี้ต่อไปได้ค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
4: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
4: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพ อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
2: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณครู
2: DLTVแล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
5: ครับคุณครู
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: รับทราบครับ
4: ไว้พบกันใหม่นะ
5: ขอบคุณค่ะ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
4: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะพลับต้นไม้ประจำจังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองหรือชื่อเดิมว่าเมืองวิเศษชัยชาญเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองมาแต่ครั้งโบราณกาลได้รับสมญาว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเพราะมีผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจทำรายได้ให้กับประเทศตลอดมาสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือพันไม้พระราชทานเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดได้แก่มะพลับชื่ออื่นๆว่าพลับมะพลับใหญ่มะกับตองมะสู่ลั้ว

เขือเถื่อนและตะโกสวนมะพลับเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 8-15 เมตรลำต้นเปล่าตรงเปลือกมีสีเทาปนดำเปลือกชั้นในมีสีน้ำตาลปนแดงเรือนยอดรูปทรงกลมทึบใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปขอบขนานปลายใบแหลมโคนใบมนดอกมีขนาดเล็กออกดอกตามซอกใบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ต่างต้นกันดอกเพศผู้สีขาวเพศเมียสีขาวหรือเหลืองอ่อนมีขนาดใหญ่กว่าดอกเพศผู้ผลมีลักษณะค่อนข้างกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 ถึง 5 เซนติเมตรผลแก่เปลือกหนาแข็งกลีบจุกผลมีขนสีน้ำตาลทั้งสองด้านภายในมีเมล็ดรูปยาวรี 4-5 เมล็ดสีน้ำตาลเข้มขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดเป็นพันธุ์ไม้กลางแจ้งชอบแสงแดดจัดเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินร่วนซุยมีความชื้นปานกลางมะพลับมีประโยชน์ใช้สอยหลายประการได้แก่เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องมือทางการเกษตรงานกลึงและงานแกะสลักเปลือกให้น้ำฝาดสำหรับฟอกหนังผลใช้ย้อมผ้าแห่และอวนให้สีน้ำตาลผลแก่สีแดงกินได้มีสรรพคุณทางยาคือเปลือกต้มกับน้ำดื่มแก้บิดแก้ท้องร่วงเป็นยาสมานแผลห้ามเลือดผลสมานแผลแก้ท้องร่วงแก้บิดรากแก้โรคธาตุพิการแผลน้ำกัดเท้า

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้บ้าน
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

นะคะเราก็จะมาดูว่ากระต่ายของเรามีความเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ยังไงก่อนที่เราจะพาไปพบคุณหมออันดับแรกนะคะเวลาที่กระต่ายมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเราอาจจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเขาอาจจะมีการแยกตัวออกไปนอนอยู่ในมุมที่เราไม่เคยเห็นเขาไปนอนหรือมีภาวะของการนอนเป็นลักษณะของการนอนงอตัวอยู่มุมในมุมหนึ่งของห้องหรือว่าถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยออกมาจากกรงแล้วเขาไม่ออกมาวิ่งเล่นตามธรรมชาติปล่อยแล้วก็ยังนอนอยู่ในกรงทั้งนี้สิ่งที่เราควรสังเกตเบื้องต้นเราอาจจะสังเกตหน้าสังเกตตาเขาหน้ามีแผลอะไรหรือเปล่าตามีน้ำตาไหมจมูกมีน้ำมูกไหมหรือแม้กระทั่งสองขาหน้าเองก็ตามว่ามีคราบน้ำมูกน้ำตาอยู่ที่ขาหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพากระต่ายไปพบสัตวแพทย์อย่างอื่นนะคะที่เราควรจะมีการพกพาไปด้วยในกรณีของการไปพบสัตวแพทย์ก็ได้แก่อึของกระต่ายอย่างเช่นกลุ่มพวกนี้เราจะให้ทำการเก็บอึของกระต่ายก่อนวันที่เราจะไปหาหมอนะคะเนื่องจากว่าลักษณะของอึจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของกระต่ายได้การตรวจอึของกระต่ายจะสามารถบอกได้ว่ากระต่ายได้อาหารที่เหมาะสมหรือเปล่าได้รับโปรตีนหรือได้รับคาร์โบไฮเดรตที่เพียงพอหรือเปล่าขนาดอึที่เหมาะสมนะคะจะอยู่ที่ 0.5 ถึง 1 เซนมีความชุ่มพอประมาณไม่แห้งและไม่แฉะจนเกินไปลักษณะของอึถ้าเราเจอว่ามีความผิดปกติผ่านออกมาเช่นลักษณะของการที่อึเหมือนสร้อยไข่มุกก็คืออึแล้วก็มีสร้อยเส้นขนเชื่อมต่อกับอีกก้อนหนึ่งพวกนี้จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าการแปลงขนของเราอาจจะทำได้ไม่ดีเพียงพอกระต่ายมีการกินขนกลับเข้าไปกระต่ายมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก้อนขนอุดตันลักษณะอย่างอื่นนะคะก็คือเป็นลักษณะของการที่อึแล้วมีมูกปนออกมาพวกนี้จะบอกให้เรารู้ว่าลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายมีการทำงานที่ผิดปกติทั้งนี้อาจจะเกิดจากปัญหาของการเป็นโรคเรื้อรังเนื่องจากในส่วนของทางเดินอาหารทำงานผิดปกติเช่นมีภาวะของท้องอืดแฝงอยู่สามารถเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นได้หรือบางตัวถ่ายเป็นน้ำถ่ายเป็นน้ำอาจจะเกิดจากภาวะในส่วนของตัวลำไส้เกิดภาวะของการอักเสบหรือติดเชื้ออึอีกแบบนึงที่เราจะสามารถเจอได้ก็คือลักษณะของอึที่เป็นครีมหรือเป็นลักษณะคล้ายๆกับยาสีฟันกลุ่มพวกนี้อาจจะเจอว่ามีการให้ผักหรือผลไม้ที่มีน้ำตาลปนมามากหรืออาจจะเป็นกลุ่มของการที่ได้รับแป้งจากอาหารเม็ดมากเกินไปแบคทีเรียจะไม่สามารถย่อยได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดภาวะของการอึเป็นครีมแบบนี้ปนออกมาการที่สัตว์ของเราได้รับโปรตีนที่มากเกินไปนะคะจะทำให้กระต่ายจะมีอึพวงองุ่นเหลืออยู่ภายในกรงเพราะฉะนั้นถ้ากระต่ายไม่ได้มีการกินอึพวงองุ่นกลับเข้าไปเราจะถือว่ากระต่ายจะมีภาวะของการขาดสารอาหารบางกลุ่มได้เช่นกันนั่นเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเลี้ยงกระต่ายดีเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสารอาหารที่เราให้เขาไปเขาจะไม่ได้รับอะไรเข้าไปเลยเมื่อเราพบว่าลักษณะของอึมีความผิดปกติไปเราแนะนำให้พากลับมาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดเรามาดูกันต่อไปว่าลักษณะฉี่ของกระต่ายจะเป็นยังไงได้บ้างในความเป็นจริงแล้วกระต่ายสามารถมีฉี่ได้หลายสีมากนะคะได้ตั้งแต่สีเหลืองใสเหลืองข้นสีส้มสีแดงสีดำนะคะหรือสีน้ำตาลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาหารที่กระต่ายกินค่ะถ้าอาหารเม็ดที่กระต่ายกินมีเม็ดสีของสีแดงหรือสีส้มกระต่ายจะมีการขับทิ้งเม็ดสีผ่านปัสสาวะได้หรืออีกนัยยะหนึ่งนะคะการที่สัตว์ได้รับความเครียดหรือได้รับยาปฏิชีวนะบางกลุ่มสามารถทำให้ฉี่ของกระต่ายมีลักษณะเป็นสีดำได้เช่นกันปัญหาจะอยู่ที่กลุ่มของฉี่ที่มีสีส้มสีแดงนะคะหรือเป็นลักษณะของเลือดหากคุณพบว่ากระต่ายของเรามีลักษณะของฉี่เป็นสีแดงเราแนะนำในส่วนของทางเดินปัสสาวะหรือระบบทางเดินสืบพันธุ์นะคะซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างร้ายแรงและสามารถถึงแก่ชีวิตได้การพาสัตว์เลี้ยงมาพบสัตวแพทย์ที่เร็วที่สุดจะทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณปลอดภัยที่สุดและหายไวที่สุดค่ะ

การที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์หนึ่งนะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์สองก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์สามเนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีค่ะตัวหนึ่งซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนอะค่ะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคลอรีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

ชสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัด

0: อรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามวัดโมลีโลกยารามวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาวัดใหม่คลองตันประชาสรรค์วัดใหญ่บ้านบ่อจังหวัดสมุทรสาครและวัดอ่างศิลาวัดเตาปูนจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรทีบริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดสภาทนายความจังหวัดชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์นายวิโรจน์สีมะทองธรรมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์รินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีและวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดบ้านกลางวัดหนองวงวัดบ้านนาวัดคูหาสวรรค์วัดท่าเกยวัดลัดทรายมูลวัดกำแพงงามและวัดฤทธิ์สิริราชเจริญธรรมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเวริทรานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดพันตำรวจโทสุรกฤตกุลสุระเหมือนมีประธานสภาฟรีเมสันรัตนโกสินทร์และคณะสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโรงเรียนแสนพักดีจังหวัดหนองบัวลำพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: และเกษตรกรรมเป็นหลักจึงมีพระราชดำริในการส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แก่กลุ่มคนเหล่านั้นซึ่งอาชีพตากที่นำพืชพื้นถิ่นจากป่าชุมชนมาสกัดเป็นสีธรรมชาติสำหรับย้อมเส้นใยต่างๆศิลปะวัฒนธรรม

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เพื่อไทยและลุยให้ถึงอาหารน้ำปรุงหลากหลายวัตถุดิบมากมายให้ลองเรียนรู
4: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
5: แกะออก
4: เอาที่อ่อนๆ
5: เอาที่อ่อนๆข้างใน
4: อ่อนๆอยู่ข้างในมันจะหวานเลยอ่ะ
5: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านี่ได้แล้ว
4: ได้หลายแกนละสอง
5: อันนี้ปลีที่สองนะคะหัวมันพอๆกันเลย
1: เนี่ยนะ
4: โอ้คอใหญ่ๆนั่นอ่ะโอ้อร่อยมากจะได้นอนไม่เยอะ
5: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วพอหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจุ๊บจุ๊บที่แม่บอก
4: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้างเต่าล้าง
5: ต้นจึก
4: ไปแล้วมันจะออกใบมันยังมาบานไงนอมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
5: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะนอนอ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
4: เอาต้นใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
5: อ่าค่ะต้นนี้คือถือว่าใหญ
4: ่ทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดๆ
5: เป็นคนนะคะเป็นคนดาราอ้างเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้าง
4: จ้า
5: แล้วก็จะมีหยวกกุ้งนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
4: า
5: ะ
4: ใส่เกลือนิดหน่อย
5: จ้าใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
4: ้ค่ะ
5: พริกแห้ง
4: สลึงตำให้ละเอียด
5: ละเอียดเลย
4: จ้า
5: คนดาราอ้างเรียกว่า
4: ดังจึก
5: ดังจึก
4: หาบจึก
5: หาบจึกนี
6: ่ลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
5: หนูต้องทำ
4: ขิงนะนี่มันขาดขิง
5: อ้าวขาดขิงเราต้องใส่ไหมแม่
4: เจ้าตะกี้มีคิงมีใบในหู
5: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่หนูไม่ใส่อันนี้ได้ไหมขาดคิงจ้ะ
4: เออมันขาดคิงอ่ะ
5: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
4: ค่ะ
5: มินตำให้สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
4: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
5: เหรอคะ
4: เจ้ามันหวาน
5: อ๋อเปิดมาขำป้อมพี่เราเดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
4: จืด
5: แกงจืดแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วย
4: เปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
5: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้วันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
4: แม่ก็ยินดีมากมากวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาราอ้าง
5: เน
4: ี่
5: ย
4: จริงๆ
5: ใครอยากมาท่องเที่ยวก็มา

ชับณสถานที่ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งวัดพระธาตุลำปางหลวงจากนั้นได้อธิษฐานนำปลายไม้ขจาวปักลงในดินไม่นานเกิดแต่ได้หลายอย่างเช่นให้ร่มเงาทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆทำพันท้ายปืนเปลือกใช้ทำกระดาษทุบทำเป็นชิ้นจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

0: แต่เพราะสังคมไทยคือสังคมแห่งการแบ่งปันจึงก่อให้เกิดพลังของเหล่าจิตอาสาที่ต่างก็ออกมาช่วยเยียวยาเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อพาคนไทยข้ามผ่านวิกฤตอันเลวร้ายนี้ไปได้ด้วยรอยยิ้ม
1: ในมุมมองผมคิดว่าถ้าช่วยได้ก็ดีนะคนละไม้คนละมือแล้วกันคืออย่างนี้ครับผมก็
2: อันนี้คือความภาคภูมิใจที่จิตอาสาทุกคนมีอยู่แล้วในตัวภาพสะท้อนที่เขามีต่อเราเนี่ยก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่เขามีความรู้สึกดีๆให้กับเรา
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดในตอนพิเศษฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นภาพของเหล่าจิตอาสาที่ได้เสียสละแรงกายของตัวเอง
4: วิกฤตอะไรแบบนี้ในประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเสมอคือคนไทยไม่ทิ้งกันดังนั้นนะครับวันนี้ในรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดวันนี้ครับเราจะมาคุยกับจิตอาสา5ท่านด้วยกันซึ่งเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นผู้มีชื่อเสียงในหลายๆวงการพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับคุณบุ๋มปนัดดาคุณอาร์ตพสุทธิ์คุณสมจิตจงจองแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างครับได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นี้ยังไงบ้างครับเริ่มที่น้อง
5: แบบนิ้วจะแข็งแรงอยู่แล้วไลฟ์สไลด์ในโทรศัพท์ครับก็เลยแบบทำไงที่มัน

0: ออกจากบ้านได้แล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมก็เลยเออเนี่ยแหละนะ
1: ปัตตดาคือเปลี่ยนไป24ชั่วโมงคือเดี๋ยวก็มีโทรศัพท์เดี๋ยวก็จะมีคนโทรเข้ามาทีมงานในแต่ละสาขาก็จะโทรเข้ามาว่าพี่บุ๋มคะจังโรงพยาบาลนี้ขอของอันนี้ยิ่งพอมาทำรถพยาบาลก็ตรงนั้นคนนั้นหายใจไม่ออกแล้วค่ะอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตคือทำงาน24ชั่วโมงเลยค่ะ
2: ผมเองก็อยู่ปากช่องเนี่ยครับอยู่
3: นะครับออกตรวจโควิดเนี่ยช่วงหลังเนี่ยก็ร่วมมือกับวิศวกรนะครับออกแบบรถสวอป3ทางซึ่งวันนึงเนี่ยครับสามารถที่จะสวอปคนไข้ได้เนี่ยประมาณ 3,000 คนต่อวันครับนอกจากนั้นก็ไหนๆใส่ชุด PPE อะไรกันแล้วก
4: ็50โรงพยาบาลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีเฟสชิลนะคะมีเฟสชิลวันนี้เลยมีเฟสชิลนะคะที่เราจะทำ
1: พิชบูรณ์หน้าร้อยเอ็ดอุดรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในกรุงเทพเราจะแบ่งเป็นเขตก็จะมีแต่ละสาขาที่สมมุติว่าเราก็จะส่งเป็นของไปถึงเขาแล้วเขาก็เอาไปมอบให้กับหมอพยาบาลในพื้นที่โดยที่เราไม่ต้องไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจิตอาสาในทีมงานค่ะก็เอาไปให้พี่คนขับแท็กซี่อย่างมาซีซั่นเนี้ยคนขับแท็กซี่คือตอนที่เขาได้ข้าวไปอ่ะเขายกมือไหว้เขาบอกว่าวันเนี้ยผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าไม่มีลูกค้าขึ้นเลยไม่มีลูกค้าขึ้นรถเลยคือแบบคำพูดแต่ละอย่างที่เราได้รับมาเรารู้สึกแบบโหมันต้องทำต่อเนาะ
5: คุณอาร์ตเห็นพี่บุ๋มทำแล้วคุณอาร์ตเป็นเหมือนพี่บุ๋มเลยใช่ไหมคะคือแพ็คไม่เสร็จไม่นอน
0: ใช่ครับก็ของผมนี่ก็จะบินเดี่ยวฮะบ้านผมอยู่สมุทรสาครแล้วซีซั่น2ที่เขาระบาดเนี่ยเขาระบาดที่สมุทรสาครหนักวันนึงเป็นพันคนผมก็เลยคิดเออทำยังไงดีเพราะว่าตอนนั้นจังหวัดอื่นก็ยังดีผมก็เลยแบบอ่ะโรงพยาบาลสนามมีที่สมุทรสาครผมก็เลยทำกับข้าวแจก
6: อาร์ตอันนี้คือทำในบ้านเลยเหรอ
0: ทำที่ติดน้ำพริกครับคือแม่ผมมาทำน้ำพริกขายด้วยไงแล้วก็ไอ้เครื่องที่ผัดอยู่เนี่ยคือเครื่องทำน้ำพริกแล้วผมก็มาอะแดปเอาเพราะว่ามาเคยผัดด้วยมือแล้วไม่ไหวคือว่าขนาดผมด้วยใหญ่ๆนะคือผัดไม่ไหวเราก็เลยมาใช้เครื่องเราก็เลยทำได้เยอะ
7: ผัดเองไม่ไหวเพราะว่าหมูเนี่ยประมาณสักเกือบ10โลได้มั้ง10อุ้ยเกินกิโลแม่30โลนะครับอันนี้ครึ่งเดียวแล้วตรงนี้ก็ครึ่งเดียวนะคือผัดเองไม่ไหวแน่นอนต้องใช้เครื่องด้วยนิดหนึ่งนะครับผัดหมูให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็ปรุงรสใหม่แล้วเข้ากับเตาลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปใส่กล่องบอกก่อนนะที่ทำได้วันละ 2-300 เนี่ยมีคนทำอยู่ 4-5 คนตรงนี้นะฮะไม่ได้คนทำเยอะแต่เดี๋ยวหน่อยคงมีคนมาช่วยเยอะนะครับ
8: วันนี้เอาข้าวมาให้โรงพยาบาลนะฮะสมุทรสาครเป็นแพทย์หน่วยเคลื่อนที่ตรงนู้นเขาก็จะเป็นที่จุดตรวจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่วันนี้ก็ข้าวน่ากินมากเดี๋ยวไปดูวันนี้ได้ประมาณสักเกือบ400กล่องนะฮะตอนแรกวันนี้จะไปให้แพทย์สนามแต่แพทย์สนามเขาบอกว่าวันนี้มีคนมาบริจาคร่วมด้วยก็เลยวันนี้ก็ลงที่โรงพยาบาลหมดเลยนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับ
5: ตอนที่คุณอาร์ตผัดกับข้าวเห็นพี่สมจิตมองแบบเหมือนจะอยากลองชิมค่ะ
9: ยายไหนหูข้าวเลย
1: ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ
5: หิวเลยใช่ไหมคะคุณอาร์ตคะผัดแบบนี้เนี่ยเกือบทุกวันไหมคะ
0: ทุกวันครับตอนนั้นทำอยู่ประมาณ30กว่าวันมั้งครับจนสถานการณ์ที่สมุทรสาครดีขึ้นครับแล้วผมก็โชคดีคือผมจะเป็นแบบคือจริงๆผมก็มีหลายคนในนี้เป็นครับพี่บุ๋มทำก่อนผมนานมากทำก่อนผมนานมากแล้วก็แบบผมก็แบบเรียนรู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีอะไรเงี้ยคือซีซั่นนี้ผมจะคุยกับพี่บุ๋มหลายครั้งว่าแบบเฮ้ยเจ๊มันจะทำยังไงต่อดีมันจะเป็นยังไงต่อดีอะไรเงี้ยกระทั่งการไปทำข้าวเนี่ยครับก็ฝากถึงคนที่เขาดูอยู่บอกว่าบางทีทำข้าวครับเลือกกล่องใส่ข้าวอ่ะดีๆนิดนึงเพราะว่ากล่องใส่ข้าวที่เป็นโฟมขาวๆเห็นไหมครับที่เป็นโฟมขาวๆอ่ะพอเราทำร้อนๆเข้าไปอ่ะมันเป็นเกิดไอ้น้ำขึ้นพอเราไปวางทั้ง4-5ชั่วโมงข้าวมันจะบูดเราเลือกกล่องดีๆหน่อยคือยอมเสียแพงกล่องแพงอีกขึ้นอีกนิดนึงแต่ไม่ใช่กล่องกระดาษนะเป็นกล่องพลาสติกที่มันดีหน่อยอ่ะอันนั้นอาจจะลดการเสียของข้าวลงได้ครับ
6: นี่คุณได้ฉายานามใหม่คือม้าเร็ว
0: ม้าเร็ว คือต้องอย่างนี้ครับต้องบอกอย่างนี้คือผมมันจะเป็นคนหลังๆถ้าเป็นซีซั่นเนี่ยซีซั่นนี้คือที่บอกผมจะอยู่บ้านแล้วก็นั่งอ่านข่าวนั่งอะไรอย่างเงี้ยผมได้รับข่าวสารตอนประมาณแบบห้าทุ่มว่าแบบเรือนจำมีติดโควิดแล้วเราก็รู้ว่า

0: บวนการของการที่แบบจะไปเบิกของให้หน่วยงานต่างๆมันค่อนข้างยากแล้วเราก็พอมีคนที่ช่วยเราอยู่เราก็เลยเป็นแบบเหมือนม้าเร็วไปส่งก่อนสถานที่ใกล้ๆอย่างเช่นโรงเรียนจําสมุทรสาครกับเรียนจําธนบุรีเนี่ยใกล้บ้านผมก็ไปก่อนเลยแล้วก็สั่งของมารอเพราะว่าอย่างชุด PPE ที่ผมสั่งเนี่ยผมจะได้รับชุดประมาณอาทิตย์ละประมาณแบบ 2,500 ชุดเพราะว่าของผมเนี่ยจะผลิตใหม่แล้วก็เป็นชุดแบบ60แกรมเคลือบนะฮะซึ่งเป็นเคลือบแบบลามิเนตของดีๆเลยครับแล้วก็ผมจะได้รับประมาณแบบ 2,500 ชุดต่อวีคผมก็จะกระจายส่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นใจบุคลากรครับแล้วก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาแบบไม่ได้มีเกราะแต่ถ้าเขามีเกราะป้องกันเนี่ยเขาก็จะทํางานสบายใจขึ้นแล้วเราก็แบบเราไปได้ตอนนี้เราก็ไม่ได้ทํางานก็เอาม้าเร็วแล้วก็ส่งออกไปไม่ต้องทําเรื่องขอไม่ต้องอะไรก็เลยกลายเป็นว่าแผนกม้าเร็วมั้งครับ
1: เนี่ยฮะพี่หมวยอันเนี้ยเร็วจนเจ้าหน้าที่เค้ายังงงอ่ะครับคืออาร์ตไปถึงก่อนเอาเปิดกระโปรงหลังรถเอาของวางกับพื้นเลยจน
0: ใช่ครับ
1: ระหว่างแจกไปเอ้ยระหว่างเอาของลงมาหน้าเรือนจำเริ่มมีโต๊ะมาตั้งเจ้าหน้าที่ผู้จัดโต๊ะวางของบนโต๊ะดีกว่าครับคุณอาร์ต
0: ก็ประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ผมก็จะแบบไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรมากครับพี่ที่มือหน่วยคือบางเรือนจำจะเห็นแบบอย่างเรือนจำที่นนท์เนี่ยคือวางที่พื้นแล้วก็ถ่ายรูปคือบอกก่อนสิ่งที่ผมถ่ายรูปเนี่ยผมไม่ได้อยากอวดว่าผมทำดีนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนผมอยากให้คนที่เขาร่วมกับเราอ่ะเขาเห็นว่าผมทำอะไรอยู่แล้วคนที่ร่วมกับเราอ่ะเขาจะสบายใจว่าสิ่งที่เขาร่วมกับเราอ่ะเราเอาไปทําอะไรบ้างแค่นั้นเองครับ
2: ค่ะเรื่องของการช่วยเหลือในมุมของการทําอาหารพี่สมจิตเองก็เป็นฮีโร่แล้วก็เป็นผู้ที่มาช่วยชาวโคราชด้วยทราบว่าพี่สมจิตทําโรงทานแล้วก็ทําอาหารในช่วงที่ชาวโคราชเจอกับปัญหาโควิดค่ะ
3: ครับต้องบอกว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่โควิดเข้ามาถึงประเทศไทยนะครับตั้งแต่รอบแรกเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนั้นเป็นการถือว่าล็อกดาวน์นะครับทุกคนให้อยู่บ้านกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติทีนี้ร้านผมเองเนี่ยเพื่อความป้องกันของลูกค้าเนี่ยผมก็จะไม่ให้เข้ามาที่ร้านให้โทรสั่งแล้วผมเนี่ยไปส่งที่บ้านเองผมกลับเป็นคนที่เสี่ยงมากกว่าเพราะตอนนั้นมันเรื่องของการส่งมันก็น้อยครับที่ปากช่องเนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์การส่งของน้อยผมก็ต้องอาสาเอารถไปส่งเองทุกบ้านเลยก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอยากกินอะไรก็โทรสั่งมาอันนี้คือการทําธุรกิจนะฮะแต่อีกเรื่องนึงคือการตู้ปันสุกที่เราเริ่มต้นกันมาก็คือที่หน้าอําเภอของอําเภอปากช่องเนี่ยก็จะมีทุกเย็นจะมีวันละ2รอบรอบเช้ากับรอบบ่ายๆนะฮะเราก็นําอาหารนําข้าวนําน้ําสิ่งที่เรามีหรือใครอยากร่วมด้วยก็ไปด้วยกันนักเรียนในยิมที่มาเรียนมวยยิมก็ปิดทุกคนก็มาเรียนมวยไม่ได้ก็มาร่วมบุญกันก็เราก็เป็นสะพานบุญให้กับเขาก็ไปร่วมด้วยช่วยกันมันเป็นสิ่งที่เห็นและรู้สึกว่ามันมีความภูมิใจนะครับว่าทุกๆคนไทยทุกคนเนี่ยไม่ทิ้งกันอย่างที่พี่มิกบอกว่าในยามที่เราลําบากในยามที่เรายากเข็ญเนี่ยคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆขอให้คนไทยเราสามัคคีกันผมเชื่อว่าเราก็จะเดินต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะฮะทีนี้เราก็ได้มีโอกาสทําต่อเนื่องมาเรื่อย
1: ๆแต่พี่ไม่ได้ทําแค่ทําเล่นๆพี่ทําเป็นโรงทานเลยใช่มั้ย
3: ครับก็มีโรงทานด้วยเพราะว่าโรงทานทําไมต้องทําบางสิ่งบางอย่างชาวบ้านที่เขาไม่สามารถออกจากบ้านได้บางคนตกงานบางคนคือถ้าเล่าเนี่ยมันทุกคนลําบากหมดมันเล่าไม่หมดจริงๆเพราะนั้นเรารู้มองตาเราก็รู้ใจว่าเออณวิกฤตณเหตุการณ์ทุกวันเนี้ยมันเกิดขึ้นอะไรกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีคือการให้กำลังใจอย่างที่บอกกำลังใจที่ก็คือการให้อย่างที่ผมบอกทําโรงทานไปออกที่วัดบ้างก็มีแต่ว่าโชคดีที่ทางอสมหรือว่าทางในอำเภอท่านให้มาคนมาดูว่าจัดระยะห่างเพื่อความปลอดภัยก็ทําให้รู้สึกว่าพอการให้แล้วทุกอย่างมันมีความสุขคนมีรอยยิ้มกับการที่เขาได้อิ่มท้อง1มื้อเนี่ยมันสําคัญมากนะครับเราก็รู้สึกว่าเอาละเรามาถูกทางแล้วกับสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราให้ได้เท่าที่เราให้ได้เราถ้าสังคมทุกวันนี้ถ้ามีการให้แบบนี้ผมเชื่อว่าทุกสังคมมันจะมีความสุขมากแล้วก็จะอยู่ในระบบทัดเทียมกันและจะมีรอยยิ้มมีความสุขสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปครับ
1: ครับน้องเกรซครับเคยร่วมงานกับพี่สมจิตใช่ไหมครับถ่ายละครด้วยกัน
3: ครับครับ
1: เป็นไงฮะกับการกระทําการเปิดโรงทานของพี่สมจิตครับน้องเกรซ
4: พ ี่น้อยนี่เป็นครูมวยหนูเลยนะ
1: อุ้ย
3: ใช่แกสอนมวยให้ใน
4: เป็นเป็นไอดอลเลยแล้วก็คือแกเขาเป็นคนมีน้ำใจมากค่ะตอนนั้นที่ถ่ายละครเนี่ยแกเปิดร้านใช่ไหมแล้วก็ขึ้นชื่อมากเลยเรื่องพวกชาชักอะไรเงี้ยแล้วเราไปถ่ายที่ปากช่องเกดก็แค่แบบแค่เหมือนลองใจนิดนึงอะไรเงี้ยแค่ลองพูดแบบอุ้ยพี่น้อยเนี่ยอยากกินชาชักจังเลยวันรุ่งขึ้นคือมาแบบพร้อมเลี้ยงทั้งกองเลยอะค่ะโดยที่แบบเราไม่ได้เอ่ยขอแบบสักคำอะไรเงี้ยมีน้ำใจมากจริง
1: แต่เราก็น้ำใจดีเช่นกันนะครับน้องเกรซเป็นนางเอกทั้งในจอและนอกจอพอมีโควิด19โควิด19เกิดขึ้นมานี่ถึงขั้นไปอบรมคอร์สของโควิด19เลยเหรอครับ
4: ใช่ค่ะเกรซก็ไปเรียนของ WHO อ่ะค่ะองค์การอนามัยโลกก็เทคคอร์สไปแบบ 2-3 อันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะก็ไปเรียน Advanced for COVID-19 Transportationก็คือเป็นเหมือนการดูแลรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ยค่ะระหว่างโรงพยาบาลถึงอีกโรงพยาบาลนึงแล้วก็เป็นแคร์อินเทนซีฟคือหมายถึงว่าวิธีการดูแลผู้ป่วยในระหว่างที่เรานำส่งบนรถพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่แบบเบสิกไปจนถึงแอดวานซ์เลยนั่นก็หมายความว่าหมายถึงว่าเคสสีเขียวจนไปถึงเคสสีแดงเลยค่ะ
5: วันจันทร์เนี้ยค่ะเดี๋ยวจะไปสตาร์ทเริ่มปฏิบัติงานรับผู้ป่วยโควิด19แล้วคือหมายถึงเทคตัวเองเป็นอาสาสมัครด้านนี้เลยเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ไม่พอแล้ว
1: ครับอย่างนี้คุณก็สามารถโทรหาพี่บุ๋มเพื่อเอารถของพี่บุ๋มไปยืมใช้ได้ถูกต้องไหมครับ
5: ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าตรงนี้เดซ่าขึ้นตรงกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเลยค่ะก็คือเหมือนเอาตัวเองเข้าไปร่วมทำงานกับเขาเลยเขาก็จะมีคนขับรถเราก็จะเป็นผู้สายของเขาในการช่วยดูแลผู้ป่วยค
6: ่
5: ะ
6: จริงๆบ้านเราก็มีอสมครับที่ลักษณะคล้ายกัน
1: ครับ
6: พอเนี่ยเป็นด่านหน้าที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยนะครับเขาจะเข้าไปในระดับชุมชนแล้วก็ได้รับการอบรมระดับหนึ่งนะครับที่พอจะให้ความรู้กับประชาชนได้เราจะเห็นข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยมีอสมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราประสบความสำเร็จในการยับยั้งโควิดระลอกแรกได้แล้วก็ดูแลเรื่องโควิดได้ดีอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับในการระบาดครั้งที่แล้วครับ
2: บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำงานหนักอยู่แล้วนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเองนอกจากในบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังลงพื้นที่ไปแจกของไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วหมูเห็นโพสต์หนึ่งที่คุณหมอโพสต์เอาไว้ว่ากระเป๋าสตางค์ฉีกเลยเรื่องราวเป็นยังไงคะ
6: ครับก็คือตอนโควิดแล้วรอบแรกอ่ะนะครับมันยังไม่มีใครรู้ว่าจะต้องจัดการยังไงกับมันใช่ไหมครับทีนี้เราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราก็กลัวว่าคนเนี่ยจะอยากไปตรวจโควิดกันที่โรงพยาบาลแล้วจะไปรอหรือว่าไปแออัดกันในโรงพยาบาลทำให้การติดเชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปใหญ่นะครับก็จะเริ่มมีคนคิดเรื่อง drive to เคยเห็นใช่ไหมฮะที่ขับรถส่วนตัวไปแล้วก็ไปสวอปแล้วก็รู้ผลในวันต่อมาใช่ไหมครับทีนี้เราก็มองว่าเอ๊ะทำไมเราต้องให้ผู้ป่วยเดินทางออกไปเองด้วยเราทำไมไม่ออกไปหาเขาก็เลยคิดค้นรถตรวจเชิงรุกขึ้นมาครับซึ่งตอนนี้รถตรวจเชิงรุกก็กลายเป็นอะไรที่เป็น new normal ไปแล้วที่ตรวจเชิงรุกเนี่ยก็มาจากรถที่ผมทำขึ้นมานี่แหละครับทีนี้พอเราไปในพื้นที่ชุมชนแล้วเนี่ยเราก็ไปเห็นว่ามันแออัดมากๆเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเว้นระยะห่างในครอบครัวได้เลยครับถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบ้านของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นบ้านเหมือนพวกเราที่แบ่งเป็นห้องๆนะครับเขามีห้องเดียวแล้วก็มีห้องน้ำเลยครับเพราะนั้นเขาจะอยู่กันแบบนั้นเราอยากไปดูแล้วก็ไปแจกของให้เขาถึงที่โดยที่ไม่ต้องให้เขาเนี่ยออกมาหาซื้ออาหารเองเพราะว่าผมลงพื้นที่ไปในบ้านที่แบบมีผู้ติดเชื้อ
2: นอกจากสิ่งที่คุณหมอทำที่เห็นลงพื้นที่ไปแจกของให้กับชาวบ้านในพื้นที่คุณหมอเองยังแต่งภาพให้ความรู้กับประชาชนให้ระมัดระวังโควิด-19 โอ้
1: น
2: ี่
3: สภาพนี้ผมว่าป่วยดีกว่าไหมคร
1: ับ ครับผมดูหนักกว่าคนที่จะไปรักษานะฮะเนี่ย
7: คือบอกไงวันนี้กำลังว่าจะถามว่าตัวจริงหรือเปล่าเนี่ย
1: เออพอใช่ไหมพี่บุ๋มพอเห็นใต้ตาไม่ดำรู้สึกไม่คุ้น
4: ไม่ใช่ไม่ใช่จริง
1: ไม่ใช่เขา
0: ไม่ใช
2: ่ต้องดำกว่านี
6: ้คือจริงๆแล้วครับเรามีข้อดีตรงที่ว่าเราเป็นเพจที่มีคนตามหลายล้านที่เราก็มองให้ครบทุกมิติอ่ะโอเคแจกของแล้วทำแล้วตรวจโควิดเชิงรุกทั่วประเทศก็ทำอยู่แล้วเพจเรามันทำอะไรได้อีกอ๋อให้เขามาขายของในเพจได้ไหมโดยที่เราเปิดโพสต์หนึ่งแล้วก็ให้เขามาเม้นขายของของเขาก็จะได้มีรายได้นะครับแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะเขาตกงานไหมก็เลยเปิดโอกาสให้นายจ้างอะครับมาหางานมาหาคนมารับสมัครงานนะครับก็จะช่วยทุกมิติแล้วก็การให้ความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสไตล์เราอยู่แล้วคือเราพยายามที่จะให้ทุกคนแบบตลกอะฮะมันให้วิชาการน่ะมันไม่เครียดแล้วก็เข้าถึงชาวบ้านได้ง่ายครับเวลาเขาเข้าใจอะไรง่ายๆเขาก็จะปฏิบัติได้ง่ายตามนั้นครับแปลงภาษาแพทย์เป็นภาษาชาวบ้านนะครับพยายามคิดให้ทุกมิติที่เรามีเพจอยู่ในมือครับแค่นั้นเอง
2: ก็ได้พลังบวกจากทุกท่านทั้ง5ท่านในวันนี้นะคะแต่ว่าเรายังมีโครงการดีๆอีกโครงการนึงค่ะที่อยากให้ทุกท่านไปรับพลังบวกจากกลุ่มนี้ด้วยเป็นโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19ไปชมกันค่ะ
7: พลังน้ำใจผ่าวิกฤตโควิด-19 เรียกรอยยิ้มคืนให้สังคมไทยกับโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งมีอดีตผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 มาช่วยเติมพลังใจเพิ่มพลังบวกดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยไม่ให้เกิดความเครียดจนนำไปสู่สภาวะซึมเศร้า
8: ที่ผมเข้ามาเป็นจิตอาสาโครงการกำลังใจสู้ภัยโควิดแอดปทุมธานีครับคือผมเป็นผู้ป่วยโควิดรุ่นแรกที่หายแล้วก็เล็งเห็นว่าประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นมาเนี่ยอาจจะช่วยถ่ายทอดบอกสอนกับคนไข้ที่ยังเป็นอยู่ตอนนี้ครับได้ดีครับก็เหมือนใจเขาใส่ใจเราครับผมก็จะรู้ว่าอาการเป็นยังไงและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจออะไรมั่งนะครับก็จะได้คุยกับผู้ป่วยได้ถูกทางครับ
9: สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาคือหนึ่งเลยรอยยิ้มเสียงหัวเราะคำขอบคุณจากผู้ป่วยแสดงให้เห็นว่าเขาได้รับกำลังใจที่เราส่งไปให้เขาแล้วนะเราเป็นวัคซีนให้เขาทางใจทำให้เขามีแรงที่จะต่อสู้กับโรคนี้ไปในอีกวันข้างหน้าอีกต่อไปค่ะ
10: คิดนิดนึงว่าฟ้าหลังฝนนี่ย่อมมีวันสว่างเสมอนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับพอเราออกไปเราจะได้เผชิญในสิ่งที่สังคมยอมรับได้นะครับสู้ๆนะครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
11: พลังน้ำใจของกลุ่มจิตอาสาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นอดีตผู้ป่วยโควิดแล้วเราก็เจอว่าน้องๆเนี่ยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งพอเราคุยรายละเอียดเนี่ยเราเห็นว่าน้องๆเนี่ยทุกคนมีศักยภาพแล้วมีจิตใจที่ดีอยากจะให้กำลังใจนะคะเขาเป็นอดีตผู้ป่วยโควิดในระลอกที่1ก็มาให้กำลังใจในกลุ่มนี้นะคะการที่ดาราหรือกลุ่มคนต่างๆเซเลบต่างๆที่เจอปัญหาเดียวกันแล้วก็ยินดีที่จะมาเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมต่างๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็ส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ได้แล้วเราก็ขับเคลื่อนทุกอย่างไม่ว่าปัญหาใหญ่แค่ไหนมีสติปัญหาต่างๆก็จะเล็กลงทั้งหมดค่ะ
7: ได้เห็นถึงพลังเล็กๆจากเราจิตอาสาร่วมมือกันเพื่อประคับประคองเพื่อนร่วมสังคมในยามลำบากเป็นการบรรเทาความทุกข์ส่งต่อพลังบวกให้คนไทยร่วมผ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: เป็นยังไงบ้างครับแต่ละท่านครับหลังจากที่ได้เห็น VTR โครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ไปแล้ว
12: ประทับใจมากค่ะมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเขาคือคนที่จะเข้าใจคนที่ป่วยโควิดแล้วก็คนที่อยู่ในภาวะวิกฤตแบบนี้ได้ดีสุดมากที่สุดคนนึงเลยแหละแล้วก็เขาก็จะสามารถ

0: จะขอโอกาสนี้ขอบคุณไปยังเครือข่ายของบุ๋มเองด้วยเพราะว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้ขอบคุณพวกเขาเลยเพราะว่ามีแต่แบบสั่งงานกันอย่างเดียวนะคะแล้วก็บอกเขาว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้หรือเขาก็ขอความช่วยเหลือแล้วก็ส่งของกันอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ขอบคุณเลยทั้งที่เขาเป็นแบ็คให้กับพวกเรามาโดยตลอดดังนั้นขอบคุณขอบคุณทุกพลังค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
2: จริงๆอ่ะก็เจ๊เคยเจอคำถามเยอะมากเลยว่าทำยังไงถึงจะได้ไปเป็นจิตอาสางานของจิตอาสาเนี่ยมีอะไรให้ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆVTR เมื่อกี้ที่เราได้ดูจะมองว่าเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะคะจริงๆถ้าสมมติว่าสำหรับจิตอาสาในยุคของโควิด19แบบนี้สำหรับคนที่มีประสบการณ์การติดเชื้อแล้วหายแล้วอ่ะก็สามารถที่จะเป็นจิตอาสาได้ง่ายๆด้วยการที่แบบบอกต่อคนอื่นว่าหลังจากที่เราติดเชื้อแล้วเราอยู่ในโรงพยาบาลเราดูแลตัวเองยังไงอยู่ในโรงพยาบาลสนามดูแลตัวเองยังไงบ้างเพื่อที่จะลดระดับของบุคลากรทางการแพทย์อะค่ะแล้วก็หลังจากที่เราหายแล้วเนี่ยดูแลตัวเองยังไงจริงๆอันนี้เป็นแบบเบสิกของการเป็นจิตอาสาในยุคนี้เลยค่ะ
1: ครับจริงๆมีหลายคนนะอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์มีหลายๆคนชอบมาถามว่าการที่จะอยากเป็นจิตอาสามันต้องมีพลังกายพลังใจต้องมีเครือข่ายเยอะไหมแต่อย่าลืมนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องเลยฮะเพียงแค่สมมุติว่าเราขับรถผ่านไปแล้วเจอคนเดินอยู่ข้างถนนไม่มีแมสใส่คุณมีสำรองคุณยื่นให้เขาอันหนึ่งนั่นก็คือจิตอาสาแล้วล่ะมันคือการแบ่งปันที่เราเป็นคนไทยด้วยกันและช่วยกันเองใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่
1: เนาะจริงๆไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าเราจะรวมทีมได้เป็นทีมใหญ่คือช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยเราก็แข็งแรงได้ในภาพรวมของทั้งประเทศเนาะ
3: ค่ะพี่สมจิตเองก็ได้มีการแต่งเพลงเพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกัน
4: ค
3: ่ะจุดเริ่มต้นมายังไงคะ
4: ก็เริ่มต้นคือหลังจากที่เราไปส่งข้าวส่งน้ำให้กับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศของแพทย์พยาบาลแล้วเห็นภาพทางสื่อโซเชียลแพทย์พยาบาลเนี่ยทำงานจนหลับคาโต๊ะอะไรเหนื่อยเงี้ยก็เลยมีน้องคนนึงมาคุยกันว่าพี่เราลองแต่งเพลงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไหมผมบอกเฮ้ยเอาลองดูเรามาแต่งดูแล้วลองช่วยกันเกาเนี่ยนั่งข้างเพื่อนเชนมาเชนมาตาวันนี้พี่ก็หน่อยนี่ฮะไอ้หล่อไอ้หล่อนี่ฮะมีโปรนง40ตัวครับมีที่นาย30ไร่
3: สวัสดีค่ะ
4: ที่สำคัญมันยังโสดครับไอ้เนี่ยแค่นี้พอไอ้หล่อ
1: ทำไมทำไมรีบไล่กันตัวเขาแย่งซีนเหรอ
4: ไม่เป็นมุกของเขาเลยมาแค่นี้มาแค่นี้พอเพราะว่ามันบอกผมให้ผมพูดยังไงคือเพลงนี้เป็นเพลงที่ให้บังใจคือเพลงมันเล่าเรื่องต่างๆนานาว่าเราเห็นเขาผ่านหน้าชุด PPE เห็นแววตาของเขาเนี่ยจากเนื้อเพลงเราเห็นรู้ว่าเฮ้ยคุณเหนื่อยแค่ไหนเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยากจะให้กำลังใจพวกคุณคือนางฟ้าในชุดกาวนะจิตใจของคุณช่างดีมากถ้าหากเหตุการณ์ในวันนั้นถ้าไม่มีพวกคุณแล้ววันนี้พวกเราจะเป็นยังไงอาจจะติดเชื้อกันมากมายอาจจะตายกันเยอะมากขึ้นเราก็ถือว่าน้ำใจหัวใจของคุณนั่นคือเป็นนางฟ้าเป็นสิ่งที่ดีงามของสังคมไทยคือบุคลากรทางการแพทย์นั่นแหละผมอยากจะเล่าเรื่องย้อนกลับไปหน่อยเรื่องจิตอาสาเนี่ย
3: ค่ะเชิญค่ะ
4: ดีมากที่อาร์ตบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีตังค์ผมเนี่ยภูมิใจมากที่ในการเป็นจิตอาสาเขาบอกว่าน้ำในลำตะคองบ้านผมเนี่ยไหลผ่านหน้าบ้านผมเนี่ยในลำตะคองมันจะมีขยะมากเขาตะโกนออกมาเลยว่าเฮ้ยขยะมันเยอะมากเนี่ยใครจะเป็นใครจะอาสาลงไปเก็บขยะผมชูมือผมครับก็เลยเป็นเรื่องราวว่าอ๋อเฮ้ยจิตอาสาเว้ยจิตอาสาลงไป
0: ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล
4: ้วโอ้ยไม่อยากให้เครียดกัน
5: ฟังตั้งนาน
4: เข้าเรื่องเพลงต่อมาต่อเข้าเรื่องเพลงต่อ
1: ครับ
4: เช่นเรา
1: ก็เลยมาที่มาของจิตอาสา
4: ครับผมเรื่องเพลงอ่ะ
6: น้องเพลงก็คืออย่างที่พี่สมจิตบอกเมื่อกี้ว่าเรา
1: เฮ้ยเขาเข้าเรื่องได้เร็วด้วย
6: ครับหลังจากที่เรากลับมาจากส่งข้าวกันใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าอาหารกับข้าวที่พวกเราพี่ทุกคนเนี่ยนำไปให้กับบุคลากรเนี่ยมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงกายแต่เสียงเพลงมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตใจ
4: โอ้ยคมมากนะครับนี่แหละครับก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาครับนางฟ้าชุดกาว

0: น่ารักมากแล้วก็ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์ที่มันเหมือนจะโศกเศร้าเพราะว่ามันเป็นวิกฤตของทั้งประเทศแต่เพลงเมื่อกี้มันสร้างกำลังใจแล้วก็มีรอยยิ้
1: ม
0: รอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาที่ฟังเพลงเมื่อกี้เลยอ่ะ
1: แต่งแล้วร้องได้โดนใจมาก
0: พี่แต่งหรือพี่ร้องอย่างเดียวครับ
2: ผมร่วมกันแต่งกับน้องเพราะว่าน้องก็แต่งมาให้ฟังเสร็จผมบอกเฮ้ยคำนี้ไม่ได้คำนี้ไม่ได้ต้องเติมคำนี้เข้าไปให้มันละมุนมากขึ้นแล้วก็ท่อนจบเนี่ยมันต้องจบแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ไปเป็นโปรดิวเซอร์ในห้องอัดด้วยครับ
0: โอ้ยสุดยอดอ่ะคุณนี่เป็นคนที่มากความสามารถจริงๆนะ
2: เรื่องเสียงกีตาร์เรื่องรายละเอียดของจังหวะความเร็วเรื่องเน้นเสียงอะไรเงี้ยครับก็รวมมาได้แบบนี้ครับประมาณนี้ครับ
1: ชอบตอนที่พี่บอกว่าอยากจะไปซับเหงื่อให้กับพยาบาลแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได
2: ้ PPE มันร้อนมากพี
1: ่
2: หายใจแทบไม่ออกก็อยากจะซับเหงื่อให้แต่มันเข้าไปไม่ได้ประมาณนี้ครับก็เก็บเปิดให้มันดูน่ารักให้กำลังใจเขาเหนื่อยจริงๆครับโดยเฉพาะหมอแล็บครับ
0: หมอแล็บนี่คือพี่สมจิตอยากจะไปซับเหงื่อให้หรืออยากจะไปรักษาตาดำให้ครับ
2: อยากจะไปเช็ดตาดำออกครับ
3: ตาดำให้เป็นตาเขียวใช่ไหมฮะ
0: เอางี้ดีกว่าในเมื่อที่เรามีกระบอกเสียงของบุคลากรทางการแพทย์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วให้ทั้ง4ท่านนะครับให้กำลังใจหรืออยากจะเสริมเติมอะไรให้กับบุคลากรทางการแพทย์เราเปิดตรงนี้ให้เลยเชิญน้องเกรซก่อนเลยครับ
4: จริงๆแล้วอ่ะกำลังใจก็น่าจะมาจากประชาชนคนทั่วไปหรือแม้แต่ทั้งเพื่อนร่วมงานนะคะบางทีอ่ะเราอาจจะไม่ได้อยากได้กำลังใจเป็นอะไรที่จับต้องได้ก็ได้บางทีแค่การถามว่าเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังรู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจที่สำคัญแล้วค่ะก็สำหรับแบบด่านหน้าอย่างบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าอาสาสมัครหรือว่าพี่บูมพี่สมจิตหรือพี่อาร์ตหรือแม้แต่กระทั่งหมอแล็บเองที่บางทีอ่ะการที่เอาข้าวไปแจกอ่ะก็ถือว่าเป็นหน้าเรานะเพราะว่าพื้นที่ที่เราเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าเสี่ยงมายังไงก็ขอแบบเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะก็อย่าพึ่งท้อนะคะสำหรับหมอแล็บแพนด้าเด็กก็เป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็ติดตามอยู่ทุกช่องทางเลยค่ะ
0: ครับพี่บุ๋มครับเชิญครับ
5: อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ที่สำคัญบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของพวกเราทุกคนรวมถึงอสม.ที่ลงพื้นที่อย่างเข้มแข็งมากนะคะเคาะประตูตามบ้านต่างๆทำงานโดยไม่ได้มีอะไรตอบแทนเลยนะคะแล้วก็น้องๆกู้ภัยนะคะน้องๆที่มีจิตอาสาทุกคนด้วยอะค่ะต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าแล้วก็อยากจะบอกว่าใครก็ตามที่พูดคุยไม่ว่าจะมากับจิตอาสาหรือว่าจะเป็นทางส่วนของเจ้าหน้าที่ในส่วนไหนก็ตามเรารู้ว่าคุณร้อนใจเรารู้ว่าคุณกำลังเครียดเรารู้ว่าคุณกำลัง

0: ได้ทางออกกับชีวิตแต่บางทีการใส่อารมณ์หรือว่าการเกี้ยวกราดนะคะมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าพวกเขาก็ไม่ใช่คนที่สามารถหาทางออกได้ทุกทางได้ดังนั้นอยากให้ใจเย็นๆแล้วก็ร่วมกันแก้ไขแล้วก็ส่งกำลังใจพลังบวกให้แก่กันอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
1: ครับอาร์ตครับ
2: ครับก็เสริมเติมกับทุกคนแล้วกันครับคือบุคลากรทางการแพทย์ถ้าเกิดแบบในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็ยังมีโซเชียลเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือผมจะบอกว่าผมไปลงพื้นที่ก็คงไม่ได้ก็ลองขอมาดูครับว่าอะไรที่ผมพอช่วยได้ก็จะช่วยนะครับแล้วก็เรื่องที่บอกครับตอนนี้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญต้องให้กันเยอะครับอารมณ์ร้อนก็ดับๆลงกันนิดนึงเพื่อให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงได้ครับ
1: ครับและท่านสุดท้ายไม่ฟังจากคนนี้ไม่ได้เพราะเขาอาสาลงไปเก็บขยะในคลองมาแล้วพี่สมจิตครับจิตอาสาตัวจริง
3: ครับเหมือนพี่ๆทุกคนเลยครับ
1: อ้าวเฮ้ย
4: ทำอย่างน
1: ี้
4: เลย
1: เฮ้ยโอ้กูไม่ใช่อ
2: ันนี้ไม่ใช่จิตอันนี้ไม่ใช่จิตอาสาอันนี้จิตรวบ
3: คือทุกคนพูดผมนั่นแหละครับคือคำพูดผมอยากจะพูดแบบนั้นครับแต่อยากบอกอย่างหนึ่งณเวลานี้อยากจะบอกว่าฝากถึงพี่น้องชาวไทยก็แล้วกันนะครับฝากถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้อดทนนะครับให้อดทนเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องผ่านตรงนี้ไปด้วยกันเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความลำบากเกิดขึ้นกับทุกคนทุกหย่อมย่าถ้าเราผ่านความลำบากตรงนี้ได้เดี๋ยวเราก็จะกลับมาดีประเทศไทยก็จะกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจก็จะมาดีนะครับขอให้เรารักกันสามัคคีกันแบ่งปันซึ่งกันและกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับจากจิตอาสาครับ
1: ครับ
4: พี่สมจิตคะอยากให้พูดเพิ่มเติมอะค่ะถึงจิตอาสาคนอื่นๆด้วยอะค่ะที่กำลังทำงานทุ่มเทร่างกายให้กับคนที่กำลังเดือดร้อน
3: ครับก็ต้องชื่นชมนะครับขอชื่นชมทุกๆภาคส่วนจริงๆนะครับที่เป็นจิตอาสาที่ดูแลซึ่งกันและกันอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับก็นี่แหละครับคือความน่ารักคือความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยอย่างที่บอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันคนไทยจะจับมือกันผ่านเรื่องราวร้ายๆนี้ไปด้วยกันนะครับขอเพียงแต่ให้เราอดทนแล้วก็สู้กับมันนะครับถ้าเราไม่สู้ถ้าเราเหนื่อยแล้วเรายอมแพ้เราก็จะไม่เห็นชัยชนะที่อยู่ข้างหน้านะครับสู้ๆครับคนไทยครับ
4: ค่ะพี่บุ๋มล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกถึงจิตอาสาท่านอื่นๆบ้างคะ
0: อยากจะส่งกำลังใจค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆที่มีจิตใจที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นตามพลังและกำลังของตัวเองที่มีดังนั้นอย่าท้อนะคะอาจจะมีเหนื่อยอาจจะมีเหนื่อยกายเหนื่อยใจหรือว่ามีอาจจะมีเรื่องราวเข้ามากระทบในจิตใจของแต่ละคนบ้างสำหรับจิตอาสาทุกคนแต่บุ๋มอยากจะบอกว่าถ้าพวกเราที่อยากจะเป็นจิตอาสาแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือพลังใจที่สำหรับคนที่คิดบวกแล้วก็คนที่มีจิตอาสาด้วยกันให้กำลังใจกันและกันนั่นคือสิ่งที่จะประคับประคองพวกเรากันไปได้และสามารถทำต่อไปได้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคแล้วก็ความเหนื่อยยากอะไรก็ตามยังไงดูแลสุขภาพเพราะพวกเราคือด่านหน้าเนาะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นแล้วก็ยังมีครอบครัวที่เราอยากจะกลับไปกอดเขาแต่เพียงแต่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามดูแลสุขภาพระมัดระวังตัวแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนเต็มที่ค่ะขอบคุณที่ออกมาเป็นจิตอาสาค่ะ
4: ค่ะน้องเกรซค่ะ
5: ก็อยากจะขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่เราทราบว่าสำหรับคนที่แบบเป็นดาราเป็นเซเลบหรือว่ามีชื่อเสียงเนี่ยก็จะถูกยกย่องเป็นพิเศษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดสก็มองว่ายังมีอีกหลายคนที่เขาอยู่เบื้องหลังแล้วก็ทำงานตรงนี้จริงๆอ่ะก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะแบบขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะที่กำลังคิดที่จะเริ่มเป็นงานทำงานด้านจิตอาสาต่างๆเนี่ยค่ะก็คืออยากจะให้ลงมือทำทันทีไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ทุกๆคนนะคะเอาน้ำใจของตัวเองมากองรวมกันมันจะเป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่มากในยุคที่เราเจอกับวิกฤตแบบนี้ค่ะเป็นกำลังใจให
4: ้ค่ะน้องอาร์ตค่ะ
2: ที่บอกครับตอนนี้กำลังใจสำคัญมากๆครับก็อยากให้ทุกคนตอนนี้ให้กำลังใจกันครับใครมีแบ่งปันได้ก็แบ่งปันแต่ก็แบ่งปันก็ดูกำลังตัวเองด้วยนะครับมีหลายท่านส่งมาหาผมแบบอยากช่วยจังเลยมีแค่นี้เองบอกว่าพี่เก็บไว้ก่อนสถานการณ์มันอีกยาวเมื่อผมเดือดร้อนหรือวิกฤตในช่วยไม่ได้เดี๋ยวผมจะโทรทักหาทุกคนก็แบบโอเคครับโอเคค่ะอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญคำนึงตัวเองเยอะๆครับแล้วก็ ดูตัวเองว่าตัวเองพอช่วยได้ไหมถ้าช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้รับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมนะครับการรวมกลุ่มก็สําคัญการรวมกลุ่มถ้าไม่จําเป็นที่ต้องออกไปไหนก็อยู่บ้านนะครับกักตัวอยู่บ้านแต่ถ้าเกิดจําเป็นต้องออกไปข้างนอกอันนั้นคือสิ่งที่จําเป็นถ้าคิดประมวลดูแล้วว่าจําเป็นก็ออกแต่ถ้าเกิดไม่จําเป็นก็อยู่บ้านอันนี้ผมว่ามันเป็นจิตอาสาเบื้องต้นที่คนควรจะทํานะครับรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมมันเป็นเบสิกมากๆเลยครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะหมอแล็บค่ะ
6: ครับก็ต้องขอขอบคุณคนชื่อจิตทุกคนด้วยนะครับที่ลง
1: ไปไม่ใช่ครับ
6: ขอบคุณจิตอาสาทุกคนเลยครับ
1: ครับ
6: จะพูดยังไงคือบางคนเนี่ยเขาไม่มีเงินเขาก็ไปช่วยจัดระเบียบช่วยรักษาระยะห่างผมเห็นเขาไปช่วยประชาสัมพันธ์ในชุมชนของเขาให้มาตรวจโควิดฟรีตรงจุดนั้นจุดนี้นะครับเขาใช้กำลังแรงใจไม่จำเป็นต้องใช้เงินไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังเท่านี้เองครับแล้วขอบคุณไปถึงกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นจิตอาสาทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าคุณทำอาชีพอะไรก็ตามคุณมีประโยชน์เพื่อสังคมของเราแล้วก็ประเทศชาติของเราแน่นอนครับผม
4: ค่ะนี่เป็นมุมมองเป็นพลังบวกจากผู้ที่เป็นจิตอาสานะคะเรามี VTR ในอีกมุมนึงค่ะฟังบุคคลที่เขาได้รับพลังบวกจากจิตอาสาในมุมของผู้รับบ้างเป็นยังไงไปชมกันค่ะ
7: มีจิตอาสาหลายๆกลุ่มที่มาให้อาหารแก่ผู้ป่วยแพทย์พยาบาลทั้งทีมเพราะทุกวันนี้ทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยทีมแพทย์พยาบาลเนี่ยต้องการขวัญกำลังใจเป็นอย่างมากนะครับ
8: ก็ขอขอบคุณนะครับที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือครับจิตอาสาที่เข้ามาช่วยก็แสดงว่าเขายังมีน้ำใจที่เขาไม่ทิ้งคนไทยด้วยกันครับ
9: ก็อยากจะขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนนะครับจิตอาสานะครับที่เข้ามาดูแลนะครับมีประโยชน์มากเลยครับทั้งด้านจิตใจนะครับด้านร่างกายมีประโยชน์มากเลยครับให้คนจนเนี่ยให้มีกำลังใจมากขึ้นครับ
10: ในส่วนของการเข้ามาช่วยเหลือของพวกพี่ๆยังไงทางเราประชาชนของเราต้องขอขอบคุณพลังใจจากพวกพี่มากๆเลยจากที่เห็นสื่อเราเห็นในส่วนหลายๆคนไทยเรามาช่วยกันเองมีอยู่จำนวนไม่น้อยแล้วก็คนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด19ก็ไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็สำหรับพี่ๆที่จิตอาสาทั้งหลายที่มาช่วยพวกเราเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆเพราะว่ามันทำให้คนกลุ่มน้อยๆค่ะที่แทบจะไม่มีโอกาสในตรงนี้คือเราได้รับโอกาสอ่ะมันทำให้บางทีคนที่คนธรรมดาอย่างพวกเราอ่ะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นแรงผลักดันในการสร้างเหมือนด้วยตัวเราเองรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกับพวกพี่แล้วก็เหมือนเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้เราอยากจะช่วยเหลือสังคมมากขึ้นนะคะแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าเราอบอุ่นที่เรารู้สึกว่าต่อให้เหมือนถ้าความรู้สึกแทนกับคนที่ได้รับในความช่วยเหลือตรงนี้คือเรามองว่าเรารู้สึกว่าเขาโชคดีที่เขายังได้รับความช่วยเหลือค่ะแล้วก็เราก็ขอสนับสนุนพวกพี่ๆต่อไปอะค่ะสู้ๆในการทำความดีต่อไปอะค่ะ
11: จริงๆดาราที่ออกมาทำช่วงตรงนี้ค่ะรู้สึกว่าเขาว่าเป็นกระบอกเสียงที่ดีมากๆเลยเพราะเขาค่อนข้างที่จะมี power ในการพูดออกไปแล้วมีคนชวนเชื่ออะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าขอบคุณเขาที่รู้สึกว่าทั้งที่เขาเป็นดาราเขาก็ยังรู้สึกว่ายังมาช่วยในส่วนของตรงนี้ให้แบบคนประชาชนทั่วไปค่ะได้มองเห็นว่าแบบเรามีตรงนี้ที่ช่วยนะอะไรบางคนแบบช่วย5 บาท 10 บาทก็ถือว่าเป็นการช่วยระดมทุนในการช่วยเหลือประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะ

0: เสียงสะท้อนจากคนที่ได้รับพลังบวกจากเหล่าจิตอาสามาเติมพลังใจให้กับเรายังไงบ้างคะพี่บุ๋มก่อนเลยค่ะ
1: ของบุ๋มนี่มันจริงๆการที่เราทําอะไรออกมาเนี่ยบอกตามตรงว่าบางทีเพราะว่าเรามีความสุขที่จะทําความดีไม่ได้หวังว่าเราจะได้อะไรตอบแทนแต่บางทีพอมีคนเห็นหรือว่ามีคนพูดว่าอุ๊ยดีใจจังที่ได้เจอดีใจจังที่ได้รับความช่วยเหลือขอบคุณนะคําเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เรามีกําลังใจเดินต่อนะมันทําให้เรามีพลังใจในการทําสิ่งต่างๆให้มากกว่าเดิมมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วอะเรามาแล้วเรารู้สึกได้รับพลังบวกกลับไปด้วยในการทําสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ

0: ก็เลยขอบคุณเช่นกันสำหรับทุกเสียงที่ส่งกำลังใจให้กับจิตอาสานะคะขอบคุณมากๆค่ะ
1: ค่ะน้องอาร์ตล่ะคะ
2: ผมมาเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนครับไม่ต้องการอะไรเลยอ่ะต้องการแค่แบบคำแค่แบบขอบคุณค่ะขอบคุณครับหรือแบบขอบใจนะหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่แบบดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยและยิ่งแบบผมก็จะแบบแปะทางหน้ากล่องเวลาส่งชีวิต PPE ไปรอบที่เป็นโควิดเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปแท็กรูปมาให้ผมหน่อยนะแล้วเขาก็จะมีคำบรรยายมาเยอะๆว่าแบบผมได้ใช้แล้วนะครับหนูได้ใช้แล้วนะคะวันนี้ออกเคสวันนี้ดูปลอดภัยมากเลยยิ่งแบบเป็นกำลังใจทำให้เราอยากทำต่อที่ผมบอกย้อนกลับไปคำถามแรกที่ผมบอกว่าผมกะจะหยุดสักแค่ 2,000 ชุดอะแต่แค่คำเนี่ยขอบคุณครับหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันทำให้ผมมาต่อเป็นแบบอีก 2-3 หมื่นชุดตอนเนี้ยแล้วมันก็ทำต่อไปจนแบบอย่างล่าสุดที่ไปในเรือนจำเนี่ยก็จะมีแบบคนที่เขาเคยอยู่ในเรือนจำส่งมาขอผมก็แบบไม่ได้คิดอะไรนะแต่ปรากฏว่าเขาเขียนผมจนแบบเฮ้ยเราต้องทำต่อมันต้องทำต่อจนเราไม่ไหวจริงเราถึงจะแบบค่อยๆทำทีละนิดแต่มันผมเชื่อว่าคนไทยที่บอกน้ำใจคนไทยอ่ะมีเยอะอ่ะแต่อยู่ที่เขาจะเห็นที่เราทำไหมแค่นั้นเองครับ
1: ค่ะน้องเกรสล่ะคะคำพูดคำไหนหรือว่าเหตุการณ์ไหนที่ทำให้น้องเกรสได้มีกำลังใจมากๆในการเป็นจิตอาสาต่อไป
3: ทุกคำพูดทุกประโยคเลยค่ะได้ยินแล้วก็ชื่นใจอะค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะเพราะว่าคำพูดเหล่านี้มันเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆเลยอะเกรสเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนพวกเรา 4-5 คนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ก็น่าจะต้องมีการเหนื่อยมีการท้อกันบ้างอะค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเราให้กำลังใจกันเองก็ไม่พอแต่ว่าเราได้อ่านคอมเมนต์ได้อ่านแรงขับเคลื่อนจากทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราแบบนี้มันก็เป็นแรงที่ทำให้เราผลักตัวเองก็เหมือนที่พี่อาร์ตพูดอะค่ะว่าได้ยินแล้วมันอยู่แค่นี้ไม่ได้จริงๆอะมันจะต้องไปต่อค่ะ
1: ค่ะหมอหลับล่ะคะมีภาพหรือว่ามีเหตุการณ์ไหนจากการลงพื้นที่ไปช่วยคนอื่นแล้วมันยิ่งทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นนะคะ
4: จำคำพูดไม่ได้ครับเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ขอบคุณเราเยอะเหลือเกินแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือรอยยิ้มถ้ามองรอยยิ้มหรือบางทีเขาไม่ได้ยิ้มแต่ว่าในแววตาเขาอะครับมันมีประกายความหวังหรือคำขอบคุณออกมาจากตรงนั้นเราผัดมันได้จริงๆครับแค่นี้เราก็เห็นใบหน้าเขาเปื้อนรอยยิ้มเราก็ดีใจที่สุดแล้วครับไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้ครับ
5: ครับแล้วพี่สมจิตล่ะครับ
6: ครับพูดถึงความดีใจของคนเป็นจิตอาสานะครับผมว่าคําว่าจิตอาสาอย่างที่บอกครับสิ่งที่ต้องการก็คือขยะที่อยู่ในรอยน้ำมา
4: ไม
2: ่ใช่คร
6: ับอยู่เรื่องนี้อยู่เที่ยงคือเสียงสะท้อนนะครับทุกเสียงสะท้อนที่ให้กับเราเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้กำลังใจเขาก็ให้กำลังใจเรากำลังใจเหล่านี้จะทำให้เราขับเคลื่อนช่วยสังคมขับเคลื่อนเป็นสิ่งที่ดีให้เรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนั่นคือรอยยิ้มอาจจะเป็นรอยยิ้มคำขอบคุณต่างๆนานาที่ให้กับเราก็คือกำลังใจที่ดีเราก็ให้กำลังใจเขาเพราะนั้นสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ตอบแทนให้กับจิตอาสาได้อย่างดีมากครับ
5: ครับดังนั้นมันทำให้เห็นได้ชัดนะหลังจากคุยกับทั้ง5ท่านวันนี้ครับพี่หมวยว่าจริงๆแล้วจิตอาสาเนี่ยทำตามกำลังกายกำลังทรัพย์ของตัวเองอย่างที่อาร์ตเน้นย้ำพี่บุ๋มเน้นย้ำทุกคนเน้นย้ำเสมอว่าถ้ามีน้อยลงแรงก็ได้ไม่ต้องให้เป็นเงินแต่ถ้าเกิดมีทุนทรัพย์สูงอยากจะช่วยที่ไหนเชิญเลยช่วยเลยเพราะว่าอย่างที่คุณหมอแหละพูดว่าบุคลากรทางการแพทย์เราในประเทศไทยเก่งจริงแต่อาจจะยังไม่มากพอสำหรับการรักษาโควิด-19ที่มันเยอะขนาดนี้ดังนั้นเราควรจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าก็ไม่มีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเหมือนกันทั่วกันทั้งโลกไม่ต้องโทษใครค่อยๆช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ได้และที่สำคัญที่ผมเห็นเลยคือทุกคนเน้นย้ำเรื่องพลังบวกเราอย่ามองไปในทางลบมองทุกอย่างไปในทางที่บวกใครเดือดร้อนใครช่วยไหวเดี๋ยวมีคนช่วยนี่แหละคือเสน่ห์ของคนไทยที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันจริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง5ท่านมากๆเลยนะครับทั้งน้องเกรสหมอแล็บพี่สมจิตพี่บุ๋มและน้องอาร์ตครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: แล้ววันนี้ค่ะเราจะลากันด้วยรอยยิ้มของคนไทย

0: ที่ต้องการมาขอบคุณกำลังใจจากจิตอาสาทุกท่านที่ได้ช่วยในสถานการณ์แบบนี้แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอบตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ากเรื่องราวทั้งหมดที่ครูได้เล่าให้พวกเธอฟังจะเห็นได้ว่าคนเราได้มีการนำเอาแมลงมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างมากมายและพวกเธอรู้ไหมว่าแมลงบางชนิดยังมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศด้วยนะมีใครตอบครูได้ไหมครับว่าแมลงชนิดไหนที่สามารถบอกถึงความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได
1: ้ไม่ทราบครับ
0: ถ้าอย่างนั้นคุณครูจะให้ครูสมศรีเล่าให้ฟังถึงแมลงที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมกันนะครับ
2: เด็กๆจ๊ะพวกเรารู้จักหิ่งห้อยกันไหมจ๊ะ
1: รู้จักค่ะคือแมลงที่มีแสงสว่างสวยๆในตอนกลางคืนใช่ไหมล่ะคะ
2: ถูกต้องแล้วจ้าเด็กๆนั่นคือหิ่งห้อยซึ่งเป็นแมลงอีกชนิดหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได้เพราะตลอดวงจรชีวิตของหิ่งห้อยนั้นจะต้องอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้แหล่งน้ำสะอาดและบริเวณที่ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์เช่นในพื้นป่าลำธารหรือตามริมแม่น้ำลำคลองและป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีแมลงอีกหลายชนิดนะคะที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเช่นด้วงมูลสัตว์ที่ช่วยกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลหรือมดที่กินซากพืชและซากสัตว์เป็นอาหารทำให้เกิดการย่อยสลายกลายเป็นแร่ธาตุบนดินและที่สำคัญพวกเธอรู้ไหมว่าในอนาคตอันใกล้นี้แมลงจะกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าจับตามองเพราะจากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ระบุว่าเรามีแหล่งอาหารชั้นยอดสำหรับมนุษย์ที่จะทำให้โลกพ้นจากวิกฤตจากการขาดอาหารได้ในอนาคตดังนั้นแหล่งอาหารชั้นยอดสำหรับมนุษย์คืออะไรคะ
1: แมลงค่ะ
2: ถูกต้องแล้วค่ะเก่งกันทั้งสองคนเลยนะคะ
1: โอ้โหถ้าอย่างนั้นแมลงตัวเล็กๆก็มีประโยชน์ต่อพวกเรามากมายเลยใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์หรือการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆหรือช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ทั้งผมและฟ้าใสก็ได้รู้จักแมลงกันมากขึ้นแล้วนะครับแล้วพวกเพื่อนๆล่ะครับรู้จักแมลงชนิดต่างๆมากขึ้นกันแล้วหรือยังล่ะครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: เพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอา

0: ิตย์ช่อง DL TV 1ถึงช่อง DL TV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DL TV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DL TV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DL TV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DL TV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DL TV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DL TV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: ขาขับรถไปรับแม่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
1: ไปเลย
0: หายไปเลยตาหายไปเลยต้องอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว
2: ้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหม
0: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
1: ครับ
0: โอ้โหน่ารักเลย
1: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
0: ใช่เจ้าของห้องเอาจริงแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
1: ใช่ครับตอนแรกในรูปไอ้หมอแบบหุ่มกว้าง
0: เออใช่ใช่ใช่
1: แต่พอมาห้องจริง
0: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเงี้ยส่งเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องถือมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโหดูกว้างมาก
1: กว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
0: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหนันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
1: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ดีความสูง
0: คืออย่างนี้ออปชั่นนั่งคือไอออปชั่นมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเท่าไหร่แบบ
1: ไม่ได้เหรอไม่ได้ดิ
0: ได้ คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่งแล้วนอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม
1: ่ผู้ปกครอง
0: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าเกิด

0: มีที่เล่นในห้องนอนนึงน่ารักเลยนะ
1: นี่เลยไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
0: ใช่
1: ในบ้านเราเนี่ยโอ้โหดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
0: ประหยัด
1: ประหยัด
0: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยอ
1: ่
0: ะโอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปหรือไปเอากับหัวก่อน
1: เอานี่กับหัว
0: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นมาบนนั่นไงล่ะนี่คือมุมนี่มุม
1: อ๋อ
0: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับไปแล้วใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะก็คือเราสมมุติห้องนอนที่มาแหละแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันแคบนะพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
1: โอ้ยมันไม่โอ้ยกว้างเตียง
0: กว้าง
1: เตียงก็เต็มที่ห้าฟุต
0: กว้างอ่ะมีกว้างห้องเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
1: ห้องนิดเดียวก็ทำให้
0: ผิว
1: ใช้ได้เยอะ
0: อันนี้คือเราทำอะไรบ้างวันนี
1: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลายสไลเดอร
0: ์
1: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอ่ะเหมือนพื้นบ้านอ่ะ
0: ไปทำอะไร
1: เด็กที่บ้านโซนก็วิ่งนี่เลย
0: โอ้ให้วิ่งวนไปเรื่อย
1: วิ่งวนจนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็
0: วนวนวนวนเหนื่อยแน่นอน
1: นั่นแหละ
0: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
1: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
0: ทำอะไรวะแล้วก็มีนี่อะไร
1: อะไร
0: อ
1: ันนี้ลูกบอลไง
0: อ๋อมีลูกบอลมีบอลบอลด้วย
1: มีบอลบอลด้วย
2: ไม่ต้องออกไปไหนพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
0: มันจะสะดวกสบายอะไรขนาดนี้วะคือบอลบอลอยู่นี่เหรอ
1: บอ
0: กบอลเลยเดินลงมา
1: ใช่ไ
2: ปมาเดี๋ยวบอล
1: บอกบอลแล้วก็บันไดขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีราว
0: ข้อมไปเลย
1: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
0: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูด
1: งานงาน
0: งานแน่นอนเพราะว่ามีงานเยอะนะงานต้นไม้วันนี้ไม้เป็นหลัก
1: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
0: แล้วน้ำหนักได
1: ้แล้วหนักได้สบาย
0: ภายในสะดวก
1: ถูกต้อง
0: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
1: เดี๋ยวขอตัววัดที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลย
0: เดินมาก็บ่น
3: พื้นที่พอได้
0: เขายังเขาเพิ่งเริ่มวัน
3: เ
0: ขาได้อะไรล่ะ
3: ไม่ถ้าตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ยังไม่ดูเลขนะ
0: ถ้าตอบมาถ้าถามตอนนี้เนี่ยตลอดได้ครับก็ส่งเดชนะ
1: ใช่
0: ใช่จะได้เดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเดี๋ยวโอ้และที่นอน
0: นะเอาว่าจะมีคนยกซะละ
1: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
0: ้ครับผมครับครับพี่พี่ระวังแผงทะลุนะพี่นะ
1: ทำอะไรครับ
0: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแผงมันทะลุไงไม่เราต้องย้ายหมดออกไปหมดเลยเหรอ
1: ชุดเตียงเราย้ายหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที่
2: เราใช้พื้นที่ทำก่อน
1: ใช
0: ้ที่
1: ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิม6เซต

0: ลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึงซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นฮะเช้าๆเย็นๆก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้โซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไอ้อุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้น
1: อื
0: ้อทำไมแล้ว
1: โดนยา

0: ก็คือมันจะมีไอ้ตัวสไลเดอร
1: ์สไลเดอร
0: ์ฝั่งที่มุมยืนใช่ไหมแล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้
2: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอย่างที่

0: เขาทำงานในอนาคต
1: ใช
0: ่น้องมานั่งทำงานได้เตียงนี่
1: ใช่อะไ
0: รเงี้ย
1: ที่เดิม
0: ว่าเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนโอเคละ
1: แต่ว่าโครงสร้างพวกเนี้ยเรายึดสกรูไว้กับ
0: โอเค
1: ฝังไว้กับผนังด้วยฝังไว้กับตัวคานรับ
0: โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวไปนิดนึงเกาะน็อตไว้2ตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่ง
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดนะเพราะว่าเป็นผนังร่วม
2: น่าจะแปลมันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
2: ชั้นลอย
0: ว่าเด็กๆก็ปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเอาฟูกมาปูนิดเดียวของฉ
0: ันเฮ้ยใช่ไงคุณจะบอกว่านี่เป็นเตียงเดี่ยวเลย
3: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะถ้าเป็นที่นอนอีกที่ก็ได้
0: ถูกต้อง
1: เออผมว่าน้องนอนบนนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้งเบื่อกิ้งไป
0: ไม่ต้องใช้ขาแขน
3: ให้ได้วิ่งให้ได้เดินไ
0: ปคนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่เราเสร็จแล้ว
1: ตกโครงสร้างเสร็จแล้ว
0: โอเค
1: จะทำการตก
0: อ๋อ
3: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
0: อ๋อเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: เฮ้ยปลอดภัย
1: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นอ่ะ
2: ครับ
1: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
0: โอเค
1: เผื่อให้ผมนิดนึง
2: 53
1: จากกระแ
0: พงใหม่หน่อยนะผมว่า
2: เอา53เปมครับเหลือ
1: เผื่อปั๊กหน่อยนึงมันจะติดปั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก55ประมาณนั้นชนนิดนึง
2: 64เหรอใครอยู่ข้างในครับ
1: 64เลยเหรอ
2: 64ครับเอา55เน
1: า
2: ะ
1: เดี๋ยวน้องก็ได้นะ
2: 30โอเคประมาณนี้แหละโอเคครับ
0: วางหน่อยได้ไหมให้มันวางบนบ่าได้นิดนึง
1: ได้ได้
2: ป่ะ
1: มันจะได้แบบเออไอ้55
0: ประมาณนั้นได้ไหม60ไหมนี
2: ้58
0: โอเคโอเคประมาณนี้3เซนน้องรอดไม่ได้หรอก3เซนน้องที่กระไร A4
1: น้องที่กระไร A4
0: โอเคให้มันวางฝักบนตัวคานนี
1: ่บนตัวคานเลยเดี๋ยว
0: ยึดอะไรยึดเลยใช่ไหมครับ
1: เลยเดี๋ยวยึดเลย
3: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
1: ้
3: ด้วย
1: สกรู
0: นั่นไงล่ะ
1: ตัวไหนอ๋อตัวนี้ตัวไหน
2: เนี่ยตัวเนี้ย
1: ตัวนี้ลั่นใช่ไหม
0: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
1: ่เดี๋ยวหากันแล้วว่าม
0: ันไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
1: อ๋อนี่
0: เสียงอะไร
1: บา
0: ตัวอะไรเสียงอะไร
1: ตัวตาไม้นี
0: ่อ๋อตัวตาไม้อุ้ยนี่ทำไงพี่
1: อ๋อ
0: ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
1: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวหนึ่ง
0: ค้ำตรงไหน
1: นี่เลยยึดตรงนี้เลย
0: ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช่
2: ตรงตำแหน่ง
0: ถ้าค้ำตรงนี้แม่งจะหักอยู่ดีอ่ะ
1: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
0: เ
1: ต็มแผ่นนี่พอดี
0: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือบนนี้เกิดขึ้นได้
2: ใช่ครับ
0: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กข้าวขวงไงเขาขึ้นแต่เพื่อนเพื่อนแต่แบบนี้กันครับกรอบได้นะฮะอ
2: ย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
0: ใช่เพื่อเด็ก
1: เหลือใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
0: ใส่พื้นอีกอู้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
1: ่
0: ต้องใส่เสามากางเตียงเลยมั
1: ้ยไม่มันพื้นพื้นมันจะเกาะอยู่บนน
0: ี้อ๋อพื้นเกาะอยู่นี่นี่เราไม่ต้องดามไม้ดามเมยอะไรข้างในพี
1: ่ตัวไหน
0: ตรงตาไม้อะดาม
1: ตัวนี้เผื่อเดี๋ยวดามไปนิดน
0: ึ
1: ง
0: ดามนิดนึงดีกว่า
1: ดามไม้ตัวหน้าเดินไป
2: ช่วยเมคชัวร์ปลอดภัยไว้ก่อน
0: ไอ้ครับอันนี้ก็บันไดมาพลาด
2: ลองบันไดพลาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
1: ไอ้บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
0: ใกล้สิ
1: ใกล้เราต้องตัดทำการตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามายิ้มได้ไหมครับ
0: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ทนในมานี้อ่ะ
1: ได้
0: ไหม
1: ได ้
0: ไหม
1: ได้ครับท่านี
0: ้นี้ได
1: ้ขั้น
0: เล
1: ยเอาขึ้นขั้นเอาขึ้นพอดีนี้เลย
0: หนึ่งขั้นอ่ะ
1: ประมาณเนี้ย
0: ต้นได้เลย
2: เดี๋ยวพอเขาได
0: ้ประมาณนี้
1: แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
0: เราให้น้องเดินขึ้นดิ
1: เฮ้

0: ครับ
1: ติดพื้น
0: ครับ
1: โอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้น2
0: ชั้น2
1: นะฮะชั้นลอยโอเค
2: ก็คือใช้ไม้วางในเรียงกันนำตกไป
1: ไม้เราใช้หน้าไหนคร
0: ับ แค่นิ้วครึ่งครับ
2: โดยเบื้องต้นเราต้องใส่ก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
2: อ๋อใส่มาให้เรียบร้อยแล้
0: วก็ขัดแต่งนิดหน่อยเราตัดมาให้ได้ขนาด
1: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ติดพื้นต่อไป
0: ยึดจากเงินเลยเดี๋ยวส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
1: ได้จ้ะ

0: หัวสกรูต้องปิดอะไรนะครับ
1: เดี๋ยวก็ขัดกระดาษทรายเราไม่ปิดครับเผื่อเวลาอยากลื้อถอนอยากลื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นแล้วมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาที่เลือกไม้มาทำโครงสร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบักง่ายการหักอย่างเงี้ย
0: การหักบริเวณนั้น
2: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงเหลือตรงนี้อันนี้แข็งมากแข็งจุดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
0: ทำให้ความแข็งแรงมัน
2: การรับแรงมันก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาครับ

0: มาคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอ่ะ
1: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซ
0: ึ่
1: งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอนตัวเวลามีน้ำหนักสูงดังนั้น
0: อ
1: ่ะเราควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอนตัว
0: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
1: 3 เมตร 2-3 เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม้หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้คือนี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี
1: ้
0: เพราะม
1: ัน
0: รับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะไม้
0: เราต้องทำยังไงนี
1: ่แนวตั้ง
0: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
1: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่ง
0: ด้านเยอะนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเอ้ยบอกเขามีคำศัพท์คำนึงอันนี้เรียกความลึกของคานนี่เวลาที่มีโครงสร้างไปพาดต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วยังไงต่อหลักการ
1: ซึ่งเวลาคานเนี่ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล
0: ้
1: วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
0: นั่น
1: ด้านข้างดังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก็ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
0: ซึ่งซัพพอร์ตเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
1: และอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี่ย
0: ไม่อยากได้เสา
1: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือนตัวคานนะ
0: แทนที่เป็นเสาอะเป
1: ็
0: นเสาเลยก็ทำให้มันกลายเป็นฟังก์ชันซะ
1: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
0: แล้วเนี่ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้นี่มันเล็ก
1: เล็กถูกต้องครับ
0: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าซัพพอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมก็ไม่เพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี้
1: ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้
0: ถูกต้อง

0: 100นะฮะนี่คือภาพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: เลยซันตาคลอส
1: ซันตาคลอสแจกลูกบอลเด็ก
0: ไม่ใช่มาใส่หมอกบอลไงนี่เราเทเลย
1: เดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูไหมโ
2: อ้ทางนู้น
0: โอเคได้เอาล่ะก็เรียกว่าน้องน้องเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
3: ใช่ครับ
0: ที่เดียวมันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
1: สนุก
0: ขอบคุณพี่สามารถ
1: ครับ
0: มาก
1: เลยครับผมได้เลยครับ
0: นะฮะแล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่า

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับดังนี้กับนี้นะครับ

ขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทากาวประสานท่อครับบริเวณด้านนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับ

0: พียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจท่านประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกัน
2: อมรินทร์ทีวี

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะเกลือต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีมะเกลือต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่มีชื่อเรียกอื่นๆที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นโดยทั่วไปเรียกมะเกลือในภาคเหนือเรียกมะเกียมะเกลือเงี้ยวเรียกผีเผาจังหวัดตราดเรียกมะเกลือหมักเกลือมะเกลือภาคใต้เรียกเกลือมะเกลือพบทั่วไปตามบริเวณป่าเบญจพรรณแล้งลักษณะต้นมีเปลือกเป็นรอยแตกสะเก็ดเล็กๆมีสีดำกิ่งอ่อนมีขนนุ่มขึ้นประปรายใบมีขนาดเล็กรูปไข่หรือรูปรีปลายใบสอบแคบเข้าหากันส่วนโคนใบกลมหรือใบมนเนื้อใบบางเกลี้ยงท้องใบ

ปรากฏเส้นใบเด่นชัดต้นมะเกลือจะออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนโดยออกดอกเป็นช่อตามบริเวณง่ามใบดอกเพศผู้และเพศเมียจะอยู่คนละต้นโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยนอกจากนี้จะออกผลระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมผลสดมีรูปกลมผลอ่อนมีเปลือกสีเขียวแต่เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีดำประโยชน์ของมะเกลือมาจากทั้งเนื้อไม้ผลและเมล็ดเนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้และภาชนะต่างๆได้อย่างดีทั้งงานประดับมุกเครื่องดนตรีด้ามเครื่องมือและกระสวยไม้กลึงประโยชน์ทางยาพบว่าผลและเมล็ดมีรสคืนเฟื่อนเบื่อฝาดใช้ขับพยาธิในท้องในลำไส้ทุกชนิดรวมทั้งใช้ถ่ายตาลสางและถ่ายกระใสนอกจากนี้ผลมะเกลือยังใช้ประโยชน์ในการย้อมผ้าให้สีดำเปลือกของต้นใช้เป็นยากันบูดส่วนต่างๆของทั้งต้นใช้ขับพยาธิแก้ตาลสางแก้กระใสส่วนรากนำมาฝนกับน้ำสาวข้าวกินแก้อาเจียนแก้เป็นลมหน้ามืดแก้ฤทธิ์สีดวงทวาร

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจ Nature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ Nature Toonเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Toon ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์นึงซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2 ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้น
0: น
1: ะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงาน

0: ว่าสดๆค่ะ
1: สด
0: ๆอันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
1: นี
0: ่เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความในความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลคะมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวก
1: ท่าทะเล
0: ยังไม่ได้คิด
1: ย
0: ังคิดไม่ออกค่ะ
1: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
0: ใช่ค
1: ่ะนี่นะครับ
0: มีตัวหนึ่งฉายาท่าทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
1: ทำไมเรียกปิกาจูอ
0: ่
1: ะ
0: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
2: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจเนเจอร์ตูนนี่มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมย์แต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับ
1: นี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับวันนี้ครูเมย์เนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
0: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
1: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริ่งก้องกรีนไดอารี
2: ่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี่ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
1: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
0: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต
1: ์
0: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลยยังมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์หนึ่งที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
1: ครับ
3: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่เอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
1: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
0: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่งัดถุงไม่งัดหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดั้งจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
1: ค
0: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคน
1: อ
0: ยู่แล้ว
1: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่ง

0: แวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
1: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะแล้วแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
0: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขาม
1: ากขึ้
0: นนี่ก็คือผู้หญิงที่ทำอะไรหลายอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนม้วนเป็นพับพับเป็นตั้งตั้งแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน์โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยครับอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยัง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ30 40ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
1: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ 1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก็มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรนี้ไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดๆนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมาก

0: หรือโดนเอาไปทิ้ง
1: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
2: wow.
1: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วล่ะครับ
3: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราก็ได
4: ้โอ้โห
3: มาทำกันเลยฮะมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรยังไงฮะ
5: เดี๋ยวที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปี
3: ต่อปี
5: ในของเหลือแบบนี
3: ้
5: ก
3: ็
5: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700 ล้านตัว
3: โอ้โห
5: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
3: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
5: ตัว
3: ตัวต่อปีนะครับ
5: ใช่ครับเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
0: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
5: 5-6 รอบ
3: มาถึง
5: คาร์บอนที่เซฟไปได้
0: คาร์บอนที่เซฟไปได้
3: คาร์บอนที่เซฟไปได้
0: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
5: นี่คือเอฟเฟคที่มอลูปทำมาทั้งหมด
3: กี่ปีฮะ
0: 6เดือน
3: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
5: ประมาณ 1,750 ตัน
3: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับ
6: ว้าว
3: ตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
5: ครับผม
3: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
5: ใช่
3: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
5: ถ้าเกิดว่าพูด2อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
3: ็
5: คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ย เราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
3: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที
5: ่ใช่ครับ
3: ที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
5: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
3: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
5: ครับ
3: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
5: ่
3: มีบอกราคาไว้ด้วย
5: ใช่ใช่ใช่
3: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
5: ใช่
3: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
5: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาในไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
3: ร
5: ีเควสแบบแซมเปิล
3: ตัวอย่าง
5: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
3: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่
5: อง
3: พื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆที่มอลลูปมันเป็นเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเนาะ

ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ยคือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: มอลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆอ่ะก็จะเห็นว่าฟีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับผมตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้
1: เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

0: การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th รองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี
1: เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ที่ทำขึ้นเอง
2: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
1: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
3: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
1: บ้านแม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

0: และไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของ
1: สายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
2: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
0: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวต่อสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์ สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วน้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
3: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
2: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่คงมีความเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
3: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
2: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลา

คือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: mưa vô tới ba hạt quay lái mọi người cái đây lái quá được cái đây tôi nhây cái thật thành đó. Con thưa mình chồng để pho để kim con thưa pho để khai
1: bạn đang nè nè nè
2: ปลาโซ่ปลาอันนี้
3: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แหละเป็นตากูมือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันเมื่อบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผหม้องบ่หลายก็บ่ได้ไปพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
4: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอําเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
3: ชนิดปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์ก็มีเคลื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมีทุกพันธุ์ปลาที่เคยเห็นมันบ่เห็นก็มีแล้วหยุดดูๆมาเรื่อยๆ

0: ซ้ำริมควงโค้งซั่นเอาแฮ่หน่อยตึกเป็นตึกก็ยังได้สบายผู้มื้อนี่ตึกยากก็ปามลดลงลดลงลดเป็นหยังในตาเรียนแต่เป็นสาเหตุตัวหยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนละมาจากคนสอดแบบหลายอย่างนะ
1: พ่อวัยเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิ๊บ

0: ซื้อพวกสดพวกก็จะสดนะมาป้ามันก็เริ่มหน่อยลดน้อยลงมาเรื่อยแต่ต่างกันแบบว่าผู้ห้ากับบ่ได้บางมือไปห้ากับบ่ได้จมโอ้ไม่มีเงินค่าน้ำมันเลย
1: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ16-17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7-8 ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกับคลองใส่เบ็ดปนุปนยังอันเงาเสียแล้วใส่ไปบัดนี้นี่พวกเก็บทางมาพวกเก็บทางได้ยินแต่เสียงรถกลางคืนน่ะผู้ใหญ่ก็อยากเห็นรถนอนรถพวกรถเกดรถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บ้านดินก็ไปทาอยู่นะทาบนรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิ้นไปย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
2: ก็ค่อยมีรัดมึงรับตานกูเลยต้องไว้ด้านทางจ้าเด้อเออมาเดินหนึ่งปุ้นมึงไปก็เอานี่ลงจะรับไปลงปุ้น
3: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
2: เอา
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวก็หาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปแยกไปนะเมื่อก่อนบ่มีหยังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านบ่อย่างไปหาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากลับมามานอนมันต่างกันครับ
1: บ้านนี้พ่อลูกโก้ขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าถ้าเราสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็สิมีกรุงเทพใครก็บ่เลี้ยงน่ะห่วยก็มีโอกาสพ่อก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายยายซะจังได๋ว่าซั่นสิมีความสุขซะขายเลยโดดแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นดอกให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันจะพี่น้องย่าไม่พี่น้องอื่นกินหยังย่างตามสบายแต่ว่าเมื่อคนก็ว่ามวนลุงเจ็บมวน
4: ลูกพ้องได้ยังว่าฮะโอ้ยลูกพ้องได้แล่นมาแล้วเว้ย
3: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ตอนนั้นเกินยังหน่อยมันมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของขุนบาทน้ำมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆหลังที่มีไอ้นั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าทุ่มหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังก็บ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะฟุตบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะเตะบอล
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมงู
0: เกมงูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นร่องๆมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้า3คนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างอ้าว2คนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้างอ่ะ
4: มันตันน้ำกาจะไม่กาจะบอกไป
5: หาซิบหาซิบในใจก็อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาเข้าอยากไปถ้าพ่อแม่เว้าก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
6: มันก็คือพอกระแตงไปนี่คืออยากให้มีลูกมีเต่าหลูร้านเบิ่งแง่งนะหากินหาจางสู่กินแต่ว่ามันก็หามแยกของเขาบ่ได้มันสิหามแยกของเขาบ่ได้ผู้มือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยาก
4: ทำงาน

0: ือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนะมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันหนึ่งเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันหนึ่งการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

วัสดีค่ะพบกับรายการคนจันทร์รู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะยังคงอยู่ด้วยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรดาร์ตรวจอากาศนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการหาพิกัดบนแผนที่ซึ่งแสดงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อให้ท่านสามารถทราบได้ว่าท่านอยู่ตรงส่วนใดของแผนที่ค่ะ

0: ช้วิธีเปรียบเทียบพิกัดระหว่างแผนที่ใน Google Map กับแผนที่ซึ่งแสดงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศค่ะเริ่มต้นให้ท่านเปิด Google Browser จากนั้นคลิกที่สัญลักษณ์ตัวเลือกและคลิกที่ Map ค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะปรากฏเป็นแผนที่ประเทศไทยให้ท่านพิมพ์สถานที่ใกล้บ้านท่านโดยอาจเป็นสถานที่ที่เป็นจุดสังเกตเช่นวัดหรือโรงเรียนเป็นต้นค่ะโดยในคลิปนี้ผักกาดจะยกตัวอย่างเป็นวัดเขาสุกิมซึ่งอยู่ในตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะเมื่อเราปรับปรุงสถานที่ที่เราต้องการแล้วให้ทำการปรับขนาดแผนที่ให้มีขนาดใกล้เคียงกับแผนที่แสดงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศจากนั้นให้นำมาเปรียบเทียบกันเราก็จะสามารถทราบพิกัดบนแผนที่เรดาร์ตรวจอากาศได้ค่ะในส่วนของแผนที่ Google Map ท่านสามารถเลือกใช้แผนที่ที่เป็นลักษณะภาพดาวเทียมได้เช่นกันนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของท่านว่าจะเลือกใช้ในแบบใดโดยทั้ง2แบบสามารถนำมาเปรียบเทียบกับแผนที่แสดงเรดาร์ตรวจอากาศได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากสถานที่ที่เป็นจุดสังเกตเราสามารถเทียบพิกัดตำแหน่งได้จากลักษณะทางภูมิศาสตร์เช่นภูเขายกตัวอย่างจังหวัดจันทบุรีสามารถเทียบพิกัดตำแหน่งได้กับแนวเขาคิชกูฏและเขาสะบาเป็นต้นค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ในจังหวัดใดของประเทศไทยท่านก็สามารถที่จะใช้งานข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศได้เพียงแค่ท่านทราบว่าท่านอยู่ในจุดใดของแผนที่ในส่วนของเรดาร์ตรวจอากาศจะเห็นว่ามีสถานีให้เลือกหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเหนือเช่นสถานีเชียงรายในส่วนของภาคอีสานเช่นสถานีขอนแก่นในส่วนของภาคกลางเช่นสถานีสุวรรณภูมิและในส่วนของภาคใต้เช่นสถานีสุราษฎร์ธานีค่ะหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะและอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel Meteorology จันทบุรีเพื่อไม่พลาดการอัปเดตความรู้ทางอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลาสติกทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมใช้เวลาย่อยสลายกว่า400ปีนิมนต์ค่ะหลวงพ่อ
3: มันจะดีหรือโยม
4: เรารู้ถุงพลาสติกเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลนิมนต์ครับหลวงพ
3: ่อรู้ว่าไม่ดียังจะถวายอีกหรือโยม
2: เรารู้ถุงพลาสติกมันไม่ดีแต่ชีวิตคนสมัยนี้ต้องเร่งรีบจะทำบุญต้องสะดวกไว้ก่อนนิมนต์ค่ะหลวงพ่อ
3: โยมคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะได้อะไร
2: ได้บุญนะสิ
5: ถามอะไรเออฉันได้บุญแล้วถูกไหมถามอะไรก็ต้องได้บุญแล้ว
3: บาปได้บาป

ริวหาภูราบริเวณวิสาลนาเดโรเมวิโตทินังเวตานังอุปกรณ์นี้ที่ทิตังบริตังดุงหังทิปเมวสมิจตุสัพเพปุริตุสังกัปปะจันตุปรยัคโคยัคขาบริโชติอังโสยัคขาถ้าความสะดวกมันไปเบียดเบียนสัตว์โลกไปทำร้ายผู้อื่นก็ให้ละทิ้งความสะดวกใช้วิริยะบารมีจะเกิดผลบุญที่ยิ่งใหญ่นะโย

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวก่อให้เกิดอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วจึงเป็นที่มาของหัวข้อในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: การประชุมวิชาการในปีนี้ก็มีที่มามาจากคำถามจากสังคมนะคะว่าเราเป็นสังคมผู้สูงอายุในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีความกังวลว่าเรามีเด็กเกิดน้อยเกินไปดังนั้นเนี่ยเราก็จึงคิดว่าเราจะตอบคำถามนี้กับสังคมอย่างไรทั้งในแง่ของนโยบายซึ่งรัฐบาลเองมีนโยบายที่จะดูเรื่องของการเกิดของเด็กค่ะ
0: ในงานประชุมมีการนำเสนอบทความทั้งหมดจำนวน13บทความโดยแบ่งประเด็นในการนำเสนอบทความทั้งหมด3ประเด็นคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศและ 3. ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้เป็นการนำเสนอประเด็นเรื่องครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร
2: ์เราคงจะต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรคำนิยามขององค์การอนามัยโลกนะคะหมายถึงการตั้งครรภ์ของสตรีที่มีอายุน้อยกว่า20ปีนะคะแล้วเราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสังคมไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสำคัญในระดับนะคะซึ่งอาจเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นไทยนะคะที่ซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทางตะวันตกมากขึ้นจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงนะคะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ๆขึ้นนะคะสำหรับสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถ้าเราดูย้อนหลังไป5ปีนะคะจากปีพ.ศ. 2551ถึงปี2555จะพบว่าอัตราเจริญพันธุ์รายอายุของกลุ่มอายุ15ถึง19ปีนะคะหรือเส้นสีแดงเนี่ยนะคะอยู่ที่50ต่อประชากรหญิง 1,000 คนในกลุ่มอายุเดียวกันนะคะซึ่งจะเห็นว่าคงที่ตั้งแต่พ.ศ. 2551

0: จนถึง2553นะคะแล้วก็สูงขึ้นไปถึง อัตราที่54ต่อพันคนนะคะซึ่งจะเห็นว่าเส้นกราฟของเส้นสีแดงในกลุ่มอายุ 15-19 ปีเนี่ยมีความชันมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆนะคะซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นมากเลยทีเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะคะส่วนการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า15ปีอยู่ที่อัตรา 0.4 ในปี2551แล้วก็สูงเป็น 0.6 นะคะในปี2555มันก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่น่าเป็นห่วงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มอายุต่ำกว่า15ปีมันไม่ควรที่จะมีซะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลเลยทีเดียวนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะก็คือเพื่อสำรวจความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลไม่ให้มีหรือลดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นโดยเราทำการศึกษาเชิงคุณภาพนะคะสัมภาษณ์เชิงลึกครูที่อยู่ในโรงเรียนเขตพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะสำหรับข้อค้นพบนะคะพบว่าทั้งครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกครอบครัวต่างก็มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะปัจจัยภายในครอบครัวเนี่ยประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวและการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะส่วนปัจจัยภายนอกครอบครัวก็ได้แก่สภาพแวดล้อมละแวกบ้านเพื่อนสื่อเช่นทีวีและอินเทอร์เน็ตนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยรายละเอียดของปัจจัยภายในครอบครัวก่อนนะคะโดยปัจจัยแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะพบว่าพ่อแม่ที่มีการบังคับมากเกินไปหรือดุเกินไปเนี่ยจะทำให้เด็กไม่กล้าเล่าปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่วัยรุ่นนั้นจะตั้งครรภ์ได้อีกข้อนึงก็คือพ่อแม่หรือผู้ปกครองถ้าไม่มีเวลาแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานเพื่อหาเงินก็ทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับลูกปล่อยปละละเลยแล้วก็ไม่ได้เอาใจใส่นะคะส่วนปัจจัยภายในครอบครัวตัวที่สองนะคะก็คือการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าการสร้างกฎหรือระเบียบเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เกิดกลไกของการสื่อสารในครอบครัวและถ้าหากครอบครัวใดเนี่ยไม่มีการตั้งกฎหรือระเบียบแล้วก็จะส่งผลให้การติดตามวัยรุ่นได้ยากขึ้นทำให้เกิดช่องโหว่และปัญหาต่างๆตามมารวมถึงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยนะคะโดยเราจะพบว่ากฎระเบียบหลักที่ถูกกำหนดภายในครอบครัวเนี่ยก็มีการกำหนดระเบียบในเรื่องของเวลากลับบ้านว่าถ้าเกิดถึงจะออกจากโรงเรียนให้โทรศัพท์บอกถึงบ้านให้โทรศัพท์อีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นของผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องความรักซึ่งผู้ปกครองทุกท่านไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่วัยรุ่นจะมีความรักในช่วงนี้นะคะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องผลการเรียนและการกำหนดเป้าหมายในการเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีการตกลงระเบียบในการปฏิบัติร่วมกันซึ่งตรงนี้ดิฉันชอบมากนะคะคือมีผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่าให้ลูกเขียนเสนอว่าอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรจากนั้นจึงตกลงร่วมกันว่าข้อนี้ให้ได้ข้อนี้ให้ไม่ได้แต่สิ่งที่ผมจะพูดเสมอคือหนูขอพ่อให้พ่อขอหนูก็ต้องให้ให้เขาเป็นตัวเราด้วยและเราเป็นตัวเขาด้วยก็แค่นั้นเองเพราะตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ของเราไม่มีเวลาสอนอะไรเลยนะคะก็เลยอยากเลี้ยงลูกแบบนี้เพราะเชื่อว่าถ้าเด็กมีกฎเกณฑ์เด็กก็จะดีค่ะสำหรับปัจจัยตัวที่3ของปัจจัยภายในครอบครัวนะคะก็คือการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นซึ่งพบว่าในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปในทางที่ดีการสื่อสารภายในครอบครัวก็จะส่งผลไปในทางที่ดีด้วยนะคะเด็กจะเกิดความไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆเด็กจะมีการบอกเล่าเรื่องชีวิตในชีวิตประจำวันให้ฟังนะคะสามารถสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจให้กับผู้ปกครองฟังได้ตัวอย่างเช่นพ่อว่าไม่หนูอายเพื่อนนะหรือเราก็จะคุยกันเป็นอะไรตรงไหนเราจะคอยสอดส่องว่าเด็กเป็นอะไรเราจะมองกันออกก็จะโอบกอดก็จะคอยยังชัวร์ขึ้นสำหรับปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะได้แก่สภาพแวดล้อมและแวกบ้านก็สรุปได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรนะคะแล้วก็เพื่อนซึ่งเราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเชื่อเพื่อนมากกว่า แล้วก็มักจะทำตามกันโดยไม่ไตร่ตรองว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่นะคะซึ่งมีความเห็นของผู้ปกครองนะคะบอกว่าประเด็นปัญหาเรื่องท้องเนี่ยน่าจะเกิดจากเรื่องคบเพื่อนเช่นคนนี้มีแฟนคนนี้ไม่มีแฟนคนนี้มี3คนถ้าเราไม่มีก็จุดๆๆนะคะแล้วแต่จะคิดนะคะเด็กเขาคิดกันแบบนี้นะคะเอามาอวดกันมีการจองกันด้วยและตอนนี้ก็มีการแข่งเรื่องผู้ชายในเฟซที่เข้ามากดไลค์นะคะตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงขั้นนั้นแล้วนะคะสำหรับเรื่องสื่อนะคะวันนี้เราก็มีสื่อเยอะแยะเลยขอฝากสื่อด้วยนะคะว่าช่องทางการเข้าถึงสื่อเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วและเด็กในสังคมไทยก็สามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุทีวีนะคะและแม้แต่การเข้าถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งมีความคิดเห็นของครูผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าจะกล่าวโทษพ่อหรือแม่เพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องโทษสื่อโทษสังคมที่ปล่อยปละละเลยเรื่องพวกนี้แล้วสั่งสมมานานไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอโป้นะคะและเด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายรวมไปถึงการแชทผ่านโปรแกรม LINE ก็เป็นอีกทางนึงนะคะที่จะทำให้เด็กถูกล่องลวงไปด้วยนะคะโดยสรุปแล้วสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยกำลังเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนก็ควรที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมชุมชนโรงเรียนหรือว่าครอบครัวก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะไปควบคุมปัจจัยภายนอกมันอาจจะยากนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากภายในครอบครัวของเราก่อนนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและใกล้ชิดในครอบครัวตามมาด้วยการควบคุมมีกฎระเบียบในครอบครัวแล้วก็พูดคุยหรือสื่อสารในครอบครัวนะคะโดยส่งเสริมให้ครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มประเด็นเนื้อหาเรื่องเพศเข้าไปซึ่งน่าจะเป็นกลไกที่สำคัญในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้นะคะครอบครัวก็จะต้องมีการฝึกฝนในการสื่อสารประเด็นเรื่องเพศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อให้ช่องว่างของการพูดคุยประเด็นเรื่องเพศในครอบครัวนี้ลดน้อยลง
1: จากข้อค้นพบตรงนี้นะคะเราพบว่าในครอบครัวนะคะการสื่อสารเนี่ยยังไม่ค่อยพูดกันเรื่องเพศเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคือเราคิดว่าควรที่จะมีการเพิ่มเข้าไปในครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วให้เพิ่มประเด็นเรื่องเพศเข้าไปนะคะแล้วก็มหิดลเราเองนะคะก็จะลงพื้นที่ตอนนี้อยู่ในการดำเนินงานนะคะมหิดลโมเดลคือการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่ะก็คือเราจะเอาอินเตอร์เวนชั่นตรงนี้ไปลงที่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับบทความเรื่องกำเนิดที่เลือกไม่ได้ความรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์กับผลกระทบต่อภาวะการเกิดโดยคุณกัญญาภัทรสุดเกษมนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้นะคะเรามุ่งศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในมิติต่างๆเนี่ยทั้งความรุนแรงทางกายทางเพศนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงผลกระทบของความรุนแรงที่มีต่อสุขภาพพัฒนาการแล้วก็พฤติกรรมของลูกด้วยนะคะเราเริ่มต้นด้วยผลกระทบจากความรุนแรงนะคะต่อผู้หญิงสตรีที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะเราพบว่ากลุ่มที่ตั้งครรภ์แล้วถูกทุบตีหรือถูกทำร้ายเนี่ยร้อยละ16เนี่ยมีโอกาสให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกตินะคะก็คือน้ำหนักตัวน้อยเนี่ยจะน้อยกว่า 2,500 กรัมนะคะอันนั้นคือ low birth weight นะคะคือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะแท้งบุตรมากกว่าคนทั่วไป2เท่านะคะรวมถึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อ HIV มากกว่าผู้ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยเนี่ย 1.5 เท่านะคะแล้วก็แนวโน้มของการที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มากกว่าผู้หญิงทั่วไปอีกนะคะจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะประเด็นแรกที่เราศึกษาคือเรื่องในเรื่องการทำแท้งนะคะเราดูกลุ่มผู้หญิง3กลุ่มก็คือเป็นแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยนะคะรวมกลุ่มตัวอย่างและจำนวน 1,863 คนนะคะเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยมีอัตราการทำแท้งเนี่ย1ครั้ง2ครั้งเนี่ยนะคะรวมแล้วเนี่ยอัตราเฉลี่ยสูงกว่าแม่2กลุ่มหลังนะคะเราดูน้ำหนักแรกเกิดนะคะที่เป็นผลกระทบจากการถูกการที่แม่ถูกทำร้ายนะคะเราก็พบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายตอนตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะ ให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักต่ำกว่าแม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายหรือว่าแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์ก็ตามนะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วก็ค่อนข้างต่ำทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูถึงปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักแรกเกิดของทารกนะคะเราก็ดูตัวแปร4ตัวด้วยกันนะคะก็คือแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ดื่มสุราแล้วก็แม่ที่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์เราก็พบว่ามีปัจจัย2ปัจจัยด้วยกันนะคะคือในเรื่องของแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ดื่มสุราในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้น้ำหนักตัวของทารกแรกเกิดเนี่ยต่ำนะคะจากนั้นเราดูความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของเด็กกับแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะเราพบว่าแม่เด็กที่มีแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะมีพฤติกรรมไปในทางลบค่อนข้างสูงกว่าแม่ใน2กลุ่มหลังนะคะเด็กก็จะมีขี้อายกว่าปกติอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่สูงสิงกับเพื่อนไม่เล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมีผลการเรียนต่ำนะคะรวมถึงเรียนไม่จบต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคันนะคะทีนี้เราดูในเรื่องผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วว่าในเรื่องของพฤติกรรมเด็กที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็พฤติกรรมเหล่านั้นก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กต่อไปในอนาคตเราพบว่าเด็กร้อยละ40ที่เกิดจากแม่ที่ถูกทุบตีเนี่ยนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางจิตนะคะแล้วเด็กพวกนี้ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยากลำบากเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมที่แปลกแยกจากสังคมอาจจะมีความก้าวร้าวกับเพื่อนหรือว่ามีความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมองคนอื่นเป็นศัตรูอย่างนี้นะคะแล้วก็เลี่ยงไม่ได้ที่เขาก็ต้องมีปัญหาในเรื่องการเรียนด้วยนะคะสุดท้ายเราก็จะดูในเรื่องของพฤติกรรมของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับอิทธิพลจากการถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์ นะคะว่าเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนะคะเช่นอาจจะดื่มสุราสูบบุหรี่มากกว่าแม่ในอีก2กลุ่มหลังนะคะถ้าเรามองให้กว้างออกไปนะคะจากครอบครัวที่เราพบว่าใช้ความรุนแรงอยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะพบว่าปัญหาความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้กระทบเฉพาะครอบครัวเท่านั้นนะคะแต่มีผลไปถึงรายได้หรือว่าค่าใช้จ่ายในการที่เราจะต้องใช้ในการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูคนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือว่าคนที่ใช้ความรุนแรงด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพในการที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปนะคะในเชิงโครงสร้างเองเนี่ยสถาบันครอบครัวก็จะอ่อนแอลงแล้วก็ล่มสลายในที่สุดนะคะนอกจากนี้วงจรความรุนแรงก็ยังเป็นปัญหาที่ไม่จบสิ้นนะคะเราพบว่าเด็กที่มีประสบการณ์ความรุนแรงหรือว่าพบเห็นการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาอย่างต่อเนื่องเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเด็กชายด้วยแล้วเนี่ยโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไปกระทำความรุนแรงต่อคู่สมรส 100% ทีเดียวนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากต่างประเทศนะคะจากทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยมีข้อเสนอแนะ4เรื่องด้วยกันนะคะควรจะมีมาตรการเชิงรุกในการรณรงค์ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวทั้งก่อนตั้งครรภ์และระหว่างตั้งครรภ์นะคะรวมทั้งเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นแล้วเนี่ยควรจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับความรุนแรงอย่างเข้มงวดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรจะมีการสร้างความร่วมมือหรือว่าแนวทางป้องกันแบบบูรณาการนะคะรวมทั้งมาตรการในการช่วยเหลือนะคะควรจะมีการเพิ่มช่องทางความช่วยเหลือให้มากขึ้นนะคะในหน่วยงานที่มีทั้งเหยื่อหรือว่ามีผู้ที่ใช้ความรุนแรงอยู่เพื่อจะไม่ทำให้ความรุนแรงนั้นลุกลามต่อไปค่ะ
1: ปัจจัยที่ทำให้เด็กมีได้รับผลกระทบอันนี้ก็คือการที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะก็คือในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยแม่อาจจะมีพฤติกรรมในทางลบด้วยอย่างเช่นดื่มสุราหรือว่าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แม่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งผลไปถึงบุตรด้วยค่ะการป้องกันนะคะก็คงต้องเริ่มจากตั้งแต่ในครอบครัวเลยอะค่ะก็คือต้องหยุดความรุนแรงนะคะในช่วงที่แม่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์เนี่ยแล้วก็ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยก็คือต้อง
4: ้ามคนในครอบครัวเนี่ยใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงทางกายหรือว่าทางเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องหยุดวงจรตรงนี้ค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการเสนอบทความในประเด็นหลักทัศนะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรบทความแรกเป็นบทความหัวข้อทัศนคติของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลพันธ์อิสระภักดีอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
5: การเซอร์เวย์ครั้งนี้เราก็จะได้ดูว่าคนที่คนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นผู้ผลิตสมาชิกให้กับครอบครัวนะคะของประเทศชาติในเวลาอันใกล้เนี่ยนะคะจะมีทัศนคติอย่างไรต่อการแต่งงานแล้วก็การมีบุตรนะคะซึ่งทัศนคติเหล่านี้ก็อาจจะแสดงให้เห็นแนวโน้มของพฤติกรรมในอนาคตได้นะคะว่าประชากรไทยคิดอย่างไรนะคะกับการแต่งงานกับการมีลูกซึ่งเราจะคอยดูว่าภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยยังมีอนาคตสดใสหรือว่าจะกำลังสูญหายไปนะคะในเรื่องของเนื้อหาการสำรวจเนี่ยก็จะเป็นแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะคะเป็นเรื่องของการแต่งงานกับเรื่องของการมีลูกนี่ในเรื่องของการแต่งงานก็จะเป็นเรื่องของการให้ความสัมพันธ์ความสำคัญของการแต่งงานนะคะรูปแบบต่างๆแล้วก็ความตั้งใจอายุการแต่งงานนะคะเหตุผลจะแต่งหรือไม่แต่งส่วนการมีบุตรก็จะดูว่าทัศนคติคือถ้าในทางประชากรเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกเนี่ยจะมีคุณค่านะคะต่อแล้วก็จะสำรวจดูว่าในปัจจุบันเนี้ยคนรุ่นใหม่เห็นว่าลูกเนี่ยมีอย่างไรนะคะแล้วก็เขาจะมีต้องตั้งใจที่จะมีลูกหรือไม่นะคะในลำดับแรกก็จะถามถึงความสำคัญของการแต่งงานว่าเขาคิดยังไงกับการแต่งงานนะคะซึ่งก็มีคำตอบมาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดให้คุณค่ามากที่สุดคือในเรื่องของการแต่งงานก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณีจารีตประเพณีก็คือเหมือนการที่ได้มีคู่อยู่กินกันถูกต้องตามจารีตประเพณีนะคะที่รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วก็มีเพื่อนคู่คิดนะคะการแต่งงานจะทำให้ครอบครัวมีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันความรักที่คู่แต่งงานมีต่อกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่ามองในเรื่องของจารีตประเพณีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความถูกต้องนะคะแล้วก็ในเรื่องของดังด้านจิตใจแต่ว่าคำถามที่ความสำคัญของการแต่งงานที่บอกว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีตอบมาน้อยมากนะคะนี่ในเรื่องรูปแบบการแต่งงานค่ะก็ยังคนรุ่นใหม่ที่มองถึงเรื่องการแต่งงานเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับการจัดงานตามแต่งงานตามประเพณีแล้วก็มีการจดทะเบียนสมรสนะคะรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการจัดงานแต่งงานตามประเพณีอย่างเดียวนะคะอีกอันนึงก็คือจะเป็นรองลงมานะคะเป็นการแต่งงานแบบจดทะเบียนสมรสอย่างเดียวนะคะครั้งนี้อาจจะไม่หวือหวานะคะเพราะว่าพอถามเรื่องของรูปแบบการแต่งงานกลายเป็นว่าการใช้ชีวิตคู่ในรูปแบบใหม่ๆคือทดลองอยู่ร่วมกันหรืออยู่ด้วยกันโดยที่ไม่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความสำคัญน้อยที่สุดนะคะคิดว่าจะแต่งงานหรือเปล่านะคะ153แต่งงานแน่นอนนะคะผู้หญิงบอกว่าผู้หญิง156บอกว่าจะแต่งผู้ชาย148นะคะผู้ชาย110ผู้หญิง105คิดว่าอยู่กับคนรักโดยไม่แต่งผู้ชาย109ผู้หญิง107คิดว่าไม่แต่งงานแน่นอนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการสอบถามครั้งนี้ครอบคลุมเด็กตั้งแต่อายุ15ด้วยนะคะ15จนถึง24ปีฉะนั้น1ใน3จึงบอกว่ายังไม่คิดเรื่องแต่งงานนะคะดิฉันก็เลยได้เป็นข้อเตือนใจว่ามีเด็กตอบมาบอกว่าผมยังเด็กอยู่ยังไม่อยากคิดครับก็มีการส่งข้อความมาใน Open Din นะคะก็แสดงให้เห็นว่านะคะ1ใน3เนี่ยถ้ายังเป็นเด็กๆหนูก็ยังไม่ได้แพลนนะคะวางแผนจะแต่งงานเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้หญิงก็อยากจะแต่งงานในช่วงของ25ถึง29ปีเนี่ยมากนะคะสูงสุดเลยนะคะแล้วก็แต่ผู้ชายก็จะยังไปได้เรื่อยๆนะคะจนถึง40กว่านะคะแต่ผู้หญิงจะหยุดแถวเนี้ยค่ะไม่ไปอีกแล้วนะคะเอาแค่35ถึง39ก็พอนะคะจะแต่งงานเพราะอะไรนะคะผู้ชายบอกว่าเป็นการแสดงความรักและความจริงใจต่อคนรักนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลหรือเปล่านะคะว่าถ้าจะมีอะไรต่ออะไรนะคะถ้าแสดงอยากจะรัก แสดงให้เห็นว่ารักก็ต้องมีอะไรกันด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ไม่รู้เหมือนสัมพันธ์กันหรือเปล่าแต่ว่าผู้ชายจะพูดถึงเรื่องว่าเป็นการแสดงความรักความจริงใจนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยบอกว่าถ้าจะแต่งงานอ่ะเพราะว่าต้องการมีคนช่วยคิดมีคนอยู่เป็นเพื่อนรวมทั้งมีคนดูแลปกป้องคุ้มครองนะคะเพราะนั้นก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการตอบน้อยนะคะถ้าไม่แต่งงานล่ะนะคะบอกว่าคนที่บอกว่าถ้าคนที่จะไม่แต่งงานเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครรวมถึงให้เหตุผลว่าอยู่คนเดียวสบายใจกว่านะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยมักจะบอกว่าถ้าจะไม่แต่งงานก็เป็นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของครอบครัวการแต่งงานไม่ค่อยมั่นคงนะคะมีการหย่าร้างแล้วก็แยกทางกันเยอะก็ตัวเองก็เป็นแบบนั้นนั่นเป็นพาร์ทแรกนะคะในพาร์ทต่อไปจะเป็นเรื่องการทัศนคติเกี่ยวกับการมีบุตรนะคะบุตรมีคุณค่าอย่างไรนะคะในภาพรวมเนี่ยการที่คนตอบมาเนี่ยก็ให้บุตรเนี่ยมีคุณค่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคือค่าเฉลี่ยเนี่ยคะแนนเต็ม5เนี่ยจะให้คะแนนประมาณ4กว่านะคะโดยที่คุณค่าทางจิตใจต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นคุณค่าที่ให้มากที่สุดนะคะส่วนคุณค่าทางความมั่นคงนะคะเช่นเป็นผู้ที่คอยดูแลพ่อแม่ยามชราเป็นสิ่งผูกพันของพ่อและแม่ช่วยให้ครอบครัวสมบูรณ์ขึ้นเป็นผู้สืบสกุลและทรัพย์สินเนี่ยมีความสำคัญรองลงมานะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องคุณค่าของบุตรในด้านที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจให้ครอบครัวได้รับคะแนนน้อยที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคุณค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการมีบุตรเนี่ยในด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะให้คะแนนน้อยนะคะต้องการมีลูกกี่คนนะคะมากกว่าครึ่งก็ยังต้องการที่จะมีลูก2คนนะคะ13เนี่ยต้องการมีลูกคนเดียว14ไม่ต้องการมีลูกถ้าจะมีลูกนะคะเพราะอะไรนะคะเหตุผลที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของต้องการให้ชีวิตมีความสมบูรณ์นะคะมีเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวรองลงมาได้มีผู้ดูแลยามเจ็บป่วยแล้วสืบสกุลและทรัพย์สมบัติเป็นเพื่อนทำให้ไม่เหงานะคะถ้าไม่ต้องการมีลูกล่ะนะคะเหตุผลสำคัญที่บอกว่าคนที่ไม่ต้องการมีลูกนะคะหรือว่าถ้าคนจะไม่มีลูกเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็บอกว่ามีลูกเนี่ยทำให้พ่อแม่ไม่มีอิสระต้องการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องห่วงลูกนะคะอีกอันนึงคือมองว่าสภาพในสังคมในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหามีอันตรายนะคะก็ไม่อยากมีลูกเพราะว่ากลัวว่าลูกจะเติบโตมาในสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งจะเป็นอันตรายแล้วก็หรือว่าลูกจะไปทำผิดนะคะหรือว่าตัวเองก็เกรงว่าจะไม่มีความสามารถในการสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีได้นะคะรวมทั้งกลัวว่าจะไม่สามารถหาเลี้ยงลูกได้เพราะว่าจะเป็นภาระที่จะต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยอาจจะอยากจะสรุปว่าคนรุ่นใหม่นะคะยังมีทัศนคติที่ดีต่อการแต่งงานอยู่เพราะว่ามากกว่าครึ่งก็ยังอยากที่จะแต่งงานนะคะแล้วก็ยังมีค่านิยมที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมคือการแต่งงานจะต้องมีการแต่งงานแบบตามประเพณีนะคะมีต้องการความมั่นคงมีต้องการมีบุตรนะคะแล้วก็ที่พบที่น่าสนใจคือว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรไม่ค่อยต่างกันเลยนะคะเมื่อถามถึงอายุการแต่งงานอะไรนี้ก็จะเห็นว่าเด็กสมัยนี้ก็ยังมีการวางแผนที่จะแต่งงานนะคะหรือโดยดูจากอายุการแต่งงานที่จะเห็นว่าจะแต่งงานเมื่อจบการศึกษาไปได้สักระยะหนึ่งนะคะคราวนี้ในเรื่องของความเท่าเทียมกันหรือความไม่แตกต่างในเรื่องของหญิงชายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่เราสำรวจก็คือคนที่อยู่ในระบบการศึกษานะคะซึ่งทำให้เขาอาจจะวางแผนในเรื่องของการที่จะต้องทำงานเมื่อจบไปแล้วนะคะหรือว่ามีการที่จะต้องคิดทำงานในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยมองถึงเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็สังคมที่จะมีต่อการแต่งงานกับการมีลูกนะคะอาจจะเป็นเรื่องของที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเองก็เข้ามาสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นมีรายได้นะคะทำให้เขามีความสามารถในการที่จะหาเลี้ยงดูตนเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆก็จะไม่ได้ตอบมานะคะแล้วก็อันนึงที่น่าจะถ้าจะเป็นห่วงนะคะก็ในเรื่องของวิถีการดำเนินงานชีวิตแบบใหม่ที่ทำให้คนรู้สึกว่ามีความสะดวกสบายไม่ต้องการแต่งงานนะคะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยอยากจะอยู่แบบอิสระไม่อยากมีภาระนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้คนไม่อยากแต่งงานแล้วก็ไม่อยากมีลูกถ้าอนาคตระดับภาวะเจริญพันธุ์ประเทศไทยขอบอกว่าอาจจะยังไม่น่าห่วงนะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เองยังไม่มีทัศนคติที่ว่าจะไม่มีลูกเลยหรือไม่มีการแต่งงานนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากลุ่มที่เราศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนนะคะ นั้นการที่เขาจะได้แต่งงานจริงๆหรือไม่อันนั้นอีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าอาจจะต้องดูว่าเขาจะได้พบกับคนที่มีได้พบหรือว่ามีคู่ที่เหมาะสมหรือไม่นะคะ

0: แต่ว่าเมื่อคนรุ่นใหม่เหล่านี้แต่งงานก็ควรจะสนับสนุนให้มีบุตรนะคะโดยที่เน้นในเรื่องของอายุที่เหมาะสมนะคะซึ่งเราก็ได้ยินมาว่ามันควรจะมีบุตรเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะเพื่อให้เด็กมีคุณภาพนะคะ
1: โดยทั่วๆไปก็ยังมองคนรุ่นใหม่ก็ยังมองว่าการแต่งงานยังมีความสำคัญอยู่นะคะการมีลูกก็ยังมีความสำคัญการแต่งงานก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างในด้านจิตใจมากกว่านะคะว่ามีเพื่อนคู่คิดโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายก็อาจจะมองเรื่องความรักนะคะอาจจะมองว่าการแต่งงานเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยอยู่ได้นะคะมีเพื่อนคู่คิดกันไปแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการมีลูกเนี่ยก็ยังมองว่าลูกก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจว่าจะช่วยเติมเต็มชีวิตให้กับครอบครัวแต่ว่าในขณะเดียวกันก็พบว่าบางคนที่เขาไม่อยากมีลูกไม่อยากแต่งงานเลยก็มีนะคะที่สำคัญคือว่าในสมัยนี้มองว่าการที่แต่งงานเนี่ยจะเป็นภาระใช้ชีวิตไม่ได้เป็นอิสระนะคะการมีลูกยิ่งไปกันใหญ่เลยทำให้ไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้นะคะจะต้องทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นปัญหาสำคัญอันนึงที่คนสมัยนี้เริ่มมองว่าการแต่งงานการมีลูกเนี่ยทำให้ขาดอิสระนะคะแต่ว่าตรงส่วนนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่มากเพียงแต่ว่านี่เป็นประเด็นที่เขาตอบมากที่สุดเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าโดยทั่วภาพรวมเนี่ยคนก็ยังอยากจะแต่งงานแล้วก็อยากจะมีลูกอยู่ค่ะ
2: บทความต่อมาเป็นการนำเสนอบทความเรื่องไลฟ์สไตล์แผนการดำเนินชีวิตกับแนวคิดการมีบุตรของคนเจเนเรชัน Y โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศรสมุทธจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ในหัวข้อนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่สืบเนื่องมาจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ไลฟ์แพลนรูปแบบการดำเนินชีวิตกับการวางแผนการดำเนินชีวิตซึ่งสองเรื่องนี้มีคนละอย่างกันนะครับของคนในเจเนอเรชัน Y คำถามสำคัญคือว่าแล้วมันทำไมต้องเจเนอเรชัน Yนะก็ขออนุญาตอธิบายนะครับว่าคนที่อยู่ในเจเนอเรชัน Y เนี่ยเป็นคนที่อยู่เกิดในระหว่างพุทธศักราช2525ถึง2546ขอแสดงความเสียใจสำหรับท่านที่หลุดเรนจ์นี้ไปนะครับท่านไม่ได้อยู่เจน Y นะฮะท่านอยู่เจนอื่นนะครับท่านถ้าที่ดูในห้องนี้ก็จะมีเจนถัดจาก Y ขึ้นไปก็จะเป็น X นะฮะแล้วก็มีเจนเบบี้บูมแล้วก็มีเลด GI generation นะฮะเพราะนั้นเจน Y นี่จะขณะนี้อยู่ในวัยที่มีอายุ11ถึง32ปีสิ่งสำคัญที่งานวิจัยฉบับนี้เข้ามาสอดคล้องกับการประชุมในครั้งนี้ก็เพราะว่าการเจริญพันธุ์เนี่ยชุกชุมจะได้ผลมากใน generation Y เพราะฉะนั้นในงานครั้งนี้เนี่ยก็แบ่ง generation Y ออกเป็น4 generation แต่ว่าศึกษา generation การเก็บข้อมูลเนี่ยเป็น Y 3นะครับ Y 3เป็นกลุ่มgeneration ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็กำลังจะสำเร็จการศึกษา

และบทความสุดท้ายเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อทัศนคติทางเพศของประชากรรุ่นใหม่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุมาพรภัทรวานิชอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

ในครั้งหน้าเราจะมาพบกับการเสวนาพิเศษเรื่องคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตรโดยมีแขกรับเชิญผู้ประสบความสำเร็จจากหลากหลายสาขาอาชีพเพศและวัยติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w o r m worm แปลว่าหนอน flower f l o w e r flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ไม่เป็นไรนะครับ
4: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือซีดีไว้ภายในบ้าน
5: เต็มตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: งั้นมาต่อเลยนะกลุ่มแรกคือกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์แมลงกลุ่มนี้ให้ประโยชน์ทางด้านสารอาหารเพื่อใช้ทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยแยกได้เป็น2ประเภทคือประเภทที่1แมลงเป็นอาหารของมนุษย์ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังถึงแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงก่อนว่ามีชนิดไหนบ้างซึ่งในปัจจุบันได้มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักกันเลยเชียวละโดยมีทั้งแบบขายปลีกและขายส่งบางรายถึงขนาดส่งออกไปขายในต่างประเทศก็มีหรือเกษตรกรบางรายที่เลี้ยงไม่มาก

0: นำมาปรุงสุกขายเองตามท้องตลาดก็สร้างรายได้ดีไม่น้อยโดยแมลงที่ว่านั้นมีอยู่8ชนิดคือ 1. ด้วงงวงมะพร้าว 2. ตั๊กแตน 3. ผึ้งพัน 4. มดแดง 5. ต่อหัวเสือ 6. ไหม 7. หนอนรถด่วน 8. จิ้งหรีด
1: แล้วแมลงเหล่านั้นเขาไปเอามาจากไหนล่ะครับจากฟาร์มหรือว่าที่อื่น
0: ๆแมลงเหล่านี้เกษตรกรมีวิธีการแบบเพาะเป็นฟาร์มเลี้ยงและเพาะเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติครับ
1: มาตอบประเภทที่2กันเลยค่ะคุณครู
0: ส่วนประเภทที่2เป็นประเภทอาหารสัตว์มีอยู่ด้วยกัน4ชนิดคือ 1. หนอนนก 2. หนอนยักษ์ 3. หนอนแมลงวัน 4. หนอนแมลงวันลายถือเป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับสูงโดยเฉพาะเจ้าหนอนนกและหนอนยักษ์ตลาดมีความต้องการสูงมากเพราะเป็นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว์เช่นนกสวยงามและปลาสวยงามนอกจากนั้นในส่วนของหนอนแมลงวันและหนอนแมลงวันลายก็ได้มีการเพาะเลี้ยงเป็นการค้าอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกันโดยนำมาเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงไก่หรือนำมาผสมกับหัวอาหารเพื่อนำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ใหญ่ได้เหมือนกันสำหรับกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์นั้นได้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดที่มีเกษตรกรนิยมเลี้ยงเพื่อการจำหน่ายเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูงเมื่อเทียบกันกับเนื้อปลาทูหรือเนื้อไก่อีกทั้งยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายนอกจากนั้นแมลงยังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศดังนั้นหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าในอนาคต

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใคร

ถานการณ์ภัยและประกาศเตือนภัยอยู่เสมอตรวจสอบสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัยเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเรียนรู้วิธีป้องกันและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิด-19 ค่ะขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตกำลังสูงขึ้นขณะที่ระยะเวลาหลังจากพบว่าติดเชื้อแล้วเสียชีวิตก็สั้นลงนะคะ

0: แต่เพราะสังคมไทยคือสังคมแห่งการแบ่งปันจึงก่อให้เกิดพลังของเหล่าจิตอาสาที่ต่างก็ออกมาช่วยเยียวยาเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อพาคนไทยข้ามผ่านวิกฤตอันเลวร้ายนี้ไปได้ด้วยรอยยิ้ม
1: ในมุมมองผมคิดว่าถ้าช่วยได้ก็ดีนะคนละไม้คนละมือแล้วกันคืออย่างนี้ครับผมก็เอาเท่าที่เราทำได้แต่ว่าถ้าเราได้กลับมาเป็นรอยยิ้มเนี่ยก็คงจะรู้สึกดีขึ้นหรือเป็นความขอบคุณผมก็ชื่นใจแล้ว
2: การช่วยเหลือคนเรารู้สึกภูมิใจนะที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เขาไม่มีโอกาสเหมือนเราอะแล้วเรามีโอกาสมีความรู้ที่จะไปช่วยคนอื่นอย่างนี้ครับอันนี้คือความภาคภูมิใจที่จิตอาสาทุกคนมีอยู่แล้วในตัวภาพสะท้อนที่เขามีต่อเราเนี่ยก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่เขามีความรู้สึกดีๆให้กับเรา
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดในตอนพิเศษฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นภาพของเหล่าจิตอาสาที่ได้เสียสละแรงกายของตัวเองเพื่อจะไปเติมพลังใจให้กับผู้ที่ประสบกับปัญหาโควิด-19 ต้องขอขอบคุณเหล่าจิตอาสาทุกท่านมากๆนะคะ
4: ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องขอขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันในเหตุวิกฤตอะไรแบบนี้ในประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเสมอคือคนไทยไม่ทิ้งกันดังนั้นนะครับวันนี้ในรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดวันนี้ครับเราจะมาคุยกับจิตอาสา5ท่านด้วยกันซึ่งเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็เป็นผู้มีชื่อเสียงในหลายๆวงการพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับคุณบุ๋มปนัดดาคุณอาร์ตพสุทธิ์คุณสมจิตจงจอหอน้องเกรซและหมอแลบแพนด้า
3: สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ัสดีครับแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างครับได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นี้ยังไงบ้างครับเริ่มที่น้องเกรซก่อนเลยดีกว่า
5: ก็กลายเป็นคนว่างงานเลยค่ะไม่ได้ถ่ายละครแบบมา2

0: เดือนแล้วค่ะอยู่บ้านว่างๆก็กลัวจะว่างเกินไปก็เลยต้องออกจากบ้านไปทํางานด้านอาสา
1: ก็เหมือนโอเคครับรายได้การพิสูจน์ทันทีครับแล้วก็อย่างที่น้องเกสบอกคือเราเป็นคนแบบ alert นะครับก็เลยแบบขี้เกียจนอนอยู่บ้านเฉยๆนอนอยู่บ้านก็แบบนิ้วจะแข็งแรงอยู่ไลฟ์สไลด์แต่โทรศัพท์ครับก็เลยแบบทําไงที่มันออกจากบ้านได้แล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมก็เลยเนี่ยแหละน่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดครับ
2: ของผมนี่ส่วนใหญ่เป็นรายการทีวีอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้หยุดนะคะเพราะว่ารายการทีวีต้องมีให้คนดูต่อไปในทุกๆวันแล้วก็ก็มีความเสี่ยงในการออกจากบ้านนะคะที่เราต้องออกจากบ้านด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือลงพื้นที่มาตั้งแต่แรกตั้งแต่ซีซั่นแรกต้องใช้คําว่าซีซั่นแรกเลยอ่ะนะก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่มีโควิดมาชีวิตปัตตดาคือเปลี่ยนไป24ชั่วโมงคือเดี๋ยวก็มีโทรศัพท์เดี๋ยวก็จะมีคนโทรเข้ามาทีมงานในแต่ละสาขาก็จะโทรเข้ามาว่าพี่บุ๋มคะจังโรงพยาบาลนี้ขอของอันนี้ยิ่งพอมาทํารถพยาบาลก็ตรงนั้นคนนั้นหายใจไม่ออกแล้วค่ะอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตคือทํางาน24ชั่วโมงเลยค่ะ
3: ผมเองก็อยู่ปากช่องเนี่ยครับอยู่ร้านก็ยังขายของปกติแต่ว่าขายคนก็จะน้อยหน่อยและส่วนหนึ่งก็คือเราก็เห็นความเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์ที่เราทราบนะเพราะที่ปากช่องเองคนก็เป็นโควิดเยอะติดเยอะเราก็เลยร่วมทําจิตอาสานี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ครับ
4: ครับแล้วคุณหมอล่ะครับ
5: แรกก็ช่วยหาเตียงครับเพราะว่าเรามีเพจใช่ไหมฮะเป็นช่องทางสื่อสารอย่างดีที่จะทําให้ช่วยหาเตียงได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ออกตรวจโควิดนะครับออกตรวจโควิดเนี่ยช่วงหลังเนี่ยก็ร่วมมือกับวิศวกรนะครับออกแบบรถสวอป3ทางซึ่งวันหนึ่งนะครับสามารถที่จะสวอปคนไข้ได้เนี่ยประมาณ 3,000 คนต่อวันครับนอกจากนั้นก็ไหนๆใส่ชุด PPE อะไรกันแล้วก็ออกไปแจกของด้วยครับ
6: ทุกท่านบอกว่าได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างพี่บุ๋มเองเนี่ยคือเปลี่ยนไปในทางที่ยุ่งมากกว่าเดิมของเดิมเนี่ยพี่บุ๋มก็ทำงานเยอะอยู่แล้วแล้วก็ช่วยคนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าโควิดนี้ทำให้พี่บุ๋มยิ่งได้มีโอกาสช่วยคนอื่น
2: ก็สำหรับซีซั่นหนึ่งนะคะก็เริ่มแรกจากการที่เราเห็นคนซื้อหน้ากากกันเยอะมากแล้วเราบอกว่าอุ๊ยราคาหน้ากากแพงขึ้นเยอะเลยแล้วก็ถามคุณหมอนะคะว่ามีอะไรที่ใช้ป้องกันคุณหมอได้บ้างก็เลยมาเรียนรู้เรื่อง PPE ตอนนั้นก็เลยไประดมซื้อ PPE ก็ควักเงินไป2ล้าน4แรกๆเรามีระลอกแรกเนี่ยเราบริจาคไปยังโรงพยาบาลรพสต.อสม.หน่วยงานต่างๆกู้ภัย440แห่งแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพอมาล็อกดาวน์ใช่ไหมคะก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็จะเปิดบ้านวันละ400ชุด500ชุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระจายกันไป
6: พี่บุ๋มเองก็ลงมือแพ็คของด้วยตัวเองถูกต้องไหมคะ
2: ส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่ใช่
7: เอาละสําหรับในวันนี้นะคะองค์การทําดียังเดินหน้าต่อนะคะวันนี้ค่ะเราก็กําลังจะแพ็คนี่ใครจะเด็กมากนะจะแพ็คเป็นบูทโคเวอร์นะคะนี่เลยค่ะบูทโคเวอร์300ชุดนะคะ300ชิ้นเอ้ย300คู่นะคะแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกอย่างดีนะคะแล้วก็มีขนมค่ะ50กล่องที่กำลังจะแจกไปทั่วประเทศไทย50โรงพยาบาลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีเฟสชิลนะคะมีดีเฟสชิลวันนี้เลยมีเฟสชิลนะคะที่เราจะทำต่อกันคืนนี้มีถุงมือยาและ PPE ล็อตใหม่ PPE ล็อตใหม่มาแล้วจ้าเดี๋ยวส่งให้เลยนะคะทยอยส่งวันนี้ไม่เสร็จไม่นอนเย
2: ้ตอนนี้ก็มีทั้งหมด20จังหวัดนะคะที่ทําเป็นเครือข่ายแบบนี้เพราะว่าพอโควิดเราเดินทางไปไม่ได้ไงไปมอบของเองไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะมีการตั้งเป็นองค์กรทําดี101ตอนนี้มีอะไรเนี่ยเชียงใหม่เชียงรายลําพูนอุตรดิตถ์นครสวรรค์พิชบูรณ์หน้า101อุดรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในกรุงเทพเราจะแบ่งเป็นเขตก็จะมีแต่ละสาขาที่สมมุติว่าเราก็จะส่งเป็นของไปถึงเขาแล้วเขาก็เอาไปมอบให้กับหมอพยาบาลในพื้นที่โดยที่เราไม่ต้องไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจิตอาสาในทีมงานค่ะก็เอาไปให้พี่คนขับแท็กซี่อย่างมาซีซั่นเนี้ยคนขับแท็กซี่คือตอนที่เขาได้ข้าวไปอ่ะเขายกมือไหว้เขาบอกว่าวันนี้ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะว่าไม่มีลูกค้าเลยไม่มีลูกค้าขึ้นรถเลยคือแบบคำพูดแต่ละอย่างที่เราได้รับมาเรารู้สึกแบบโอ้โหมันต้องทําต่อเนาะ
6: คุณอาร์ตเห็นพี่บุ๋มทําแล้วคุณอาร์ตเป็นเหมือนพี่บุ๋มเลยใช่ไหมคะคือแพ็คไม่เสร็จไม่นอน

0: ใช่ครับก็ของผมนี่ก็จะบินเดี่ยวฮะบ้านผมอยู่สมุทรสาครแล้วซีซั่น2ที่เขาระบาดเนี่ยเขาระบาดที่สมุทรสาครหนักวันนึงเป็นพันคนผมก็เลยคิดทํายังไงดีเพราะว่าตอนนั้นจังหวัดอื่นก็ยังดีผมก็เลยแบบอ่ะโรงพยาบาลสนามมีที่สมุทรสาครผมก็เลยทํากับข้าวแจกอ
1: าร์ตอันนี้คือทําในบ้านเลยเหรอ
0: ทําที่ตึกน้ําพริกครับคือแม่ผมมาทําน้ําพริกขายด้วยไงแล้วก็ไอ้เครื่องที่ผัดอยู่เนี่ยคือเครื่องทําน้ําพริกแล้วผมก็มาอะแดปต์เอาเพราะว่าผมมาเคยผัดด้วยมือแล้วไม่ไหวคือว่าขนาดผมด้วยใหญ่ๆนะคือผัดไม่ไหวเราก็เลยมาใช้เครื่องเราก็เลยทําได้เยอะ
2: ผัดเองไม่ไหวเพราะว่าหมูเนี่ยประมาณสักเกือบ10โลได้มั้ง10อุ้ยเกินกิโลแม่30โลนะครับอันนี้ครึ่งเดียวแล้วตรงนี้ก็ครึ่งเดียวอ่ะนะฮะคือผัดเองไม่ไหวแน่นอนต้องใช้เครื่องด้วยนิดนึงนะครับผัดหมูให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็ปรุงรสใหม่เอากระเพราลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปใส่กล่องบอกก่อนนะที่ทําได้วันละ 2-300 เนี่ยมีคนทำอยู่ 4-5 คนตรงนี้นะฮะไม่ได้คนทำเยอะแต่เดี๋ยวหน่อยคงมีคนมาช่วยเยอะนะครับ
3: วันนี้เอาข้าวมาให้โรงพยาบาลนะฮะสมุทรสาครเป็นแพทย์หน่วยเคลื่อนที่ตรงนู้นเขาก็จะเป็นที่จุดตรวจนะครับตรงนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่วันนี้ก็ข้าวน่ากินมากเดี๋ยวไปดูนะครับวันนี้ได้ประมาณสักเกือบ400กล่องนะฮะแล้ววันนี้จะไปให้แพทย์สนามแต่แพทย์สนามเขาบอกว่าวันนี้มีคนมาบริจาคร่วมด้วยก็เลยวันนี้ก็ลงที่โรงพยาบาลหมดเลยนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับ
4: ตอนที่คุณอาร์ตผัดกับข้าวเห็นพี่สมจิตมองแบบเหมือนจะอยากลองชิมค่ะ
5: ยายไหนกูข้าวเลย
6: ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ
4: หิวเลยใช่ไหมคะค่ะคุณอาร์ตคะผัดแบบนี้เนี่ยเกือบทุกวันไหมคะ
0: ทุกวันครับตอนนั้นทําอยู่ประมาณ30กว่าวันมั้งครับจนสถานการณ์ที่สมุทรสาครดีขึ้นครับแล้วผมก็โชคดีคือผมจะเป็นเหมือนแบบคือจริงๆผมก็มีหลายคนในนี้เป็นครับพี่บุ๋มเนี่ยพี่บุ๋มทําก่อนผมนานมากทําก่อนผมนานมากแล้วก็แบบผมก็แบบเรียนรู้ว่าจะทํายังไงต่อไปดีอะไรเงี้ยคือซีซั่นนี้ผมจะคุยกับพี่บุ๋มหลายครั้งว่าแบบเฮ้ยเจ๊มันจะทํายังไงต่อดีมันจะเป็นยังไงต่อดีอะไรเงี้ยกระทั่งการไปทําข้าวเนี่ยครับก็ฝากถึงคนที่เขาดูอยู่ว่าบางทีทําข้าวครับเลือกกล่องใส่ข้าวอ่ะดีๆนิดนึงเพราะว่ากล่องใส่ข้าวที่เป็นโฟมขาวๆเห็นมั้ยครับที่เป็นโฟมขาวๆอ่ะพอเราทําร้อนๆเข้าไปอ่ะมันเป็นเกิดไอน้ําขึ้นพอเราไปวางสัก 4-5 ชั่วโมงข้าวมันจะบูดเราเลือกกล่องดีๆหน่อยคือยอมเสียแพงกล่องแพงอีกขึ้นอีกนิดนึงแต่ไม่ใช่กล่องกระดาษนะเป็นกล่องพลาสติกที่มันดีหน่อยอ่ะอันนั้นน่ะจะลดการเสียของข้าวลงได้ครับ
1: แต่ตอนนี้คุณได้ฉายานามใหม่คือม้าเร็ว
0: มาเร็วคือต้องอย่างนี้ครับต้องบอกอย่างนี้คือผมมันจะเป็นคนหลังๆถ้าเป็นซีซั่นเนี่ยซีซั่นนี้คือที่บอกผมจะอยู่บ้านแล้วก็นั่งอ่านข่าวนั่งอะไรอย่างเงี้ยผมได้รับข่าวสารตอนประมาณแบบ5 ทุ่มว่าแบบเรือนจำมีติดโควิดแล้วเราก็รู้ว่ากระบวนการของการที่แบบจะไปเบิกของให้หน่วยงานต่างๆมันค่อนข้างยากแล้วเราก็พอมีคนที่ช่วยเราอยู่เราก็เลยเป็นแบบเหมือนม้าเร็วไปส่งก่อนสถานที่ใกล้ๆอย่างเช่นโรงเรือนจําสมุทรสาครกับเรือนจําธนบุรีเนี่ยใกล้บ้านผมก็ไปก่อนเลยแล้วก็สั่งของมารอเพราะว่าอย่างชุด PPE ที่ผมสั่งเนี่ยผมจะได้รับชุดประมาณอาทิตย์ละประมาณแบบ 2,500 ชุดเพราะว่าของผมผลิตใหม่แล้วก็เป็นชุดแบบ60แกรมเคลือบนะฮะซึ่งเป็นเคลือบแบบลามิเนตของดีๆเลยครับแล้วก็ผมจะได้รับประมาณแบบ 2,500 ชุดต่อวีคผมก็จะกระจายส่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นใจบุคลากรครับแล้วก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาแบบไม่ได้มีเกราะแต่ถ้าเขามีเกราะป้องกันเนี่ยเขาก็จะทํางานสบายใจขึ้นแล้วเราก็แบบเราไปได้ตอนนี้เราก็ไม่ได้ทํางานก็เอาม้าเร็วแล้วก็ส่งออกไปไม่ต้องทําเรื่องขอไม่ต้องอะไรก็เลยกลายเป็นว่าแผนกม้าเร็วมั้งครับ
1: เนี่ยฮะพี่หมวยอันเนี้ยเร็วจนเจ้าหน้าที่เขายังงงนะครับคืออาร์ตไปถึงก่อนเอาเปิดกระโปรงหลังรถเอาของวางกับพื้นเลย
0: ใช่ครับ
1: ระหว่างแจกไประหว่างเอาของลงไปลงมาหน้าเรือนจําเริ่มมีโต๊ะมาตั้งเจ้าหน้าที่ผู้จัดโต๊ะวางของบนโต๊ะดีกว่าครับคุณอาร์ต
0: ใช่ครับก็ประมาณนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ผมก็จะแบบไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรมากครับพี่ซีมือหน่อยคือบางเรือนจําจะเห็นแบบอย่างเรือนจําที่นนท์เนี่ยคือวางที่พื้นแล้วก็ถ่ายรูปคือบอกก่อนสิ่งที่ถ่ายที่ผมถ่ายรูปเนี่ยผมไม่ได้อยากอวดว่าผมทําดีนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนผมอยากให้คนที่เขาร่วมกับเราอ่ะเขาเห็นว่าผมทําอะไรอยู่แล้ว

0: วคนที่ร่วมกับเราอ่ะเขาจะสบายใจว่าสิ่งที่เขาร่วมกับเราอ่ะเราเอาไปทําอะไรบ้างแค่นั้นเองครับ
1: ค่ะเรื่องของการช่วยเหลือในมุมของการทำอาหารพี่สมจิตเองก็เป็นฮีโร่แล้วก็เป็นผู้ที่มาช่วยชาวโคราชด้วยทราบว่าพี่สมจิตทำโรงทานแล้วก็ทำอาหารในช่วงที่ชาวโคราชเจอกับปัญหาโควิดค่ะ
2: ครับต้องบอกว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่โควิดเข้ามาถึงประเทศไทยนะครับตั้งแต่รอบแรกเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนั้นเป็นการถือว่าล็อกดาวน์นะครับทุกคนอ่ะให้อยู่บ้านกัน
1: อ
2: ยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติทีนี้ร้านผมเองเนี่ยเพื่อความป้องกันของลูกค้าเนี่ยผมก็จะไม่ให้เข้ามาที่ร้านให้โทรสั่งแล้วผมเนี่ยไปส่งที่บ้านเองผมกลับเป็นคนที่เสี่ยงมากกว่าเพราะตอนนั้นมันเรื่องของการส่งมันก็น้อยครับที่ปากช่องเนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์การส่งของเนี่ยน้อยผมก็ต้องอาสาเอารถไปส่งเองทุกบ้านเลยก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอยากกินอะไรก็โทรสั่งมาอันนี้คือการทําธุรกิจอ่ะนะฮะแต่อีกเรื่องนึงคือการตู้ปันสุกที่เราเริ่มต้นกันมาก็คือที่หน้าอําเภอของอําเภอปากช่องเนี่ยก็จะมีทุกเย็นจะมีวันละ2รอบรอบเช้ากับรอบบ่ายๆนะฮะเราก็นําอาหารนําข้าวนําน้ําสิ่งที่เรามีหรือใครอยากร่วมด้วยก็ไปด้วยกันนักเรียนในยิมที่มาเรียนมวยยิมก็ปิดทุกคนก็มาเรียนมวยไม่ได้ก็มาร่วมบุญกันก็เราก็เป็นสะพานบุญให้กับเขาก็ไปร่วมด้วยช่วยกันมันเป็นสิ่งที่เห็นและรู้สึกว่ามันมีความภูมิใจนะครับว่าทุกๆคนไทยทุกคนเนี่ยไม่ทิ้งกันอย่างที่พี่มิกบอกว่าในยามที่เราลำบากในยามที่เรายากเข็ญเนี่ยคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆขอให้คนไทยเราสามัคคีกันเชื่อว่าเราก็จะเดินต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะฮะทีนี้เราก็ได้มีโอกาสทําต่อเนื่องมาเรื่อย
3: ๆแต่พี่ไม่ได้ทําแค่ทําเล่นๆพี่ทําเป็นโรงทานเลยใช่มั้ย
2: ครับก็มีโรงทานด้วยเพราะว่าโรงทานทําไมต้องทําบางสิ่งบางอย่างชาวบ้านที่เขาไม่สามารถออกจากบ้านได้บางคนตกงานบางคนคือถ้าเล่าเนี่ยมันทุกคนลําบากหมดมันเล่าไม่หมดจริงๆเพราะนั้นเรารู้มองตาเราก็รู้ใจว่าเออณวิกฤตณเหตุการณ์ทุกวันเนี้ยมันเกิดขึ้นอะไรกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีก็คือการให้กำลังใจอย่างที่บอกกำลังใจที่ก็คือการให้อย่างที่ผมบอกทำโรงทานไปออกที่วัดบ้างก็มีแต่ว่าโชคดีที่ทางอสมหรือว่าทางนายอำเภอท่านให้มาคนมาดูมาจัดระยะห่างเพื่อความปลอดภัยก็ทำให้รู้สึกว่าพอการให้แล้วทุกอย่างมันมีความสุขคนมีรอยยิ้มกับการที่เขาได้อิ่มท้องหนึ่งมื้อเนี่ยมันสำคัญมากนะครับเราก็รู้สึกว่าเอาละเรามาถูกกับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราให้ได้เท่าที่เราให้ได้เราถ้าสังคมทุกวันนี้ถ้ามีการให้แบบนี้ผมเชื่อว่าทุกสังคมมันจะมีความสุขมากแล้วก็จะอยู่ในระบบทัดเทียมกันแล้วจะมีรอยยิ้มมีความสุขสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปครับ
3: ครับน้องเกรซครับเคยร่วมงานกับพี่สมจิตใช่ไหมครับถ่ายละครด้วยกัน
2: ครับครับ
3: เป็นไงฮะกับการกระทำการเปิดโรงทานของพี่สมจิตครับน้องเกรซ
4: พี่น้อยนี่เป็นครูมวยหนูเลยนะ
3: อุ้ย
2: ใช่แกสอนมวยให้ใน
5: ละครเป็นไอดอลเลยแล้วก็คือแกเขาเป็นคนมีน้ำใจมากค่ะตอนนั้นที่ถ่ายละครเนี่ยแกเปิดร้านใช่ไหมแล้วก็ขึ้นชื่อมากเลยเรื่องพวกชาชักอะไรเงี้ยแล้วเราไปถ่ายที่ปากช่องแกก็แค่เหมือนลองใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแค่ลองพูดแบบอุ๊ยพี่น้อยเนี่ยอยากกินชาชักจังเลยวันรุ่งขึ้นคือมาแบบพร้อมเลี้ยงทั้งกองเลยอะค่ะโดยที่แบบเราไม่ได้เอ่ยขอแบบสักคำอะไรอย่างเงี้ยมีน้ำใจมากจริง
3: แต่เราก็น้ำใจดีเช่นกันนะครับน้องเกรซเป็นนางเอกทั้งในจอและนอกจอพอมีโควิด-19 เกิดขึ้นมานี่ถึงขั้นไปอบรมคอร์สของโควิด-19เลยเหรอครับ
5: ใช่ค่ะเกิดก็ไปเรียนของ WHO อ่ะค่ะองค์การอนามัยโลกก็เทคคอร์สไปแบบ 2-3 อันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะก็ไปเรียน Advanced for COVID-19 Transportation ก็คือเป็นเหมือนการดูแลรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ยค่ะระหว่างโรงพยาบาลถึงอีกโรงพยาบาลนึงแล้วก็เป็น care intensive คือหมายถึงว่าวิธีการดูแลผู้ป่วยในระหว่างที่เรานำส่งบนรถพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่แบบ basic ไปจนถึง advanced เลยนั่นก็หมายความว่าหมายถึงว่าเคสสีเขียวจนไปถึงเคสสีแดงเลยค่ะ
4: วันจันทร์เนี้ยค่ะเดี๋ยวจะไปสตาร์ทเริ่มปฏิบัติงานรับผู้ป่วยโควิด-19แล้วคือหมายถึงเทคตัวเองเป็นอาสาสมัครด้านนี้เลยเพราะว่า

0: ลากรทางการแพทย์ไม่พอแล้ว
1: ครับอย่างนี้คุณก็สามารถโทรหาพี่บุ๋มเพื่อเอารถของพี่บุ๋มไปยืมใช้ได้ถูกต้องไหมครับ
0: ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าตรงนี้เดซ่าขึ้นตรงกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเลยค่ะก็คือเหมือนเอาตัวเองเข้าไปร่วมทำงานกับเขาเลยเขาก็จะมีคนขับรถเราก็จะเป็นผู้สายของเขาในการช่วยดูแลผู้ป่วย
2: แต่จริงๆบ้านเราก็มีอสมครับที่ลักษณะคล้ายกัน
1: ครับ
2: พอเนี่ยเป็นด่านหน้าที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยนะครับเขาจะเข้าไปในระดับชุมชนแล้วก็ได้รับการอบรมระดับหนึ่งนะครับที่พอจะให้ความรู้กับประชาชนได้เราจะเห็นข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยมีอสมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราประสบความสำเร็จในการยับยั้งโควิดระลอกแรกได้แล้วก็ดูแลเรื่องโควิดได้ดีอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับในการระบาดครั้งที่แล้วครับ
3: บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำงานหนักอยู่แล้วนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาหมอแลบเองนอกจากในบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังลงพื้นที่ไปแจกของไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วหมอเห็นโพสต์หนึ่งที่คุณหมอโพสต์เอาไว้ว่ากระเป๋าสตางค์ฉีกเลยเรื่องราวเป็นยังไงคะ
2: ครับก็คือตอนโควิดแล้วรอบแรกอะนะครับมันยังไม่มีใครรู้ว่าจะต้องจัดการยังไงกับมันใช่ไหมครับทีนี้เราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราก็กลัวว่าคนเนี่ยจะอยากไปตรวจโควิดกันที่โรงพยาบาลแล้วจะไปรอหรือว่าไปแออัดกันในโรงพยาบาลทำให้การติดเชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปใหญ่นะครับก็จะเริ่มมีคนคิดเรื่อง drive to เคยเห็นใช่ไหมฮะที่ขับรถส่วนตัวไปแล้วก็ไปสวอปแล้วก็รู้ผลในวันต่อมาใช่ไหมครับทีนี้เราก็มองว่าเอ๊ะเราต้องให้ผู้ป่วยเดินทางออกไปเองด้วยเราทำไมไม่ออกไปหาเขาก็เลยคิดค้นรถตรวจเชิงรุกขึ้นมาครับซึ่งตอนนี้รถตรวจเชิงรุกก็กลายเป็นอะไรที่เป็น new normal ไปแล้วที่ตรวจเชิงรุกเนี่ยก็มาจากรถที่ผมทำขึ้นมานี่แหละครับทีนี้พอเราไปในพื้นที่ชุมชนแล้วเนี่ยเราก็ไปเห็นว่ามันแออัดมากๆเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเว้นระยะห่างในครอบครัวได้เลยครับถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบ้านของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นบ้านเหมือนพวกเราที่แบ่งเป็นห้องๆนะครับเขามีห้องเดียวแล้วก็มีห้องน้ำเลยครับเพราะนั้นเขาจะอยู่กันแบบนั้นเราอยากไปดูแล้วก็ไปแจกของให้เขาถึงที่โดยที่ไม่ต้องให้เขาเนี่ยออกมาหาซื้ออาหารเองเพราะว่าผมลงพื้นที่ไปในบ้านที่แบบมีผู้ติดเชื้อ
3: นอกจากสิ่งที่คุณหมอทำที่เห็นลงพื้นที่ไปแจกของให้กับชาวบ้านในพื้นที่คุณหมอเองยังแต่งภาพให้ความรู้กับประชาชนให้ระมัดระวังโควิด
1: -19 โอ้โหนี
4: ่สภาพนี้แปลว่าป่วยดีกว่าไหมคร
1: ับ ครับผมดูหนักกว่าคนที่จะไปรักษานะฮะเนี่ย
5: คือบอกไงวันนี้กำลังว่าจะถามว่าตัวจริงหรือเปล่าเนี่ย
1: เออพอใช่ไหมพี่บุ๋มพอเห็นใต้ตาไม่ดำรู้สึกไม่คุ้น
5: ไม่ใช่จริง
1: ไม่ใช่เขา
6: ไม่ใช
3: ่ต้องดำกว่านี
2: ้คือจริงๆแล้วครับเรามีข้อดีตรงที่ว่าเราเป็นเพจที่มีคนตามหลายล้านที่เราก็มองให้ครบทุกมิติอ่ะโอเคแจกของแล้วทำแล้วตรวจโควิดเชิงรุกทั่วประเทศก็ทำอยู่แล้วเพจเรามันทำอะไรได้อีกอ๋อให้เขามาขายของในเพจได้ไหมที่เราเปิดโพสต์หนึ่งแล้วก็ให้เขามาเม้นขายของของเขาก็จะได้มีรายได้นะครับแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะเขาตกงานไหมก็เลยเปิดโอกาสให้นายจ้างอะครับมาหางานมาหาคนมารับสมัครงานนะครับก็จะช่วยทุกมิติแล้วก็การให้ความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสไตล์เราอยู่แล้วคือเราพยายามที่จะให้ทุกคนแบบตลกอะฮะมันจะให้วิชาการอ่ะมันไม่เครียดแล้วก็เข้าถึงชาวบ้านได้ง่ายครับเวลาเขาเข้าใจอะไรง่ายๆเขาก็จะปฏิบัติได้ง่ายตามนั้นครับแปลงภาษาแพทย์เป็นภาษาชาวบ้านนะครับพยายามคิดให้ทุกมิติที่เรามีเพจอยู่ในมือครับแค่นั้นเอง
3: ก็ได้พลังบวกจากทุกท่านทั้ง5ท่านในวันนี้นะคะแต่ว่าเรายังมีโครงการดีๆอีกโครงการนึงค่ะที่อยากให้ทุกท่านไปรับพลังบวกจากกลุ่มนี้ด้วยเป็นโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19ไปชมกันค่ะ
7: พลังน้ำใจผ่าวิกฤตโควิด-19 เรียกรอยยิ้มคืนให้สังคมไทยกับโครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งมีอดีตผู้ป่วยจากโรค

0: คโควิด-19 มาช่วยเติมพลังใจเพิ่มพลังบวกดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยไม่ให้เกิดความเครียดจนนำไปสู่สภาวะซึมเศร้า
1: เหตุผลที่ผมเข้ามาเป็นจิตอาสาโครงการกำลังใจสู้ภัยโควิดแอดปทุมธานีครับคือผมเป็นผู้ป่วยโควิดรุ่นแรกที่หายแล้วก็เล็งเห็นว่าประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นมาเนี่ยอาจจะช่วยถ่ายทอดบอกสอนกับคนไข้ที่ยังเป็นอยู่ตอนนี้ครับได้ดีครับก็เหมือนใจเขาใส่ใจเราครับผมก็จะรู้ว่าอาการเป็นยังไงและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจออะไรมั่งครับก็จะได้คุยกับผู้ป่วยได้ถูกทางครับ
2: สิ่งที่ได้รับกลับคืนมาคือหนึ่งเลยรอยยิ้มเสียงหัวเราะคุณจากผู้ป่วยแสดงให้เห็นว่าเขาได้รับกำลังใจที่เราส่งไปให้เขาแล้วนะเราเป็นวัคซีนให้เขาทางใจทำให้เขามีแรงที่จะต่อสู้กับโรคนี้ไปในอีกวันข้างหน้าอีกต่อไปค่ะ
3: คิดนิดนึงว่าฟ้าหลังฝนนี่ย่อมมีวันสว่างเสมอนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับพอเราออกไปเราจะได้เผชิญในสิ่งที่สังคมยอมรับได้นะครับสู้ๆนะครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
4: พลังน้ำใจของกลุ่มจิตอาสาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นอดีตผู้ป่วยโควิดแล้วเราก็เจอว่าน้องๆเนี่ยได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจซึ่งพอเราคุยรายละเอียดเนี่ยเราเห็นว่าน้องๆเนี่ยทุกคนมีศักยภาพแล้วมีจิตใจที่ดีอยากจะให้กำลังใจนะคะเขาเป็นอดีตผู้ป่วยโควิดในระลอกที่1ก็มาให้กำลังใจในกลุ่มนี้นะคะการที่ดาราหรือกลุ่มคนต่างๆเซเลบต่างๆที่เจอปัญหาเดียวกันแล้วก็ยินดีที่จะมาเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมต่างๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็ส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ได้แล้วเราก็ขับเคลื่อนทุกอย่างไม่ว่าปัญหาใหญ่แค่ไหนมีสติปัญหาต่างๆก็จะเล็กลงทั้งหมดค่ะ
0: ได้เห็นถึงพลังเล็กๆจากเราจิตอาสาร่วมมือกันเพื่อประคับประคองเพื่อนร่วมสังคมในยามลำบากเป็นการบรรเทาความทุกข์ส่งต่อพลังบวกให้คนไทยร่วมผ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: เป็นยังไงบ้างครับแต่ละท่านครับหลังจากที่ได้เห็น VTR โครงการจิตอาสาให้กำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ไปแล้ว
6: โอ้ประทับใจมากค่ะมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเขาคือคนที่จะเข้าใจคนที่ป่วยโควิดแล้วก็คนที่อยู่ในภาวะวิกฤตแบบนี้ได้ดีสุดมากที่สุดคนนึงเลยแหละแล้วก็เขาก็จะสามารถบอกได้เลยว่าเป็นยังไงกำลังใจคืออะไรแล้วก็ที่สำคัญไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังแต่ทุกคนออกมาสามารถออกมาสร้างความดีทำความดีกันได้นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณไปถึงทุกๆคนที่เนี่ยวันนี้มาอยู่ในไลฟ์กับเราด้วยเนี่ยนะคะบอกเลยว่าคือนับถือใจของทุกคนมากแล้วก็อยากจะขอโอกาสนี้ขอบคุณไปยังเครือข่ายของบุ๋มเองด้วยเพราะว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้ขอบคุณพวกเขาเลยเพราะว่ามีแต่แบบสั่งงานกันอย่างเดียวนะคะแล้วก็บอกเขาว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้หรือเขาก็ขอความช่วยเหลือแล้วก็ส่งของกันอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ขอบคุณเลยทั้งที่เขาเป็นแบ็คให้กับพวกเรามาโดยตลอดดังนั้นขอบคุณทุกพลังค่ะขอบคุณค่ะ
5: ครับ
7: จริงๆอ่ะก็เคยเจอคำถามเยอะมากเลยว่าทำยังไงถึงจะได้ไปเป็นจิตอาสางานของจิตอาสาเนี่ยมีอะไรให้ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆVTR เมื่อกี้ที่เราได้ดูมองว่าเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะคะจริงๆถ้าสมมติว่าสำหรับจิตอาสาในยุคของโควิด-19แบบนี้สำหรับคนที่มีประสบการณ์การติดเชื้อแล้วหายแล้วอ่ะก็สามารถที่จะเป็นจิตอาสาได้ง่ายๆด้วยการที่แบบบอกต่อคนอื่นว่าหลังจากที่เราติดเชื้อแล้วเราอยู่ในโรงพยาบาลเราดูแลตัวเองยังไงอยู่ในโรงพยาบาลสนามดูแลตัวเองยังไงบ้างเพื่อที่จะลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์อะค่ะแล้วก็หลังจากที่เราหายแล้วเนี่ยดูแลตัวเองยังไงจริงๆอันนี้เป็นแบบเบสิกของการเป็นจิตอาสาในยุคนี้เลยค่ะ
5: ครับจริงๆมีหลายคนนะอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์มีหลายๆคนชอบมาถามว่าการที่จะอยากเป็นจิตอาสามันต้องมีพลังกายพลังใจต้องมีเครือข่ายเยอะไหมแต่อย่าลืมนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องเลยฮะเพียงแค่สมมุติว่าเราขับรถผ่านไปแล้วเจอคนเดินอยู่ข้างถนนไม่มีแมสใส่คุณมีสำรองคุณยื่นให้เขาอันหนึ่งนั่นก็คือจิตอาสาแล้วล่ะมันคือการแบ่งปันที่เราเป็นคนไทยด้วยกันและช่วยกันเองใช่ไหมครับ
6: ใช่ใช่
5: เนาะจริงๆไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าเราจะรวมทีมได้เป็นทีมใหญ่คือช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อย

0: เราก็แข็งแรงในภาพรวมของทั้งประเทศเนาะ
1: ค่ะพี่สมจิตเองก็ได้มีการแต่งเพลงเพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกัน
2: ครับ
1: ค่ะจุดเริ่มต้นมายังไงคะ
2: ก็เริ่มต้นคือหลังจากที่เราไปส่งข้าวส่งน้ำให้กับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศของแพทย์พยาบาลแล้วเห็นภาพทางสื่อโซเชียลแพทย์พยาบาลเนี่ยทำงานจนหลับคาโต๊ะอะไรเหนื่อยเงี้ยก็เลยมีน้องคนนึงมาคุยกันว่าพี่เราลองแต่งเพลงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไหมผมบอกเฮ้ยเอาลองดูเรามาแต่งดูแล้วลองช่วยกันเกาเนี่ยนั่งข้างเพื่อนเชนมาเชนมาวันนี้พี่ก็หน่อยนี่ฮะไอ้หล่อไอ้หล่อนี่ฮะมีโปรโนม40ตัวครับมีที่นาย30ไร่
1: สวัสดีค่ะ
2: ที่สำคัญมันยังโสดครับไอ้เนี่ยมาแค่นี้พอไอ้หล่อไอ้หล
3: ่อทำไมรีบตัวเขาแย่งซีนเหรอ
2: ไม่เป็นมุกของเขาเลยมาแค่นี้มาแค่นี้พอเพราะว่ามันบอกผมให้ผมพูดยังไงคือเพลงนี้เป็นเพลงที่ให้บังใจคือเพลงมันเล่าเรื่องต่างๆนานาว่าเราเห็นเขาผ่านหน้าชุด PPE เห็นแววตาของเขาเนี่ยจากเนื้อเพลงเราเห็นรู้ว่าเฮ้ยคุณเหนื่อยแค่ไหนเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยากจะให้กำลังใจพวกคุณคือนางฟ้าในชุดกาวนะจิตใจของคุณช่างดีมากถ้าหากเหตุการณ์ในวันนั้นถ้าไม่มีพวกคุณแล้ววันนี้พวกเราจะเป็นยังไงอาจจะติดเชื้อกันมากมายอาจจะตายกันเยอะมากขึ้นเราก็ถือว่าน้ำใจหัวใจของคุณนั่นคือเป็นนางฟ้าเป็นสิ่งที่ดีงามของสังคมไทยคือบุคลากรทางการแพทย์นั่นแหละผมอยากจะเล่าเรื่องย้อนกลับไปหน่อยเรื่องจิตอาสาเนี่ย
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: ดีมากที่อาร์ตบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีตังค์ผมเนี่ยภูมิใจมากที่ในการเป็นจิตอาสาเขาบอกว่าน้ำในลำตะคองบ้านผมเนี่ยไหลผ่านหน้าบ้านผมเนี่ยในลำตะคองมันจะมีขยะมากเขาตะโกนออกมาเลยว่าเฮ้ยขยะมันเยอะมากเนี่ยใครจะอาสาลงไปเก็บขยะผมชูมือผมครับก็เลยเป็นเรื่องราวว่าอ๋อเฮ้ยจิตอาสาเว้ยจิตอาสาลงไป
4: ไม่ใช่แล้ว
2: ไม่อยากให้เครียดกัน
5: ฟังตั้งนาน
2: เข้าเรื่องเพลงต่อมาต่อเข้าเรื่องเพลงต่อ
3: ครับ
2: เช่นเรา
3: ก็เลยมาที่มาของจิตอาสา
2: ครับผมเรื่องเพลงอ่ะ
6: เรื่องเพลงก็คืออย่างที่พี่สมจิตบอกเมื่อกี้ว่าเรา
3: เฮ้ยเขาเข้าเรื่องได้เร็วด้วย
6: ครับหลังจากที่เรากลับมาจากส่งข้าวกันใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าอาหารกับข้าวที่พวกเราพวกพี่ทุกคนเนี่ยนำไปให้กับบุคลากรเนี่ยมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงกายแต่เสียงเพลงมันเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตใจ
2: โอ้ยคมมากนะความสัมพันธ์นี่แหละครับก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาครับนางฟ้าชุดกาว

0: ็นเพลงที่น่ารักมากแล้วก็ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์ที่มันเหมือนจะโศกเศร้าเพราะว่ามันเป็นวิกฤตของทั้งประเทศแต่เพลงเมื่อกี้มันสร้างกำลังใจแล้วก็มีรอยยิ้
1: ม
0: รอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาที่ฟังเพลงเมื่อกี้เลยอ่ะ
1: แต่งแล้วร้องได้โดนใจมาก
0: พี่แต่งหรือพี่ร้องอย่างเดียวครับ
2: ผมร่วมกันแต่งกับน้องเพราะว่าน้องก็แต่งมาให้ฟังเสร็จผมบอกเฮ้ยคำนี้ไม่ได้คำนี้ไม่ได้ต้องเติมคำนี้เข้าไปให้มันละมุนมากขึ้นแล้วก็ท่อนจบเนี่ยมันต้องจบแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ไปเป็นโปรดิวเซอร์ในห้องอัดด้วยครับ
0: โอ้ยสุดยอดอ่ะคุณนี่เป็นคนที่มากความสามารถจริงๆนะ
2: เรื่องเสียงกีตาร์เรื่องรายละเอียดของจังหวะความเร็วเรื่องเน้นเสียงอะไรเงี้ยครับก็รวมมาได้แบบนี้ครับประมาณนี้ครับ
1: ชอบตอนที่พี่บอกว่าอยากจะไปซับเหงื่อให้กับพยาบาลแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได
2: ้ PPE มันร้อนมากพี
1: ่
2: หายใจแทบไม่ออกก็อยากจะซับเหงื่อให้แต่มันเข้าไปไม่ได้ประมาณนี้ครับก็เปรียบเปิดให้มันดูน่ารักให้กำลังใจเขาเหนื่อยจริงๆครับโดยเฉพาะหมอแล็บครับ
0: หมอแล็บนี่คือพี่สมจิตอยากจะไปซับเหงื่อให้หรืออยากจะไปรักษาตาดำให้ครับ
2: อยากจะไปเช็ดตาดำออกครับ
3: ตาดำให้เป็นตาเขียวใช่ไหมฮะ
0: เอางี้ดีกว่าในเมื่อที่เรามีกระบอกเสียงของบุคลากรทางการแพทย์อยู่ตรงนี้อยู่แล้วให้ทั้ง4ท่านนะครับให้กำลังใจหรืออยากจะเสริมเติมอะไรให้กับบุคลากรทางการแพทย์เราเปิดตรงนี้ให้เลยเชิญน้องเกรซก่อนเลยครับ
4: จริงๆแล้วอ่ะกำลังใจก็น่าจะมาจากประชาชนคนทั่วไปหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนร่วมงานนะคะบางทีอ่ะเราอาจจะไม่ได้อยากได้กำลังใจเป็นอะไรที่จับต้องได้ก็ได้บางทีแค่การถามว่าเหนื่อยไหมกินข้าวหรือยังรู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจที่สำคัญแล้วค่ะก็สำหรับแบบด่านหน้าอย่างบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าอาสาสมัครหรือว่าพี่บูมพี่สมจิตหรือพี่อาร์ตหรือแม้แต่กระทั่งหมอแล็บเองที่บางทีอ่ะการที่เอาข้าวไปแจกอ่ะก็ถือว่าเป็นด่านหน้าแล้วนะเพราะว่าพื้นที่ที่เราเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าเสี่ยงไหมยังไงก็ขอแบบเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะก็อย่าพึ่งท้อนะคะสำหรับหมอและแพนด้าเดี๋ยวก็เป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็ติดตามอยู่ทุกช่องทางเลยค่ะ
0: ครับพี่บุ๋มครับเชิญครับ
5: อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ที่สำคัญบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของพวกเราทุกคนรวมถึงอสมที่ลงพื้นที่อย่างเข้มแข็งมากนะคะเคาะประตูตามบ้านต่างๆทำงานโดยไม่ได้มีอะไรตอบแทนเลยนะคะแล้วก็น้องๆกู้ภัยนะคะน้องๆที่มีจิตอาสาทุกคนด้วยอะค่ะต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าแล้วบอกว่าใครก็ตามที่พูดคุยไม่ว่าจะมากับจิตอาสาหรือว่าจะเป็นทางส่วนของเจ้าหน้าที่ในส่วนไหนก็ตามเรารู้ว่าคุณร้อนใจเรารู้ว่าคุณกำลังเครียดเรารู้ว่าคุณกำลังอยากได้ทางออกกับชีวิตแต่บางทีการใส่อารมณ์หรือว่าการเกี้ยวกราดนะคะมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าพวกเขาก็ไม่ใช่คนที่สามารถหาทางออกได้ทุกทางได้ดังนั้นอยากให้ใจเย็นๆแล้วก็ร่วมกันแก้ไขแล้วก็ส่งกำลังใจพลังบวกให้แก่กันอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
0: ครับอาร์ตครับ
6: ครับก็เสริมเติมกับทุกคนแล้วกันครับคือบุคลากรทางการแพทย์ถ้าเกิดแบบในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็ยังมีโซเชียลเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือผมจะบอกว่าผมไปลงพื้นที่ก็คงไม่ได้ก็ลองขอมาดูครับว่าอะไรที่ผมพอช่วยได้ก็จะช่วยนะครับแล้วก็เรื่องที่บอกครับตอนนี้กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญต้องให้กันเยอะครับอารมณ์ร้อนก็ดับลงกันนิดนึงเพื่อให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงได้ครับ
0: ครับและท่านสุดท้ายไม่ฟังจากคนนี้ไม่ได้เพราะเขาอาสาลงไปเก็บขยะในคลองมาแล้วพี่สมจิตครับจิตอาสาตัวจริง
2: ครับเหมือนพี่ๆทุกคนเลยครับ
0: อ้าวเฮ้ย
1: ทำอย่างน
0: ี้
1: เลย
0: เฮ้ยโอ๊ตกูไม่ใช่
6: อันนี้ไม่ใช่จิตอาสาอันนี้จิตรวบ
2: คือทุกคนพูดผมนั่นแหละครับคือคำพูดผมอยากจะพูดแบบนั้นครับแต่อยากบอกอย่างนึงณเวลานี้อยากจะบอกว่าฝากถึงพี่น้องชาวไทยกันแล้วกันนะครับฝากถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้อดทนนะครับให้อดทนเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องผ่านตรงนี้ไปด้วยกันเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความลำบากเกิดขึ้นกับทุกคนทุกหย่อมย่าถ้าเราผ่านความลำบากตรงนี้ได้เดี๋ยวเราก็จะกลับมาดีประเทศไทยก็จะกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจก็จะมาดีนะครับขอให้เรารักกันสามี

0: ีกันสามัคคีกันแบ่งปันซึ่งกันและกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับจากจิตอาสาครับ
1: ครับ
2: พี่สมจิตคะอยากให้พูดเพิ่มเติมอะค่ะถึงจิตอาสาคนอื่นๆด้วยอะค่ะที่กำลังทำงานทุ่มเทร่างกายให้กับคนที่กำลังเดือดร้อน
0: ครับก็ต้องชื่นชมนะครับขอชื่นชมทุกๆภาคส่วนจริงๆนะครับที่เป็นจิตอาสาที่ดูแลซึ่งกันและกันอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับก็นี่แหละครับคือความน่ารักคือความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยอย่างที่บอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันคนไทยจะจับมือกันผ่านเรื่องราวร้ายๆนี้ไปด้วยกันนะครับขอเพียงแต่ให้เราอดทนแล้วก็สู้กับมันนะครับถ้าเราไม่สู้ถ้าเราเหนื่อยแล้วเรายอมแพ้เราก็จะไม่เห็นชัยชนะที่อยู่ข้างหน้านะครับสู้ๆครับคนไทยครับ
2: ค่ะพี่บุ๋มล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกถึงจิตอาสาท่านอื่นๆบ้างคะ
3: อยากจะส่งกำลังใจค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆที่มีจิตใจที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นตามพลังและกำลังของตัวเองที่มีดังนั้นอย่าท้อนะคะอาจจะมีเหนื่อยอาจจะมีเหนื่อยกายเหนื่อยใจหรือว่ามีอาจจะมีเรื่องราวเข้ามากระทบในจิตใจของแต่ละคนบ้างสำหรับจิตอาสาทุกคนแต่บุ๋มอยากจะบอกว่าถ้าพวกเราคิดที่อยากจะเป็นจิตอาสาแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือพลังใจที่สำหรับคนที่คิดบวกแล้วก็คนที่มีจิตอาสาด้วยกันให้กำลังใจกันและกันนั่นคือสิ่งที่จะประคับประคองพวกเรากันไปได้และสามารถทำต่อไปได้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคแล้วก็ความเหนื่อยยากอะไรก็ตามยังไงดูแลสุขภาพเพราะพวกเราคือด่านหน้าเนาะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นแล้วก็ยังมีครอบครัวที่เราอยากจะกลับไปกอดเขาแต่เพียงแต่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามดูแลสุขภาพระมัดระวังตัวแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนเต็มที่ค่ะขอบคุณที่ออกมาเป็นจิตอาสาค่ะ
2: ค่ะน้องเกรซค่ะ
4: ก็อยากจะขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่เราทราบว่าสำหรับคนที่แบบเป็นดาราเป็นเซเลบหรือว่ามีชื่อเสียงเนี่ยก็จะยกย่องเป็นพิเศษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกรซก็มองว่ายังมีอีกหลายคนที่เขาอยู่เบื้องหลังแล้วก็ทำงานตรงนี้จริงๆอ่ะก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะแบบขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะที่กำลังคิดที่จะเริ่มเป็นงานทำงานด้านจิตอาสาต่างๆเนี่ยค่ะก็คืออยากจะให้ลงมือทำทันทีไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ทุกๆคนนะคะเอาน้ำใจของตัวเองมากองรวมกันมันจะเป็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่มากในยุคที่เราเจอกับวิกฤตแบบนี้ค่ะเป็นกำลังใจให
2: ้ค่ะน้องอาร์ตค่ะ
5: ที่บอกครับตอนนี้กำลังใจสำคัญมากๆครับก็อยากให้ทุกคนตอนนี้ให้กำลังใจกันครับใครมีแบ่งปันได้ก็แบ่งปันแต่ก็แบ่งปันก็ดูกำลังตัวเองด้วยนะครับมีหลายท่านส่งมาหาผมแบบอยากช่วยจังเลยมีแค่นี้เองบอกว่าพี่เก็บไว้ก่อนสถานการณ์มันอีกยาวเมื่อผมเดือดร้อนหรือวิกฤตในช่วยไม่ได้เดี๋ยวผมจะโทรทักหาทุกคนก็แบบโอเคครับโอเคค่ะอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญคำนึงถึงตัวเองเยอะๆครับแล้วก็ดูตัวเองว่าตัวเองพอช่วยได้ไหมถ้าช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้รับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมนะครับการรวมกลุ่มก็สำคัญการรวมกลุ่มถ้าไม่จำเป็นที่ต้องออกไปไหนก็อยู่บ้านนะครับกักตัวอยู่บ้านแต่ถ้าเกิดจำเป็นต้องออกไปข้างนอกอันนั้นคือสิ่งที่จำเป็นถ้าคิดประมวลดูแล้วว่าจำเป็นก็ออกแต่ถ้าเกิดไม่จำเป็นก็อยู่บ้านอันนี้ผมว่ามันเป็นจิตอาสาเบื้องต้นที่คนควรจะทำนะครับรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมมันเป็นเบสิกมากๆเลยครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะหมอแล็บค่ะ
6: ครับก็ต้องขอขอบคุณคนชื่อจิตทุกคนด้วยนะครับที่ลง
1: ไปไม่ใช่ครับ
6: ขอบคุณจิตอาสาทุกคนเลยครับ
1: ครับ
6: ไม่รู้จะพูดยังไงคือบางคนเนี่ยเขาไม่มีเงินเขาก็ไปช่วยจัดระเบียบช่วยรักษาระยะห่างผมเห็นเขาไปช่วยประชาสัมพันธ์ในชุมชนของเขาให้มาตรวจโควิดฟรีตรงจุดนั้นจุดนี้นะครับเขาใช้กำลังแรงใจไม่จำเป็นต้องใช้เงินไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังเท่านี้เองครับแล้วขอบคุณไปถึงกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นจิตอาสาทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าคุณทำอาชีพอะไรก็ตามคุณมีประโยชน์เพื่อสังคมของเราแล้วก็ประเทศชาติของเราแน่นอนครับผม
2: ค่ะนี่เป็นมุมมองเป็นพลังบวกจากผู้ที่เป็นจิตอาสานะคะเรามี VTR ในอีกมุมนึงค่ะฟังบุคคลที่เขาได้รับพลังบวกจากจิตอาสาในมุมของผู้รับบ้างเป็นยังไงไปชมกันค่ะ
7: มีจิตอาสาหลายๆกลุ่มที่มาให้อาหารแก่ผู้ป่วย

0: แพทย์พยาบาลทั้งทีมเพราะทุกวันนี้ทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยทีมแพทย์พยาบาลเนี่ยต้องการขวัญกำลังใจเป็นอย่างมากนะครับ
1: ก็ขอขอบคุณนะครับที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือครับจิตอาสาที่เข้ามาช่วยก็แสดงว่าเขายังมีน้ำใจที่เขาไม่ทิ้งคนไทยด้วยกันครับ
2: ก็อยากจะขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนนะครับจิตอาสานะครับที่เข้ามาดูแลตรงนี้นะครับมีประโยชน์มากเลยครับทั้งด้านจิตใจนะครับด้านร่างกายมีประโยชน์มากเลยครับให้คนจนเนี่ยให้มีกำลังใจมากขึ้นครับ
3: ในส่วนของการเข้ามาช่วยเหลือของพวกพี่ๆยังไงทางเราประชาชนของเราต้องขอขอบคุณพลังใจจากพวกพี่มากๆเลยจากที่เห็นสื่อเราเห็นในส่วนหลายๆคนไทยเรามาช่วยกันเองมีอยู่จำนวนไม่น้อยแล้วก็คนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด19ก็ไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็สำหรับพี่ๆที่จิตอาสาทั้งหลายที่มาช่วยพวกเราเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆเพราะว่ามันทำให้คนกลุ่มน้อยๆค่ะที่แทบจะไม่มีโอกาสในตรงนี้คือเราได้รับโอกาสอ่ะมันทำให้บางทีคนที่ธรรมดาอย่างพวกเราอ่ะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นแรงผลักดันในการสร้างเหมือนด้วยตัวเราเองรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกับพวกพี่แล้วก็เหมือนเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้เราอยากจะช่วยเหลือสังคมมากขึ้นนะคะแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าเราอบอุ่นที่เรารู้สึกว่าต่อให้เหมือนถ้าความรู้สึกแทนกับคนที่ได้รับในความช่วยเหลือตรงนี้คือเรามองว่าเรารู้สึกว่าเขาโชคดีที่เขายังได้รับความช่วยเหลือค่ะแล้วก็เราก็ขอสนับสนุนพวกพี่ๆต่อไปอะค่ะสู้ๆในการทำความดีต่อไปอะค่ะ
4: จริงๆดาราที่ออกมาทำช่วงตรงนี้ค่ะรู้สึกว่าเขาว่าเป็นกระบอกเสียงที่ดีมากๆเลยเพราะเขาค่อนข้างที่จะมี power ในการพูดออกไปแล้วมีคนชวนเชื่ออะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าขอบคุณเขาที่รู้สึกว่าทั้งที่เขาเป็นดาราเขาก็ยังรู้สึกว่ายังมาช่วยในส่วนของตรงนี้ให้แบบคนประชาชนทั่วไปค่ะได้มองเห็นว่าแบบเรามีตรงนี้ได้ช่วยนะอะไรบางคนแบบช่วย5 บาท 10 บาทก็ถือว่าเป็นการช่วยระดมทุนในการช่วยเหลือประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะ

0: เสียงสะท้อนจากคนที่ได้รับพลังบวกจากเหล่าจิตอาสามาเติมพลังใจให้กับเรายังไงบ้างคะพี่บุ๋มก่อนเลยค่ะ
1: ของบุ๋มนี่มันจริงๆการที่เราทําอะไรออกมาเนี่ยบอกตามตรงว่าบางทีเพราะว่าเรามีความสุขที่จะทําความดีไม่ได้หวังว่าเราจะได้อะไรตอบแทนแต่บางทีพอมีคนเห็นหรือว่ามีคนพูดว่าอุ๊ยดีใจจังที่ได้เจอดีใจจังที่ได้รับความช่วยเหลือขอบคุณนะคําเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เรามีกําลังใจเดินต่อนะมันทําให้เรามีพลังใจในการทําสิ่งต่างๆให้มากกว่าเดิมมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วอะเรามาแล้วเรารู้สึกได้รับพลังบวกกลับไปด้วยในการทําสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอบคุณเช่นกันสําหรับทุกเสียงที่ส่งกําลังใจให้กับจิตอาสานะคะขอบคุณมากๆค่ะ
0: ค่ะน้องอาร์ตล่ะคะ
2: ผมว่าเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนครับไม่ต้องการอะไรเลยอ่ะต้องการแค่แบบคําแค่แบบขอบคุณค่ะขอบคุณครับหรือแบบขอบใจนะหรืออย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่แบบดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยและยิ่งแบบผมก็จะแบบแปะทางหน้ากล่องเวลาส่งชีวิต PPE ไปรอบที่เป็นโควิดเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปแท็กรูปมาให้ผมหน่อยนะแล้วเค้าก็จะมีคําบรรยายมาเยอะๆว่าแบบผมได้ใช้แล้วนะครับหนูได้ใช้แล้วนะคะวันนี้ออกเคสวันนี้ดูปลอดภัยมากเลยยิ่งแบบเป็นกําลังใจทําให้เราอยากทําต่อที่ผมบอกย้อนกลับไปคําถามแรกที่ผมบอกว่าผมกะจะหยุดสักแค่ 2,000 ชุดอ่ะแต่แค่คําเนี่ยขอบคุณคะขอบคุณครับหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันทําให้ผมมาต่อเป็นแบบอีก 2-3 หมื่นชุดตอนเนี้ยแล้วมันก็ทําต่อไปจนแบบอย่างล่าสุดที่ไปในเรือนจําเนี่ยก็จะมีแบบคนที่เค้าเคยอยู่ในเรือนจําส่งมาขอผมก็แบบไม่ได้คิดอะไรนะแต่ปรากฏว่าเค้าเขียนผมจนแบบเฮ้ยเราต้องทําต่อเราต้องทําต่อมันต้องทําต่อจนเราไม่ไหวจริงๆเราถึงจะแบบค่อยๆทําทีละนิดแต่มันผมเชื่อว่าคนไทยที่บอกน้ําใจคนไทยอ่ะมีเยอะอ่ะแต่อยู่ที่เค้าจะเห็นที่เราทําไหมแค่นั้นเองครับ
0: ค่ะน้องเกรสล่ะคะคําพูดคําไหนหรือว่าเหตุการณ์ไหนที่ทําให้น้องเกรสได้มีกําลังใจมากๆในการเป็นจิตอาสาต่อไป
3: ทุกคําพูดทุกประโยคเลยค่ะได้ยินแล้วก็ชื่นใจอ่ะค่ะก็อยากจะขอบคุณ

0: คะเพราะว่าคำพูดเหล่านี้มันเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆเลยอะเจสเชื่อว่าจิตอาสาหลายๆคนพวกเรา 4-5 คนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ก็น่าจะต้องมีการเหนื่อยมีการท้อกันบ้างอะค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยเราให้กำลังใจกันเองก็ไม่พอแต่ว่าเราได้อ่านคอมเมนต์ได้อ่านเพื่อนจากทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราแบบนี้มันก็เป็นแรงที่ทำให้เราผลักตัวเองก็เหมือนที่พี่อาร์ตพูดอะค่ะว่าได้ยินแล้วมันหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้จริงๆอะมันจะต้องไปต่อค่ะ
1: ค่ะหมอหลับล่ะคะมีภาพหรือว่ามีเหตุการณ์ไหนจากการลงพื้นที่ไปช่วยคนอื่นแล้วมันยิ่งทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นนะคะ
2: จำคำพูดไม่ได้ครับเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ขอบคุณเราเยอะเหลือเกินแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นก็คือรอยยิ้มถ้ามองรอยยิ้มหรือบางทีเขาไม่ได้ยิ้มแต่ว่าในแววตาเขาอะครับมันมีประกายความหวังหรือคำขอบคุณออกมาจากตรงนั้นเราผัดมันได้จริงๆครับแค่นี้เราก็เห็นใบหน้าเขาเปื้อนรอยยิ้มเราก็ดีใจที่สุดแล้วครับไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้ครับ
3: ครับแล้วพี่สมจิตล่ะครับ
4: ครับพูดถึงความดีใจของคนเป็นจิตอาสานะครับผมว่าคำว่าจิตอาสาอย่างที่บอกครับสิ่งที่ต้องการก็คือขยะที่อยู่ในรอยน้ำมา
2: ใช่ไม่ใช
4: ่อยู่เรื่องนี้อยู่เสียงคือเสียงสะท้อนนะครับทุกเสียงสะท้อนที่ให้กับเราเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้กำลังใจเขาก็ให้กำลังใจเรากำลังใจเหล่านี้จะทำให้เราขับเคลื่อนช่วยสังคมขับเคลื่อนเป็นสิ่งที่ดีให้เรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนั่นคือรอยยิ้มอาจจะเป็นรอยยิ้มคำขอบคุณต่างๆนานาที่ให้กับเราก็คือกำลังใจที่ดีเราก็ให้กำลังใจเขาเพราะนั้นสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ตอบแทนให้กับจิตอาสาได้อย่างดีมากครับ
3: ครับดังนั้นมันทำให้เห็นได้ชัดนะหลังจากคุยกับทั้ง5ท่านวันนี้ครับพี่หมวยว่าจริงๆแล้วจิตอาสาเนี่ยทำตามกำลังกายกำลังทรัพย์ของตัวเองอย่างที่อาร์ตเน้นย้ำพี่บุ๋มเน้นย้ำทุกคนเน้นย้ำเสมอว่าถ้ามีน้อยลงแรงก็ได้ไม่ต้องให้เป็นเงินแต่ถ้าเกิดมีทุนทรัพย์สูงอยากจะช่วยที่ไหนเชิญเลยช่วยเลยเพราะว่าอย่างที่คุณหมอแหละพูดว่าบุคลากรทางการแพทย์เราในประเทศไทยเก่งจริงแต่อาจจะยังไม่มากพอสำหรับการรักษาโควิด-19 ที่มันเยอะขนาดนี้ดังนั้นเราควรจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าก็ไม่มีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเหมือนกันทั่วกันทั้งโลกไม่ต้องโทษใครค่อยๆช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ได้และที่สำคัญที่ผมเห็นเลยคือทุกคนเน้นย้ำเรื่องพลังบวกเราอย่ามองไปในทางลบมองทุกอย่างไปในทางที่บวกใครเดือดร้อนใครช่วยไหวเดี๋ยวมีคนช่วยนี่แหละคือเสน่ห์ของคนไทยที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันจริง
1: ๆ
3: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง5ท่านมากๆเลยนะครับทั้งน้องเกรซหมอแล็บพี่สมจิตพี่บุ๋มและน้องอาร์ตครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: แล้ววันนี้ค่ะเราจะลากันด้วยรอยยิ้มของคนไทยนะคะที่ต้องการมาขอบคุณกำลังใจจากจิตอาสาทุกท่านที่ได้ช่วยในสถานการณ์แบบนี้แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอล์คตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้โฟร์ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

0: แต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาค

รัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ันนี้นะคะตามอำเภอจานของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภอจานของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอ่างค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่แม่ล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: เอาไปแกงกินกับจึกนี่แหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใยมันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่หนึ่งต้นค่ะ
1: ค่ะหนึ่งต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอ
1: ี
0: กเหรอ
1: เอาที่อ่อนๆอ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจืดด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูงมาก
1: เลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: เออนั่นก็ม
0: ีแล้วลูกคือขนาดเท่าๆก
1: ัน เออเท่าๆกันไปทางนู้นไปทางนู้น
0: โอ๊ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่สองนะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอย

ค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: เยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นน่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อมาเยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วพอหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะต้นจึกที่แม่บอก
0: แล้วเจอแล้วแต่ว่าภาษาคุณป่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: หรือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อได
0: ้ค่ะ
1: โอ้นี่แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: ออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่ละหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไหม
1: อ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: น่ะปลายแก่มันออกอ่ะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่ดิอย่างตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: เออมันจะออกใบมันยังมาบานไงหน่อมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ยจะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนา
0: ๆโอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาต้นใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
1: ต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเนาะ
0: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: โอ้อันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
0: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได
1: ้
0: ถ้ามันออกใบหน่อมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
0: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม่
0: จะใหญ่อ่ะนะใหญ
1: ่
0: ได้ละ
1: โอเคนี
0: ่พอแกงละ
1: พอแกงอะโอ
0: ้จนอิดเลย
1: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยนั่นแหละ
0: เป็นสุด2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าจะเจอนะ
1: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
0: ่เออจะผ่าได้ก็เดี๋ยวมันสุกมาก
1: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
0: ต้องฟันออกเลยเนี่ยต้องฟันนะฟันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
1: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช่อ่ะคะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
0: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
0: ใช้ส่วนตั้งไหนค่ะที่มันมีถ้าเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
1: ค่ะ
0: ขาวๆอ่ะ

0: มันมีกลิ่นแบบฝาดๆอ่ะถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
1: ค่ะ
0: หมู
1: ตอนนี้เราจะฟันนกกิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
0: จะเอาตรงนี้ค่ะ
1: เอาเฉพาะข้างล่าง
0: อ
1: ะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
0: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
1: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
0: เจ้ามะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมีสองอย่างนะ
1: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได้
0: ใช
1: ่โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
0: เจ้า
1: ต้นมะขามป้อม
0: เจ้า
1: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอัน
0: เจ้า
1: หนูไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
0: วันนี้จะได้กินนี
1: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
0: เป็นคน
1: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจืดของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจืดหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้างแล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
0: แล้วก็มี
1: อันนี้เป็นดอกตั้ง
0: ค่ะ
1: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
0: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
1: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
0: แล้วก็หักแล้วก็เวียน
1: ประมาณนี้ประมาณข้อนึงหักแล้วก็
0: แล้วเวียน
1: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
0: แล้วก็แช่น้ำ
1: โอเคเดี๋ยวแม่จะปอก
0: จะปอกจึกเนี่ยจะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: างจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อันนี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี้พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: อร่อยได้แน่วันนี้นะ
1: สูตรข้างนี้ดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอยู่แล้ว
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี
1: ้
0: แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วก็ครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม่
0: มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวาน

0: ราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
1: นอกจากความหวานที่จะได้จากหนอจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
2: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
2: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
2: ดังจึก
0: หาบจึก
2: หาบจึก
1: จากชนเผ่าดาราอ้างนะคะก็คือลาบดาราอ้างค่ะลาบดาราอ้างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
2: หนูต้องทํายังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อน
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ขูดเปลือกขาวๆออกพอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วแล้วก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม
0: ่ใช่ใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เหมือนกัน
2: ก็ขูดเหมือนเดิมเยอะไหมคะแม
0: ่เอาเยอะค่ะ
2: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
2: รสมันจะออกฝาดฝาดใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาดฝาด
1: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
2: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
2: ค่ะ
0: แล้วก็ผักชี
2: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: จะอันนี้ต้องสับนะ
2: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ค่ะเอาเนื้อมันออก
2: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
0: จ้ะ
1: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยคิงนะนี่มันขาดคิง
2: อ้าวขาดคิงก็ต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีคิงมีใบในหมู
2: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่หนูไม่ใส่นี้ได้ไหมแม่บอกขาดคิงจ้ะ
0: เออมันขาดคิงเนี่ย
2: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปแล้วเราต้องตำก่อน
0: ค่ะ
2: มินตำให้
0: เดี๋ยวจิ้มนะ
2: ฮะชิมได้หรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
2: ชิมได้เหรอคะ
0: ค
2: ่ะเป็นไงคะลำก่อนค่ะ
0: มันจางเกลือ
2: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อน
1: ๆ
0: นี่คือลาบ
1: ดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลยแม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำจะหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
1: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
1: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
1: ยังซ่าดา

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลย
1: แกงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยไหมอ
0: ร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลยค
1: ่
0: ะออกหวานหวานค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาดาอั้งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้ง
1: ๆเขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมันไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: าหารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะ
1: แม
0: ่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่
1: ะ
0: กินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได
1: ้
0: รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพจได้เหมือนกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากมากวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาอ้าง
0: เนี่ย
1: ใช่ไหมจริง
0: ๆใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาอ้างเราว่าไงคะแม่
1: แฮมุกเตอร
0: ์แฮมุกเตอร
1: ์แฮมุกเตอร
0: ์ค่ะ
1: นี่
2: เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันว้าใบไม้เขียว
1: โปะแผลสปาเนี่ย
2: ตอนจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้ว
1: เ
2: ข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
1: จ้ะอมรินทร์ทีวี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสาม

ามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสะอาดหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยว่าต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าไม้และภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีเขตที่ราบฝั่งทะเลทางด้านตะวันออกของจังหวัดและที่สำคัญได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกชื่อชายฝั่งทะเลบริเวณหาดเจ้าสำราญของจังหวัดเพชรบุรีถึงอำเภอบางสะพานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความยาว200กิโลเมตรว่าชายฝั่งทะเลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ปรากฏพระนามบนแผนที่ประเทศไทยสิ่งสำคัญที่ชาวเพชรบุรีพึงทราบคือพันไม้มงคลพระราชทานเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดได้แก่ต้นว่าซึ่งยังเป็นต้นไม้ประจำชมพูทวีปตามพุทธประวัติอีกด้วยต้นว่ามีชื่อพื้นเมืองว่าห้าขี้แพะเป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 10-25 เมตรเปลือกต้นค่อนข้างเรียบสีน้ำตาลใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามแผ่นใบรูปรีหรือรูปไข่กลับปลายใบแหลมโคนใบมนดอกสีขาวออกเป็นช่อตามง่ามใบเกสรยาวเป็นผู้ออกดอกระหว่างเดือนธันวาคมถึงมกราคมผลสดรูปรีกว้างประมาณ 0.8 เซนติเมตรยาว 1.5 ถึง 3 เซนติเมตรฉ่ำน้ำสีม่วงดำผิวมันผลแก่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์ต้นว่ามีประโยชน์หลายอย่างอาทิเนื้อไม้นิยมนำไปทำสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในที่ร่มทำส่วนประกอบของเรือเกวียนผลสุกรับประทานได้มีรสเปรี้ยวอมฝาดนิยมนำไปทำน้ำผลไม้และวายว่ามีประโยชน์ทางยาได้แก่เปลือกต้นต้มดื่มแก้บิดเปลือกและใบตำเป็นยาอมยากวาดรักษาโรคปากเปื่อยและเป็นเม็ดตามลิ้นและลำคอแก้น้ำลายเหนียวใบรักษาโรคบิดผลแก้ท้องร่วงเมล็ดมีสารช่วยลดน้ำตาลในเลือดรักษาโรคปัสสาวะมากท้องร่วงบิดถอนพิษเมล็ดโกรธกักกลิ้งหรือเมล็ดแสลงใจ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: เขาขับรถไปรับแม่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
1: ไปเลย
0: หายไปเลยตาหายไปเลยเขาอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว
2: ้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหม
0: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
1: ครับ
0: โอ้โหน่ารักเลย
1: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
0: ใช่เนื้อจะของเอาจริงแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
1: ใช่ครับตอนแรกในรูปไอ้หมอแบบหุ่มกว้าง
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่พอมาจริง
0: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเง
1: ี้
0: ยส่งเข้ามาเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโหดูกว้างมาก
1: กว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
0: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแหละแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหนันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
1: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ดีความสูง
0: คืออย่างนี้ออปชั่นนั่งคือไอออปชั่นมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเท่า
1: ไ
0: หร่หรอ
1: ไม่ได้หรอไม่ได้ดิ
0: ได้ คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่งแล้วนอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
1: ผู้ปกครอง
0: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนน่ารักเลยนะ
1: นี่เลยไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
0: ถ้
1: าอยู่ในบ้านเราเนี่ยดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
0: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยอ่ะโอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะไปคุณนักศึกษาครับอ่ะพอดีเว้ย
1: ว่า
0: เออนี่ถือแบบเข้ามากับหัวด้วยเฮ้ยเป็นไงเออโถไงถือแบบกับหัวม
1: าอ้าวนี่กับหัว
0: เออจะให้มาน้องสไลเดอร์ขึ้นโคตรนึงอ่ะเออนี่มุมนี่มุม
1: อ๋อ
0: คือนี่อันนี้คือเราสเก็ตทับมาแล้วใช่มั้ยคือตอนแรกอ่ะก็คือเราสมมุติห้องนอนนี่มาแหละอู้แต่เท่าที่ดูเนี่ยมันแคบแล้วพี่มันไม่ได้กว้างเหมือนในรูปเลย
1: โอ๊ยมันไม่โอ๊ยกว้างเตียงก็เต็มที่5ฟ
0: ุตกว้างมีกว้างเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
1: ห้องนิดเดียวก็ทำให้
0: ผู้
1: ใช้ได้เยอะ
0: อันนี้คือเราทำอะไรบ้างวันนี
1: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลังสไลเดอร
0: ์
1: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะเหมือนพื้นบ้านเน
0: ี่ยไปทำอะไร
1: เด็กที่บ้านโซนวิ่งนี่เลยล
0: งให้วิ่งวนไปเรื่อย
1: วิ่งวนจนกว่าจะเหนื่อยแล้วก็หมด
0: วนเหนื่อยแน่นอน
1: นั่นแหละ
0: ตื่นแล้วก็วิ่งวน
1: ถูกต้องไม่ต้องทำอะไรแล้ว
0: ทำอะไรวะแล้วก็มีนี่อะไรคุณจะเล่นอะไรอ่ะ
1: อันนี้ลูกบอลไงอ๋อ
0: มีลูกบอลมีบอลบอลด้วย
1: มีบอลบอลด้วย
3: ไม่ต้องกลับไปไหนพี่ผมว่าอยู่นี่แหละ
0: มันจะสะดวกสบายอะไรขนาดนี้วะคือบอลบอลอยู่นี่เหรอ
1: บอ
0: กบอลเลยเดินลงมา
1: ใช่อยู่ตรงนี้บอกบอลบอกบอลแล้วก็บันไดขึ้นอยู่นี้แล้วก็มีราว
0: ข้อมไปเลย
1: ใช่ข้อมเตียงไปเลย
0: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่พูดครับผม
1: นาน
0: แน่นอนเพราะว่ามีงานต้องงานไม้วันนี้งานไม้เป็นหลัก
1: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
0: รับน้ำหนักได
1: ้รับน้ำหนักได้สบาย
0: ภายในสะดวก
1: ถูกต้อง
0: โอเคทำงานง่ายตัดง่ายทำอะไรง่าย
1: เดี๋ยวขอตัววัดที่ดูแป๊บก่อนว่าเห็นจะแบบแล้วงงเลย
0: เดินมาก็บ่น
1: พื้นที่พอได้
0: เขายังเพิ่งเริ่มวันพอได้อะไรล่ะ
1: ไม่ให้ตอบมาได้ครับถ้าตอบได้ครับแต่ยังไม่ดูเลขนะ
0: ถ้าตอบว่าถ้าถามตอนนี้เนี่ยตลอดได้ครับก็ส่งเดชนะ
1: ใช่
0: ใช่จะได้เดี๋ยวเราไปเนรมิตห้องเด็กเล่นกันครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวเอางั้นเลยเดี๋ยวโอ้

0: ๊กตาและที่นอน
1: นะเอาว่าจะมีคนยกซะละ
0: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได้
2: ครับผม
3: ครับครับครับ
2: ครับพี่พี่ระวังแผ่นทะลุนะพี่นะ
0: ทำไงครับ
2: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแผ่นมันทะลุไง
4: เรา
2: ต้องย้ายออกไปหมดเลยเหรอ
0: ชุดเตียงน่ะยาวหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที่
5: ใช้พื้นที่ทำก่อน
0: ใช้ที่ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมครบเซต

0: ลานจะมาอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ฮะก็หลานก็มึงซนไม่มีพื้นที่จะให้เล่นฮะเช้าๆเย็นๆก็ให้ไปเล่นที่สวนสาธารณะของหมู่บ้านก็เลยจะปรับปรุงห้องว่างไว้ห้องใหญ่เป็นห้องว่างก็เลยปรับปรุงให้หลานนี่เอาไว้ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้ซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไออุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำไมแล้ว
1: หนูอยาก

0: ก็คือมันจะมีไอ้ตัวสไลเดอร์
1: ฝั่งสไลเดอร์
0: ฝั่งที่มุมยืนใช่ไหม
2: ครับ
0: มุมแล้วก็จะมีบันไดขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะมีเรียกว่าพื้นที่ข้างล่างซึ่งอาจจะเป็นโต๊ะทำงานในอนาคต
2: ใช
0: ่น้องมานั่งทำงานได้เตียงนี่
2: ใช่อ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: ที่เดิม
0: ว่าเสานี้ก็ดูแบบเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงนะ
1: คือยึดหลักผมมานั่งแล้วเสาไม่ดุ้ง
0: ไม่คลอนโอเคละ
1: แล้วโครงสร้างพวกเนี้ยเรายึดสกรูไว้กับฝังไว้กับผนังด้วยฝังไว้กับตัวคานรับ
0: โอเคก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะไม่ยุ่งกับผนังข้างหลัง
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ยุ่งแต่เนี้ยเราเสริมยาวให้หนึ่งเกาะน็อตไป2ตัว
0: อ๋อเกาะนิดเดียว
1: นิดเดียวเราจะไม่ยุ่งเยอะ
0: ยุ่งให้น้อยที่สุดแน่เพราะว่าเป็นผนังร่วม
3: เงื่อนแปลมันยาวด้วยแหละ
0: อันนี้ก็คือโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างพื้น
1: โครงสร้างพื้น
0: โครงสร้างพื้นชั้นลอย
3: แล้วช
0: ั
3: ้นลอย
0: ว่าเด็กๆก็ปีนขึ้นมา
1: ผมว่าเอาฟูกมาปูนิด
0: เฮ้ยใช่ไงจะบอกว่าเป็นเพียงเดียวเลย
2: ไม่จำเป็นต้องเป็นที่เล่นก็ได้นะถ้าเป็นที่นอนอีกที่ก็ได
0: ้ถูกต้อง
1: ผมว่าน้องนอนวันนี้ดีกว่าน
0: อนวนไป
1: กิ้งเบื่อแกกิ้งไป
0: ไม่ต้องใช้ขาแขน
2: ให้ได้วิ่งให้ได้เดินด้วย
0: คนหรือปิงทะเลไม่รู้กิ้งทั้งวันโอเคนี่ก็เสร็จแล้ว
1: ตกโครงสร้างเสร็จแล้ว
0: โอเค
1: จะทำการตก
0: อ๋อ
2: ตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
0: อ๋อเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: เฮ้ยปลอดภัย
1: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นนะ
3: ครับ
1: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
0: โอเค
1: เผื่อให้ผมนิดนึง
3: 53
1: จากกระแพง
0: ใหม่หน่อยนะผมว่า
3: เอา53เปมครับหรือเผื่อ
1: ปั๊กหน่อยนึงมันจะติดปั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสัก
0: 55
1: ประมาณนั้นชนนิดนึง
3: โค้ด4แล้วไปอยู่ทำไมครับ
1: 64เลย
3: 64ครับเอา55เนาะ
1: เดี๋ยวน้องก็ได้นะ
3: 30โอเคประมาณนี้แหละโอเคครับ
0: ปล่อยหน่อยได้ไหมให้มันวางบนบ่าได้นิดนึง
1: ได้ได้
3: ปัก
1: มันได้65เอ้ย55
0: ประมาณนั้นได้ไหม60มั้ยนี
3: ่58
0: โอเคโอเคประมาณนี้3เซนน้องรอดไม่ได้หรอก3เซนน้องที่กระดาษ A4
1: น้องที่กระดาษ A4
0: โอเคให้มันวางฝากบนตัวคานนี
1: ่บนตัวคานเลยเดี๋ยว
0: ยึดอ่ะเรายึดเลยใช่มั้ยครับ
1: เลยเดี๋ยวยึดเลย
2: ยึดด้วยอะไรครับอันนี
1: ้
2: ด้วย
0: สกรู
1: ตัวไหนอ๋อตัวนี้

0: ในร่างกาย
1: เน
0: ี้
1: ยเป็นนิรันดร์ใช่ไหม
2: เมื่อกี้เสียงอะไรพี
0: ่เดี๋ยวหากันแล้วว่าม
2: ันไม่อยากรู้เมื่อกี้เสียงอะไร
3: อ๋อนี่เสียงอะไร
0: บา
2: ตัวอะไรเสียงอะไร
0: ตัวตาไม้นี
2: ่อ๋อตัวตาไม้อุ้ยทำไงพี่
0: อ๋อ
2: ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นอ่ะ
0: เนี่ยตาไม้เนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีสไลเดอร์ค้ำอยู่มีน้ำหนักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
2: ค้ำตรงไหน
0: นี่เลยยึดตรงนี
2: ้ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
0: ใช่
1: ตรงตำแหน่ง
2: ถ้าค้ำตรงนี้แม่งจะหักอยู่ดีอ่ะ
0: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
2: เ
0: ต็มแผ่นนี่พอดี
2: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือคนนี้เกิดขึ้นได้
0: ใช่ครับ
2: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กข้าขวบไงเขาขึ้นแต่เมื่อไหร่แบบนี้กันครับกรอบได้นะ
1: อย่างที่บอกว่าอันนี้ออกแบบมาเพื่อสำหรับเด็ก
2: ใช่เพื่อเด็ก
0: เหลือใส่พื้นอีกมันต้องมีน้ำหนัก
2: อีกอู้ใช่แล้วนี่ทำไงพี
0: ่ฮะ
2: ต้องใส่เสามากางเตียงเลยไหม
0: ไม่มันพื้นมันจะเกาะอยู่บนน
2: ี้อ๋อพื้นเกาะนี่เราไม่ต้องดามไม้ดามเมยนะข้างในพี
0: ่ตัวไหน
2: ตรงตาไม้อะดาม
0: ตัวนี้เดี๋ยวดามไม่นิด
2: เออดามนิดนึงดีกว่า
0: ดามไม้ตัวหน้าเดินไป
1: เพื่อเมคชัวร์ปลอดภัยไว้ก่อน
2: ไอ้ครับอันนี้ก็บันไดมาพลาด
1: ลองบันไดพลาดแล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันได
0: ไอ้บันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
2: ใกล้สิ
0: ใกล้เดี๋ยวเราต้องตัดทำการตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามายิ้มได้ไหมครับ
2: ต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ทนไอ้มาวันนี้อ่ะ
0: ได้
2: นี่ได้ไหม
0: ได้ครับท่านี้
2: อ่านี่ได
0: ้เขาขึ้นขั้นเอาขึ้นพอดีนี่เลย
2: คร
0: ับ
2: หนึ่งขั้นอ่ะ
0: ประมาณเนี้ย
2: ต้นได้เลย
1: เดี๋ยวพอเขาได
2: ้วันนี้วันนี
0: ้แล้วเดี๋ยวผมจะตัด
2: เราให้น้องเดินขึ้นดิ

0: ไอ้ขึ้นเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้ครับ
1: อันนี้เดี๋ยวก็ติดพื้นครับ
0: ติดพื้นโอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้นสอง
2: ชั้นสอง
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
2: ก็คือใช้ไม้วางในเรียงจะนำตกไป
0: ไม้เราใช้หน้าอะไรครับ
1: 5นิ้วครึ่งครับ
2: โดยเบื้องต้นเราต้องใส่ก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวเราติดเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้ว
2: อ๋อใส่มาให้เรียบร้อยแล้
1: วก็ขัดแต่งนิดหน่อยก็ตัดมาให้ได้ขนาด
0: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ติดพื้นต่อไป
1: ยืดจากเงินเลยเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้จ้ะ

0: อสกรูเราต้องปิดอะไรครับ
1: เดี๋ยวก็ขัดกระดาษทรายเราไม่ปิดครับเผื่อเวลาอยากรื้อถอนอยากรื้อถอนใช่อยากเปลี่ยนอะไรได้แล้วพื้นนี้เราก็ใช้เบาะพวกเบาะนิ่มๆของเด็กเล่นครับมาปูบนนี้ก็ได้
2: เวลาเลือกไม้มาทำโครงสร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
2: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอ่ะมันจะเกิดการบั๊กง่ายการหักอย่างเงี้ย
0: การหักบริเวณนั้น
2: ใช่เพราะว่าตัวเนื้อไม้มันไม่ต่อเนื่องกันนะพวกนี้ดีกว่าเหมือนมาขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงหรือตรงนี้อันนี้แข็งมากแข็งจุดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
0: ทำให้ความแข็งแรงมัน
2: การรับแรงมันก็ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาครับ

0: มาคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
1: ครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอะ
1: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้างมากซ
0: ึ่
1: งจะทำให้ไม้เนี่ยโอกาสการแอนตัวเวลามีน้ำหนักสูงดังนั้นอะเราควรจะมีตัวค้ำเนี่ยไปค้ำกลางเพื่อให้เกิดการแอนตัว
0: คำถามต่อไปกว้างแค่ไหนต้องมีเสา
1: 3 เมตร2ถึง3เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม้หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้คือนี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะ

0: นี้นี่หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราจะไม่ทำโครงสร้างแบบนี้เพราะมันรับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะ
0: ไม้เราต้องทำยังไงนี
1: ่แนวตั้ง
0: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
1: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่ง
0: ด้านกว่าเยอะนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเอ้ยบอกเขามีคำศัพท์คำนึงอันนี้เรียกความลึกของคานนี่เวลาที่มีโครงสร้างไปพาดต่างๆแล้วมีอะไรมาวางข้างบนสิ่งนี้กลายเป็นคาน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แล้วยังไงต่อหลักการ
1: ซึ่งเวลาคานเนี่ยพอน้ำหนักลงเนี่ยมันจะทำให้ว่าน้ำหนักที่เป็นอยู่บริเวณด้านบนเนี่ยจะลงตำแหน่งคานแล้วคานเนี่ยจะถ่ายน้ำหนักไปลงที่ซัพพอร์ต
0: นั่น
1: ด้านข้างดังนั้นเราต้องเมคชัวร์ครับว่าไอ้ตัวซัพพอร์ตตัวเนี้ยก็ยึดติดกับโครงสร้างที่มันแข็งแรง
0: ซึ่งซัพพอร์ตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เสาก็ได้นะ
1: ถูกต้อง
0: มันอาจจะเป็นผนังก็ได้เพราะผนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
1: และอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี่ย
0: ไม่อยากได้เสา
1: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือนตัวคาน
0: แทนที่เป็นเสาอะเป็นเสาเลยก็ทำให้มันกลายเป็นฟังก์ชันซะ
1: ฟังก์ชันใช่ก็เป็นการหลอกตาทั้งที่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันในการเป็นตัวรับน้ำหนักช่วย
0: แล้วเนี่ยคือที่เราต้องทำมีเสาเนี่ยเพราะว่าไม้นี่มันเล็ก
1: เล็กถูกต้องครับ
0: คือความลึกของคานมันน้อยซึ่งถามว่าซัพพอร์ตตรงนี้เสียพื้นที่อะไรเยอะไหมเพราะว่าฟังก์ชันมันแยกกันอยู่แล้วโซนนู้นกับโซนนี้
1: ซึ่งเราอาจจะอะแดปไปทำอย่างอื่นก็ได้
0: ถูกต้อง

0: าพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านประจำบ้านเนรมิตเอาล่ะเราก็จะมา
1: เดี๋ยวนี่จะไปไหนกันเนี่ย
0: ตะคอน
2: พี่ตะคอน
1: แล้วแจกลูกบอลเด็ก
0: ไม่ใช่มาใส่หมอบอลไงนี่เราเทเลย
1: เดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูแ
3: ม่ทางนู้น
0: โอเคเอาล่ะก็เรียกว่าน้องน้องเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส
1: ่เอาฟูก
2: ใช่ครับ
0: มันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
3: สนุก
0: ครับผมขอบคุณพี่สามารถคร
1: ับ ขอบคุณครับผมได้เลยครับ
0: นะแล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วยbeforeนะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันก็แล้วกันนะโอเค

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาท่อรั่วครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับท่อใบเลื่อยไขควงครีมสายรัดท่อกาวสานท่อและกระดาษทรายครับขั้นตอนแรกเราจะมาตัดท่อเพื่อที่จะไปครอบรอยรั่วของรูท่อนะครับเราจะมาผ่าท่อกันนะครับอย่างนี้กับนี่นะครับ

0: เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับในการแก้ปัญหาท่อรั่วครับ
1: ใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจท่านประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติดังนี้จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้งานในยามฉุกเฉินอาทิภัยมีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและทางออกสู่บันไดหนีไฟพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นที่สำคัญให้หมั่นติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจดจำเส้นทางหนีภัยจุดนัดพบที่ปลอดภัยรวมถึงวางแผนการอพยพหนีภัยและเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยอยู่เสมอ

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสาธรต้นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมาสาธรต้นไม้ใหญ่หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาต้นนี้คือพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีนับแต่จังหวัดได้รับพระราชทานมาปลูกในพุทธศักราช2537ขณะนี้เติบใหญ่มีอายุเกือบ20ปีแล้วสาธรยังมีชื่อเรียกในท้องถิ่นอื่นๆเช่นประจวบคีรีขันธ์เรียกกระพี้เขาควายเชียงใหม่เรียกขแมบคำแมบจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือเรียกขจอกสาธรเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงราว 10-20 เมตรลำต้นมีเปลือกเรียบสีเทาบ้างก็แตกเป็นสะเก็ดเล็กๆตื้นๆกระพี้มีสีขาวอมน้ำตาลปลายกิ่งอ่อนมีขนอ่อนนุ่มปกคลุมคล้ายเส้นไหมใบเป็นใบประกอบเรียงสลับกันใบย่อยรูปรีติดเป็นคู่ๆปลายสุดเป็นใบเดี่ยวเรียวแหลมหรือมนสาธรออกดอกราวเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมลักษณะดอกเป็นรูปดอกถั่วรวมเป็นช่อสีขาวหรือเหลืองอ่อนเมื่อดอกร่วงกลายเป็นฝักรูปใบห่อกลับปลายเป็นจะหง่อยสั้นโคนมนแม้ผนังฝักจะเหนียวแต่ฝักแก่แตกง่ายเมล็ดหลุดร่วงนำไปเพาะงอกเป็นต้นใหม่ต่อไปเนื้อไม้ของต้นสาธรเมื่อตัดใหม่ๆมีสีอมม่วงแต่เมื่อปล่อยให้กระทบอากาศจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมม่วงถึงน้ำตาลเข้มนอกจากนี้ยังมีลวดลายสวยงามมีความละเอียดแข็งและเหนียวทนทานทำให้สะดวกต่อการเลื่อยผ่าใสตกแต่งขัดเงาทุกขั้นตอนนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างทำเครื่องเรือนเครื่องมือเครื่องใช้นานาชนิดจะเป็นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมาแต่ก็ยังพบได้ตามป่าเต็งรังทั่วทุกภูมิภาคและในประเทศใกล้เคียงเช่นลาวกัมพูชาพม่าก็มีเช่นกัน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยนนทรีบ้านต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรีนนทรีบ้านเป็นไม้ต้นเดิมมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองไทยมีชื่อพื้นเมืองอื่นด้วยคือกระถินป่าแต่จังหวัดตราดเรียกกระถินแดงและที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียกสารเงินแต่โดยทั่วไปเรียกนนทรีต้นนนทรีเป็นไม้ผลัดใบสูง 8-15 เมตรแต่อาจสูงได้ถึง25เมตรเรือนยอดรูปร่มลำต้นค่อนข้างตรงเปลือกสีเทาตามกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแต่กิ่งแก่มีผิวเกลี้ยงเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นออกเวียนสลับทีตามปลายกิ่งชอย่อยมีใบย่อย 10-22 คู่รูปไข่แก้มขอบขนานปลายมนหรือเว้าตื้นๆโคนเบี้ยวกว้าง 5-7 มิลลิเมตรยาว 1.2-1.8 เซนติเมตรต้นนนทรีบ้านออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอมออกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่งมีกลีบเลี้ยง5กลีบด้านนอกมีขนกลีบดอก5กลีบรูปไข่กลับเมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรเกสรตัวผู้10อันออกผลระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลเป็นฝักแบนปลายหอกรูปรีปลายและโคนสอบแหลมกว้าง 2-2.5 เซนติเมตรยาว 5-12 เซนติเมตรสีน้ำตาลอมม่วงเมื่อแก่จัดเป็นสีน้ำตาลดำมีเมล็ด 1-4 เมล็ดเรียงตามความยาวของฝักขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของต้นนนทรีคือเนื้อไม้ใช้ก่อสร้างทำกระดานปูพื้นเพดานฝาบ้านเครื่องเรือนคันไถพันท้ายปืนและรางปืนเปลือกมีรสฝาดใช้เป็นยาขับโลหิตยาขับลมและแก้ท้องร่วงเปลือกสีน้ำตาลอมเหลืองนำมาต้มใช้ย้อมผ้า

0: บริเวณชายแดนด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่เป็นเวลานานหลายร้อยปี
1: และวีเปอร์มูเลกาลองไต้ผู้กลุ่มเมืองพิษาเนี่ยลองไต้ผู้กลุ่มเมืองพิษา
0: พวกเขามีภาษาพูดภาษาเขียนเคยมีดินแดนเป็นของตนเอง
1: เพลโอไม่ลาสงกราเพลโอเพลโอเพลโอไม่ลาสงกรา
0: ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาต้องอพยพมาอยู่ตามแนวชายแดนของประเทศไทยและใช้ชีวิตที่เรียบง่ายด้วยการพึ่งพาอาหารจากธรรมชาติ
1: เพลโอเพลโอไม่ลาสงกราสองเคโลคงเทียกายาเนี่ยสองเคโลคงเทียกายา
0: การเดินทางมาที่นี่ก็เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตและการหาอาหารในป่าตามลำน้ำซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขา

เรียงเคยอยู่ตามในป่ามาไม่ด้วยยาโจลำบาแน่มาไม่ด้วยยาโจ

0: ก็ใช่เดนาปาลวีปบ้าเอาซาแน่ปาลวีปบ้าเอาซา
1: ชาวกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความน่าสนใจอย่างมากครับเพราะว่าพวกเขามีการดำรงชีพด้วยการหาอาหารจากป่าดังนั้นผมจะลองมาใช้ชีวิตแบบพวกเขาดูนะครับแล้วเราไปดูกันว่าจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ในการเอาตัวรอดได้บ้างครับ
2: ก่อนอื่นจะต้องสร้างที่พักขึ้นมาก่อนและไม้ไผ่ก็เป็นวัสดุที่นำมาใช้ทำเพิงพักได้เป็นอย่างดีไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับการใช้งานควรเป็นไม้ไผ่ที่แก่จัดมีอายุประมาณ 4-5 ปีการตัดไม้ไผ่ควรตัดเหนือตาของต้นวิธีนี้จะทำให้ตาไผ่ที่อยู่ใต้จุดที่ตัดมีกิ่งแตกออกมาใหม่

่วนการสับฝ้าเพื่อนำมาทำฝาและพื้นชาวกะเหรี่ยงจะสับส่วนที่แข็งตรงข้อไผ่ก่อนจากนั้นก็จะสับไปตามร่องไผ่ให้รอบวิธีการนี้จะช่วยให้ไม้ไผ่แผ่ออกได้ง่าย

การทำที่พักแรมหรือกางเต็นท์ริมน้ำเป็นข้อห้ามของนักเดินป่าเพราะอาจเกิดอันตรายจากน้ำที่ไหลหลากมาในตอนกลางคืนแต่ช่วงนี้เป็นฤดูแล้งฝนไม่ตกมาหลายเดือนตรงนี้มีความปลอดภัยสำหรับเป็นที่พักแรม 2-3 วัน

พืชผักแล้วก็หาตังในป่าในห้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราปลูกเอาในสวนในไร่ครับอาหารการกินก็ส่วนมากคนเขาจะทำข้าวเหนียวข้าวเจ้า2,000แล้วก็พืชผักก็มีหลายอย่างที่มีเมล็ดที่ปู่ย่าตายายเก็บไว้ให้

หารของชาวกะเหรี่ยงมีอยู่หลายชนิดส่วนใหญ่เป็นอาหารรสจัดมีน้ำพริกรสเผ็ดกินกับพืชผักที่หาได้ทั่วไปแต่วันนี้เราจะมาลองทำอาหารชนิดหนึ่งที่หลายคนคงไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก่อนอื่นต้องหาหน่ออ่อนของต้นหวายมาเป็นวัตถุดิบอันเหลือปุ๊บอาจเป็นอาหารที่คนกะเหรี่ยงหลายคนชื่นชอบแต่เรายังมีอาหารที่เหมาะกับการตั้งแคมป์มาลองทำกินกันในวันนี้

และทั้งหมดนี้ก็คือเมนูนะครับที่เราจะทำในวันนี้สมมุติว่าหากว่าเราได้เนื้อสัตว์จากป่าผมจึงนำไก่นะครับที่เรียกว่าขอมาจากชาวบ้านเลยแล้วกันครับรวมไปถึงเนื้อหมูด้วยซึ่งเมนูที่จะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับเราก็จะนำมาใช้ในการปรุงอาหารเพื่อยังชีพผมก็ได้สมุนไพรนะครับจากหลังบ้านของชาวกะเหรี่ยงนะครับที่เขานิยมปลูกกันอย่างเช่นพริกไทยนะครับต้นหอมข่าตะไคร้รวมไปถึงขมิ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเมนูของไก่ขมิ้นก่อนแล้วกันครับผมก็จะนำข่านะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆส่วนอันนี้ก็คือขมิ้นนะฮะอาจจะพูดถึงขมิ้นนะครับนี่ก็เป็นเรียกว่ามีสรรพคุณทางยานะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้เราก็จะเริ่มนำมาตำให้ละเอียดนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมนะครับตามด้วย

ดังนั้นก็ตำให้ละเอียดนะฮะพอตำละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาทาที่ไก่ครับละแต่ก่อนที่จะทาขมิ้นเราจะใช้ตะไคร้นะครับยัดเข้าไปที่ด้านในก่อนแล้วก็ใช้ตัวไก่ดูให้ทั่วทั้งตัวนะครับ

ไก่ย่างสมุนไพรแล้วก็ขมิ้นที่มีสรรพคุณทางยานะครับแล้วผมก็ได้เนื้อหมูมาจากบ้านของชาวกะเหรี่ยงด้วยนะครับผมก็มาทำเป็นเมนูหมูย่างเกลือนะครับเพราะว่าเกลือนั้นมีสรรพคุณทางด้านการถนอมอาหารแล้วก็นำมาปรุงอาหารได้ด้วยเป็นสิ่งสำคัญที่นักเดินทางทุกคนจะต้องเตรียมเข้ามาในป่าด้วยนะครับผมจะนำไปย่างกับไฟนะครับก็รอให้สุกนะครับเพราะว่าการปรุงอาหารให้สุกในป่านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องทำเพื่อสุขอนามัย

ใส่ข้าวสารที่แช่เอาไว้และจึงใส่ผักกูดและหน่อหวายตามด้วยเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูหรือเนื้อวัวลงไปในกระบอก

พียงแค่นี้ก็ได้เมนูอาหารง่ายๆเป็นอาหารดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงรสชาติของตะเหลอโป๊ะก็เหมือนกับโจ๊กที่เรากินกันทั่วไปแต่ตะเหลอโป๊ะรสชาติจะเผ็ดกว่าโจ๊กและมีรสเค็มเล็กน้อยส่วนเนื้อสัตว์และผักพื้นบ้านที่ใส่ลงไปก็ทำให้ตะเหลอโป๊ะมีรสชาติกลมกล่อม

ประสบการณ์ที่ได้ลองใช้ชีวิตนะครับแบบชาวกะเหรี่ยงนะครับสิ่งสำคัญสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากพวกเขานั่นก็คือนอกจากเขาหาอยู่หากินดำรงชีพจากธรรมชาติแล้วพวกเขายังรักษาป่าซึ่งเป็นบ้านของพวกเขาเอาไว้ด้วยนะครับและนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้คนไทยรู้ว่าชาวกะเหรี่ยงนะครับที่มีอยู่มากมายในประเทศไทยเขาได้รักษาป่าของเราเอาไว้ให้ด้วยนะครับที่ผมได้จากการใช้ชีวิต3วัน2คืนนะครับที่พื้นป่าแห่งนี้เรื่องของอาหารนะครับก็ไม่ได้ลำบากมากนักนะครับเพราะว่าป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ได้จากป่าแล้วก็ได้จากแม่น้ำนอกจากนั้นนะครับความลำบากที่ผมได้พบเจอก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมีอากาศร้อนนะครับแล้วก็ฝนตกตลอดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนทำให้มีอาการไข้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยครับก็อาจจะต้องมีการป้องกันนะครับทำอุณหภูมิร่างกายของตัวเองให้คงที่ตลอดเวลานะครับเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยและทั้งหมดนี้นะครับก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆครับเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นป่าแห่งนี้นะครับทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงวิถีของพื้นป่าธรรมชาตินะครับที่มีความแตกต่างในเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็ทำให้เราสามารถนำไปใช้ในการเอาตัวรอดได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิ

0: ธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

0: นก็ชอบบางคนก็กลัวว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้จักเจ้าแมงมุมเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนและแมงมุมตัวเล็กๆพวกนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปค้นหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือเพื่อนของเราวันนี้ค่ะมีพี่เจษอธิปัตย์อู่ศิลปกิจผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกับเจ้าแมงมุมกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เด็กๆมาทำอะไรมาดูแมงมุมอย่างแรกลักษณะเด่นที่เราจะแยกแมงมุมต่างจากสัตว์ชนิดอื่นคือแมลงมีกี่ขาครับ
2: 6ขา
1: แมลงมี6ขาแล้วแมงมุมมี
2: 8ขา
1: 8ขาแมลงมีหัวอกแล้วก็ท้องแต่ว่าแมงมุมเนี่ยจะมีเพียงแค่2ส่วนก็คือหัวกับท้องเท่านั้นเนาะแมงมุมบางตัวเนี่ยมี8ตาบางตัวมีตั้งแต่2ตาขึ้นไป6ตาวันนี้เราจะมาดูแมงมุมกัน
0: เจอกันปุ๊บพี่เจษก็ใจร้อนรีบแนะนำลักษณะของเจ้าแมงมุมให้เพื่อนของเรารู้จักกันเลยเด็กๆทั้งบ้านฟังกันทันหรือเปล่าคะทวนกันอีกทีนะคะแมงมุมไม่ใช่แมลงค่ะแมลงมี6ขาลำตัวมี3ส่วนก็คือหัวอกท้องส่วนเจ้าแมงมุมมี8ขาลำตัวมี2ส่วนก็คือส่วนหัวกับส่วนท้องตาของเจ้าแมงมุมมีตั้งแต่กลุ่มที่มี2ตาไปจนถึงกลุ่มที่มี8ตาเลยล่ะค่ะ
1: วันนี้พี่จะลองให้เด็กๆค้นหาแมลงเนี่ยคนละ1ตัวให้หยิบมาก่อนตัวที่เราคิดว่าเป็นแมงมุมที่มีแว่นขยายให้ใครไม่ได้เอาแว่นขยายมา
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะที่ต้องรีบบอกลักษณะของเจ้าแมงมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เจษมีภารกิจสำคัญทดสอบเพื่อนๆของเรานั่นเองมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราจะรู้จักแมงมุมกันจริงๆหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
1: เจอไหมเจอยังยังไม่เจอใช่ไหม
3: แล้วก็เป็นตัวสีดำ
1: ฮะแต่ว่า
3: พี่เจษไม่ใช
1: ่อ๋อพี่เจษมีตาวิเศษแล้วไงนี่ไงก็เลยไม่ต้องใช้
0: เพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราจะแบ่งกลุ่มแมงมุมออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมโบราณกลุ่มบึ้งแล้วก็กลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือแมงมุมโลกใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มที่เพื่อนของเรากำลังทำความรู้จักกันวันนี้นั่นเองค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรเข้าแล้วแต่จะเป็นแมงมุมหรือเปล่าตามไปดูกันค่ะ
4: พี่เจษครับ
1: ตัวนี้มีสุ่มเสี่ยงว่าจะใช่นะไหนขอดูหน่อยสิ
0: จะใช่แมงมุมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ
1: โอ้ยังไม่ใช่
5: ต
1: ั
5: วนี้ไม่ใช่
1: อันนี้เป็นแมลงเห็นไหมเป็นแมลงเพราะว่าจริงๆหนวดอะหนวดกับขาของแมงมุมมดอะมันคล้ายๆกันเลยเห็นปะแต่ว่าพอเวลาเรามาเช็คอีกทีว่าตัวนี้เป็นแมลงแน่นอนเพราะว่าหัวกับอกท้องเห็นชัดเจนเลยเห็นปะเห็นไหมครับมีหัวมีอกแล้วก็มีท้องชัดเจน
3: น
1: ี่
3: เจอแมงมุมมดดำ
1: เป็นมด
3: ใช่
1: ไหมวันนี้5ตัวใช่ไหม5คนเราก็เจอ5ตัวนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นเลยเดี๋ยวเรามาดูแมงมุมกันที่เราจับได้อ้าวเราลองนับซิว่าเช้านี้เราเจอกี่ตัวเราเจอทั้ง7ตัว
0: เจอหลายตัวแล้วแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงกันต่อดีล่ะคะพี่เจษ
1: เราลองมาแยกกันนะว่า7ตัวที่เราได้ในเช้านี้เนี่ยมันมีตัวไหนที่อันไหนที่เหมือนกันก่อนเอาจับตัวที่เหมือนกันมารวมฝั่งนี้ให้หมด
3: เหมือนเหรอคะ
1: ช่วยกันดู
5: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลย
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอ
0: เราสามารถจัดกลุ่มแมงมุมปัจจุบันหรือว่าแมงมุมโลกใหม่จากการสังเกตได้แบบนี้ค่ะเริ่มต้นสังเกตจากใยค่ะแมงมุมโลกใหม่จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ชักใยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ชักใยค่ะจากนั้นมาลองดูพฤติกรรมการเคลื่อนที่ค่ะจะพบว่ามีกลุ่มที่กระโดดแล้วก็กลุ่มที่ไม่กระโดดค่ะโดยกลุ่มที่ไม่กระโดดก็ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ชอบอยู่นิ่งๆกับพวกที่ชอบวิ่งอีกด้วยค่ะ
1: ไม่มีตัวไหนเหมือนกันเลยเหรอโอ้ตายแล้วนี่ไงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ละต่างกันเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้คล้ายมดถูกไหมครับเราก็จะแยกมาไว้ตรงนี้หนึ่งอันเห็นไหม
5: เฟยตัวใหญ
1: ่
5: แต่อันนี้มันอยู่กับอันนี้
1: อันนี้เห็นไหมเห็นวิธีการเกาะเห็นไหมเกาะเหมือนกันไหมสองอันนี้เกาะเหมือนกันไหมคือเด็กต้องดูความแตกต่างของแมงมุมก็คืออันแรกคือดูวิธีการเกาะดูลักษณะตัวก่อนนะครับเห็นไหมสองตัวนี้เหมือนเกาะเหมือนกันไหม
5: เหม
1: ือนกันใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกัน
5: แต่ว่ามัน
1: แต่ว่า
5: ด
1: ันมีตัวนี้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ที่จะแยกตัวนี
5: ้
1: แยกตัวใหญ่อันนี้ได้หนึ่งกลุ่มถูกไหมครับตัวนี้ลักษณะเดินเหมือนอะไรเห็นไหม
5: คล้ายปู
1: ใช่ไหมตัวนี้เหมือนปูเลยตัวนี้คล้ายมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกง่ายๆเลยนี่คือ
5: แมงม
1: ุมมดแต่ว่ามันเหมือนมดอะไรอ่ะ
5: มดดำ
1: ก็เรียกแมงมุมเหมือนมดดำ
0: นอกจากแบ่งกลุ่มตามลักษณะการชักใยลักษณะพฤติกรรมการเคลื่อนที่แล้วเพื่อให้เข้าใจง่ายอีกนิดในกลุ่มเดียวกันเราก็ยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มย่อยๆตามลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบที่เพื่อนๆของเรากำลังทำกันอยู่นี่ละค่ะ
1: อันนี้ล่ะ
5: แมงมุมปู
1: เพราะลักษณะขายปูอันนี้ก็คือแมงมุมปูอันนี้เราได้2กลุ่มแล้วเห็นไหมเนี่ยแยกแมงมุมได้2กลุ่มแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะ
5: ตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกัน
1: ตัวใหญ่ยักษ
5: ์แมงมุมอ้วน
1: แต่ว่าดูขาสิขาเห็นไหม
5: ขน
1: ขาตัวนี้ขาก็จะไม่เหมือนกับอันอื่นถ้าเด็กๆลองเอาแว่นขยายส่องตาเห็นตาตรงกลางไหมครับตำแหน่งที่วางของตาเนี่ยจะเป็นรูปหกเหลี่ยมลองดูลองดูทุกคนลองดูครับเหมือนไหมเห็นยัง
5: ใช่
1: ใช่ไหมคือลูกตาเนี่ยจะเรียงตัวเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้ชื่อว่าแมงมุมตาหกเหลี่ยมอ้าวนี่เราได้3กลุ่มแล้วนะนี่1 2 3ละอันนี้ล่ะลักษณะเนี่ยเวลาตอนที่เราจะจับเมื่อกี้นี้เนี่ยเขากระโดดไปมากระโดดไปมาเวลาล่าเหยื่อก็จะใช้วิธีการกระโดด
5: แมงมุมกระโดด
1: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแมงมุมกระโดดถูกมั้ยลักษณะนึงคือแมงมุมกระโดดเนี่ยเขาชอบหันหัวไปหันหัวมาแล้วลูกตาตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีลูกตากลมๆ2ลูกดวงใหญ่ๆอ่ะลองส่องดูทุกคนลองส่องดูนะครับส่องดูให้เห็น
0: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะแมงมุมที่เพื่อนของเราเจอบริเวณนี้มี2กลุ่มหลักๆค่ะคือกลุ่มแมงมุมกระโดดแล้วก็กลุ่มแมงมุมไม่กระโดดโดยแมงมุมไม่กระโดดที่เจอก็คือกลุ่มแมงมุมปูกลุ่มแมงมุมมดดำกลุ่มแมงมุมตาหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะ
5: แมงมุมที่มีตาเป็นหกเหลี่ยมอะครับไม่เคยเห็นมาก่อนครับ
4: หาตัวมันแล้วก็ใช้กล่องหนีบมันออกมาห้ามเอามือจับเราต้องระมัดระวังอย่าเหยียบอย่าเสียงดัง
6: ตอนแรกก็จับไม่ได้นะคะมันกระโดดหนีแต่สุดท้ายก็ครอบได้ค่ะมันก็อยู่ตามพื้นบางครั้งถ้าเกิดมันอยู่ชิดกับพื้นหนูก็ครอบฝาไปเลยถ้าสมมติมันอยู่บนใบไม้ก็ลุกค่อยๆลุกออก
0: นอกจากบริเวณพงหญ้าแล้วเพื่อนของเราจะเจอเจ้าแมงมุม

0: ตรงไหนอีกได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นี้เราเจอแมงมุม5 4กลุ่มเมื่อกี้เนี้ยตรงยอดหญ้าใช่มั้ยครับตรงโคนหญ้าตรงพื้นดินแล้วตรงต้นไม้ต้นเนี้ยเราจะเจอแมงมุมตรงไหนได้บ้าง
2: ตรงใต้ใบไม้
3: บนลําต้น
2: ต้นกิ่ง
0: เด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าต้นไม้แบบนี้เจ้าแมงมุมจะอยู่ตรงไหนได้บ้างคะ
1: ตอนนี้อยากให้เด็กๆหาด้วยตาเปล่าก่อนคือยังไม่ต้องเก็บนะหาด้วยตาเปล่าก่อนนี่คิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม
2: ไม่แมงมุมไม่น่าจะต
1: ั
2: ว
1: แมงมุมไม่น่าจะตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมาดูกันใช่ไหมดูนะดูข้างในนี้นะ
2: เลยอันนี้น่าจะไข่แล้ว
0: นอกจากได้เจอตัวแล้วก็ยังได้เห็นบ้านแบบชัดๆอีกด้วยค่ะ
1: ตัวนี
2: ้
1: แมงมุมตัวนี้ลักษณะบ้านเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับใส่ถุงใส่ซองเป็นซองเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนเป็นซองเนาะเหมือนเป็นถุงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมกลุ่มนี้ก็คือแมงมุมใยถุงเนื่องจากว่าลักษณะบ้านเนี่ยก็สามารถเรียกเป็นชื่อกลุ่มแมงมุมได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นซองเป็นถุงอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปซ่อนหรือเข้าไปพักผ่อนได้ถือไว้นะ
2: มันไปทักไปเรื่อยๆได้จะ
1: ไปหามได้แล้วที่แปะไว้เงี้ย
2: ฝนหรือเปล่าคะ
1: กันฝน
2: แดด
1: กันแดด
4: พุ่งมานี่แล้ว
1: อันนี้คือเราเจอ1ตัวแต่ว่าที่เราสังเกตเห็นคือใยเห็นไหมใยเป็นแผ่นเลยแต่ว่าใยอันนี้ไม่ได้ใยสำหรับล่าเหยื่อนะเป็นใยที่เกาะคล้ายๆกับบ้านของมันที่เอาไว้หลบแดดหรือว่าหลบผู้ล่าบนใยเนี้ยไม่ใช่บ้านที่แท้จริงนะลองหาสิว่าบ้านจริงๆอยู่ตรงไหนมันจะมีอยู่เห็นไหม
2: ใน
3: ใบไม้หรือเปล่าคะ
1: นี่
2: ใบไม้หรือเปล่า
1: จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นแค่เหมือนกับหลังคาหรือเป็นแค่สนามหญ้าหน้าบ้านเฉยๆแต่ว่าบ้านจริงๆเนี่ยอยู่
2: ในใบไม
1: ้อยู่ในใบไม้นี่เห็นไหมครับอยู่ในนี่ตรงนี้มันมีรูอยู่เห็นไหมมันจะมีรูอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของแมงมุมเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราเจอแมงมุมกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มที่บ้านเรามีเยอะมากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีใยแบบเนี้ยขาวโพลนสนามหญ้าไปหมดเลยเกตไหมอันเนี้ยขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมครับอันเนี้ยคือแมงมุมหมาป่าแต่ว่าเราให้ทายว่าอันเนี้ยชักใยไล่เหยื่อไหมตัวเนี้ย
2: ไม่
1: ค่ะอ้าวแล้วเนี้ยไม่ใช่หรอ
2: ไม่ใช่
1: ทำไมอ่ะ
2: ใยม
1: ัน
2: บางเกินไป
1: ใยบางเกินไปใช่ถูกต้องครับใยบางเกินไปเพราะฉะนั้นแมงมุมหมาป่าเนี่ยไม่ได้ชักใยล่าเหยื่อแต่ว่าใช้วิธีการวิ่งไล่ตะคุบเหยื่อ
0: ใยของเจ้าแมงมุมมีรูปร่างหน้าตาหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของใยจะเป็นแมงมุมกลุ่มไหนค่ะกลุ่มแมงมุมชักใยรูปร่างใยจะเป็นแบบนี้ค่ะใยกลมใยเต็นใยยุ่งแล้วก็ใยถุงค่ะแมงมุมกลุ่มนี้ใช้ใยทั้งการล่าเหยื่อหลบภัยแล้วก็เป็นใยนอนค่ะส่วนแมงมุมกลุ่มไม่ชักใยอย่างเจ้าแมงมุมหมาป่าที่เพื่อนของเราเจอวันนี้รูปร่างใยก็จะเป็นแผ่นบางๆขึงใยบริเวณปากรูบางกลุ่มทำใยในบริเวณรูใยของพวกแมงมุมกลุ่มนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนแล้วก็ควบคุมความชื้นนั่นเองค่ะ
2: ว่าแมงมุมหมาป่ามันก็จะเป็นแบบสร้างใยเป็นแผ่นอยู่ข้างบนตรงยอดหญ้าแล้วก็ว่าแมงมุมถุงมันเป็นก็เป็นไม้สองอัน

0: มันก็ขึงใยเอาไว้แล้วมันก็อยู่ในใบไม้ม้วนนะครับ
1: ปกติแมงมุมส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนไหนๆก็รู้จักตัวรู้จักใยแล้วคืนนี้พี่เจตก็เลยอยากพาเพื่อนๆของเราออกสังเกตพฤติกรรมของเจ้าแมงมุมกันต่อค่ะ
2: สิ่งสำคัญ

0: ตอนกลางคืนก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมไม่ลืมไฟฉายแว่นขยายแล้วก็ใส่รองเท้าบูทนะคะที่สำคัญเด็กๆทั้งบ้านห้ามออกไปสำรวจเองนะคะอยากรู้ก็ต้องชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านไปด้วยค่ะ
1: ทีนี้วิธีสังเกตนะฮะคือสังเกตว่าเวลาเราส่องไฟออกไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงไฟของเราเนี่ยมันจะไปกระทบกับดวงตาของแมงมุมแล้วมันจะเกิดเป็นแสงประกายระยิบระยับ

0: ซึ่งทั้งผืนหญ้าตรงนี้เนี่ยเป็นแมงมุมหมาป่าทั้งหมดเลยนะเห็นไหมที่เราเห็นกันมากลางวันนี้เนี่ยตอนนี้กำลังออกหากินเลยเวลานี
1: ้หมาป่าแล้วมันจะหอนไหม
0: หอนไหมเนี่ย
2: คิดว่าหอนไ
0: หมหอนไหมครับ
2: ไม่หอน
3: เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นไม้เมื่อเช้านี้ก่อนเลย
2: มีใยเต็มเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
2: ตรงนู้นด้วยค่ะ
0: สวยไหมสวยไหม
2: เ
0: หมือนทั่วเลยเนาะเหมือนทั่วเลยเนาะแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไตแต่ว่าพี่เจตเรียกให้เป็นถั่วยิ้มแล้วการขอเอาตัวมาให้เด็กๆดูใกล้ๆก่อนเป็นมังงุมกลุ่มเป็นตัวหนึ่งที่พี่จะชอบมากคว่ำลงก็เหมือนเด็กร้องไห้มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น
2: พัดเองที่ปลายไม่แหลก
4: คืนนี้ก่อนออกสำรวจฝนตกเล็กน้อยค่ะพี่เจตก็เลยบอกว่าเจ้าแมงมุมจะหลบฝนหาตัวดูไม่ยากแต่อาจจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมการหากินอย่างที่ตั้งใจยากสักหน่อยค่ะ
0: ให้ทายว่าตัวนี้คืออะไร
1: กระโดด
0: มันไม่เหมือนกับแมงมุมที่เราเจอกันเมื่อตอนเช้าเลยนะส่วนที่เด่นชัดมากเลยคืออะไรรู้ไหม
1: ขาหน้าเหรอ
0: เขี้ยวเห็นไหม
1: ไหนเขี้ยว
0: อย่างยาวเลย

0: ใหญ่อันเนี้ยดังนั้นจะเป็นกลุ่มที่เราเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำตกลงกลุ่มนี้คือกลุ่ม
1: แหล่ง
0: ท่องเที่ยวยาวซึ่งไม่ได
2: ้เดินสำรวจด้วยกันมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องฝึกสังเกตด้วยตัวเองกันแล้วล่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพี่เจษเนี่ยจะท้าให้เด็กๆช่วยดูพฤติกรรมของแมงมุมให้หน่อยเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีเหยื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ากำลังชักใยหรือว่ากำลังทำความสะอาดตัวเองอย่างเงี้ยฮะลองดูแมงมุมแบบทำใจให้ชอบแล้วเดี๋ยวเราจะรักกับมันอย่าจับนะครับอย่าเพิ่งจับให้สังเกตก่อนว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่
3: ม
0: ัน ไ
3: ม่
0: ได
3: ้ทำอะไรมัน
0: คิดว่าอาจจะทำอะไรอย
3: ู่รอยเหยื่อพี่เจษขาทำไมตอนเย็นมันถึงหาแมงมุมง่ายกว่าตอนเช้าคะ
0: หนูพูดว่ามันเกิดจากอะไรที่ทำให้เราหาง่าย
3: ตอนกลางคืนมันจะมาหาย

0: เห็นว่าเมื่อกี้นี้มันมีใยที่หางใช่ไหมคะใยอันเนี้ยมันทำเอาไว้เพื่อที่จะจัดการไม่ให้ตัวเองเนี่ยล่วงลงไปข้างล่างเลย
1: มันกินเหยื่
0: อ
1: มันกินได้แล้ว
2: ตามธรรมชาติเจ้าแมงมุมเป็นทั้งผู้ล่าแล้วก็เป็นผู้ถูกล่านะคะอาหารของเจ้าแมงมุมก็มีตั้งแต่แมลงตัวเล็กๆไปจนถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างจิ้งจกกบเขียดหรือแม้กระทั่งค้างคาวดังนั้นก็ถือได้ว่าเจ้าแมงมุมมีหน้าที่สำคัญในการทำหน้าที่ช่วยควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิต

0: เห็นอะไร
1: มันกระดูก
0: เมื่อกี้นี้พี่สิงกับพี่พอเจอต้อง3ตัวถูกไหมแล้วเห็นอะไรอีกครับ
1: เห็นแมลงสาบ
0: เห็นใยเวลามองอ่ะมองแมงมุมอ่ะรู้สึกยังไง
1: รู้สึกแดงๆในตา
0: แดงในตา
1: เพราะว่าตรงเขี้ยวของแมงมุมมันตรงปลายสีดูเหมือนเป็นสีแดง
2: ที่ดูมันก็เดินไปเดินมาสักพักก็เกาะนิ่งๆเลยตอนแรกเห็นใยแต่สมองแบบใยมันถูกลมพัดหายไปก็เหลือแต่ตัวมันตัวเดียวแล้วก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าบ้านมันรังมันอยู่แถวๆนั้นเลย
3: ก็แบบตอนแรกมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็เดิน
0: เดินหนีเราไปเลยเหรอ
3: ตอนแรกมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วพอมาแมลงปอมาเกาะมันก็ลงมาข้างล่างตกเหมือนแค่โคนใบไม้แล้วมันก็ปีนกลับขึ้นไปที่เดิมมันก็อยู่นิ่งๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ชักใหญ่แล้วพอเอามือไปจับมันก็กระโดด
0: แล้วมันกลับมาไหม
3: พอไปดูอีกรอบนึงมันกลับมา
4: ตอนแรกมันก็แบบอยู่นิ่งๆอ่ะแล้วก็มันก็แบบพยายามหนีไปหาตะกั่วแตนด้านหลังโดยที่พอปินหันหน้าไปอีกฝั่งนึงแล้วกลับมามันก็กลับมาที่เดิม
3: ตอนนั้นมันทำแปะยาไว้ที่ใบไม้แล้วมันก
2: ็ตอนแรกก็ไปค่ะแล้วมันก็เกาะอยู่นิ่งๆแล้วสักพักมันก็ไปข้างหลังแล้วพอกลับมาอีกทีมันก็ตะคุบเหยื่ออ
0: ๋อเจอว่ากำลังตะคุบเหยื่อพอดีใช่ไหมครับแล้วมันได้กินไหมมันได้แบบเคี้ยวเหยื่อไหม
2: มันก็คาบเอาไว้แล้วพอแตะมันก็ไปข้างหลัง
0: แล้วพี่พอล่ะพี่พอเจออะไรวันนี้
1: ไม่รู้
0: โอ้ยไปกับพี่ศิลป์เจอแมงมุมใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่

0: แต่ว่าก็อย่าไปทำร้ายมันมากก็ถ้าเราไปแบบแกล้งมันหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบโต้ตอบเราบ้างหรือแบบบอกให้เรารู้อะว่าอย่าไปทำถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่ทำเรา
1: ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่ตอนนี้ก็แบบที่พี่เจนบอกว่ามันก็มีพิษทุกตัวแต่บางตัวแต่บางตัวพิษมันไม่แรงมันก็น่ารักดี
2: ธรรมชาติมาโชว์ยังมีเรื่องราวสนุกสนุกและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากเด็กๆทางบ้านอีกหลายเรื่องนะคะรอติดตามชมในรายการได้เลยค่ะส่วนวันนี้ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปร่วมสนุกกันต่อใน Facebook ของรายการที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้กลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้งตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น. และทาง

0: ช่อง BLTV 15เวลา 5:45 นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ลูกขาว
2: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แซ็กตีโบโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ความหลากหลายทางชีวภาพบายเบโดเห็ดจัดได้ว่าเป็นเชื้อราขั้นสูงชนิดหนึ่งแต่ในทางการเกษตรเห็ดกลับถูกจัดให้เป็นพืชชั้นต่ำสาเหตุนั้นก็เพราะว่าเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารเองได้ซึ่งลักษณะของเห็ดจะประกอบไปด้วยหมวกเห็ดคือส่วนที่อยู่บนสุดของเห็ดซึ่งมีลักษณะและสีสันแตกต่างกันออกไปก้านเห็ดคือบริเวณที่ติดเป็นเนื้อเดียวกับดอกเห็ดซึ่งคอยรองรับดอกเห็ดให้ชูขึ้นด้านบนครีบเห็ดคือบริเวณที่ทำให้เกิดสปอร์มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆอยู่ตรงใต้หมวกเห็ดวงแหวนคือบริเวณที่เกิดจากเนื้อเยื่อบางๆที่ยึดระหว่างก้านดอกกับขอบหมวกเห็ดขาดออกจากหมวกเห็ดเมื่อบานเยื่อหุ้มดอกเห็ดหรือเปลือกคือบริเวณที่อยู่ด้านนอกสุดที่ทำหน้าที่หุ้มหมวกเห็ดและก้านไว้เมื่อยังเป็นดอกอ่อนอยู่และจะเริ่มปริหรือแตกออกเมื่อดอกเห็ดเริ่มขยายหรือบานออกแต่ยังคงมีเยื่อหุ้มอยู่บริเวณโคนของเห็ดเพราะเป็นส่วนที่ไม่ได้มีการขยายตัวออกเนื้อเห็ดคือส่วนที่อยู่ภายในของหมวกเห็ดซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใยเปราะเหนียวและนุ่มโดยทั่วไปจะถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาทำเป็นอาหารจึงทำให้เห็ดถูกแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือเห็ดที่ทานได้และเห็ดพิษซึ่งเห็ดทั้ง2ชนิดเมื่อดูจากลักษณะผิวเผินภายนอกแล้วก็แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเห็ดเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในลักษณะของอาหารและการสกัดมาทำเป็นยาแต่ทราบหรือไม่ว่าเชื้อราจากเห็ดยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกเช่นนำมาใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกวัสดุในการดูดซับเสียงจนไปถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโดยการนำเชื้อราบริเวณรากของเห็ดซึ่งมีเส้นใยอยู่เป็นบริเวณมากมาใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปจากพืชที่มีประโยชน์เพียงแค่ใช้ในการรับประทานให้กลายเป็นวัสดุทดแทนที่มีประสิทธิภาพสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจะช่วยให้เราสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมายรอบตัวเราไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและยังสามารถเพิ่มมูลค่าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้ด้วย

คุณรู้จักขยะในมือคุณมากแค่ไหนครับแล้วรู้หรือเปล่าว่าที่แยกแยกขยะกันอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วหรือยังตอนนี้นะครับมีเพจอยู่เพจหนึ่งทาง Facebook นะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการแยกขยะได้น่าสนใจมากๆจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายหมื่นคนเลยนะครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้นัดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราจะได้มารู้กันว่าวิธีการแยกขยะให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยมันควรทำยังไงเขาคือเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป

0: กับเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปนะครับเขาอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับผมคุณเปรมสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ตอนแรกผมนึกภาพว่าจะต้องเป็นคุณลุงมีอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ก็เป็นความตั้งใจว่าเราอยากจะให้คนนึกภาพเวลาเราพูดถึงคนรับซื้อของเก่าก็จะมองภาพเป็นคุณลุงก็มีรถซาเล้งก็ปั่นมามีของเก่ามาแลกอะไรนี้เหมือนเป็นตัวแทนมากกว่าตัวแทนของคนทำอาชีพนี้จริงๆก็ทำธุรกิจรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นของที่บ้านนะครับก็ทำมานานแล้วครับตั้งแต่เกิดผมก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วแล้ววันนึงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนถึงไม่ค่อยเข้าใจการแยกขยะรู้สึกว่าคนทั่วไปมองการแยกขยะมันเหมือนทิ้งให้ถูกถังเฉยๆ
0: ครับ
1: เราก็ลองเปิดเพจดูให้ความรู้สิแต่เราก็ต้องให้แบบง่ายๆให้แบบดูเข้าถึงถ้าจะแยกขยะให้มันถูกอ่ะมันต้องมีมูลค่าอย่างน้อยๆต้องมีมูลค่าขายได้อย่างที่2คือทัศนคติต่อขยะของบ้านเราเรายังเรียกขยะว่าขยะอยู่แต่ถ้าเราเปิดดูมันดีๆของแต่ละอย่างอ่ะมันจะมีชื่อเรียกของมันจะมีวัสดุของมันซึ่งถ้าเราเข้าใจมันอ่ะเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันคือพลาสติกนะอันนี้คือกระดาษนะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้มีราคามั้ยอันนี้เป็นโลหะอะไรเงี้ยครับ
0: มาถึงร้านรับซื้อขยะนะครับเขาก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้เห็นไหมฮะอันเนี้ยขวดน้ำดื่มนะครับที่เราดื่มกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับหลายคนก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเป็นขวด PET ที่เรียกว่าเพชรนะคร
1: ับ ใช่ครับพลาสติกนะครับให้แยกเป็น2ชนิด
0: ครับ
1: ชิ้นแรกคือถ้ามันใสมันต้องเป็นขวดน้ำเท่านั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นถึงจะรีไซเคิลได้ถึงจะมีตลาดรองรับถ้ามันไม่ใช่ขวดใสแล้วมันเป็นสีทึบสีทึบหรือสีขุ่นมากๆจะต้องเหนียวคือมันบีบได้ครับบีบไม่แตกอย่างเงี้ยบีบไม่แตกใช่ไหมครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าพลาสติกประเภทอะไรนะครับ
1: อันนี้เป็นไฮเดนพีอีครับ HDPE ครับ
0: HDPE
1: เลข2
0: ครับผม
1: ก็จะมีแบบหนึ่งเป็น PP
0: ครับอันนี้ก็รีไซเคิลได้เหมือนกัน
1: ก็ได้ก็คือขุ่นๆสีขุ่น
0: ๆสีขุ่นๆแบบนี
1: ้เหนียว
0: ๆอ๋อครับผม
1: ขวดนมก็เป็น HDPE เหมือนกันก็คือมันขุ่น
0: ครับผม
1: ขุ่นแล้วเหนียว
0: อันนี้ก็มีปริมาณมากเหมือนกันก
1: ็
0: รีไซเคิลได้
1: รวมกันเลย
0: แล้วอะไรที่รีไซเคิลไม่ได้ครับ
1: ที่รีไซเคิลไม่ได้คือ1พลาสติกที่มันเป็นมัลติเลเยอร์หรือเป็นพลาสติกหลายๆชนิดรวมกันเช่นถุงขนมที่มันมีชั้นฟอยล์ด้วยมีชั้นพลาสติกด้วย
0: ครับ
1: พอมันเป็นหลายชนิดรวมกันมันรีไซเคิลไม่ได้ละมันต้องแยกออกจากกัน
0: ซอฟต์กรอบอันนี้รีไซเคิลไม่ได้
1: แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะเนื้อพลาสติกจริงๆเลยเนี่ยตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือพวกเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก
0: ครับ
1: พวกเมลานีนอะไรพวกนี้ครับคือมันโดนความร้อนแล้วมันไม่หลอมอ่ะ
0: ครับแล้วขวดแบบไหนที่แบบว่าขายไม่ได้ฮะ
1: ก็มันจะมีขวดที่เป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีสี
0: ครับ
1: ก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมันใสแต่ว่าเขาใส่สีไปหน่อยเวลาการรีไซเคิลมันต้องแยกสีเขาเลยไม่เอาดีกว่า
0: เรียกได้ง่ายว่าโรงงานเขาไม่รับซื้อนะครับแล้วเขาแก้ปัญหาไงครับปลายทางเขาไปอยู่ตรงไหน
1: บ่อขยะ
0: บ่อขยะ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีคำถามมากมายนะครับถุงพลาสติกต้องแยกยังไง
1: คนชอบคิดว่าถุงพลาสติกรีไซเคิลไม่ได้แต่จริงมันรีไซเคิลได้นะเพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยถ้ามันเหนียวได้ได้เหนียวยังไง
0: ครับ
1: ให้คุณลองแบบดึงดูครับถ้ามันอย่างเงี้ยยืดผมพูดในเพจว่าถ้ามันกดไลค์ได้เนี่ยมันกดไลค์ได้เติมเนี่ยรีไซเคิลได้แล้วมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อขออนุญาตดูถุงก๊อบแก๊บหน่อยฮะกดไลค์ได้ไหมครับอันนี
1: ้ได้ครับได้แต่มันจะได้อ
0: ันนี้ก็คือรีไซเคิลได้นะครับถุงตามซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทได้หมดต่อให้มีสกรีนมีโลโก้อะไรอย่างนี
1: ้
0: ได้เหมือนกันนี่ก็คือหมวดหมู่วิชาถุงพลาสติกนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะครับวันนี้กระจ่างแจ้งเลยนะครับคราวนี้มาถึงหมวดหมู่วิชากระป๋องบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างและต้องจัดการยังไงบ้างครับเป็น
1: ถ้ากระป๋องโลหะนะครับม
0: ี
1: แค่2อย่างก็คือจะมีกระป๋องเหล็กกับกระป๋องอลูมิเนียม
0: ให้ดูก่อนดีกว่าว่าอันไหนเหล็กอันไหนอลูมิเนียม
1: ให้สังเกตที่ก้นมัน
0: ครับผม
1: ครับพลิกก้นขึ้นมาดูนะครับ
0: นี่ครับ
1: ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก้นมันจะเว้านะครับแล้วก็ตัวเหล็กก้นมันจะแบน
0: ครับ
1: แล้วก็ดูบริเวณรอยต่อครับ ถ้ามีรอยต่อเนี่ยแปลว่าเหล็กถ้าไม่มีแปลว่าอลูมิเนียม
0: นี่รอยต่อนี่ใช่ไหมฮะ
1: มันจะมีรอยต่อเป็น2ชิ้นนะคร
0: ับ ระหว่างก้นกับตัวนะครับจะมี2ชิ้นส่วนถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแบบว่าสมูทเรียบเป็นชิ้นเดียวกันเลย
1: แค่นี้เอง
0: ก็แบ่งให้คนละถุงนะครับเหล็กถุงหนึ่งอลูมิเนียมถุงหนึ่งนะครับชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาดูวิธีการคัดแยกกระป๋องอลูมิเนียมนะครับที่เขาบอกว่าจะต้องแกะไอ้ฝานี้ไปแยกออกมาเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมฮะ
1: ถ้าเป็นอลูมิเนียมไม่จำเป็นครับเพราะว่าอันนี้ก็อลูมิเนียมถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็อลูมิเนียมมันเป็นชนิดเดียวกันครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นกระป๋องเหล็กครับตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมคร
0: ับ
1: แต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเอาไปรีไซเคิลเพื่อเอาเนื้อเหล็กใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยจะกลายเป็นขยะในโรงงาน
0: ครับผม
1: มันก็เอาไปทิ้งเพราะนั้นถ้า

0: เราจากประหยัดมันแล้วก็แกะออกมามันออกมาสักหน่อย
1: ครับผม
0: ก็เอามารวมกับอลูมิเนียม
1: ครับผม
0: อันนี้ก็เหล็ก
1: นี่อันนี้ก็เป็นฝาพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับอันนี้
0: นี่เป็นอลูมิเนียมครับ
1: เป็นอลูมิเนียม
0: แต่ว่าก่อนการเอาไปหลอมทำอลูมิเนียมเนี่ยมันต้องแกะออก
1: ครับผม
0: แต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้ามันแกะได้นะก็เอาเป็นเข็มหรือช้อนก็ได้ครับงัดออก
1: ครับผมแงะเลยวันละฝาก็ไม่เสียเวลามากนะครับคราวนี้มาดูกระดาษกันบ้างนะครับกระดาษเราต้องมีวิธีการจัดการหรือว่าแบ่งประเภทยังไงบ้างครับพี่เปรม
0: กระดาษแล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องแบ่งก็ได้นะรวมไปเลยก็ได้ขอให้มันเป็นกระดาษให้มันฉีกได้ก็รวมกันได้เลยเพียงแต่ถ้าเราอยากได้ราคามากขึ้นเราก็แยกเกรดมาสักหน่
1: อ
0: ยซึ่งกระดาษจริงๆแล้วมีแค่3เกรด
1: ครับ
0: ครับผมก็คือ1คือกระดาษกล่องกระดาษลัง
1: ครับ
0: คนเราจะเรียกว่ากระดาษกล่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อของมัน
1: อ
0: ่ะให้ดูที่เนื้อเรียกว่ากระดาษคราฟเป็นกระดาษไม่ฟอกสีเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับ
1: ที่เขาเรียกกระดาษลูกฟูกก็คร
0: ับ ใช่ครับ
1: เ
0: กรดที่2ก็คือกระดาษ A4
1: ครับ
0: เป็นกระดาษฟอกสีเห็นไหมฮะกลายเป็นสีขาวไปเลย
1: คำว่าฟอกสีก็คือฟอกเป็นสีขาว
0: ใช
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพอดีมันมีเขาเรียกว่ามีปิ้นมีเขียนสีดำมากเขาเลยเรียกว่าขาวดำ
1: กระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับต้องเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ได
1: ้หมายถึงหมึกที่พิมพ์ลงไปนี่แหละครับ
0: เพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลอ่ะเขาจะดีอิงเอาหมึกออก
1: ครับ
0: ซึ่งวิธีการเอาหมึกออกเอาออกได้เฉพาะสีดำกับสีเงินเท่านั้น
1: ครับ
0: สีอื่นมันจะออกยากหน่อยต้องใช้สารเคมีหลายชนิด
1: รวมถึงหมึกปากกาด้วยไหมครับ
0: ปากกานี่ได้สีเงินได
1: ้แล้วถ้าปากกาแดง
0: ปากกาแดงไฮไลท์ไงไม่ได้หรอก
1: ปิ้นสีอื่นสีแดงสีเหลืองอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับ
1: อ๋อคำว่าไม่ได้ก็คือจะไม่ถูกจัดอยู่ในกระดาษขาวดำ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็จะไปอยู่ในกระดาษหมดสุดท้ายคือกระดาษเศษคืออะไรก็ได้ที่เหลือขอให้เป็นกระดาษขอให้มันฉีกได้คือผมบอกว่าฉีกได้ก็เป็นกระดาษ
1: ครับ
0: ถ้ามันฉีกเงี้ยกระดาษละ
1: โบชัวแผ่นพับ
0: ได้อะไรฉีกได้ได้หมดคร
1: ับ
0: อ
1: ะไรที่ฉีกได้ได้หมดอันนี้คืออีกกลุ่มนึงแยกไว้อีกถุงนึง
0: ใช
1: ่นะครับ
0: ซึ่งราคาจะถูกสุด
2: ขอยกตัวอย่างเทคนิคเล็กๆของการแยกขยะอย่างถูกวิธีและเมื่อนำไปขายยังได้ราคาดีขึ้นอีกด้วยนะครับกระดาษ A4 ราคาขายอยู่ที่1บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถ้าเราแยกกระดาษสีและกระดาษขาวดำออกจากกันกระดาษสีจะขายได้ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษขาวดำจะขายได้ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับต่างกันเยอะนะเห็นไหมล่ะส่วนขวดแก้วที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับจะขายได้เพียง1บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเมื่อเราแยกขวดแก้วและฝาออกจากกันแต่ต้องแงะโฟมที่อยู่ในฝาออกด้วยนะครับขวดแก้วจะขายได้ประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาจะขายได้ประมาณ 10-15 บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับนี่แยกแค่นิดเดียวราคาต่างกันเยอะเลยนะครับส่วนกระป๋องเหล็กที่ฝาเป็นอลูมิเนียมนะครับราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-4 บาทแต่ถ้าเราแยกตัวกระป๋องและฝาอลูมิเนียมออกจากกันกระป๋องจะขายได้ประมาณ 3-4 บาทต่อกิโลกรัมส่วนฝาเนี่ยที่เห็นจิ๋วๆแค่นี้สามารถขายได้ถึง20บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับซึ่งราคาที่พูดมาก็ขึ้นอยู่กับการผันผวนของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแค่แยกด้วยวิธีการง่ายๆแค่นี้นอกจากจะได้ราคาดีขึ้นแล้วยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เร็วดีต่อเราดีต่อโลกด้วยดีไหมล่ะ
1: อยากจะให้พี่เปรมช่วยฝากอะไรหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแยกขยะว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนและสำคัญต่อใครบ้าง
0: เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับโลกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบไม่มากก็น้อยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือผมอยากให้ทุกคนแบบมีความรับผิดชอบมีสำนึกและคิดว่าขยะเนี่ยมันเป็นของเราก่อนให้ความรับผิดชอบกับมันก่อนว่าขยะเป็นของเราแล้วเราก็ต้องจัดการมันให้ดีที่สุดก
1: ่
0: อนที่เราจะทิ้งปล่อยออกไปเอาส่งต่อให้ใครครับมันไม่ใช่หน้าที่ของใครไม่ของเราเลยเราทำอะไรได้ก็ช่วยทำ
1: บางทีมันอยู่ผ่านมือเราเนี่ยแค่วันละชิ้นมันสามารถใช้เวลาแป๊บเดียวในการคัดแยกตรงนั้นได้เลย
0: ใช่ครับ
1: แต่พอมันรวบรวมมาเป็นปริมาณมหาศาลมาอยู่ที่โรงรับซื้อขยะเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาในการจัดการมากขนาดนั้นบางทีมันอาจจะต้องปล่อยปละละเลยออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคาดหวังว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นจริง 100% อย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนี่ตั้งแต่ตัวเรามันก็จะดีที่สุดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มาแห่วันนี้มาเที่ยวกองขยะกับคุณลุงซาเล้งนะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากเลยนะครับรู้ทั้งหมดนี้แล้วก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งต่อบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด คลิปดีๆต่อไปของพวกเราพบกันใหม่

0: คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเดอะกรีนเดลลี่วันนี้ครับพาขึ้นมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยฮะเพราะว่าเราจะมาดูกับกลุ่มคนเก็บขยะรูปแบบใหม่ครับเขาเป็นกลุ่มคนที่คอยไปรับขยะในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ของเหลือใช้ที่คนไม่ต้องการแล้วนะครับนำไปนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งหรือว่าของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่เนี่ยก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับกลุ่มคนนี้เรียกกันว่า EMD Recycle ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งขนาดไหนฮะพี่โดมสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนาน
1: ครับก้อง
0: พี่โดมครับ EMD Recycle ครับผม
1: ครับผม
0: ถือว่าผมมาเจอพี่โดมในช่วงเวลานี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ EMD เนี่ยผ่านมาประมาณสักเกือบปี
1: นะเดือนนี้1ปีละ
0: ถือว่ามีการเติบโตขึ้นอะไรประมาณไหนครับพี
1: ่เราเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยการที่คนเห็นรถคันเหลืองก็คือรถเก็บขยะแต่พอทำได้สักระยะหนึ่งเนี่ยครับปริมาณคนที่เขาใช้บริการมันเยอะขึ้น
0: ครับ
1: ก็เลยรถคันนั้นอาจจะไม่พอละประกอบกับเราใช้มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็รถก็มีการสึกหรอไปบ้างแต่คันนั้นก็ยังใช้อยู่นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ปุ๊บมันใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีทีมงานเข้ามาช่วย
0: มีทีม
1: เมื่อก่อน
0: มีคนขับรถให้ด้วย
1: ใช่ครับมีคนขับรถ
0: วันนี้คำจำกัดความสั้นๆของคำว่าEMD Recycleนี่มันคือบริการอะไร
1: EMDวันนี้คือมันเป็นธุรกิจจัดการขยะถึงบ้านถึงโรงรถเขาถึงร้านค้าเข
0: า
1: โดยที่เริ่มต้นจากการที่ให้ความรู้เขาก่อน
0: ต้องให้ความรู้ด้วย
1: ต้องให้ความรู้เขาให้เขาแยกขยะได้ถูกโดยที่ 30% เนี่ยของรายได
0: ้
1: ที่เป็นกำไรแล้วเนี่ยเราเอาไปดูแลสังคมเราเริ่มเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีของเหลือใช
0: ้
1: กับกลุ่มคนที่เขายังมีความขาดแคลนไปถึงคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ1ปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้ทุกวัน
0: วันนี้มีนัดไหม
1: วันนี้มีนัด
0: ผมไปด้วยนะ
1: ได้เลยต้องไปด้วยกัน
0: รถมีที่ว่างไหม
1: โอเคไปด้วยกัน
0: ไม่ใช่นั่งกระบะนะ
1: ไปด้วยข้างใน
0: นั่งข้างในเลยสวัสดีครับผมนี่ทีมงานฮะ
2: ที่คิดว่าเฮ้ยEMDเนี่ยต่อให้มันเป็นธุรกิจเล็กๆมากในเมืองเชียงใหม่นะครับแต่มันควรจะเป็นธุรกิจที่มันสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเป็นความหวังของคนบางกลุ่มได้บ้างเพราะเขาไม่มีทางออกธุรกิจเราเป็นธุรกิจจัดการปัญหานะก้อง
0: ครับ
2: มันเป็นธุรกิจจัดการปัญหา
0: เราเลย
2: คิดว่าถ้าเรายึดโยงอยู่กับแนวคิดแบบนี
0: ้ครับ
2: พี่คิดว่าเราก็ปันเงินส่วนนี้มาดูแลกันวันนี้
0: ซึ่งทำได้
2: ทำได
0: ้อยู่ได
2: ้อยู่ได
0: ้สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไม่อยากออกกล้อง
1: อันนี้ยังใช้ได้นะแต่แกให้ไปเช็คไอ้ตัวไอ้สายไฟมันอาจจะรั่ว
0: ครับอ๋อแต่ว่าแกให
1: ้ให้เลย
0: ให้เลย
1: อันนี้
0: ให้เลย
1: อาจารย์นี่ดีมากคือให้จะหมดบ้านแล้วเนี่ยคืออะไรที่ให้ได้ที่ให
0: ้หมดวันนี้ให้เนี่ยฮะเครื่องซักผ้าแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีไปเช็คอะไรนิดหน่อยเอาแม่เหล็กไฟฟ้าปรินเตอร์นี่ใช้ได้เหรอพี่อัน
3: ใช้ได้ทุกอย่างเลย
0: โอ้นี่ก็ให้โอ้โหหลอดไฟ
3: หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แล้วก็มีรางด้วยเอาไปต่อใช้ได้เลยครับ
0: หลอดไฟพร้อมติดตั้งเลย
1: เป็นที่นอนได
0: ้คือของเริ่มมีคนใช้แน่นอน
1: ใช่ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณนะครับโอเคพี่จีนขอบคุณมากนะพี่นะ
4: ขอบคุณมาก
1: ได้ประโยชน์เยอะเลยมีทั้งเสื้อผ้าตุ๊กตา
0: คือจะบอกว่าEMDเนี่ยจะไปรับเนี่ยต้องนัดคิว
1: นั
0: ดมาทางไลน์ใช่ไหมพ
1: ี่นัดมาทางไลน
0: ์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมา
1: ส่งโลเคชั่นถ่ายรูปตัวอย่างสินค้า
0: ครับอ๋อครับ
1: แล้วก็แจ้งบ้านเลขที่มาหน่อย
0: ครับ
1: พร้อมเบอร์ติดต่ออะไรไว้หน่อย
0: วันหนึ่งไปรับสักกี่เจ้าดิพี
1: ่ประมาณ6เจ้า
0: 6เจ้าเฉลี่ยจ้าวันนักศึกษานะครับถือขวดลงมาม ายที่EMDนะครับ
1: เนี่ยน้องเขาก็มีวิธีการนะก้องนะ
0: อ๋อนี่ไง
1: คือเบื้องต้นบีบไว้ลดการใช้การจัดเก็บพื้นที่ในหอได
0: ้
1: นะครับแล้วก็สิ่ง

0: ถ้าทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็จะเรียกว่าครบกระบวนการเลยก
1: ็
0: คือพี่อันต้องทำยังไง
2: ก็คือจะ
0: สอนน้องไปด้วยเลยก็ได้นะ
2: เออจริงๆเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาทำก็ทำติ๊กเกอร์ออก
1: กระดาษออก
2: อันนี้ก็ทิ้งเป็นขยะทั่วไป
1: ครับ
2: อันนี้เป็นพลาสติกสีเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเพชร
1: พล
2: าสติกเพชร PET ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง
1: ครับ
0: ช่างรวมแบบเนี้ยมี2อย่างนี้ติดไปเนี่ยทุกวันนี้เท่าไหร่อัน6บาท
2: น่าจะ6บาท7บาทประมาณเนี้ย
0: ครับแต่ถ้าเราแกะอย่างเงี้ยอาจจะได้ถึง9บาท
1: รู้จักกับ EMD ได้ไงครับ
3: หนูเซิร์ชในเน็ตอะค่ะว่าแบบรับซื้อขยะแบบเพื่อนพี่อะค่ะเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หอในแล้วไม่มีรถก
1: ็
3: ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเซิร์ชดูแล้วก็เจออันนี
4: ้การแยกขยะนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาของการไม่แยกขยะที่เรากำลังเจออยู่นี้ไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับดูได้จากเมื่อปี2561ที่ผ่านมาประเทศไทยมีขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตันเป็นขยะที่นำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตันกำจัดอย่างถูกวิธีได้เพียง 10.88 ล้านตันที่เหลือกำจัดแบบไม่ถูกวิธีถึง 7.36 ล้านตันและยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นขยะตกค้างต่อไปเพราะไม่สามารถแยกไปกำจัดได้ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะตกค้างมาจนถึงปัจจุบันและกองขยะเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบมากมายนะครับเช่นของเหลวจากขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียเป็นแหล่งพาหะนำโรคและเกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซพิษที่ส่งผลต่ออากาศโดยตรงเราช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยเริ่มต้นจากการแยกขยะให้ถูกต้องก่อนนำไปทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาได้แล้วล่ะครับ
1: ศูนย์บัญชาการเอี่ยมดีครับบุกมาถึงบ้านเลยโอ
0: ้คือโซนนี้จะเป็นโซนแรกรับนะคือของมาก็จะถูกเอามาคัดแยกเบื้องต้นที่นี
1: ่ครับผม
0: ของที่เราได้มาเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะก้องนะ
1: ฮะ
0: 1ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไป
1: ฮะ
0: ขวดแก้วพลาสติกกระดาษเราจะไปขายเลยเราจะขายระหว่างวันไปเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: ขยะรีไซเคิลก็
0: ไปเลยขยะรีไซเคิลเคลียร์ไปเลย
1: ครับผม
0: 2ก็คือถ้าเป็นขยะที่เป็นของเหลือใช้แล้วอันเนี้ยนะครับของเหลือใช้ถ้ายังสภาพดีอยู่เราจะมาเก็บไว้โซนนี้เป็นพวกกระเป๋านะครับเป็นพวกกระเป๋าซึ่ง
1: ครับ
0: กระเป๋าก็มีตั้งแต่สภาพดีกับสภาพที่อาจจะต้องซ่อมแซมหน่อยอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่อย่างเงี้ยผมสงสัยมากเลยว่ามันต้องสภาพแบบไหนโยม
0: ครับ
1: เราถึงควรจะบริจาคต่อ
0: คืออยู่ในสภาพที่เอาไปใช้ต่อได้
1: ใช้งานได้อยู่
0: ใช้งานได้แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยบางทีมันไม่มีอะไรนะ
1: ครับ
0: บางทีไม่รู้จะไปเย็บอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยเราก็เสียดายตรงที่ว่าเราส่งต่อไม่ได้
1: ครับ
0: แต่ถ้าอยู่ในสภาพที่พอส่งต่อได้แบบเนี้ย
1: ครับ
0: เราส่งต่อไม่ส่งต่อแล้วก็ไปขายแปลงเป็นไงกลับมา
1: ครับ
0: นะครับเอาไปดูแลคนอื่นต่ออ่ะถ้าบางอย่างถ้ามันไม่ได้จริงเราก็ขออนุญาตที่จะตีเป็นของใช้การไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อันไหนใช้ได้เนี่ยเราพยายามจะทำให้ของทุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตให้ได
1: ้ครับ
0: มันกลับไปเป็นประโยชน์กับคนอื่นให้ได
1: ้ครับ
0: อันเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจไว้เลยกับน้องกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะไม่ทิ้งของนะ
1: ครับ
0: ถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งด้วยนะก็นะครับคือทำให้มันซีโร่เวสที่สุด
1: โอ้โหนะครับลู่วิ่งไฟฟ้าคล้องใส่ปลานะครับก็อุปกรณ์กีฬานี่อันนี้รู้เลยนะฮะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนนะ

0: เอาขยะมาขายกันครับ
1: มีขวดน้ำพลาสติกนะครับแล้วก็
2: เครื่องซักผ้าแต่เดี๋ยวเราเอาไปซ่อมอันนั้นเราไปซ่อมแล้วก็บริจาคต
0: ่อ
2: ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจที่
0: สวัสดีครับพี่
2: ทุกครั้งก็จะได้เจนี่แหละที่คอยคิดเงินให้
0: ครับผมนี่ได้กี่บาทครับจัดสรรปันส่วนเงินที่ได้มาอย่างไรพ
2: ี่ครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้นทุนในการไปซื้อของมาวันนี้สมมติเราได้200นะครับเราได้200เงิน200บาทเนี่ยส่วนแรกเลยเนี่ยเราหักต้นทุนซึ่งเป็นค่าน้ำมันออกไปก่อนค่าซื้อของออกไปก่อนส่วนที่2ก็คือ 30% นะครับได้กำไรมาเนี่ยนะครับเราจะหักออกมาเพื่อที่จะเอาไปดูแลคนด้อยโอกาสที่เราดูแลอยู
0: ่
2: เด็กกำพร้าคนพิ

0: การคนไร้บ้านพวกเก็บขยะไร้ย่อย
1: ครับผม
0: เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยเอาไปดูแลผ่านวิธีการต่าง
1: ๆครับผม
0: นะครับ
1: ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่าย
0: ใช่
1: ของทีม
0: ใช่ครับของทีมไปเป็นค่ากินค่าอยู
1: ่
0: เพราะเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
1: ครับผม
0: นะครับ
1: แล้วมันคุ้มเหรอพี
0: ่พี่ทำมาถึงวันนี้พี่ตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความคุ้มของพี
1: ่
0: นะครับมันคุ้มด้วยอะไรหนึ่งก็คือว่าพี่ได้ทำหน้าที่ในการขนย้ายจัดสรรขยะคัดแยกขยะให้กับเมืองนี
1: ้
0: ให้กับคนตามหมู่บ้านชุมชนต่าง
1: ๆ
0: ให้เขามีทางออกกับเรื่องของการจัดการขยะในบ้านเขาในร้านค้าเขาในออฟฟิศเขาอันนี้คือความคุ้มที่หนึ่งและไอ้เงินกำไรนี่แหละที่พี่คิดว่าเป็นความคุ้มตรงที่ว่านอกจากเราจะได้กำไรแล้วจะมากน้อยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่กำไรเนี้ยมันปันไปถึงคนอื่นพี่คิดว่าเนี่ยคือความคุ้ม
1: นี่คือความคุ้ม
0: อาจจะไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะดูแลพวกเรากันเอง
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลคนด้วยโอกาส
1: คำว่าธุรกิจจัดการขยะของเอี่ยมดีรีไซเคิลนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาไม่ได้จัดการเพียงแค่ซื้อขยะมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขามีความใส่ใจในการจัดการในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นใส่ใจในเรื่องของอยากจะไปรับขยะของทุกๆคนที่ติดต่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กเจ้าใหญ่นะครับหรือว่าใส่ใจในเรื่องของการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องนะครับกับทุกคนใส่ใจในเรื่องของการนำขยะหรือว่าของเหลือใช้เนี่ยมาจัดการมาแยกหมวดหมู่มาทำความสะอาดมาซ่อมแซมนะครับแล้วก็ใส่ใจไปจนถึงคัดเลือกของผู้ที่เหมาะสมที่ต้องการของเหล่านั้นจริงๆนะครับทำให้ทุกอย่างทั้งกระบวนการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นจริงเห็นผลจริงมากนะครับซึ่งตอนนี้เอี่ยมดีรีไซเคิลก็ยังคงต้องการจิตอาสาที่มาร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะครับถ้าคุณมีความสามารถนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเย็บปักถักร้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะร่วมช่วยให้เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ก็สามารถติดต่อเข้าไปที่เอี่ยมดีรีไซเคิลได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ยากที่จะรักนะครับกับ The Green Diary นะครับก็สามารถกดติดตามแล้วก็ Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ความเชื่อบางอย่างเหมือนดูงมงายไม่มีเหตุผลแต่มันทำให้คนสงบสุขมันทำให้คนสงบยอมรับแต่ความเชื่อบางอย่างเมื่อมีคนทักท้วงมีคนตั้งข้อสังเกตมีหลายเสียงพูดเราก็ควรจะนั่งพิจารณาดูว่าทำไมที่ว่าดีแล้วทำไมมีคนคัดค้านมีคนไม่เห็นด้วยเราควรจะศึกษาที่ตัวเราเองหาข้อมูลซึ่งหาได้ง่ายมากเมื่อเราหาข้อมูลแล้วเราชั่งน้ำหนักที่ตัวเราเองว่าอะไรเหมาะอะไรควรอย่างกรณีลูกตุ๊กตาลูกเทพเราไม่รู้วันหนึ่งคนเอาไปตั้งกี่คนแล้วประสบความสำเร็จแล้วได้อย่างที่ว่านั้นเท่าไหร
1: ่สังคมไทยเนี่ยได้บทเรียนแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะทำอะไรกับบทเรียนบทนี้ต่างหากบทเรียนที่แลกมาด้วยความเชื่อเนี่ยมักจะจ่ายด้วยราคาสูงเสมอไม่ว่าจตุคามรามเทพไม่ว่าหินทิเบตไม่ว่าจะเป็นหินสีนำโชคผมคิดว่าบทเรียนเนี่ยมันเป็นการสร้างโอกาสให้คนได้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นตอนนี้กลุ่มที่มีความเชื่อมีความนับถือโดยถือตามกันเนี่ยหวาดกลัวเริ่มเอาตุ๊กตาไปฝากไปทิ้งตามโคนต้นไม้ของวัดบ้างอะไรต่ออะไรบ้างทีแรกบอกน่ารักแต่ตอนนี้บอกน่ากลัวเพราะฉะนั้นสังคมจะได้บทเรียนที่ทำให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในสิ่งที่เสพหรือสนองความสุขของตัวเอง
0: คือเมื่อเราศรัทธาเราเกิดความรู้สึกชอบเราต้องอย่ารีบผีผามนะครับเราชอบเราศึกษาเราดูเราไปสังเกตจะอุ้มตุ๊กตาช้างของอื่นเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ดูไปก่อนศึกษาเป็นยังไงกำลังเตรียมว่ากำลังจะไปซื้อลูกตุ๊กตาลูกเทพมาพอดีเนี่ยเกิดเรื่องแล้วเลิกเลยโชคดีไปเพราะเราไม่ได้รีบเริ่มแต่บางคนเริ่มไปเรียบร้อยแล้วเสียตังค์ไปเยอะแล้วเพราะนั้นช้าลงสักนิดนึงใช้ปัจจิตปัญญาใคร่ครวญสังเกตเรียนรู้มันไม่ใช่ความรู้ทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรือทางการแพทย์คือความรู้เรื่องชีวิต
1: คือความเชื่อเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของมนุษยชาติมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เพียงแต่ว่าตำแหน่งแห่งหนหรือที่ทางของความเชื่อเนี่ยมันจะไปเกี่ยวเกาะหรือว่าไปผูกกับอะไรในอเมริกาก็มีวิธีการที่จะใช้ตุ๊กตาบำบัดเพื่อประโยชน์การบำบัดทางอารมณ์ก็มักจะเป็นเคสที่สูญเสียบุตรโดยฉับพลันโดยอุบัติเหตุเพราะว่าภาวะการรองรับอารมณ์นี่มันไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการพัดพลากหรือการสูญเสียคราวนี้ว่าต้องอยู่ใกล้ชิดกับนักจิตบำบัดด้วยเพราะว่าจะต้องอยู่ในการควบคุมอยู่ในการดูแลอยู่ในโปรแกรมการใช้ตุ๊กตาบำบัดมาเป็นประโยชน์ก็เพื่อที่จะเยียวยาจิตใจของคนในภาวะทางจิตที่เขาตกเหมือนในทางการแพทย์ที่เรียกว่าบำบัดแบบประคับประคองพระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธศาสนิกชนต้องไม่ถือมงคลตื่นข่าวอะไรที่เขาถือว่าเป็นมงคลตัวเองอย่าพึ่งตามเขาจะต้องมากระตุกและฉุกคิดก่อนว่าหลักที่แท้จริงของศรัทธาถ้าเราจะเชื่อถ้าเราจะยึดมาปฏิบัติสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อทำให้สติปัญญาของเราเพิ่มขึ้นไหมไปให้ความรู้สึกของเราเป็นไปในทางที่เป็นกุศลหรือเป็นในทางที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นไหมสังคมต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเองแบบรอบด้านและรอบครอบมากขึ้นผมยกตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยตรงนะครับคือบทบาทในแวดวงกำแพงวัดก็กลับมาทบทวนบทบาทว่าทำไมคนพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยไม่เข้าถึงธรรมเข้าถึงวัตถุมากกว่าพระมีหน้าที่จะให้ธรรมะไม่ใช่ให้วัตถุให้ปัญญาไม่ใช่ให้ปัญหาอย่าให้ประชาชนอ่อนแอโดยไม่รู้ตัวทีนี้ประชาชนก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองครับว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ประชาชนที่เขายึดถืออย่างนี้ไม่ใช่เพียงเพราะแค่โชคร่ำรวยสิริมงคลนะฮะแต่ผมคิดว่าที่เขาทำเนี่ยบางครั้งแค่เป็นแฟชั่นบางครั้งแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีถ้าเราไม่มีมันเข้ากับเขาไม่ได้แต่ทบทวนตัวเองจริงๆว่าถ้าเราทำนะฮะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยผลกระทบจริงๆมันเกิดอย่างไรแล้วในที่สุดคุณก็เอาไปทิ้งอ่ะศรัทธาเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกๆคนในพุทธศาสนาไม่สามารถห้ามศรัทธาพื้นฐานของคนได้แต่ที่พุทธศาสนามาเติมเต็มคือปัญญา
0: ปรากฏการณ์นี้ทำให้เราว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเรียนรู้รู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นไหมเราเห็นคนอื่นเขาหลงไปขนาดนั้นเนี่ยเราจริงๆเราหลงอะไรบ้างหรือเปล่าปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราก็จมไปกับความกลัวความเหงา ทีนี้ถ้าเรารู้ไม่ทันว่าจริงมันมาจากความคิดความปรุงแต่งนะเราก็เลยเผลอไปแก้ความเหงาโดยการหาอะไรหาอะไรมาเสพหาอะไรมาบริโภคเราก็เลยมีอะไรเยอะแยะมากมายไปเพราะนั้นการศึกษาย้อนเข้ามาที่จิตใจตัวเองย้อนเข้ามาที่เบื้องหลังความคิดความรู้สึกต่างๆเป็นคำตอบและเราเลือกได้ว่าจะทำอะไรตามสิ่งที่มันควรทำงดเว้นได้ในสิ่งที่ไม่ควรทำเราก็งดเว้นเราจะไม่ไปทำอะไรเพราะความชอบความอยากความอะไรความ

0: เพราะความกลัวเพราะความกังวลในต่างประเทศเราถึงเห็นความระบบการศึกษาเรียนรู้ตัวเองโดยการหันมาสังเกตมาภาวนามาเจริญสติกำลังบูมกันอย่างมากมายเลยเพราะคนรู้ว่าสุดท้ายความรู้ที่ขาดหายไปคือความรู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
1: สังคมที่มีปัญญาเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเองและประเทศชาติพัฒนาได้ดีกว่า
2: ถ้าคนเราเนี่ยนะคะมาเข้าใจว่าฮอร์โมนหรือว่าเรื่องของสารในร่างกายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับความรักยังไงเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นยกตัวอย่างสมมติน้องๆผู้หญิงเนี่ยที่โอ้โหมีช่วงแรกๆมีคนมาจีบบางทีเราก็อาจจะต้องมีคิดเอาไว้ในใจด้วยว่าอ๋อส่วนนี้มันเป็นธรรมชาติเนาะสารเคมีของเขากำลังทำงานแล้วว่าอย่าเพิ่งยึดมากอย่าเพิ่งคาดหวังมากเวลาเราปิ๊งคนนี้ปุ๊บสารเคมีที่หลั่งในสมองก็คือโดปามีนโดปามีนเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสารที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนเวลาที่เราออกกำลังกายเยอะหรือคนที่มีเซ็กส์คือเป็นสารเคมีที่ทำให้สมองรู้สึกว่าเหมือนได้รางวัลโดปามีนจะหลั่งมามากขึ้นทำให้เราอยากได้มากขึ้นอยากทำอีกอยากไปอีกความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเสน่หาแบบที่เป็นแพชชั่นแบบนี้ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเออทำไมมันถึงมีเรื่องโปรโมชั่นใช่ไหมก็ช่วงจีบกันก็โหมีพลังเนาะถ้าเป็นผู้ชายมาจีบผู้หญิงก็สามารถมารับมาส่งทำนู่นทำนี่ให้ได้เยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โหโดปามีนทำงานเยอะมากเลย
3: ซึ่งโดปามีนเนี่ยนะที่หลั่งมาบริเวณเดียวกันเนี่ยเป็นบริเวณเดียวกับคนไข้ที่เขาใช้ยาเสพติดนะแต่ว่าของเราจะเป็นในลักษณะที่ว่าโหยหาคิดถึงตลอดเวลาหลังจากนั้นฮอร์โมนตัวต่อมาที่เริ่มทำงานคือออกซิโตซินเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างกันจะหลั่งออกมาทำให้สัมพันธภาพระหว่างคนรักเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งออกซิโตซินเนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของฮอร์โมนตัวอื่นๆเช่นฮอร์โมนเพศก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมต่างๆมันตื่นไปหมด
2: เวลาที่เรารู้สึกเริ่มผูกพันเนี่ยนะคะเราก็อยากจะผูกพันกับอีกฝ่ายนึงมากขึ้นทีนี้การกอดการสัมผัสการเข้ามาใกล้ชิดกันเนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้คนรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนกับเราผูกพันกับคนคนนี้เนาะ
3: การทำงานของสารสื่อประสาทโดยธรรมชาติไม่ได้ว่าจะทำงานเท่าเดิมทุกวันนะมันจะทำงานในแต่ละวันเนี่ยตามปกติและจะมีอาการดื้อขึ้นเรื่อยๆระบบเดียวกับการดื้อยาเลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราเคยชินกับความสุขเท่านี้วันต่อมาความสุขเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่เรารู้สึกไม่สุขเท่าเดิมจะเห็นได้ว่าความรักเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเอ๊ะทำไมมันจืดจางลงสารสื่อประสาทมันทำงานน้อยลงมันต้องใส่ขนาดมากๆไปกระตุ้นให้โดปามีนมันทำงานได้เยอะขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศหรือทำอะไรก็ตามให้ตื่นตัวให้สารสื่อประสาทตัวอื่นไปเหนี่ยวนำให้โดปามีนลุกขึ้นมาทำงานได้เท่าเดิมเราจะมีความสุขเท่าเดิมอาการอกหักซึมเศร้าเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องคือซีโรโทนินแต่หลายคนเขามีซีโรโทนินที่ไม่สมดุลเป็นคนชุนเฉียวเขาจะเป็นคนที่รักรุนแรงรักเหลือเกินหวงเหลือเกินหึงเหลือเกินอันเนี้ยน่ากลัวทีนี้ซีโรโทนินเมื่อมันทำงานแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสั่งการของกล้ามเนื้อต่างๆทำให้เราอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากจะลุกอยากตายซึมเศร้ามันจะตามมาหมดเป็นชุดเลย
2: มันขึ้นอยู่กับมุมมองของความรักของแต่ละคนด้วยว่าเขาสูญเสียอะไรไปบางคนอาจจะโหสูญเสียสิ่งที่มันสำคัญทั้งหมดในชีวิตไปเลยแล้วก็ยึดกับคนคนนี้มากเช่นถ้าแบบคบแฟนแล้วแฟนสำคัญมากสูญเสียไปเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาอาจจะรับได้ยากแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ยึดกับแฟนเท่านั้นมีเพื่อนยังติดต่อกับครอบครัวแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นด้วยเนี่ยคนแบบนี้จะกลับขึ้นมาปรับตัวได้ดี
3: เราต้องหมั่นใช้สมองส่วนหน้าให้ทำงานเยอะๆสมองส่วนหน้าจะเป็นสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของความเห็นอกเห็นใจการทำงานของสมองส่วนหน้าง่ายที่เดียวคือหมั่นคิดด้วยกันเยอะ

0: เยอะๆมันทำกิจกรรมด้วยกันเยอะๆเราจะไม่อยู่ในห้วงของอารมณ์ไม่ให้อารมณ์เป็นใหญ่กดได้นะห่วงได้นะหึงได้นะแต่กลับสู่สภาวะปกติ
1: ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามทำให้เรามีพลังในการจะทำสิ่งดีๆให้ทุกคนแม้กระทั่งให้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ที่จะสร้างความรักให้เป็นรักตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งปันความรักนี้ให้คนอื่นเนี่ยเราก็จะมีความสุข
2: We have detected gravitational waves. We did it.
3: จริงๆถ้าเกิดเอาลักษณะที่เขาเจอจริงๆก็คือแค่กราฟยึกยือจังหวะที่มันยึกยือแค่นี้ 0.2 วินาทีถามว่าทำไมไอ้แค่กราฟยึกยือแค่นี้มันถึงสำคัญกับวงการวิทยาศาสตร์อย่างแรกเลยมันไม่ใช่แค่กราฟยึกยือธรรมดามันเป็นกราฟยึกยือที่เขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งไอ้คลื่นความโน้มถ่วงเนี้ยเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยเราพยายามหากันมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ยังไม่มีใครที่เจอคลื่นความโน้มถ่วงโดยตรงไอ้ยึกยือเนี่ยคือคลื่นความโน้มถ่วงถ้าเกิดย้อนกลับไปสมัยไอแซคนิวตันที่เราเรียนมาตอนม.ปลายเซอร์ไอแซคนิวตันเขาบอกว่าวัตถุที่มีมวล2อันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันนั่นคือแบบที่นิวตันอธิบายแต่ว่าทีนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไอน์สไตน์เปลี่ยนความคิดทางด้านการเคลื่อนที่ของมวลแล้วก็วิธีการมองมวลใหม่โดยที่ว่าทุกอย่างสสารมีมวลมวลจะทำให้สเปซไทม์ณบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนรูปไปเหมือนว่าเรามีผ้าใบขึงไว้ให้ผ้าใบนั้นน่ะเปรียบเสมือนเป็นสเปซไทม์นะครับแล้วเราเอามวลหนักๆวางลงไปในผ้าใบเราจะเห็นผ้าใบมันยุบลงมาอันนั้นก็คือเปรียบเสมือนว่า space time ตรงที่มันมีวัตถุที่มีมวลเนี่ยมันยุบลงไปนั่นเองนะครับทีนี้การที่มวล2อันจะโคจรรอบกันอย่างโลกรอบดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าดวงอาทิตย์มันทำให้เกิดหลุมของ space time ทำให้ space time มันยืดตรงนั้นเวลาที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกก็แค่เคลื่อนที่ไปตาม space time หรือว่าเคลื่อนที่ไปตามผ้าใบนี่แหละเพียงแต่ผ้าใบมันเว้าลงไปมันก็เลยเว้าลงไปหาดวงอาทิตย์เท่านั้นเองทีนี้ถ้าวัตถุที่มีมวลมากๆเนี่ย2อันที่มันมีหลุมของมันเองอยู่แล้วในผ้าใบเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็คือมันจะมีคลื่นความโน้มถ่วงมาทั้ง2อันรวมกันคลื่นความโน้มถ่วงนั้นก็จะขยายให้สูงขึ้นในระดับที่เราพอจะสามารถตรวจสอบได้แล้วเราก็ตรวจสอบคลื่นณจังหวะที่มันรวมตัวกันได้พอดีการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งนี้นะครับทำโดยทีมวิจัยที่เขาเรียกกันว่าไลโก้เป็นชื่อย่อนะครับคือนำทีมหลักๆโดยสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียหรือ Caltech กับ MIT สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับคือใช้การแทรกสอดของแสงเลเซอร์เรายิงแสงเลเซอร์ออกไป2ทางเป็นรูปตัว L ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาออกแบบให้แสงมันวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาแล้วก็หักล้างกันเพราะฉะนั้นที่ตัวตรวจจับจะไม่พบอะไรเลยทีนี้ถ้าเกิดมีคลื่นความโน้มถ่วงมาคลื่นความโน้มถ่วงก็จะทำให้ space time นะแกนหนึ่งยืดแต่อีกแกนหนึ่งหดทำให้คลื่นที่ตอนแรกมีแล้วหักล้างกันมันก็จะเลื่อนไปหน่อยนึงจากที่มันหักล้างมันก็จะเสริมกันเกิดเป็นสัญญาณที่เครื่องตรวจสามารถวัดได้หลังจากที่เราได้คลื่นยึกยืนนี่แล้วเนี่ยเราเอาเปรียบเทียบกับแบบจำลองทำให้เรารู้ว่ามันเกิดจากการที่มีหลุมดำมวลมหาศาลหรือหลุมดำที่มีมวลตั้ง30เท่าของดวงอาทิตย์เนี่ยมารวมตัวกันซึ่งปกติแล้วไอ้หลุมดำมวล30เท่าเนี่ยยังไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันคือปกติถ้าเกิดหลุมดำที่มีมวลประมาณดาวฤกษ์เนี่ยเราจะเจอหลุมดำที่มวลประมาณ5ถึง10เท่าของดวงอาทิตย์นะครับอันที่3คือเราไม่ได้เจออันเดียวเราเจอ2อันด้วยคือดับเบิลมาเลยเป็นหลุมดำที่มวลมหาศาลขนาดเนี้ยที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยมารวมกันแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอหลุมดำขนาดยักษ์2อันรวมกันก็ถือเป็นความพิเศษอย่างที่3แล้วอย่างที่4คลื่นความโน้มถ่วงไม่ใช่คลื่นแสงแตกต่างกับแสงที่เราเคยใช้สังเกตการจักรวาลมาตั้งแต่ยุคกาลิเลโอแตกต่างมากเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้กับวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ว่านอกจากแสงที่เรามองเห็นที่เราใช้ศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลของกาแล็กซีต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้เครื่องมืออื่นในการที่จะศึกษาความเป็นไปของจักรวาลได้

0: ตอนเด็กๆคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราเกิดมาทำไมคนสมัยก่อนเขาสงสัยเหมือนเราครับว่าเราเกิดมาทำไมเรามีไอ้นู่นไอ้นี่ได้ยังไงโลกเกิดมาได้ยังไงอันนี้มันคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้คือสมัยก่อนเราก็มีแค่ต้นไม้มีอยู่ในถ้ำใช่ไหมฮะไม่มีเทคโนโลยีเลยถ้าเราไม่สงสัยเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปัจจุบันเราอาจจะยังอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมอันนี้ความสงสัยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นถามว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงถ้าตอบในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยเราก็ได้เครื่องมือใหม่ใช่ไหมครับนอกจากแสงแล้วเรายังได้คลื่นความโน้มถ่วงที่จะใช้ศึกษาจักรวาลแล้วบางทีสามารถใช้ศึกษาไปได้เลยสิ่งที่แสงสามารถศึกษาได้ด้วยซ้ำอันที่สองกว่าที่เราจะเจอคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยมันจะต้องผ่านความลำบากมามากมายคือเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีไอ้เทคโนโลยีระหว่างทางที่เราพัฒนาเป็นร้อยอย่างเป็นพันอย่างเนี่ยครับมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่เขาใช้ในไลโก้เอามาอยู่ในเครื่องอะไรบางอย่างที่เราสามารถเอาไปซื้อใช้ได้ก็ได้ครับในอนาคตตอนที่เขาประกาศว่าเขาเจอแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยว่าเขาเหนื่อยมาเป็น10ปีหลาย10ปีการทำงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานใช้พลังงานเยอะอย่างน้อยๆคือได้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามต่อไปเราอาจจะค้นพบอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้เหมือนเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับตัวเองครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
1: คนไทยเนี่ยกินน้ำมันหลากหลายนะตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเรากินไขมันซึ่งเรามองว่าอิ่มตัวเนี่ยเยอะมากเช่นน้ำมันหมูนี่จะใช้มาทอดอาหารเป็นประจำอยู่แล้วนะสัดส่วนของน้ำมันหมูเองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำพืชหลายชนิดดีกว่าก็จะมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยค่อนข้างจะมากนิดนึงแต่เทียบกับน้ำมันปาล์มเองมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะเพราะจริงๆตรงนี้เนี่ยสัดส่วนที่อยู่ในน้ำมันหมูเองเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เป็นน้ำมันไขมันอิ่มตัวมากหน่อยเวลาไปทอดมันก็จะมีประโยชน์ก็คือว่ามันจะถ้าทอดกรอบมันก็จะกรอบมันก็จะหอมนะบางคนบอกว่าน้ำมันหมูมีคอเลสเตอรอลมีระดับหนึ่งไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีนะเพราะนั้นเราจะได้คอเลสเตอรอลเพิ่มมานิดนึงนะเพราะนั้นตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดใช้น้ำมันหมูแล้วมีประโยชน์กับร่างกายเทียบกับน้ำมันพืชไหมคงไม่ใช่แต่ถามว่ามีโทษขนาดนั้นหรือเปล่าก็คงไม่ใช่สมัยโบราณเรากินน้ำมันหมูมานานคนไทยไม่มีปัญหาเรื่อง NCD นะเพราะเรื่องเรากินแล้วเราประมาณการทอดเราไม่ได้ทอดเยอะแยะอะไรนะฮะแล้วเราก็ใช้พลังงานเพราะฉะนั้นการกินให้บาลานซ์สำคัญที่สุดนะให้มันสมดุล นะฮะคือน้ำมันและไขมันในธรรมชาติมีรวมกันเนี่ยจะมีสูตร3ประเภทอยู่นั้นนะรวมกันอยู่นะในสัดส่วนที่แตกต่างกันชนิดที่1เรียกไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยผลต่อร่างกายคือว่าถ้าทานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลทำให้ LDL มันเพิ่มขึ้น LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีซึ่งก็จะมีผลในการเพิ่มคอเลสเตอรอลด้วยข้อดีของไขมันอิ่มตัวก็มีคือว่ามันมีความคงตัวสูงมันเวลาเราไปทอดที่อุณหภูมิสูงเนี่ยโอกาสที่เกิดควันก็จะไม่มีมันอาหารที่ทอดกรอบเราต้องการน้ำมันที่มีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงเพราะเนื่องจากว่าทำให้อาหารนั้นกรอบโดยที่ไม่เสียคุณภาพประเภทที่2คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอันนี้ก็คือมีจุดที่ไม่อิ่มตัวอยู่หนึ่งตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นกรดไขมันที่ให้พลังงานแล้วก็มีความคงทนต่อการทอดหรือการให้ความร้อนสูงในระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่ากับชนิดแรกตัวนี้ให้พลังงานแต่ไม่ค่อยมีผลในการเพิ่มหรือลดคอเลสเตอรอลหรอกนะมันก็เป็นกลางๆเป็นตัวนำสารอาหารต่างๆได้ดีชนิดที่3ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็คือมีความไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งพวกนี้ข้อดีของเขาก็คือทำให้ LDL ลดลงนะ LDL ก็คือคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีที่บอกไปแล้วก็มีผลทำให้คอเลสเตอรอลลดลงแต่ข้อเสียของเขาคือว่าเขาจะไม่ทนต่อความร้อนสูงพอเราไปทอดไปผัดเนี่ยตัวเขาจะหืดง่ายว่างั้นเถอะเวลาหืดง่ายเวลาอาหารหืดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ต้องการคืออะไรคืออนุมูลอิสระตัวนี้จะไปตัวทำให้ก่อมะเร็งได้เพราะตรงนี้จะเห็นภาพว่าถ้าเราใช้น้ำมันเหล่านี้เนี่ยไปทอดที่อุณหภูมิสูงหรือเปิดทิ้งไว้นานๆที่โอกาสที่เกิดการหืดได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งนะแต่ขณะเดียวกันขณะนี้ชีวิตคนเราเปลี่ยนเรากินของผัดทอดมากขึ้นอีก แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะกินชนิดของน้ำมันต่างๆที่ใช้เนี่ยเราก็มั่วใช้มั่วไปเรื่อยนะฮะเราไม่ค่อยได้ดูแลว่าอะไรที่เหมาะกับอะไรแต่จริงๆแล้วเวลาเรากินอาหารพวกนี้เราต้องเลือกชนิดของไขมันหรือน้ำมันเนี่ยที่เหมาะกับการทำอาหารเวลาเราเลือกใช้น้ำมันเราเห็นภาพว่าถ้าเกิดเรามาใช้ทอดกรอบนะต้องการอะไรที่มันทอดนานๆทอดกรอบต้องการความกรอบความหอมแบบกลิ่นไหม้หน่อยๆพวกนี้นะก็ต้องใช้น้ำมันที่อิ่มตัวแหละน้ำมันปาล์มก็เป็นทางเลือกอันนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการผัดสเตอร์ฟรายผักนิดๆหน่อยๆน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้น้ำมันลำข้าวอยู่กลางๆน้ำมันลำข้าวก็จะมีความหลากหลายในการใช้งานมีส่วนที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยอยู่ตรงกลางเยอะนิดนึงใช่ไหมซึ่งเชิงเดี่ยวเนี่ยมันเป็นตัวที่ร้อนเกินไปหน่อยก็ไม่ค่อยเป็นไรเพราะน้ำมันลำข้าวก็เป็นน้ำมันที่ใช้ได้หลากหลายนิดนึงแต่ถ้าเกิดอาหารแบบที่สมมติว่าน้ำสลัดน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยน่าเป็นประโยชน์เพราะเนื่องจากว่าตัวมันยังไม่ถูกเปลี่ยนสภาพไม่มีโอกาสที่จะหืนใช้น้ำมันถั่วเหลืองสบายนะครับน้ำมันลำข้าวก็ยังพอไหวไขมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อร่างกายการเลือกรับประทานเนี่ยสัดส่วนที่เหมาะสมจริงๆแล้วที่องค์การอนามัยโลกแนะนำนี่นะคือ1ต่อ1ต่อ1 1ต่อ1ต่อ1ก็คือไขมันอิ่มตัว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว1ส่วนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน1ส่วนจะเห็นว่าทุกตัวมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันหมดนะฮะเพราะจริงๆเวลาเราเลือกรับประทานเนี่ยเราจะเลือกให้หลากหลายการกินอาหารที่หลากหลายดีที่สุดการที่กินน้ำมันหรือไขมันเข้าไปต้องมีการใช้ออกต้องมีการใช้พลังงานเพื่อจะให้ไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีการเผาผลาญแล้วเป็นพลังงานแล้วไม่เหลือสะสมมากแล้วก็ในการทำอาหารในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีน้ำมันมากกว่า1ชนิดในบ้านไม่ใช่ว่ามีชนิดเดียวเราใช้ทุกอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกไว้ครับ
2: จะเห็นได้ว่าความแก่นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนกลัวมันน่ากลัวยังไงมันน่ากลัวเพราะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยแต่เราก็มีวิธีง่ายๆค่ะที่จะดูแลตรงนี้เพื่อจะเป็นวิธีป้องกันให้เรามีความแก่สมอายุอันดับแรกต้องวอร์มใบหน้าก่อนทำวิธีง่ายๆก็คือเราจะถูมือของเราเนี่ยค่ะนะคะให้อุ่นจากนั้นเราก็แตะไปบริเวณใบหน้าเหมือนกับปรับสภาพของหน้าเนี่ยให้มีอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิปกติจากนั้นเราก็จะมีการกดจูดไปในแต่ละส่วนนะคะของใบหน้ามากกว่านี้นะคะบางคนก็จะมีการตบใบหน้าเบาๆเพื่อให้รู้ว่าใบหน้าเราควรจะเริ่มที่จะออกกําลังกายแล้วปัญหาอย่างแรกเลยก็คือมีรอยย่นบนหน้าผากมันเกิดมาจากอะไรบางทีเราเลิกหน้าบ่อยๆเวลาเราออกกําลังกายเราก็จะใช้มือนะคะมีการจับบริเวณกล้ามเนื้อนะคะซึ่งต้องจับให้ถูกต้องด้วยว่าลายกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงเมื่อจับแล้วจากนั้นเราก็ออกกําลังกายด้วยต้านขึ้นไปนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยมันจะทำให้กล้ามเนื้อของหน้าได้มีภาวะการกระชับและผิวก็ไม่ย่นสำหรับตีนกาที่พบกันบ่อยๆเนี่ยมันเกิดมาจากเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีแสงแดดนะคะบางทีการที่เราแบบหยี่ตานะคะบ่อยๆเนี่ยมันก็มีผลหรือแม้แต่เวลาเรานั่งหน้าคอมพิวเตอร์การที่เราไม่ได้มีการขยับขับเคลื่อนหรือการออกกำลังกายบริเวณกล้ามเนื้อตาเราเลยแล้วร่วมกับอายุด้วยเนาะวิธีการก็เป็นการที่เราก็จะจับนะคะบริเวณของตานะแล้วเราก็ปิดตาขึ้นมาจะเห็นได้ว่าตาเราจะไม่มีภาวะของการย่นใดๆเลยแต่กล้ามเนื้อตาจะมีภาวะการตึงและการได้การทำงานเราใช้ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาทีในส่วนต่อไปก็คือใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะโดยเฉพาะส่วนของร่องแก้มที่เราจะเจอกันบ่อยๆและจะเห็นได้ว่าในส่วนนี้บางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะดูแลเขายังไงเพราะว่ามันตามแรงดึงดูดของโลกนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะมีลักษณะของการที่เราทำแก้มอย่างเงี้ยค่ะไปซ้ายขวานะคะวิธีการดูดน้ำก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อของบริเวณแก้มเนี่ยกระชับแต่การดูดน้ำมันไม่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายฉะนั้นการที่เราทำปากเนี่ยค่ะในงานวิชาการเขาเรียกว่า kissing เป็นวิธีการหนึ่งด้วยซ้ำที่เป็นการออกกำลังกายของแก้มนะคะในส่วนของคอเนี่ยสมมุติเราออกกำลังกายข้างซ้ายนะคะเราหมุนไปด้านขวานะคะแล้วก็เชิดขึ้นนะคะปิดปากนะคะแล้วลิ้นเราเนี่ยให้แตะบริเวณเพดานข้างบนเราจะรู้สึกตึงด้านข้างซ้ายนะคะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็กลับมาทำสองข้างจุดที่มีปัญหาของภาวะของการรอยย่นของบริเวณคอก็จะน้อยลงค่ะ หลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมครูดาวค่ะเราก็จะมีการนวดนะมีการตบกล้ามเนื้อเบาๆรวมทั้งลักษณะของสุดท้ายสุดก็คือมีการถูมือนะคะแล้วก็ให้ความอุ่นบริเวณใบหน้าเช่นเดียวกันปัญหาของร่างกายเยอะที่สุดก็จะมีหน้าท้องทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะวิธีการเราก็จะนอนราบกับพื้นนะคะชันเข่าขึ้นก็จะเป็นการแตะตัวของส้นเท้าค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวขึ้นโดยกระดูกสะบักเนี่ยลอยพ้นพื้นเท่านั้นการที่เราแตะบริเวณของส้นเท้าเอียงซ้ายเอียงขวาภาวะของเอวเนี่ยจะทำให้เกิดเอวคลอดได้ด้วยสะโพกนี่จะเป็นสิ่งที่ลดยากมากนะคะเราไม่ค่อยที่จะมีการเคลื่อนตัวเองไปไหนเลยนั่งอยู่ที่เดียวนานๆเราก็จะมีท่าที่จะทำให้ลดสะโพกมีทั้งท่ายืนแล้วก็ท่านอนค่ะการยืนที่ระดับของขาเนี่ยกางให้อยู่ระดับของแนวไหล่นะคะแล้วก็มีการย่อตัวลงหลังตรงหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของท่านอนตะแคงแล้วก็มีการยกขาขึ้นซึ่งท่านี้จะเป็นท่าที่ส่งตรงไปยังที่ตัวของสะโพกเลยทีเดียวค่ะเวลาเรายกแขนเกิดการหย่อนคล้อยก็จะเห็นชัดอาจจะเกิดจากภาวะการกล้ามเนื้อที่ไม่กระชับการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายหรือบางทีอย่างที่บอกคือเราออกกำลังกายค่ะแต่ไม่ได้ลงไปเฉพาะส่วนสำหรับการออกกำลังกายท้องแขนเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยคือเราอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่จะต้องทำให้มีภาวะของการมีน้ำหนักเพื่อให้มีแรงต้านนี่ก็คือจุดหนึ่งที่เราต้องการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของท้องแขนของเราเกิดภาวะการกระชับได้ค่ะให้ทำได้บ่อยครั้งเลยเท่าที่คุณต้องการแล้วถ้าทำได้ดีที่สุดก็บอกว่าทำช่วงเช้าจะดีค่ะเพราะช่วงเช้านี่เป็นช่วงที่เราเริ่มมีกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะทำให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อพร้อมที่จะทำกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันที่เราอยากจะให้หน้าเรากระชับแล้วก็สัดส่วนเป๊ะเนี่ยนะคะเราจะต้องมีองค์ประกอบควบคู่กันไปด้วยหลายส่วนไม่เพียงแค่การดูแลตรงนี้อย่างเดียวอันดับแรกที่อย่างที่คุยถึงก็คือเรื่องอาหารเช่นตัวของไลโพพีนพวกมะเขือเทศนะคะหรือพวกแตงโมพวกนี้ก็จะช่วยได้อีกส่วนนึงก็คือกลุ่มอาหารที่อยู่ในพวกของซิลิเนียมค่ะเช่นพวกทูน่านะคะหรือพวกเห็ดหอมอีกอันนึงก็คือส่วนของวิตามินซีก็มีส้มมีพวกกีวีนะคะซึ่งเป็นส่วนที่กระตุ้นนะคะแล้วก็เสริมสร้างพวกคอลลาเจนอีกส่วนนึงที่น่าสนใจเลยคือน้ำเขาบอกว่าให้วันนึงให้ได้สัก2ลิตรดื่มทีเดียวเยอะๆอย่างนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะน้ำเนี่ยให้ค่อยๆทานจะมีผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อมีผลต่อภาวะของผิวได้ดีที่เราได้คุยกันไปก็เป็นเหมือนการสร้างต้นทุนค่ะต้นทุนนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะของการชะลอความแก่ถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆสม่ำเสมอนะคะไม่แน่สักวันหนึ่งอาจจะมีคนมาทักว่าเอ๊ะทำไมเราหน้าเด็กจังหุ่นเป๊ะเลยนะคะ

0: ้องอ้อยครับ
1: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับ
0: ป้าครับรู้ไหมว่าวันนี้คุณหมอจะพาป้ามาดูอะไรวันนี้หมอจะพาปาร์คมารู้จักกับวัวนมปาร์คว่าวัวนมเนี่ยมีกี่สี
1: ก็ต้องเป็น2สีขาวดำสลับกันเป็นจุดๆสิครับ
0: แล้วปาร์ครู้ไหมครับว่าเวลาปาร์ครกินนมเนี่ยสารอาหารมันเท่ากันไหมในนม

0: แต่ละคนที่ป้ากินเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมรู้แค่ว่ากินนมแล้วมันดีอ
0: ่
1: ะ
0: วันนี้เนี่ยป้าจะได้รู้ละว่าวัวนมเนี่ยมีกี่แบบแล้วก็น้ำนมที่กินเนี่ยมันต่างกันไหม
1: โอ้ อยากรู้เหมือนกันครับ
0: ไปเราจะได้กินนมแล้วก็เรารู้ด้วยว่านมมันเป็นยังไง
1: โอ้ไปเลย
0: ไป
1: เย้

0: ซึ่งวัวควายก็เป็นสัตว์สี่กระเพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องเหมือนกันปาร์คสงสัยอะไรถามอาจารย์เลย
1: คุณหมอไอ้บอกว่าวัวนมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พันธุ์ที่เป็นสีขาวกับดำสลับกันนะคะมันมีสีอะไรบ้างคะ
2: มันมีเยอะก่อนอื่นจะเล่าก่อนว่าวัวให้นมมันมี2สายพันธ
1: ุ์ครับ
2: มันมีวัวยุโรปกับวัวอินเดียเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเรารีดนมกินกันยังไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมหรือว่าผลิตกันเนี่ยก็ใช้โคอินเดียนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเพิ่งจะมาเริ่มเลี้ยงโคยุโรปตั้งแต่วัวแดงสมัยสงครามโลกครั้งที่2เขาเรียกว่าพันธุ์เรดเดนแล้วก็เรดเดนซี่แต่เลี้ยงอยู่ไม่นานหรอกเขาก็พัฒนาพันธุ์แล้วเขาพบว่าโคพันธุ์ขาวดำเนี่ยมันมาพัฒนาสายพันธุ์กับโคบ้านเราเนี่ยแล้วทนแดดทนฝนกินพืชกินหญ้าอย่างบ้านเราได้แล้วก็ให้นมเยอะคนก็เลยนิยมขาวดำม
0: าน
2: ะครับคนส่วนใหญ่ก็เลยเห็นว่ามีขาวดำนะครับขาวดำนี่ก็คือโฮสไตน์ฟิชเชียนหรือแบ็กแอนด์ไวท์นอกจากพันธุ์นี้ก็มีพันธุ์อื่นๆนะครับอาจจะมีอย่างเช่นบราวน์สวิสวัวแต่ละพันธุ์เนี่ยก็จะมีลักษณะน้ำนมมีจุดเด่นต่างกันบางตัวให้น้ำนมมากบางตัวให้ไขมันสูงบางตัวมีวิตามินสูงแต่ถ้าจะให้ไล่เรียงก็มีเป็น10พันธุ์เลย
0: เยอะมาก
2: จริงๆบ้านเราเนี่ยชัดๆเลยพันธุ์เดียวเลยขาวดำ
0: ขาวดำเป็นหลักเลย
1: เมื่อกี้ครับผมไปเห็นวัวพันธุ์ขาวดำมาแล้วครับ
2: อ
1: ันนั้นผมคุ้นเคยแล้วครับแต
2: ่
1: ที่ผมเดินผ่านมากับหมออ้อยครับผมเห็นเป็นวัวสีน้ำตาลแถมตรงปากมันเหมือนมีทาลิปสติกสีขาว
2: มันเป็นวงสีขาวนั่นเป็นลักษณะเฉพาะของวัวพันธุ์เจอร์ซีย
1: ์
2: นะคร
1: ับ
2: แต่นี่เราก็มาปรับปรุงพันธุ์ที่นี่เป็นพันธุ์ผสมมันอาจจะไม่มีทุกตัวแต่นี่แสดงว่าตาดีนะครับเห็นนะแล้วจากของเจอร์ซีย์เนี่ยปกติจะเป็นสีเหลืองทองแต่นี่เราอาจจะเห็นเป็นสีน้ำตาลเพราะมันเป็นพันธุ์ผสมนะครับรอบจมูกสีขาวจมูกจะต้องดำสนิทนะครับแล้วก็ผู้หางดำนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยเขาบอกว่าจะมองด้านใดก็เป็นเหลี่ยมไปหมดตัวแต่ตัวจะเล็กกว่าพันธุ์อื่นทั่วไปข้อพิเศษก็คือให้น้ำนมที่มีเบต้าแคโรทีนสูงมีวิตามินสูงแล้วก็มีไขมันสูงตอนเนี้ยมันมีคำว่าพรีเมียมมาอย่างในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยที่น้องปาร์คเห็นเนี่ยวิธีการที่เขาจะได้พรีเมียมเนี่ยเขาก็ต้องเอาวัวเนี่ยนะครับมาเลี้ยงอย่างดีจะต้องจัดการอาหารจะมาให้กินฟางอย่างนี้ไม่ได้ฟางนี้ไม่มีอะไรอันนี้กินช่วยย่อยมีแต่ไฟเบอร์เขาต้องกินพวกหญ้าสดเขียวๆหรือว่ามีอาหารข้นอาหารเม็ดบำรุงแล้วก็ต้องมีหลักโภชนาการเข้ามาเต็มที่เลยเพื่อให้นมที่ออกมาเนี่ยมีมาตรฐานเท่ากับพรีเมียมแต่ทีนี้อีกแนวหนึ่งแทนที่เราจะไปให้อาหารอย่างนั้นเราอาจจะเปลี่ยนพันธุ์มาเลี้ยงก็ได้อย่างที่เราเห็นพันธุ์เจอร์ซี่อย่างเง
1: ี้
2: ยเรารู้แล้วว่าพันธุ์เจอร์ซี่เนี่ยให้น้ำนมที่มีสารอาหารข้างในน้ำนมค่อนข้างเยอะ
1: เ
2: พราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องไปลงทุนในเรื่องของอาหารมากแต่ให้อาหารที่โอเคเหมาะสมเพียงพอและลักษณะประจำพันธุ์เขาอ่ะเขาก็ผลิตน้ำนมออกมาที่มีสเปค
0: มีคุณภาพดี
2: คุณภาพดีเข้าขั้นพรีเมียม
0: ก็มีอยู่2อย่างไงก็คือเลี้ยงนมขาวดำเหมือนที่ปั๊กเห็น
1: ครับ
0: แต่ว่ากินอาหารดี
2: ๆอาหารดีๆ
1: อาหารดีก็จะมีนมที่
2: ด
1: ี
2: เ
1: ดี๋ยวถ้าเป็นวัวพันธุ์เจอร์ซี่ไม่ต้องอาหารดีมากก็ได้แต่น้ำนมออกมาก็ดี
2: ใช่แต่ถ้าเราให้อาหารดีด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ
1: ่
2: เอางี้ดีกว่าหมอว่าคุยไปตรงนี้ก็ไม่เห็นภาพ
1: อ่า
2: เดี๋ยวเราไปเดินเล่นไปดูวัวในฟาร์มนี
1: ้ครับ
2: นะแล้วเราก็ไปดูเขารีดนม
1: โอ้
2: แล้วเราก็จะเอาน้ำนมเขาไปตรวจที่ร้านสัตวแพทย์แล้วก็ไปพาสเซอร์ไลซ์ดื่มกัน
1: โอ้
2: ดีไหม
1: ดีครับ
2: โอเคเนาะไปกันดีกว่าครับ

0: กันรีดนมวัวเหรอครับเนี่ย
1: ใช่ครับเนี่ยนะครับได้เวลารีดนมวัวแล้วครับ
2: คือการรีดนมมันจะมี2แบบน้องปาร์
0: คครับ
2: ก็คือรีดด้วยมือกับรีดด้วยการใช้เครื่อง
0: อันนี้คือรีดด้วยการใช้เครื่อง
1: ใช่ถูกต้องรู้ไหมครับว่ารีดด้วยมือรีดด้วยเครื่องอ่ะแบบไหนเหมือนธรรมชาติตัวกันเออลองเดาสิ
0: ว่าน่าจะเป็นรีดด้วยมือนะเพราะว
1: ่
0: ารีดด้วยมือมันไม่ต้องใช้กลไกเลย
1: มือมันนิ่มใช่ไหม
0: ฮะ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยรีดด้วยเครื่องอ่ะมันจะเหมือนการเรียนแบบธรรมชาติมากกว่
0: า
1: เพราะเครื่องมันดูดนมออกมาแต่ถ้ารีดด้วยมือเนี่ยมือเราอ่ะจะเป็นการบีบแล้วรีดออกมาแต่การรีดด้วยเครื่องเนี่ยจะปลอดภัยกับเต้านมมากกว่
2: าคราวนี้สิ่งถัดมาคือกระบวนการรีดนมมันจะมีหลายขั้นตอนมากเลยปั๊ก
0: มีอะไรบ้างครับ
2: หาอาจารย์ต้นดีกว่าผู้เชี่ยวชาญ
0: มีอะไรบ้างครับ
1: ตอนก่อนที่วัวจะเดินเข้ามาเนี่ยพอเขาเดินเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับคนปฏิบัติงานเขาจะทำการล้างเต้า

0: ทำความสะอาดเพราะว่าเขาไปนอนอยู่กับดินป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปนะครับระหว่างนั้นทำเต้านมวัวไปเพื่อตรวจดูว่าผิดปกติหรือเปล่าเสร็จแล้วขั้นที่2ก็จะรีดนมส่วนแรกออกมาแล้วตรวจดูเบื้องต้นว่านมมันดูปกติไหมเพราะว่าถ้าเกิดตัวไหนป่วยเดี๋ยวเอาไปรวมกันแล้วนมมันจะเสียหลังจากนั้นเขาก็เซตเครื่องต่างๆแล้วก็เอาไอ้กระบอกรีดนมซ้วมเข้าไป4เต้าตัวนึงก็จะตกประมาณใช้เวลาประมาณ5นาทีส่วนน้ำนมหมดเต้าเขาก็จะเอากระบอกรีดนมออกแล้วเขาขั้นตอนสุดท้ายก็คือเขาก็จะจุ่มหัวนมคือหัวนมเนี่ยมันจะไม่มีหูรูดเพราะฉะนั้นมันจะไม่ปิดทันทีทันใดเพราะว่าเอาน้ำยาสวมปุ๊บเพื่อให้ป้องกันเชื้อเข้าแล้วก็มาปล่อยแม่โคไปเดินเล่นสัก20นาที
1: น้องป๋าเชื่อไหมครับว่าวัวเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเขายืนรอมารอรีดนมเลยนะรู้ป่ะคือเวลาที่วัวมีความสุขที่สุดก็คือช่วงที่เขาโดนรีดนมจริง
0: ๆนมเขาเยอะเขาไม่เหมือนคนเราหรือสัตว์อื่นถึงเวลาแล้วเขาอยากเอาออกมากเลยนมเขาเต่ง
1: คือพอ
2: เขามีอึดอัด
1: ใช่แล้วช่วงที่ยืนเนี่ยเห็นไหมก็มีกินน้ำมีอะไรกินด้วย
0: วัวสุขภาพดีจะเคี้ยวตลอดเขาเรียกว่าเขาถึงเรียกสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2: แล้ววัวที่จะมารีดนมวัวนี่ต้องอายุกี่ปีอะคร
0: ับ ก็จริงๆแล้วกว่าที่เขาจะโตเต็มที่เริ่มสืบพันธุ์ได้เนี่ยก็ประมาณ8เดือนถึง1ปีเขาจะเรียกว่าโคสาวยังไม่เคยผสมวัวตัวนึงเนี่ยก็จะตั้งท้องอีกประมาณ9บวกกับเมื่อกี้1ปีกับอีก9เดือนก็ร่วมๆประมาณ2ปีอ่ะถึงจะเริ่มให้น้ำนมได้
2: ต้องรอให้มีลูกก่อน
0: ใช่น้องปาร์ครู้ไหมวัวเนี่ยเวลาเขารีดๆอยู่เนี่ยเวลาเขาถูกกระตุ้นแล้วเนี่ยเขาจะหลั่งน้ำนมแค่5นาทีเท่านั้นถ้าเกิดเราเนี่ยเกิดทำอะไรเขาตกใจนะเขาหยุดหลั่งน้ำนมเลยอันเนี้ยหมอไปรีดมา
2: ที่อันนี้มันมี4หลุมเพราะว่าเต้าวัวมันมี4เต้าใช
0: ่มั้ยใช่ครับอันนี้เต้าหน้าซ้ายเต้าหน้าขวาเต้าหลังซ้ายเต้าหลังขวาเราจะมาทดสอบเบื้องต้นว่าใช้ได้ไหมผมใช้ได้ไหมอันนี้เค้าเรียกว่าน้ำยา CMP
1: นะครับน้ำยาตรวจลอกเต้านมอักเสบในวัวนมดูว่านมที่เลือกมาเนี่ยเหมาะสมที่จะเอาไปใช้เป็นนมให้เรากินหรือเปล่าเบื้องต้น
0: ใช่ครับ
1: เบื้องต้น
2: จะเป็นยังไงอะครับ
0: ถ้าเป็นโรคเต้านมอักเสบนะครับนี่น้องป้าเห็นไหมว่าอันเนี้ยเหมือนมีก้อนขึ้นเห็นป่ะ
2: อ
0: ๋
2: อใช่ครับ
0: ย
2: ื
0: ดแล้วเห็นป่ะแสดงว่าตัวเนี้ยเต้าหลังขวามีปัญหานะครับจริงๆนี่เขาไม่รู้เดี๋ยวเราต้องบอกเขาแล้วเต้าเนี้ยไม่เอาไปกินเราเอาเต้าพวกนี้ไป
2: แล้วถ้าสมมติว่ามันปะปนกับน้ำมะม่วงที่ใช้ได้ครับถ้าคนดื่มเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นนะคร
0: ับ มันจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายเช่นอาจจะท้องเสียมากกว่านั้นก็อาจจะเป็นไข้ไม่สบายได
1: ้ต้องไปดูว่ามีขั้นตอนอะไรเยอะมากในการตรวจนมเพื่อที่เราจะได้กินนมอย่างปลอดภัย
0: วันนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องตรวจคุณภาพน้ำนมแล้วนี่ครับพี่ตุ่น
3: สวัสดีครับ
0: นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องทดลองนี้แหละครับผมอันนี้พี่ตุ่นกำลังทำอะไรครับเนี่ยอ๋ออัน
4: นี้กำลังทดสอบแอลกอฮอล์เทสอะค่ะ
3: แอลกอฮอล์เทสคืออะไรนะครับเอาไว้ตรวจอะไรครับ
4: ตรวจความเสถียรของโปรตีนในน้ำนมดิบอะค่ะ
2: ความเสถียรของน้ำนมดิบคืออะไร
4: ก็คือเราจะดูว่าน้ำนมเนี่ยมันมีคุณภาพดีหรือเปล่า
3: ขั้นตอนการตรวจเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างครับอาจารย์ต้น
0: คือถ้าเกิดน้ำนมเนี่ยไม่มีคุณภาพก็คือโปรตีนมันก็จะไม่เสถียรโปรตีนก็จะเสียไปเพราะนั้นถ้าเกิดเราตรวจด้วยแอลกอฮอล์เขาทำปฏิกิริยากันเนี่ยถ้าโปรตีนไม่ดีเนี่ยก็จะเกิดตะกอนขึ้นลองเอียงดูแล้วก็หมุนนะครับมันก็จะเกิดเป็นคราบ
2: โอ้นี่ไง
0: ใช่นั่นแหละ
4: จะเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะ
0: ใช่
4: จะเป็นขอบนะคะแต่นี้ดูจากอันนี้คือน้ำนมปกติลองเปรียบเทียบดูได้ค่ะ
2: อันนี้ใสกิ้งอะเยอะ
4: ลองกลิ้งดูสิคะ
0: เห็นไหม
4: คะ
0: มันจะ
2: โอ้อันนี้ออกเป็นคราบเลย
3: อันนี้คือใช้วิธีการแอลกอฮอล์เทส
4: ใช่เขาเรียก
3: การตรวจสุขภาพนมเบื้องต้น
4: ใช่จะตรวจได้เฉพาะในน้ำนมดิบเท่านั้น
3: อาจารย์ต้นครับตอนที่ผมเดินเข้าไปตลาดเนี่ยมันจะมีร้านขายนมที่เป็นนมต้มอ่ะผมเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีตะกอนปนอยู่ในนั้นเนี่ยมันลักษณะเดียวกันไหมครับคือนมไม่มีคุณภาพเหมือนกันไหมครับ

0: ไม่ใช่ฮะอันนั้นเป็นเคิร์ดที่เกิดจากไขมันมันลอยตัวขึ้นมานมแบบนั้นน่ะเขาต้มแบบต้มสุกเลย
1: ต้มสุกเลยใช่
0: ต้มสุกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งไขมันทั้งอะไรเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนเขาเรียกว่าเท็กเจอร์ไปเราก็เลยมีไอ้ตรงนั้นขึ้นมาแต่อันนั้นไม่เกี่ยวกับกระบวนการนี
1: ้งั้นผมถามต่อนิดนึงไอ้นมที่ต้มสุกเลยเนี่ยคราวนี้เวลามันต้มมากโปรตีนมันก็ต้องน่าจะเสื่อมสภาพไปใช่ไหมฮะแล้วสารอาหารจะยังคงอยู่ไหมครับหรือว่าเหลือแต่รสชาติ
0: หายไปเยอะอย่าเรียกว่าหมดไปอ่ะแต่หายไปเยอะเราถึงมีกระบวนการพาสเชอร์ไลซ์ที่เขาวิจัยมาแล้วว่าโอเคอุณหภูมิเท่านี้นะเวลาเท่านี้นะถึงกำลังดี
1: UHT โอเคพาสเชอร์ไลซ์โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปาร์คเลือกกินนมก็เลือกพาสเชอร์ไลซ์
2: กับ UHT
1: เป็นหลักนะครับมันจะได้มีคุณค่าทางอาหารแต่ถ้าเกิดป้าบอกว่าคุณค่าอาหารป้าพอแล้วไม่อยากกินเยอะอยากกินแค่รสนมป้าก็ไปกินนมนี้ป้าชอบแต่กินทั้งทีก็ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
2: ครับอันนี้เป็นการตรวจจุลินทรีย์เบื้องต้นว่าในน้ำนมเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนอยู่เยอะหรือเปล่าทีนี้เราจะมาดูชั่วโมงการเปลี่ยนสีของน้ำนมนะคะถ้าน้ำนมดีเนี่ยภายใน1ชั่วโมงเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนสีก็คือเราจะดูทั้งหมด8ชั่วโมงถ้ายิ่งไม่เปลี่ยนสีเลยภายใน8ชั่วโมงเนี่ยแสดงว่านมเอ็กเซลเลนต์มากนมดีมาก
1: แล้วตัวอย่างนมที่เอามานี่มีอะไรบ้างครับผมเห็นมีหลากหลายอันเลยฮะ
0: อ๋ออันนี้มีน้ำนมวัวปกตินะครับทั่วไปนะครับอันนี้น้ำนมพรีเมียมส่วนอันที่3นี่เป็นน้ำนมวัวพันเจอร์ซี
2: ่อันนั้นที่เราไปดูมาแล้ว
0: ไปดูที่ฟาร์มเนี่ยที่เราไปรีดนมกันมานะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นน้ำนมแพะเราเปลี่ยนสปีชีส์บ้างนะครับเราก็มีน้ำนมควายครับ
2: นี่นะคะแล้วก็ใส่เมทาลินบลูลงไป1 ml นะคะ
1: ก็คือนม10เมทาลินบลู1
0: น้ำปั๊กถือ
2: ค่ะน้ำปั๊กช่วยถือหน่อยค่ะ
0: ได
2: ้1 ml นี่1มิลลิลิตรใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องนะคะ
1: แล้วไม่ใช่เป็นบลูก็คือสีฟ้า
2: จริง
0: ถือไว้แน่นๆโอเค
2: ค่ะเสร็จแล้วเราก็มี
3: ฟ้า
2: ค่ะปิดฝาไว้แล้วก็มิก
1: ขย่า
2: เห็นไหมคะก็จะมีสีเห็นไหมคะ
1: สีฟ้า
2: เกิดขึ้นถ้าเวลาเปลี่ยนไปประมาณ4ชั่วโมงยังไม่เปลี่ยนสีแสดงว่าน้ำนมปกติ
1: เขาจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรครับ
2: จะเป็นสีขาวค่ะกลับสู่สภาพเดิมแล้วก็จะมีตะกอนเกิดขึ้น
1: คราวนี้เนี่ยพอเราทำเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมปั๊กเราจะต้องเอานมที่เราทำย้ายไปไว้ที่ตัววอเตอร์บาทซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเขาจะคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่37องศาเพื่อทำให้เชื้อเนี่ยมันเจริญเติบโตได้ง่ายเพราะว่าอุณหภูมิเขาใกล้เคียงกับร่างกายมนุษย์ไงอุณหภูมิร่างกายมนุษย์เนี่ยเชื้อมันสามารถเจริญเติบโตได้ง่ายมากเลยก็เลยเรียนแบบว่าถ้าสมมติมันอยู่ในร่างกายมนุษย์พวกเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
0: อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องนับจำนวนโซมาติกเซลล์
3: โซมาติกเซลล์นี่มันคืออะไรคร
0: ับ โซมาติกเซลล์ก็คือเซลล์ที่มันอยู่ในน้ำนมครับมีหลายเซลล์แต่ว่าที่เราสนใจเนี่ยก็คือเม็ดเลือดขาวเหมือนคนเราถ้าเกิดเราไม่สบายเนี่ยนะครับเม็ดเลือดขาวจะออกมาเก็บกินแบคทีเรียใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันน้ำนมถ้าเกิดมันติดเชื้อมันมีเชื้ออะไรอย่างนั้นเซลล์พวกนี้มันก็จะเยอะเพราะนั้นถ้านับออกมาแล้วจำนวนเซลล์เยอะก็ถือว่านมคุณภาพน้อยลงนะครับซึ่งมาตรฐานน้ำนมดิบของประเทศไทยเนี่ยเขาให้ไว้ 500,000 เซลล
1: ์
0: นะครับ 500,000 เซลล์ต่อ1 ml นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกินเนี่ยก็คือคุณภาพไม่ดีอาจจะไม่ควรเป็นพาสเชอร์ไลซ์ด้วยซ้ำ

0: ก็ด่านนี้นะฮะเรียกว่าการวิเคราะห์ส่วนประกอบน้ำนมเรียกว่าเครื่องมิลโคสแกนนะครับวิธีทำคล้ายกันแต่คราวนี้ก็จะบอกว่าในนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างไขมันเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่น้ำตาลแลคโตสเท่าไหร่มีสลิดน็อกแฟตหรือเนื้อนมเท่าไหร่นะครับ
1: คราวนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ดูว่านมแต่ละอย่างเนี่ยส่วนประกอบเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะป๊า
2: ครับ
1: เพราะว่าดูข้างนอกเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าสีก็ขาวเหมือนกันหมด
2: ใช่
1: แต่พอเราผ่านเครื่องนี้แหละป๊าจะรู้แล้วว่านมชนิดไหนเนี่ยมีโปรตีนที่สูงนะฮะมีไขมันที่สูงหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งนมแต่ละชนิดคุณสมบัติก็แตกต่างกันไป
0: น้องป๊าผลออกมาแล้วน่าสนใจนะน้องป๊ารู้ไหมทำไม
2: ทำไมอะครับ
0: ไขมันมันต่ำครับนมที่เราวัดใช่เพราะว่าปกตินี่นี่หมอมีชาร์ตมาให้ดูนี่แถวนี้นะครับเขาจะบอกอยู่นะครับมาตรฐานน้ำนมดิบมาตรฐานธรรมดาเลยของประเทศไทยเนี่ยไขมันจะต้องมากกว่า 3.35 พอดีอันเนี้ยออกมาแค่ 1.91 แสดงว่าอันเนี้ยไขมันต่ำ
2: แล้วไขมันต่ำมันไม่ดีอะ

0: เราต้องกลับไปดูเพราะว่าน้ำนมเป็นน้ำนมจากวัวปกติแต่ปรากฏไขมันเท่านี้ก็ต้องไปดูอีกถึงแม้จะไม่ติดเชื้ออาจจะมีปัญหาในการเลี้ยงน้ำนมนี้ไม่ผ่านถ้ามีตัวหนึ่งไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านอันนี้คือน้ำนมพรีเมียมที่เราเอามาจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเราจะมาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างมาดูเห็นไหมคราวนี้แฟตเป็นไงครับสูงขึ้นกว่าเดิมเป็น 3.39 แต่เราดูช่องพรีเมียมแอบไม่ถึง4นะไหนเราลองวัวเจอร์ซี่แล้วว
1: ัวเจอร์ซี่อะโอ้ไขมันสูงมาก
0: ครับ6เกิน4แน่นอนใช่ไหมไขมัน
1: แล้วไขมันมันสูงนี้มันจะดีอะคร
0: ับ ในน้ำนมมันจะมีวิตามินอีกเยอะแยะเลยที่เราดื่มแล้วจะเติบโตก็มีที่ไรในไขมัน A D E K อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไขมันต่ำวิตามินพวกนี้ก็ทำงานได้ไม่สมบูรณ์แต่ถ้ามีไขมันปริมาณหนึ่งวิตามินพวกนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้ดีพอเรามาดูอย่างอื่นบ้างนะครับ
1: โปรต
0: ี
1: น
0: นะครับมันก็จะอยู่ที
1: ่4.24
0: เกิน 3.1 นะอันต่อไปเนื้อนมมันก็ประกอบด้วยของแข็งที่เป็นแร่ธาตุเป็นวิตามินเพราะนั้นเนื้อนมมันเยอะมันก็จะดีนะครับเนื้อนมเขาเลยกำหนดให้อย่าต่ำกว่า 8.5 นะพรีเมียมนะครับอันนี้ของเราออกมา 9.6 ผ่านฉลุยเพราะฉะนั้นนมที่พัฒนาพันธุ์สายพันธุ์เจอร์ซี่เนี่ยบอกได้เลยว่า
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้สอบผ่านสังเกตไหมว่าน้ำนมมันสีมันไม่ขาว
1: มันออกเหลืองๆนิด
0: ใช่เพราะว่าน้ำนมวัวพันธุ์เจอร์ซี่เนี่ยมันจะมีเบต้าแคโรทีนแล้วก็วิตามิน A บำรุงไซต้า
1: อย
0: ่
1: างนี้ออกน่ากินเลย
0: ก็จะออกมาสีเหลืองนิดๆนะครับแต่ถ้าวัวพันธุ์อื่นเหลืองๆอย่างนี้อาจจะเป็นช้ำเลือดช้ำหนองนะ
2: นอกจากนี้แล้วน้ำนมยังมีสารอาหารอื่นๆอีกมากมายที่เหมาะสมกับแต่ละคนครับหากใครต้องการโปรตีนในปริมาณสูงก็สามารถเลือกดื่มนมแกะเสริมได้เพราะนมแกะมีโปรตีนสูงกว่านมชนิดอื่นๆแต่หากใครที่มีอาการแพ้น้ำนมก็สามารถเลือกดื่มนมแพะแทนได้เนื่องจากนมแพะมีน้ำตาลแลคโตสในปริมาณที่ต่ำกว่าน้ำนมชนิดอื่นๆนะครับซึ่งเจ้าน้ำตาลแลคโตสนี่แหละครับคือต้นเหตุที่ก่อให้เกิดอาการแพ้น้ำนมครับเราได้เห็นการตรวจคุณภาพน้ำนมแล้วจากนี้ก็ถึงขั้นตอนสำคัญนั่นก็คือกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ครับทีนี้เราก็จะได้นมพร้อมดื่มกลับไปรับประทานที่บ้านกันแล้วครับ
3: อันนี้นะคะห้องพาสเจอร์ไรซ์ด่านแรกที่น้องปาร์คต้องเจอนะคะคือห้องนี้ห้องนี้จะเป็นห้องแต่งตัวก่อนที่จะเข้าสู่บริเวณพาสเจอร์ไรซ์นะคะคราวนี้จะเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วนะคะอันนี้จะเป็นบริเวณรับน้ำนมดิบแล้วก็เตรียมน้ำนมดิบเพื่อที่จะทำการพาสเจอร์ไรซ์นะคะเราใส่น้ำนมดิบไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าน้ำนมดิบที่มาเนี่ยยังไม่ได้พาสเนี่ยเราจะต้องคงอุณหภูมิไว้เพื่อลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่อาจจะอยู่ในน้ำนมใส่ถุงมือถ้าเราจะต้องสัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิตเนี่ยเราจะต้องใส่ถุงมือนะคะอันนี้คือน้ำนมดิบที่เมื่อเช้าเราไปตรวจคุณภาพแล้วนะคะน้องปา
1: ร์คตอนแรกทำอะไรครับ
3: นี้เราก็จะตวงน้ำนมว่าน้ำนมที่เราจะพาสเนี่ยมีอยู่เท่าไหร
1: ่คร
3: ับค่ะลองไปด้วยอันนี้คือตะแกรงที่สำหรับกรองแต่ว่าอุปกรณ์อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องฆ่าเชื้อก่อนทุกชิ้น
1: จริงๆแล้วผมนึกว่าห้องผลิตนมนี่มันจะมีพวกอุปกรณ์ไฮเทคเยอะๆนะคะเหมือนในการ์ตูนอะไรอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: จริงๆแล้วถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีโปรเซสที่เป็นระบบปิดเขาอันนั้นเขาเรียกระบบปิดแต่อันเนี้ยมันเป็นการผลิตที่เราสามารถควบคุมได้เพราะมันเป็นแบบโฮมเมดค่ะ
4: มันเป็นเหมือนกับการที่เราทำเป็นต้นแบบให้นักเรียนได้มาศึกษานะฮะเพื่อให้เขาเข้าใจกระบวนการขั้นตอนทุกวิธีก่อนปาร์
3: คนี้เราก็ถึงขั้นตอนการพาสเจอร์ไรซ์แล้วนะคะ
1: ครับ
3: เนี่ยการพาสเจอร์ไรซ์เนี่ยเห็นไหมคะว่ามีน้ำอยู่หลักการของมันคือเราจะไม่ให้อาหารในเนี้ยสัมผัสกับความร้อนโดยตรงเพราะว่าความร้อนมันจะมากเกินไป
0: ไม่เหมือนกันต้ม
3: ใช่
0: เรียนความร้อนใช่ผ่านความร้อนผ่านน้ำไปจนน้ำนมอีกทีหนึ่งแต่ว่าเราต้องควบคุมอุณหภูมิใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะจนกว่าอุณหภูมิจะถึง80องศาแล้วเราหยุดที่80องศาแล้วก็คงไว้ที่5นาทีค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะไปคูลดาวน์ก็คือลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วเป็นการน็อกฆ่าเชื้อค่ะถ้าอุณหภูมิมันสูงกว่านี้คุณค่าทางอาหารจะเปลี่ยนไป
4: อ๋อโอเค
3: หลักการพาสเจอร์ไรซ์คือการคงคุณค่าทางอาหารไว
0: ้ครับ
4: ป้าเข้าใจยัง
1: เข้าใจแล้วครับ
4: ก็คือต้มไปจนถึง80องศา
1: แล้วก็คูไว้5นาทีแล้วก็เอาไปคูลดาว
3: น์ถูกต้องค่ะเราพาสไปได้ระยะหนึ่งแล้วทีนี้เราจะมาดูว่าอุณหภูมิได้หรือยัง
4: น้องปลารู้ไหมครับว่าทำไมต้องให้ร้อนเสร็จแล้วต้องมาให้เย็นรู้ไหม
1: ไม่รู้ครับ
4: เดี๋ยวอาจารย์ต้นจะเฉลยทำไมครับอาจารย์ต้นครับ
0: ครับเพื่อน็อกแบคทีเรียครับตอนแรกเลยเนี่ยเราไม่ได้ถึง100นะครับกลัวสารอาหารมันสูญเสียไปเพราะนั้นการถึงแค่80องศาเป็นเวลาแค่5นาทีเนี่ยก็คือเราหยุดการทำงานของแบคทีเรียแบคทีเรียก็อ่อนแรงที่พอเอาขึ้นจากความร้อนมาลงความเย็นเนี่ยก็เหมือนกับการช็อกเขาก็จะน็อกหมดสติไปเพราะฉะนั้นนมพาสเจอร์ไรซ์อ่ะถึงเก็บอยู่ได้ประมาณ7วันแต่ต้องเก็บในตู้เย็นนะ
2: หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ก็ถึงขั้นตอนการบรรจุน้ำนมลงขวดครับถึงแม้จะดื่มได้แล้วก็ยังต้องสุ่มตัวอย่างน้ำนมเพื่อตรวจคุณภาพซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ผมไปดูวัวมาไปดูวิธีการตรวจนมวัวมาแล้วก็ไปดูวิธีการพาสเจอร์ไรซ์มาครับถ้าผมอยากกินนมวัวเจอร์ซี่ผมจะไปหาซื้อได้ที่ไหนครับ
3: นี่เลยค่ะต้องถามอาจารย์ต้นเลยค่ะ
0: คือตอนนี้ก็ยังไม่มีขายตามท้องตลาดนะครับอันนี้เป็นยูนิตเล็กๆเพื่อทำเป็นต้นแบบนะครับแต่ว่าถ้าน้องป้าอยากจะดื่มนะครับก็มาที่คณะสัตวแพทย์มหาลัยมหิดลที่สารยานั่นแหละครับอยู่หน้าคณะมีร้านขายนมเจอร์ซี่อยู่นะครับหรือว่าน้องป้าโทรมาก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ต้นจัดให
1: ้โอ้ขอบคุณครับ

0: เป็นยังไงบ้างป้าวันนี้ไปดูวัวนมมาทั้งวันเลย
1: อืมได้ชิมนมวัวจากวัวพันธุ์เจอร์ซีย์ด้วยรสชาติดีมากครับอร่อยมากเลยแถมยังได้ดูวิธีการผลิตนมวัวแล้วก็ได้รู้ว่าวัวที่มีสายพันธุ์แตกต่างกันก็มีสารอาหารที่แตกต่างกันไปด้วยครับ
0: ใช่แต่ว่าไม่ว่านมเนี่ยจะมาจากวัวสายพันธุ์ไหนก็จะมีคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกบริโภคให้เหมาะสมกับช่วงวัยด้วยอย่างปาร์คเนี่ยยังเป็นเด็กอยู
1: ่
0: ปาร์คก็ต้องการโปรตีนสูงหน่อยไขมันสูงหน่อยจะได้เจริญเติบโตได้ดีนะครับ
1: สำหรับวันนี้เวลาก็หมดแล้วครับ
0: พบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี Animal Speak

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ 4O
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้
7: โห
6: นี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์ สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกัน

0: แต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
1: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
0: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดนะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่คงมีความเปลี่ยนแปลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะเออมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
1: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
0: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: とう。
1: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายไปแป๊บเดียวก็ได้แหละเป็นตาผู้มือนี่คนมันหลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านนั้นมันบ้านบ้านมันหลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าใครมองบ่หลายก็บ่ได้ใครพอได้กินแล้วพอก็ได้ขายแล้วพอก็ได้กิน
2: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
1: ชนิดปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์เลยก็มีเพื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมีทุกพันธุ์ปลาที่เคยเห็นมันบ่เห็นก็มีแล้วดูๆมาเรื่อยๆ

0: ซ้ำริมพวงโค้งจะมีเอาแห่หน่อยไปตึกไปตึกไปย่างได้สบายกูเมื่อยตึกยากพอปามลดลงลดลงลดลงเป็นยังเวลาเรียนจะเป็นสาเหตุโดยยังบางคนก็มาจากเพื่อนเนี่ยบางคนก็มาจากคนช็อตแล้วเป็นหลายอย่างนะ
1: พ่อไวเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกกระจกสอดนะมาป้ามันก็เริ่มหน่อยลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่าผู้ฮักอะบ่ได้บางมือไปฮักกับบ่ได้จมโอ้ไม่มีเงินค่าน้ำมันเลย
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ17 16 17ปีมีเรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณ7ขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกำคองใส่เบ็ดปนูปนังแหละอันนี้เสียแล้วใส่ไปบัดนี้ตีนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางได้ยินแต่เสียงรถกำลังปืนมาผู้ใหญ่ก็อยากเข็นรถนอนรถพวกรถเกียร์รถนั่งมานะก็พากันบูปลาเข้าไปเลยบูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาบังรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิญไม่ย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบูเคยเห็นรถนะ
3: ก็มีหลับมันหลับต่างกูเลยไอ้ด่าทางจะเดินเออมาเดินปุ๊ยก็เอานี่เลยจะรับไปเลย
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยาก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมาหอนความเจริญมาหอนแน่เขาก็แยกไปนะเมื่อก่อนมันมียังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านเบิดยางไปหาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากลับก็มานอนมันต่างกันครับ
2: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็ที่นี่กรุงเทพไปกับบุเรียงเนี่ยห่วยก็มีโอกาสพอก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายจ้ะยังไงว่าแสนอาจจะมีความสุขก็จ้ะขายเลยโดนแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นก็ให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เศร้านะมันจะพี่น้องย่างไม่พี่น้องเอื้อนกินหยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่ามวนลุงเถียบมวน
4: ลุงพงได้ยังว่าฮะโอ้ยลุงพงได้แล่นมาเลยเว้ย
1: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ว่านั่งเกินยังหน่อยมันมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของผืนบาทมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆแล้วสิมีอันนั้นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆได้ขายแต่ว่าชั่วหมดแล้วนะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังบ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ตัวเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกม
0: งูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังได้แต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นร้องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้าสามคนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอ้าสองคนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะบอกไป
5: หาซิบหาซิบในใจก็อยากเข้าไปหรอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาเข้าอยากไปถ้าพ่อแม่บอกก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
6: มันก็คือพอกระแตงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกให้เฒ่าหลูร้านเบิ่งแง่งนะหากินหาจากสู่กินแต่ว่ามันก็ห้ามแยกเขาบ่ได้มันสิห้ามแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
3: เนี่ยเพชรโตขึ้นไหม
4: อยาก
3: ตอนโตนะ
4: ค่ะ
3: ไปทำอะไรอยาก
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: ก็อยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ

0: ือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันพันปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะไม่เรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยนนทรีบ้านต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรีนนทรีบ้านเป็นไม้ต้นเดิมมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองไทยมีชื่อพื้นเมืองอื่นด้วยคือกระถินป่าแต่จังหวัดตราดเรียกกระถินแดงและที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียกสารเงินแต่โดยทั่วไปเรียกนนทรีต้นนนทรีเป็นไม้ผลัดใบสูง 8-15 เมตรแต่อาจสูงได้ถึง25เมตรเรือนย่อรูปร่มลำต้นค่อนข้างตรงเปลือกสีเทาตามกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแต่กิ่งแก่มีผิวเกลี้ยงเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นออกเวียนสลับทีตามปลายกิ่งชอย่อยมีใบย่อย 10-22 คู่รูปไข่แก้มขอบขนานปลายมนหรือเว้าตื้นๆโคนเบี้ยวกว้าง 5-7 มิลลิเมตรยาว 1.2-1.8 เซนติเมตรต้นนนทรีบ้านออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอมออกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่งมีกลีบเลี้ยง5กลีบด้านนอกมีขนกลีบดอก5กลีบรูปไข่กลับเมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรเกสรตัวผู้10อันออกผลระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลเป็นฝักแบนคล้ายหอกรูปรีปลายและโคนสอบแหลมกว้าง 2-2.5 เซนติเมตรยาว 5-12 เซนติเมตรสีน้ำตาลอมม่วงเมื่อแก่จัดเป็นสีน้ำตาลดำมีเมล็ด 1-4 เมล็ดเรียงตามความยาวของฝักขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของต้นนนทรีคือเนื้อไม้ใช้ก่อสร้างทำกระดานปูพื้นเพดานฝาบ้านเครื่องเรือนคันไถพันท้ายปืนและรางปืนเปลือกมีรสฝาดใช้เป็นยาขับโลหิตยาขับลมและแก้ท้องร่วงเปลือกสีน้ำตาลอมเหลืองนำมาต้มใช้ย้อมผ้า

ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวก่อให้เกิดอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วจึงเป็นที่มาของหัวข้อในงานประชุมวิชาการระดับชาติที่10เรื่องการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: การประชุมวิชาการในปีนี้ก็มีที่มาจากคำถามจากสังคมนะคะว่าเราเป็นสังคมผู้สูงอายุในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีความกังวลว่าเรามีเด็กเกิดน้อยเกินไปดังนั้นเนี่ยเราก็จึงคิดว่าเราจะตอบคำถามนี้กับสังคมอย่างไรทั้งในแง่ของนโยบายซึ่งรัฐบาลเองมีนโยบายที่จะดูเรื่องของการเกิดของเด็กค่ะ
0: ในงานประชุมมีการนำเสนอบทความทั้งหมดจำนวน13บทความโดยแบ่งประเด็นในการนำเสนอบทความทั้งหมด

3ประเด็นคือ 1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศและ3ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรรายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกตอนนี้เป็นการนำเสนอประเด็นเรื่องครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์

าทำความเข้าใจกับคำว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลกนะคะหมายถึงการตั้งครรภ์ของสตรีที่มีอายุน้อยกว่า20ปีนะคะแล้วเราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสังคมไทยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสำคัญในระดับนะคะซึ่งอาจเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นไทยนะคะที่ซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทางตะวันตกมากขึ้นจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงนะคะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะเครือข่ายสังคมออนไลน์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ๆขึ้นนะคะสำหรับสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถ้าเราดูย้อนหลังไป5ปีนะคะจากปีพ.ศ. 2551ถึงปี2555จะพบว่าอัตราเจริญพันธุ์รายอายุของกลุ่มอายุ15ถึง19ปีนะคะหรือเส้นสีแดงเนี่ยนะคะอยู่ที่50ต่อประชากรหญิง 1,000 คนในกลุ่มอายุเดียวกันนะคะซึ่งจะเห็นว่าคงที่ตั้งแต่พ.ศ. 2551จนถึง2553นะคะแล้วก็สูงขึ้นไปถึงอัตราที่54ต่อพันคนนะคะซึ่งจะเห็นว่าเส้นกราฟของเส้นสีแดงในกลุ่มอายุ15ถึง19ปีเนี่ยมีความชันมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆนะคะซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นมากเลยทีเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะคะส่วนการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า15ปีอยู่ที่อัตรา 0.4 ในปี2551แล้วก็สูงเป็น 0.6 นะคะในปี2555มันก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่น่าเป็นห่วงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มอายุต่ำกว่า15ปีมันไม่ควรที่จะมีซะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลเลยทีเดียวนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะก็คือเพื่อสำรวจความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลไม่ให้มีหรือลดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นโดยเราทำการศึกษาเชิงคุณภาพนะคะสัมภาษณ์เชิงลึกครูที่อยู่ในโรงเรียนเขตพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะสำหรับข้อค้นพบนะคะพบว่าทั้งครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกครอบครัวต่างก็มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะคะปัจจัยภายในครอบครัวเนี่ยประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวและการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะส่วนปัจจัยภายนอกครอบครัวก็ได้แก่สภาพแวดล้อมละแวกบ้านเพื่อนสื่อเช่นทีวีและอินเทอร์เน็ตนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยรายละเอียดของปัจจัยภายในครอบครัวก่อนนะคะโดยปัจจัยแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นนะคะพบว่าพ่อแม่ที่มีการบังคับมากเกินไปหรือดุเกินไปเนี่ยจะทำให้เด็กไม่กล้าเล่าปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่วัยรุ่นนั้นจะตั้งครรภ์ได้อีกข้อนึงก็คือพ่อแม่หรือผู้ปกครองถ้าไม่มีเวลาแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานเพื่อหาเงินก็ทำให้ไม่มีเวลาอยู่กับลูกปล่อยปละละเลยแล้วก็ไม่ได้เอาใจใส่นะคะส่วนปัจจัยภายในครอบครัวตัวที่สองนะคะก็คือการควบคุมและมีกฎระเบียบในครอบครัวความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าการสร้างกฎหรือระเบียบเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เกิดกลไกของการสื่อสารในครอบครัวและถ้าหากครอบครัวใดเนี่ยไม่มีการตั้งกฎหรือระเบียบแล้วก็จะส่งผลใหการติดตามวัยรุ่นได้ยากขึ้นทำให้เกิดช่องโหว่และปัญหาต่างๆตามมารวมถึงการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยนะคะโดยเราจะพบว่ากฎระเบียบหลักที่ถูกกำหนดภายในครอบครัวเนี่ยก็มีการกำหนดระเบียบในเรื่องของเวลากลับบ้านว่าถ้าเกิดถึงจะออกจากโรงเรียนให้โทรศัพท์บอกถึงบ้านให้โทรศัพท์อีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นของผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องความรักซึ่งผู้ปกครองทุกท่านไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่วัยรุ่นจะมีความรักในช่วงนี้นะคะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องผลการเรียนและการกำหนดเป้าหมายในการเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีการตกลงระเบียบในการปฏิบัติร่วมกันซึ่งตรงนี้ดิฉันชอบมากนะคะคือมีผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่าให้ลูกเขียนเสนอว่าอยากทำอะไรไม่อยากทำอะ

0: ากนั้นจึงตกลงร่วมกันว่าข้อนี้ให้ได้ข้อนี้ให้ไม่ได้แต่สิ่งที่ผมจะพูดเสมอคือหนูขอพ่อให้พ่อขอหนูก็ต้องให้ให้เขาเป็นตัวเราด้วยและเราเป็นตัวเขาด้วยก็แค่นั้นเองเพราะตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ของเราไม่มีเวลาสอนอะไรเลยนะคะก็เลยอยากเลี้ยงลูกแบบนี้เพราะเชื่อว่าถ้าเด็กมีกฎเกณฑ์เด็กก็จะดีค่ะสำหรับปัจจัยตัวที่3ของปัจจัยภายในครอบครัวนะคะก็คือการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่นซึ่งพบว่าในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปในทางที่ดีการสื่อสารภายในครอบครัวก็จะส่งผลไปในทางที่ดีด้วยนะคะเด็กจะเกิดความไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆเด็กจะมีการบอกเล่าเรื่องชีวิตในชีวิตประจำวันให้ฟังนะคะสามารถสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกไม่พอใจให้กับผู้ปกครองฟังได้ตัวอย่างเช่นพ่อว่าหนูทำไมหนูอายเพื่อนนะหรือเราก็จะคุยกันเป็นอะไรตรงไหนเราจะคอยสอดส่องว่าเด็กเป็นอะไรเราจะมองกันออกก็จะโอบกอดก็จะคอยยังชัวร์ขึ้นสำหรับปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะได้แก่สภาพแวดล้อมและแวดบ้านก็สรุปได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรนะคะแล้วก็เพื่อนซึ่งเราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเชื่อเพื่อนมากกว่าแล้วก็มักจะทำตามกันโดยไม่ไต่ตองว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่นะคะซึ่งมีความเห็นของผู้ปกครองนะคะบอกว่าประเด็นปัญหาเรื่องท้องเนี่ยน่าจะเกิดจากเรื่องคบเพื่อนเช่นคนนี้มีแฟนคนนี้ไม่มีแฟนคนนี้มี3คนถ้าเราไม่มีก็จุดๆๆนะคะแล้วแต่จะคิดนะคะเด็กเขาคิดกันแบบนี้นะคะเอามาอวดกันมีการจองกันด้วยแล้วตอนนี้ก็มีการแข่งเรื่องผู้ชายในเฟซที่เข้ามากดหลักนะคะตอนนี้เทคโนโลยีมันไปถึงขั้นนั้นแล้วนะคะสำหรับเรื่องสื่อนะคะวันนี้เราก็มีสื่อเยอะแยะเลยขอฝากสื่อด้วยนะคะว่าช่องทางการเข้าถึงสื่อเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วและเด็กในสังคมไทยก็สามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุทีวีนะคะและแม้แต่การเข้าถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งมีความคิดเห็นของครูผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าจะกล่าวโทษพ่อหรือแม่เพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องโทษสื่อโทษสังคมที่ปล่อยปละละเลยเรื่องพวกนี้แล้วสั่งสมมานานไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอโป้นะคะและเด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายรวมไปถึงการแชทผ่านโปรแกรม LINE ก็เป็นอีกทางนึงนะคะที่จะทำให้เด็กถูกล่องกลัวไปด้วยนะคะโดยสรุปแล้วสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยกำลังเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนก็ควรที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมชุมชนโรงเรียนหรือว่าครอบครัวก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะไปควบคุมปัจจัยภายนอกมันอาจจะยากนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากภายในครอบครัวของเราก่อนนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและใกล้ชิดในครอบครัวตามมาด้วยการควบคุมมีกฎระเบียบในครอบครัวแล้วก็พูดคุยหรือสื่อสารในครอบครัวนะคะโดยส่งเสริมให้ครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มประเด็นเนื้อหาเรื่องเพศเข้าไปซึ่งน่าจะเป็นกลไกที่สำคัญในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้นะคะครอบครัวก็จะต้องมีการฝึกฝนในการสื่อสารประเด็นเรื่องเพศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อให้ช่องว่างของการพูดคุยประเด็นเรื่องเพศในครอบครัวนี้ลดน้อยลงจากข้อค้นพบตรงนี้นะคะเราพบว่าในครอบครัวนะคะการสื่อสารเนี่ยยังไม่ค่อยพูดกันเรื่องเพศเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคือเราคิดว่าควรที่จะมีการเพิ่มเข้าไปในครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีอยู่แล้วให้เพิ่มประเด็นเรื่องเพศเข้าไปนะคะแล้วก็มหิดลเราเองนะคะก็จะลงพื้นที่ตอนนี้อยู่ในการดำเนินงานนะคะมหิดลโมเดลคือการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นค่ะก็คือเราจะเอาอินเตอร์เวนชั่นตรงนี้ไปลงที่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมค่ะ
1: ช่วงนี้พบกับบทความเรื่องกำเนิดที่เลือกไม่ได้ความรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์กับผลกระทบต่อภาวะการเกิดโดยคุณกัญญาภัทรสุดเกษมนักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้นะคะเรามุ่งศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงในมิติต่างๆเนี่ยทั้งความรุนแรงทางกายทางเพศนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงผลกระทบของความรุนแรงที่มีต่อสุขภาพพัฒนาการแล้วก็พฤติกรรมของลูกด้วยนะคะเราเริ่มต้นด้วยผลกระทบจากความรุนแรงนะคะต่อผู้หญิงสตรีที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะเราพบว่ากลุ่มที่ตั้งครรภ์แล้วถูกทุบตีหรือถูกทำร้ายเนี่ย ร้อยละ16เนี่ยมีโอกาสที่จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกตินะคะก็คือน้ำหนักตัวน้อยเนี่ยจะน้อยกว่า 2,500 กรัมนะคะอันนั้นคือ low birth weight นะคะคือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะแท้งบุตรมากกว่าคนทั่วไป2เท่านะคะรวมถึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อ HIV มากกว่าผู้ที่ไม่เคยถูกทำร้ายเลยเนี่ย 1.5 เท่านะคะแล้วก็แนวโน้มของการที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มากกว่าผู้หญิงทั่วไปอีกนะคะจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะประเด็นแรกที่เราศึกษาคือเรื่องในเรื่องการทำแท้งนะคะเราดูกลุ่มผู้หญิง3กลุ่มก็คือเป็นแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายนะคะรวมกลุ่มตัวอย่างและจำนวน 1,863 คนนะคะเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยมีอัตราการทำแท้งเนี่ย1ครั้ง2ครั้งเนี่ยนะคะรวมแล้วเนี่ยอัตราเฉลี่ยสูงกว่าแม่2กลุ่มหลังนะคะเราดูน้ำหนักแรกเกิดนะคะที่เป็นผลกระทบจากการถูกการที่แม่ถูกทำร้ายนะคะเราก็พบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายตอนตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะให้กำเนิดบุตรที่มีน้ำหนักต่ำกว่าแม่ที่ไม่เคยถูกทำร้ายหรือว่าแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์ก็ตามนะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้วก็ค่อนข้างต่ำทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูถึงปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักแรกเกิดของทารกนะคะเราก็ดูตัวแปร4ตัวด้วยกันนะคะก็คือแม่ที่ถูกทำร้ายแต่ไม่ใช่ระหว่างตั้งครรภ์แม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแม่ที่ดื่มสุราแล้วก็แม่ที่สูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์เราก็พบว่ามีปัจจัย2ปัจจัยด้วยกันนะคะคือในเรื่องของแม่ที่ถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่ดื่มสุราในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้น้ำหนักตัวของทารกแรกเกิดเนี่ยต่ำนะคะจากนั้นเราดูความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของเด็กกับแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์นะคะเราพบว่าแม่เด็กที่มีแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยนะคะก็จะมีพฤติกรรมไปในทางลบค่อนข้างสูงกว่าแม่ใน2กลุ่มหลังนะคะเด็กก็จะมีขี้อายกว่าปกติอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่สูงสิงกับเพื่อนไม่เล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมีผลการเรียนต่ำนะคะรวมถึงเรียนไม่จบต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคันนะคะทีนี้เราดูในเรื่องผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วว่าในเรื่องของพฤติกรรมเด็กที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็พฤติกรรมเหล่านั้นก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กต่อไปในอนาคตเราพบว่าเด็กร้อยละ40ที่เกิดจากแม่ที่ถูกทุบตีเนี่ยนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางจิตนะคะแล้วเด็กพวกนี้ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยากลำบากเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมที่แปลกแยกจากสังคมอาจจะมีความก้าวร้าวกับเพื่อนหรือว่ามีความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยมองคนอื่นเป็นศัตรูอย่างนี้นะคะแล้วก็เลี่ยงไม่ได้ที่เขาก็ต้องมีปัญหาในเรื่องการเรียนด้วยนะคะสุดท้ายเราก็จะดูในเรื่องของพฤติกรรมของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับอิทธิพลจากการถูกทำร้ายระหว่างตั้งครรภ์นะคะว่าเราพบว่าแม่ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ค่อยดีนะคะเช่นอาจจะดื่มสุราสูบบุหรี่มากกว่าแม่ในอีก2กลุ่มหลังนะคะถ้าเรามองให้กว้างออกไปนะคะจากครอบครัวที่เราพบว่าใช้ความรุนแรงอยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะพบว่าปัญหาความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะครอบครัวเท่านั้นนะคะแต่มีผลไปถึงรายได้หรือว่าค่าใช้จ่ายในการที่เราจะต้องใช้ในการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูคนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือว่าคนที่ใช้ความรุนแรงด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพในการที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปนะคะในเชิงโครงสร้างเองเนี่ยสถาบันครอบครัวก็จะอ่อนแอลงแล้วก็ล่มสลายในที่สุดนะคะนอกจากนี้วงจรความรุนแรงก็ยังเป็นปัญหาที่ไม่จบสิ้นนะคะเราพบว่าเด็กที่มีประสบการณ์ความรุนแรงหรือว่าพบเห็นการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาอย่างต่อเนื่องเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเด็กชายด้วยแล้วเนี่ยโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไปกระทำความรุนแรงต่อคู่สมรส 100% ทีเดียวนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากต่างประเทศนะคะ จากทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยมีข้อเสนอแนะ

0: 4เรื่องด้วยกันนะคะควรจะมีมาตรการเชิงรุกในการรณรงค์ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวทั้งก่อนตั้งครรภ์และระหว่างตั้งครรภ์นะคะรวมทั้งเมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นแล้วเนี่ยควรจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับความรุนแรงอย่างเข้มงวดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรจะมีการสร้างความร่วมมือหรือว่าแนวทางป้องกันแบบบูรณาการนะคะรวมทั้งมาตรการในการช่วยเหลือนะคะควรจะมีการเพิ่มช่องทางความช่วยเหลือให้มากขึ้นนะคะในหน่วยงานที่มีทั้งเหยื่อหรือว่ามีผู้ที่ใช้ความรุนแรงอยู่เพื่อจะไม่ทำให้ความรุนแรงนั้นลุกลามต่อไปค่ะ
1: ปัจจัยที่ทำให้เด็กมีได้รับผลกระทบอันนี้ก็คือการที่แม่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะก็คือในช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยแม่อาจจะมีพฤติกรรมในทางลบด้วยอย่างเช่นดื่มสุราหรือว่าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แม่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งผลไปถึงบุตรด้วยค่ะการป้องกันนะคะก็คงต้องเริ่มจากตั้งแต่ในครอบครัวเลยอะค่ะก็คือต้องหยุดความรุนแรงนะคะในช่วงที่แม่รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์เนี่ยแล้วก็ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยก็คือต้องห้ามคนในครอบครัวเนี่ยใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรุนแรงทางกายหรือว่าทางเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องหยุดวงจรตรงนี้ค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการเสนอบทความในประเด็นหลักทัศนะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรบทความแรกเป็นบทความหัวข้อทัศนคติของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลพันธ์อิสระภักดีอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: การเซอร์เวย์ครั้งนี้เราก็จะได้ดูว่าคนที่คนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นผู้ผลิตสมาชิกให้กับครอบครัวนะคะของประเทศชาติในเวลาอันใกล้เนี่ยนะคะจะมีทัศนคติอย่างไรต่อการแต่งงานแล้วก็การมีบุตรนะคะซึ่งทัศนคติเหล่านี้ก็อาจจะแสดงให้เห็นแนวโน้มของพฤติกรรมในอนาคตได้นะคะว่าประชากรไทยคิดอย่างไรนะคะกับการแต่งงานกับการมีลูกซึ่งเราจะคอยดูว่าภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยยังมีอนาคตสดใสหรือว่าจะกำลังสูญหายไปนะคะในเรื่องของเนื้อหาการสำรวจเนี่ยก็จะเป็นแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะคะเป็นเรื่องของการแต่งงานกับเรื่องของการมีลูกนี่ในเรื่องของการแต่งงานก็จะเป็นเรื่องของการให้ความสัมพันธ์ความสำคัญของการแต่งงานนะคะรูปแบบต่างๆแล้วก็ความตั้งใจอายุการแต่งงานนะคะเหตุผลจะแต่งหรือไม่แต่งส่วนการมีบุตรก็จะดูว่าทัศนคติคือถ้าในทางประชากรเนี่ยเราจะเห็นว่าลูกเนี่ยจะมีคุณค่านะคะต่อแล้วก็จะสำรวจดูว่าในปัจจุบันเนี้ยคนรุ่นใหม่เห็นว่าลูกเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรนะคะแล้วก็เขาจะมีต้องตั้งใจที่จะมีลูกหรือไม่นะคะในลำดับแรกก็จะถามถึงความสำคัญของการแต่งงานว่าเขาคิดยังไงกับการแต่งงานนะคะซึ่งก็มีคำตอบมาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดให้คุณค่ามากที่สุดคือในเรื่องของการแต่งงานก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณีจารีตประเพณีก็คือเหมือนการที่ได้มีคู่อยู่กินกันถูกต้องตามจารีตประเพณีนะคะที่รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วก็มีเพื่อนคู่คิดนะคะการแต่งงานจะทำให้ครอบครัวมีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการยืนยันความรักที่คู่แต่งงานมีต่อกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่ามองในเรื่องของจารีตประเพณีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความถูกต้องนะคะแล้วก็ในเรื่องของดังด้านจิตใจแต่ว่าคำถามความสำคัญของการแต่งงานที่บอกว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีตอบมาน้อยมากนะคะนี่ในเรื่องรูปแบบการแต่งงานค่ะก็ยังคนรุ่นใหม่ที่มองถึงเรื่องการแต่งงานเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับการจัดงานตามแต่งงานตามประเพณีแล้วก็มีการจดทะเบียนสมรสนะคะรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการจัดงานแต่งงานตามประเพณีอย่างเดียวนะคะอีกอันนึงก็คือจะเป็นรองลงมานะคะเป็นการแต่งงานแบบจดทะเบียนสมรสอย่างเดียวนะคะครั้งนี้อาจจะไม่หวือหวานะคะเพราะว่าพอถามเรื่องของรูปแบบการแต่งงานกลายเป็นว่าการใช้ชีวิตคู่ในรูปแบบใหม่ๆคือทดลองอยู่ร่วมกันหรืออยู่ด้วยกันโดยที่ไม่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสิ่งที่ได้รับความสำคัญน้อยที่สุดนะคะคิดว่าจะแต่งงานหรือเปล่านะคะ153แต่งงานแน่นอนนะคะผู้หญิงบอกว่าผู้หญิง156บอกว่าจะแต่ง

0: ผู้ชายร้อยละ48นะคะผู้ชายร้อยละ10ผู้หญิงร้อยละ5คิดว่าอยู่กับคนรักโดยไม่แต่งผู้ชายร้อยละ9ผู้หญิงร้อยละ7คิดว่าไม่แต่งงานแน่นอนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าการสอบถามครั้งนี้ครอบคลุมเด็กตั้งแต่อายุ15ด้วยนะคะ15จนถึง24ปีฉะนั้น1ใน3จึงบอกว่ายังไม่คิดเรื่องแต่งงานนะคะดิฉันก็เลยได้เป็นข้อเตือนใจว่ามีเด็กตอบมาบอกว่าผมยังเด็กอยู่ยังไม่อยากคิดครับก็มีการส่งข้อความมาใน Open Din นะคะก็แสดงให้เห็นว่านะคะ1ใน3เนี่ยถ้ายังเป็นเด็กๆหนูก็ยังไม่ได้แพลนนะคะวางแผนจะแต่งงานเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้หญิงก็อยากจะแต่งงานในช่วงของ25ถึง29ปีเนี่ยมากนะคะสูงสุดเลยนะคะแล้วก็แต่ผู้ชายก็จะยังไปได้เรื่อยๆนะคะจนถึง40กว่านะคะแต่ผู้หญิงจะหยุดแถวเนี้ยค่ะไม่ไปอีกแล้วนะคะเอาแค่35ถึง39ก็พอนะคะจะแต่งงานเพราะอะไรนะคะผู้ชายบอกว่าเป็นการแสดงความรักและความจริงใจต่อคนรักนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลหรือเปล่านะคะว่าถ้าจะมีอะไรต่ออะไรนะคะถ้าแสดงอยากจะรักแสดงให้เห็นว่ารักก็ต้องมีอะไรกันด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ไม่รู้เหมือนสัมพันธ์กันหรือเปล่าแต่ว่าผู้ชายจะพูดถึงเรื่องว่าเป็นการแสดงความรักความจริงใจนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยบอกว่าถ้าจะแต่งงานอ่ะเพราะว่าต้องการมีคนช่วยคิดมีคนอยู่เป็นเพื่อนรวมทั้งมีคนดูแลปกป้องคุ้มครองนะคะเพราะนั้นก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการตอบน้อยนะคะถ้าไม่แต่งงานล่ะนะคะบอกว่าคนที่บอกว่าถ้าคนที่จะไม่แต่งงานเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครรวมถึงให้เหตุผลว่าอยู่คนเดียวสบายใจกว่านะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยมักจะบอกว่าถ้าจะไม่แต่งงานก็เป็นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของครอบครัวการแต่งงานไม่ค่อยมั่นคงนะคะมีการหย่าร้างแล้วก็แยกทางกันเยอะก็ตัวเองก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นนั่นเป็นพาร์ทแรกนะคะในพาร์ทต่อไปจะเป็นเรื่องการทัศนคติเกี่ยวกับการมีบุตรนะคะบุตรมีคุณค่าอย่างไรนะคะในภาพรวมเนี่ยการที่คนตอบมาเนี่ยเขาก็ให้บุตรเนี่ยมีคุณค่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคือค่าเฉลี่ยเนี่ยคะแนนเต็ม5เนี่ยจะให้คะแนนประมาณ4กว่านะคะโดยที่คุณค่าทางจิตใจต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นคุณค่าที่ให้มากที่สุดนะคะส่วนคุณค่าทางความมั่นคงนะคะเช่นเป็นผู้ที่คอยดูแลพ่อแม่ยามชราเป็นสิ่งผูกพันของพ่อและแม่ช่วยให้ครอบครัวสมบูรณ์ขึ้นเป็นผู้สืบสกุลและทรัพย์สินเนี่ยมีความสำคัญรองลงมานะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องคุณค่าของบุตรในด้านที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจให้ครอบครัวได้รับคะแนนน้อยที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคุณค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการมีบุตรเนี่ยในด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะให้คะแนนน้อยนะคะต้องการมีลูกกี่คนนะคะมากกว่าครึ่งก็ยังต้องการที่จะมีลูก2คนนะคะร้อยละ13เนี่ยต้องการมีลูกคนเดียวร้อยละ14ไม่ต้องการมีลูกถ้าจะมีลูกนะคะเพราะอะไรนะคะเหตุผลที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของต้องการให้ชีวิตมีความสมบูรณ์นะคะมีเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวรองลงมาได้มีผู้ดูแลยามเจ็บป่วยแล้วสืบสกุลและทรัพย์สมบัติเป็นเพื่อนทำให้ไม่เหงานะคะถ้าไม่ต้องการมีลูกล่ะนะคะเหตุผลสำคัญที่บอกว่าคนที่ไม่ต้องการมีลูกนะคะหรือว่าถ้าคนจะไม่มีลูกเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็บอกว่ามีลูกเนี่ยทำให้พ่อแม่ไม่มีอิสระต้องการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องห่วงลูกนะคะอีกอันนึงคือมองว่าสภาพในสังคมในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหามีอันตรายนะคะก็ไม่อยากมีลูกเพราะว่ากลัวว่าลูกจะเติบโตมาในสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งจะเป็นอันตรายแล้วก็หรือว่าลูกจะไปทำผิดนะคะหรือว่าตัวเองก็เกรงว่าจะไม่มีความสามารถในการสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีได้นะคะรวมทั้งกลัวว่าจะไม่สามารถหาเลี้ยงลูกได้เพราะว่าจะเป็นภาระที่จะต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยอาจจะอยากจะสรุปว่าคนรุ่นใหม่นะคะยังมีทัศนคติที่ดีต่อการแต่งงานอยู่เพราะว่ามากกว่าครึ่งก็ยังอยากที่จะแต่งงานนะคะแล้วก็ยังมีค่านิยมที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมคือการแต่งงานจะต้องมีการแต่งงานแบบตามประเพณีนะคะมีต้องการความมั่นคงมีต้องการมีบุตรนะคะแล้วก็ที่พบที่น่าสนใจคือว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรไม่ค่อยต่างกันเลยนะคะเมื่อถามถึงอายุการแต่งงานอะไรนี้ก็จะเห็นว่าเด็กสมัยนี้ก็ยังมีการวางแผนที่จะแต่งงานนะคะหรือโดยดูจากอายุการแต่งงานที่จะเห็นว่าจะแต่งงานเมื่อจบการศึกษาไปได้สักระยะหนึ่งนะคะคราวนี้ ในเรื่องของความเท่าเทียมกันหรือความไม่แตกต่างในเรื่องของหญิงชายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่เราสำรวจก็คือคนที่อยู่ในระบบการศึกษานะคะซึ่งทำให้เขาอาจจะวางแผนในเรื่องของการที่จะต้องทำงานเมื่อจบไปแล้วนะคะหรือว่ามีการที่จะต้องคิดทำงานในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยมองถึงเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็สังคมที่จะมีต่อการแต่งงานกับการมีลูกนะคะอาจจะเป็นเรื่องของที่ว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเองก็เข้ามาสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นมีรายได้นะคะทำให้เขามีความสามารถในการที่จะหาเลี้ยงดูตนเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆก็จะไม่ได้ตอบมานะคะแล้วก็อันนึงที่น่าจะถ้าจะเป็นห่วงนะคือกันในเรื่องของวิถีการดำเนินงานชีวิตแบบใหม่ที่ทำให้คนรู้สึกว่ามีความสะดวกสบายไม่ต้องการแต่งงานนะคะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยอยากจะอยู่แบบอิสระไม่อยากมีภาระนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้คนไม่อยากแต่งงานแล้วก็ไม่อยากมีลูกถ้าอนาคตระดับภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศไทยขอบอกว่าอาจจะยังไม่น่าห่วงนะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เองยังไม่มีทัศนคติที่ว่าจะไม่มีลูกเลยหรือไม่มีการแต่งงานนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ากลุ่มที่เราศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนนะคะนั้นอนาคตของการที่เขาจะได้แต่งงานจริงๆหรือไม่อันนั้นอีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าอาจจะต้องดูว่าเขาจะได้พบกับคนที่มีได้พบหรือว่ามีคู่ที่เหมาะสมหรือไม่นะคะแต่ว่าเมื่อคนรุ่นใหม่เหล่านี้แต่งงานก็ควรจะสนับสนุนที่มีบุตรนะคะโดยที่เน้นในเรื่องของอายุที่เหมาะสมนะคะซึ่งเราก็ได้ยินมาว่ามันควรจะมีบุตรเมื่ออายุเท่าไหร่นะคะเพื่อให้เด็กมีคุณภาพนะคะ
1: โดยทั่วๆไปก็ยังมองคนรุ่นใหม่ก็ยังมองว่าการแต่งงานยังมีความสำคัญอยู่นะคะการมีลูกก็ยังมีความสำคัญการแต่งงานก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างในด้านจิตใจมากกว่านะคะว่ามีเพื่อนคู่คิดโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายก็อาจจะมองเรื่องความรักนะคะอาจจะมองว่าการแต่งงานเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยอยู่ได้นะคะมีเพื่อนคู่คิดกันไปแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการมีลูกเนี่ยก็ยังมองว่าสำคัญนะคะโดยเฉพาะทางด้านจิตใจว่าจะช่วยเติมเต็มชีวิตให้กับครอบครัวแต่ว่าในขณะเดียวกันก็พบว่าบางคนที่เขาไม่อยากมีลูกไม่อยากแต่งงานเลยก็มีนะคะที่สำคัญคือว่าในสมัยนี้มองว่าการที่แต่งงานเนี่ยจะเป็นภาระใช้ชีวิตไม่ได้เป็นอิสระนะคะการมีลูกยิ่งไปกันใหญ่เลยทำให้ไม่สามารถจะไปไหนมาไหนได้นะคะจะต้องทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นปัญหาสำคัญอันนึงที่คนสมัยนี้เริ่มมองว่าการแต่งงานการมีลูกเนี่ยทำให้ขาดอิสระนะคะแต่ว่าตรงส่วนนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่มากเพียงแต่ว่านี่เป็นประเด็นที่เขาตอบมากที่สุดเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าโดยทั่วภาพรวมเนี่ยคนก็ยังอยากจะแต่งงานแล้วก็อยากจะมีลูกอยู่ค่ะ
2: บทความต่อมาเป็นการนำเสนอบทความเรื่องไลฟ์สไตล์แผนการดำเนินชีวิตกับแนวคิดการมีบุตรของคนเจเนเรชัน Y โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทธจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ในหัวข้อนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่สืบเนื่องมาจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ไลฟ์แพลนรูปแบบการดำเนินชีวิตกับการวางแผนการดำเนินชีวิตซึ่งสองเรื่องนี้มีคนละอย่างกันนะครับของคนในเจเนอเรชัน Y คำถามสำคัญคือว่าแล้วมันทำไมต้องเจเนอเรชัน Yนะครับก็ขออนุญาตอธิบายนะครับว่าคนที่อยู่ในเจเนอเรชัน Y เนี่ยเป็นคนที่อยู่เกิดในระหว่างพุทธศักราช2525ถึง2546ขอแสดงความเสียใจสำหรับท่านที่หลุดเรนจ์นี้ไปนะครับท่านไม่ได้อยู่เจน Y นะฮะท่านอยู่เจนอื่นนะครับท่านถ้าที่ดูในห้องนี้ก็จะมีเจนถัดจาก Y ขึ้นไปก็จะเป็น X นะฮะแล้วก็มีเจนเบบี้บูมแล้วก็มีเลด GI เจเนเรชันนะฮะเพราะนั้นเจน Y นี่จะขณะนี้อยู่ในวัยที่มีอายุ11ถึง32ปีสิ่งสำคัญที่งานวิจัยฉบับนี้เข้ามาสอดคล้องกับการประชุมในครั้งนี้ก็เพราะว่าการเจริญพันธุ์เนี่ยชุกชุมจะได้ผลมากในเจเนเรชัน Y เพราะนั้นในงานครั้งนี้เนี่ยก็แบ่งเจเนเรชัน Y ออกเป็น4เจเนเรชันแต่ว่าศึกษาเจเนเรชันการเก็บข้อมูลเนี่ยเป็น Y 3นะครับ Y 3เป็นกลุ่มเจเนอเรชันที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็กำลังจะสำเร็จการศึกษา